0: ายไปแล้ว
1: ไม่นะบานนี่
2: นึกว่าเจ้านี้ไม่มีประตูมิติแล้ว
3: หายไปเกือบหมดแต่ก็ยังมีโผล่มาบ้าง
2: โอ้ประตูมิติกลับมาแล้ว
4: นั่นไงมาแล้ว
0: บานนี่ฉันจะช่วยนายเอง
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันอันตราย
4: แล้วไปจนได้
1: ฉันชอบเจ้าคนนี้กล้าและบ้าบินแบบไม่เกรงกลัว
3: แล้วทีนี้เอาไงอ่ะ
2: แอลิสเอาไส้กรอกที่เราซื้อมาดิเวลาจะจับเด็กผู้ชายกับหนอนเหยื่อล่อที่ดีที่สุดคือไส้กรอกย่างได้แล้ว
1: บาดี้เป็นเด็กน้อยไปแล้ว
3: สงสัยเพราะมิติการเวลา
2: โอ้ย
1: โ
4: อ้ย
2: ลีโอเป็นเด็กน้อย
4: แก้มลีโอนุ่มนุ่มกับเบิ้ลแม่เลยนิ้วเธอกลิ่นเหมือนลิปบาล์มเชอร์รี่กับไส้กรอกเลยอะอลิสให้เป็นแบบนี้ไปตลอดเถอะน่ารักดีออก
2: ก็น่ารักหรอกนะแต่ลีโอต้องอายุ12
3: ทางเดียวที่จะได้กลับไปอายุเท่าเดิมคือต้องกลับเข้าประตูมิติตอนที่มันโผล่มาอีกนะสิอ๋อแต่ไม่แน่เขาอาจจะกลับมาแก่งากหรือมี2หัว
4: อ๋อฉันอยากมี2หัว
5: อยากกินฮอทด็อก
3: งั้นระหว่างที่รอประตูมิติมาเล่นอะไรสนุกๆกัน
2: เล่นกับโถแก้ว
1: เปล่าจับแมลงเรืองแสงอยู่โน่นไง

0: โอ้แมลงเหลืองแสงกินได้ไหมอ่ะ
1: ไม่เธอนี่พี่ลึกคนแค่จับเล่นพอตอนเช้าเราก็ปล่อยมันไป
2: ฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กผู้เชี่ยวชาญเรื่องดูแลเด็กแก้มยื้อเป็นงานถนัดฉันเลยล่ะไปเร็วลีโอไปจับแมลงเหลืองแสงกัน
0: บาร์ดี้ไปด้วยนะ
2: ไปเลยแล้วอย่าลืมเอาโถแก้วไปด้วยนะเก็บไส้กรอกไว้ให้ด้วยนะ
3: ว้าว
4: เย้ล
2: ีโอระวังนะลีโอลีโอลีโอลีโออยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ไงอลิส
2: ฮะโหลีโออยู่นี่เองสนจริงๆนะเราอะเธอทำไรเนี่ยเร็วรีบคายแมลงออกมา
4: แมลงอะไรเหรอ
2: เธอทำอะไรยะไม่ใช่เรื่องนะถามฉันหน่อยกินแมลงเลือกแสงทำไมฮะลีโอ
4: ก็มันอร่อยดี
2: ลีโ
1: อ
2: เธอต้องช่วยฉันนะคิม
0: ลีโอกินแมลงเรืองแสงเลยกลายเป็นปีศาจพ่นไฟไปแล้ว
1: กินแมลงเรืองแสงเหรอ
5: สะอึกเป็นไฟด้วยหรือเปล่า
2: ใช่อย่างกับมังกรตัวจิ๋วอะ
5: อลิสไม่ต้องห่วงแมลงมันอยู่ได้แค่ไม่กี่นาทีไม่เป็นไรใช่ไหมหนูน้อยเอ้ย
4: ขอพี่เลี้ยงคนใหม่ได้ไหมครับ
6: เดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลเธอเองแต่ห้ามกินแมลงอีกสัญญาไหม
4: สัญญาโอ้เธอมีเวทมนต์น่ะ
6: ป่าวใช้หลักวิทยาศาสตร์จะเอาแมลงพวกนี้ไปทำอะไรดี ไม่เธอห้ามกินนะ
4: โอ้งั้นเอางี้เล่นซ่อนหาแมลงเรืองแสงกัน
6: ก็ได้กติกาเป็นไง
4: เธอหลับตาแล้วฉันจะเอาแมลงไปซ่อนแล้วเธอก็ต้องหาให้เจอง
6: ั้นเริ่มเลย
4: เธอต้องหันหลังไปก่อนห้ามแอบดูนะ
6: ดูได้ยัง
4: ยัง
6: โอเคบอกแล้วกัน
4: หาแมลงให้เจอนะคิม
6: เอาแมลงใส่ในน้ำพุร้อน
4: เซอร์ไพรส
6: ์ฉันมาคิดดูเขาต้องการคนที่มีอายุพี่เลี้ยงที่ฉลาดอย่างคุณ
1: เราต้องสอนให้เขารู้จักมีวินัย
4: ฮะ
1: ไม่ต้องห่วงเธอไปเล่นเธอมิกกับอลิสน่ะไปจับแมลงเรืองแสงในป่าฉันจะช่วยดูแลลีโอให้เอง
6: งั้นเอาตามนี้อย่าดื้อนะลีโอ
4: อยากได้แมลงเรืองแสง
1: เวลาอยู่กับฉันห้ามวิ่งบุญห้ามกินห้ามอ่านหนังสือและห้ามทำอะไรแผลงๆกับแมลง
4: คุณเป็นพี่เลี้ยงเด็กแน่เหรอ
1: มานั่งผิงไฟแล้วก็สูดอากาศยามค่ำคืนกันเถอะ
7: อ๋อฮะประตูมิติ
1: โอ้โอกาสครั้งเดียวนะบานนี
7: ่ยี่ห้อ
1: มันนี่มันได้ผลกลับมาเป็นตัวย่นๆเหมือนเดิม
7: บอดชิงช่องจะเข้าห้องน้ำ
1: เร็วลีโอรีบกระโดดเข้าประตูมิติ
4: ไม่ต้องมาบังคับฉันไม่ฉันไม่อยากโตอยากตัวเล็กอยู่แบบนี
1: ้เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเราต้องตามหาลีโอเร็วว
7: ิ่งอยู่นี่ไง
6: หวัดดี
4: หวัดดี
6: ทำอะไรน่ะ
4: อลิสไม่ยอมให้ฉันกินแมลงคิมก็ไม่ยอมเล่นเป็นเพื่อนฟิปแค่อยากสูดอากาศใครๆก็ไม่รักฉัน
6: เอาแค่อยากให้เธอเลิกซน
4: ใช่
6: แล้วรู้ไหม
4: อะไรอ่ะ
6: ฉันก็แสบเหมือนกันนะ
4: อยู่ในป่ากับเธอตลอดไปเลยมันสนุกดี
1: ระวังลีโอหล่นนะบีฟนั่นไม่ใช่ถุงใส่ลูกพรุนเชื่อมนะ
5: ก็เขายังเด็กและในป่ามันมืดแล้วเขาแค่อยากเล่นน่ะฟิป
0: โหลึกลับน่าค้นหาลีโอรีบเข้าประตูมิติ
4: ไม่เธอเป็นพี่เลี้ยงที่แย่มาก
0: แต่ลีไม่อยากเล่นกับฉันคิมก็ไม่อยากเล่นกับฉันไม่มีใครอยากเล่นกับฉันมีแต่เธอที่ชอบฉัน
7: จริงๆเจ้าเด็กตัวแสบก็พูดถูกนะ
0: เธอพูดถูกแล้วลีโอเราควรจะดูแลเธอเล่นกับเธอและควรจะเย็นเราทำพลาดแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเธอ
6: ใช่ลีโอวัย12เป็นเพื่อนรักของเราในซูเปอร์คลัสเตอร์ขอฮอตดอกหน่อยน่ากินไหมล่ะลีโอ
4: ก็ฉันก็ฉันฉันอยากกินไส้กรอก
0: เอาเลย
4: ไส้กรอก
0: แล้วจะขอบคุณเราลีโอ
4: ว่าไงเพื่อนๆฉันชอบเป็นเด็กอายุ12มากกว่าเพราะจะได้อยู่กับเพื่อนๆที่เจ๋งสุดในซูเปอร์คลัสเตอร์
0: แหมปากหวาน
6: ถ่ายรูปไหม
0: ทุกคนพูดคำว่าไส้กรอก
4: ไส้กรอกยักษ์จากมิติเวลาอื่นก็มาด้วยอ่ะ
0: นี่แล้ว
7: นี่แล้ว

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พวกเราจะพามาอิ่มอร่อยกับเด็กบ้านลำดวนพวกเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าของบ้านลำดวนของเรามีเยอะมากและทำของอร่อยได้เลยค่ะ
2: ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนของกินในหมู่บ้านพวกเราเยอะแยะมากมายถ้าอยากรู้ว่าสำนักพวกเราหน้าตาเป็นยังไงติดตามผมกันได้เลยค่ะ
1: พี่เป้พี่เป้วันนี้หวานแหให้ได้เยอะๆนะ
3: โอเคเชื่อใจพี่ได้พี่ได้ปลาทุกวัน
1: โอเคไว้มาเจอกันนะ
4: ลุยกันเลย

0: คุณ
1: เก่งมาก
2: ลำชีที่ไหลผ่านบ้านเราเป็นหนึ่งในลำน้ำที่สะอาดที่สุดในไทยเลยนะคะเป็นแหล่งอนุบาลปลาน้ำจืดที่หลากหลายพอถึงเวลาก็เป็นอาหารให้กับพวกเราสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วย

0: จังหวะการเวียงแหการโยนยังไงหวานยังไงไม่ให้ตกเรือแล้วก็หวานแหให้แตก
1: ครับผม
0: ลองดึงดูมีอะไรติดไหมจังหวะมีปลาดึงหรือเปล่าติดตอไหมติดอะไรหรือเปล่าเก็บเศษไม้ก่อนโยกดูมีปลาตัว

0: พี่เป้ได้ปลาหรือยัง
1: ยังเลยน้อง
2: แต่ถ้าไม่ได้ปลาล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพยายามหา
0: อย่าให้เราสะอาดแบบนี้นะ
1: โอเค
2: แล้วปกติพี่ได้ปลาวันละกี่ตัว
1: ที
2: บ
1: 20ตัว
2: งั้นวันนี้พี่ต้องได้25ตัวนะ
1: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวหนูรอดู
1: รอดูได้เลย
2: เกิดมาจากธรรมชาติจะเห็นแบบนี้ในช่วงเมษาหรือพฤษภาและช่วงหน้าแล้งค่ะ
0: วันนี้เราเห็นพี่เป้จับปลาน่าจะได้เยอะอยู่
2: ใช่ๆเราน่าจะได้ของอร่อยเยอะมากเลยนะ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปดูเขางมหอยตรงนั้น

0: ะ
1: ฉีกเลย

0: นั่นไงเซียนน้องหอยหอยบ้านเราอร่อยมาก
1: ได้เยอะยังมานี่มานี่ขอดูหน่อย
2: ได้เยอะแล้วครับ
3: เดี๋ยวนะม
1: ุ้ยมีปูด้วย
4: ได้หอยอะไรบ้างเหรออ
0: ันนี้หอยจุ๊บครับ
5: อันนี้หอยจุ๊บครับ
6: อันนี้หอยจุ๊บค่ะ
1: โหดูท่าว่าพวกเราจะได้หอยจุ๊บกันเยอะเลยนะเนี่ย
5: ใช
6: ่น่าจะพอกินแล้วล่ะได้หอยแล้วงั้นเราไปหาผักกัน
5: ใช่ไปกัน
7: สวัสดีค่ะขอเก็บผักหน่อยได้ไหมจ๊ะ
8: เก็บได้จ้า
7: โอเคค่ะป้าเร็วมาใส่ตะกร้ามีตังเก่งมากนี่ค่ะแตงกวาสดจากต้นเลยนี่โหถั่วฝักยาวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ได้ฮะโอ้ยเจ็บไหม
9: เดี๋ยวไปดูก่อน
6: อ้าวเอ็มเป้ได้ผักอะไรบ้างเหรออ
7: ๋อได้แตงกวาแล้วก็ได้ถั่วฝักยาว
6: แต่ว่าเมื่อกี้พี่เดินผ่านมาพี่เห็นมะเขือเราไปเก็บกันไหม
7: โอเคว
1: ิเรามีมะนาวเราเอามะนาวไปทำน้ำจิ้มกินกับหอยดีกว่าไหม
7: ได้เลยค่ะหูมะเขือใหญ่มากเลยนี่ค่ะ
1: หูนี่ไงค่ะตา
7: พี่หนูว่าได้มาเขื่อเยอะแล้ว
1: ป้างั้นเรากลับไปทำสำรับกัน
7: โอเค
6: เย้
1: เย
6: ้มาเร็ว
1: หอยหนูล้างเรียบร้อยแล้ว
6: พี่เป้จะได้ผัก
1: มาแล้วฮะนี่บอกว่าตาย25ตัวไง
5: โอ้ธรรมชาติมันหายากนะมันไม่ได้หาง่ายจับจังหวะไม่ถูกนะรู้ไหมเนี่ยได้แค่นี้ก็กินเถอะกินไม่ได้ก็ต้องกินเหมือนเดิมไปเลย
7: แค่นี้ก็พอกินและไม่เป็นไร
1: หอยนี่พี่จะไปลวกนะที่พี่เก็บมะนาวมาพี่จะไปทำน้ำจิ้ม
6: หืมผักสดๆน่ากินแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาไปทำน้ำพริกจั่วโด่งด้วย
1: งั้นปลาที่พี่ได้มางั้นเราไปทอดกันเนาะ
10: โอเคเดี๋ยวพี่ทอดให้
1: ทุกคนรอดูนะคะว่าสำหรับบ้านเราจะหน้าตาเป็นยังไง
10: ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยเย้

0: ามีน้ำจิ้มนี่อร่อยกว่าเดิมเลยนะเนี่ย
1: สวัสดีครับ
2: หอยลวกของหนูได้แล้ว
0: ปลาทอดของพี่ก็ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกจุระโดงกันไปกันเลย
3: เนี่ยขั้นตอนแรกอ่ะพี่เป้ทอดปลาทูนะ
1: โอเค
3: มะนาวช่วยพี่เป้นะ
0: โอเค
3: ขั้นตอนที่สอง
1: ไฟก่อนฮะ
3: เอ็มเป้แกะกระเทียมหอมแดงนะเดี๋ยวพี่ช่วยเอ็มเป้แกะแบบนี
4: ้พี่เจ้าตาตัดหัวตัดตูดให้หนูหน่อย
3: ได
4: ้โอ
1: ้เดือดแล้วเดือดแล้ว

0: กมา
1: พี่ตำปลาแล้วนะได้

0: งแล้วขออีก3ที
1: เดี๋ยวหนูเอาถ้วย
2: แล้วมาถ้วยมาใส่เร็วน้ำแข็งหน่อย
0: จัดสำรับรอเลย
2: โอเค
0: เอ็มเป้เอาปลามาตำรวมกันเลย
1: ได
2: ้จะรอดไหมเนี่ย
3: นายเป็นไงคะเด็กๆ
0: ถึงตำ
3: แล้วค่ะโอเคค่ะละเอียดแล้วนะคะต่อไปก็ใส่เครื่องกะปินิดนึงค่ะแล้วก็เกลือเดี๋ยวมันเค็มโอเคค่ะอ๋อยังไม่ได้ตั้งกะทิเลยเอ็มเป้ลงมาตั้งกะทิไหม
0: ได้ค่ะ
3: เทลงไปเลยแก้วตาใส่ปลากระป๋องหรือยังลูก
0: อ้าวลืมเอ็มเป้เอาปลากระป๋องมาใส่เร็ว
3: เอามาค่ะไม่ต้องตำแรงนะคะเดี๋ยวกระเด็นรอน้ำกะทิให้มันแตกมันนิดนึงอันนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรคะ
0: จรวดโด่ง
3: โอ้ได้ที่แล้วค่ะเดือดแล้ว
0: ใส่เลยไหมคะ
3: ใส่เลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆลูก

0: ลาไว้ก่อนนะคะสักพักนึงว้าว
1: ว้าวน่ากินมาก
0: หอมไหมคะ
2: หอมมากเลยได้อีกหนึ่งอย่างไปเติมในสำรับแล้ว
0: แก้ตาปิดฝาเลยลูกแล้วก็ยกออกค่ะลูกมาวางนี่

0: ด็กบ้านโรงเรียนน่ากินไหมคะ
1: นี่นะครับปลาทอดของเรานะครับนี่ครับผัดหอยจุ๊บของดีบ้านโรงเรียนนะครับ
0: นี่หอยลวกค่ะ
2: อันนี้ค่ะขนมนางเล็กค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ค่ะจั่วโด่งค่ะ
1: จานโปรดของพวกเราแมงกะชอนทอดครับ
4: นี่ค่ะ
1: เด็กบ้านด่วนชอบทุกคนครับการันตีจากพวกเรามาชิมฝีมือเรากันตักข้าวเลย

0: ามาเองกินใหญ่เลยนะพี่เป
1: ้ไม่กินยังไงอ่ะเดี๋ยวเสียหน้าพ่อพี่หรอก
0: เห็นไหมล่ะของดีบ้านเราสร้างสำรับได้เยอะเลยแถมอร่อยด้วย
1: อิ่มเลย
0: มีความสุขอ่ะ10 นิ้ว

0: ไปจับไหม
1: ไปด้วยไปด้วย
0: โอเคโอเค

0: แล้วใกล้มือแล้วแบบเดียวอุ้ยหารูก่อนได้ยัง
1: ได้แล้ว

เพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมครับเพื่อนๆคิดว่ามีแมลงเยอะใช่ไหมล่ะยังครับยังไม่มีแมลงเสียงมันมาจากนี่ที่ล่อแมลงของเราล่อมาให้มาลงในครุถังที่เราใส่น้ำไว้และนำไปประกอบอาหารได้ครับเรามาชมกันเลย

0: สนุกด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยที่ได้ทานแห่ตีกลองทำกับข้าวอะไรเงี้ยคร
1: ับวันนี้หนูได้นำเสนอวิถีชีวิตของเด็กลำดวนหนูรู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นค่ะให้ทำกับข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็กินด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงเล่นค่ะ
2: หนูดีใจที่ได้มาเรียนรู้กับชุมชนได้ทักษะติดตัวหลายอย่างเลยหนูก็จะช่วยกันดูแลชุมชนจะได้มีวัตถุดิบจากธรรมชาติเยอะๆแบบนี
0: ้ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาเที่ยวบ้านลำดวนมาจับแมงจีซอนกินน้ำพริกจั่วโด่งด้วยกันครับก็มีระดูลเก่งกรุบเครียดด้วยบาทเมียงพระเมียงพระโดยเฉพาะผมครับสบอมมี่

0: หากเกิดเหตุไฟไหม้บนรถบัสจนมองไม่เห็นทางออกเด็กๆจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร
1: ควันเต็มรถเลย
2: ไปก่อน
1: อุ๊ยควันเยอะมากเลยเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเอาแล้วควันเยอะมากเลย
0: SOS รู้แล้วรอด
3: สวัสดีครับนี่คือรายการ SOS รู้แล้วรอดนะครับรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นสถานที่จำลองวิชาการเอาตัวรอดกันนั่นเองครับผมเชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยสามารถเอาวิชาการเอาตัวรอดเนี้ยไปใช้ได้อย่างดีที่สุดนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์จำลองวันนี้เนี่ยน้องจะรับมือยังไงตอนนี้ทีมงานกำลังเซตสถานการณ์อยู่ครับไปดูกันดีกว่าและสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราจำลองกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือรถบัสเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับและเด็กๆเนี่ยติดอยู่ในรถบัสคันนี้นะครับโดยทางทีมงานเนี่ยจะมีการเซตอุปกรณ์ปล่อยควันซึ่งควันที่ปล่อยออกมานะครับจะเป็นควันชนิดที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยได้นำเอาค้อนทุบกระจกที่ติดตั้งอยู่บนรถเนี่ยออกหมดทุกจุดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าหากน้องๆหยิบไปใช้อย่างไม่ถูกวิธีอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองครับสวัสดีครับมาทุกคนวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาสู่สถานการณ์จำลองซึ่งเราจะจำลองกันแบบจริงจังมากเนาะและวันนี้สถานการณ์จำลองของเราก็คือเมื่อรถบัสคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้ว

0: ไฟไหม้น้องๆจะต้องหาวิธีเอาตัวรอดกันพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์จำลองจะเริ่มใน3 2 1
1: เริ่มสถานการณ์จำลอง
0: ตอนนี้รถเราเกิดอุบัติเหตุแล้วนะ
2: ทางของเกิดจะพอดีไฟ
0: อุ๊ยมาแล้วตอนนี้ไฟเริ่มไหม้แล้วควันมาแล้วเอาแล้วตอนนี้ไฟไหม้แล้วนะเราจะทำยังไงดีอุ๊ยมีควันด้วยมีควันด้วย
3: ลงยังไงล่ะพี่ไฟแดง
2: ต้องทำให้ไฟแดงของม
0: ัน
2: ไปก
0: ่
2: อน
0: เลยอุ๊ยควันเต็มรถเลย
2: ไฟก่อน
0: อุ๊ยควันเยอะมากเลยเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเอาแล้วอยู่ไหนควันเยอะมากเลยควันเยอะแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้แล้วนะเราจะทำกันยังไง
4: เราควรไปข้างหลังเหรอ
0: ไหนเราควรไปยังไงเราควรไปยังไงอุ๊ยควันเยอะมากควันมาเพิ่มแล้วเนี่ยควันมาเพิ่มแล้วเนี่ยเอาแล้วระวังนะระวังนะระวังนะโอเครวดเร็วมากฮะไม่น่าเชื่อว่าน้องๆคงสามารถเอาตัวรอดลงไปอย่างรวดเร็วมากไปด้วยไปด้วย
1: สิ้นสุดสถานการณ์จำลอง
0: โอ้สุดยอดมากเร็วมากเมื่อกี้ใครเดินไปเปิดประตูข้างหลังครับแดนแล้วทำไมแดนถึงเดินไปประตูข้างหลัง
5: ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แถวๆข้างหลัง
0: จริงๆที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมีอีกหลากวิธีเลยที่จะทำให้เรารอดจากสถานการณ์นี้ขอเชิญพี่เอ็กซ์ครับจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับขอให้ผมไว้พี่เอ็กซ์ด้วยมาแล้วพี่เอ็กซ
6: ์ครับน้องๆทุกคนครับพี่เอ็กซ์ครับผมเอ็กซ์ชักกิจครับ
0: เมื่อกี้พี่เอ็กซ์น่าจะเห็นน้องๆเนี่ยเขาแบบวุ่นวายกันประมาณนึงเนาะแต่ก็มีวิธีการที่ถูกต้องคือน้องเขาเนี่ยได้เดินไปข้างหลัง
6: ครับเยี่ยม
0: แล้วเปิดประตูฉุกเฉินนี่เป็นอีกทางรอดหนึ่งใช่ไหมพี
6: ่ใช่ครับทางฉุกเฉินถือว่าเป็นทางรอดของเราแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องควันเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะควันมันจะลอยขึ้นสู่ที่สูงเราต้องก้มตัวให้ต่ำแต่เราเมื่อกี้ไม่ต่ำเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้มีใครเอาผ้าปิดจมูกบ้างยกมือเยี่ยมมากตัวมือ
0: เมื่อกี้เห็นน้องๆเอาผ้ามาปิดจมูกเยอะมากคราวนี้ถามพี่เอกอีกนิดนึงว่าวิธีการที่เราเอาผ้ามาปิดจมูกเนี่ยคืออะไรครับ
6: เรื่องของควันนะครับมันก็คือก๊าซเสียนี่เองนะครับที่เราไม่สามารถจะรับได้เนาะคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องเอาผ้าปิดจมูกนะครับยิ่งผ้าชุบน้ําก็จะดีมากแต่ไม่มีน้ําไม่เป็นไรเอากองไว้ก่อนนะอันนี้ก็สําคัญมากใช้เสื้อปิดจมูกเพราะควันเป็นพิษกับร่างกายของเราที่ไม่สามารถจะรับได้โอเคครับ
0: ถ้าสูดมากเกินเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: นะสมองของเรารับไม่ได้นะครับเราจะน็อกทันทีขาดออกซิเจนนะหัวใจหยุดเต้นทันทีเน
0: า
6: ะ
0: น่ากลัวมากๆนะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อย่าลืมว่าเอาผ้าขึ้นมาถูกต้องคราวนี้ผมย้อนกลับเข้ามาอีกนิดนึงพี่เอกคือเรารู้แล้วแหละเมื่อกี้น้องวิ่งไปทางถูกเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เลยล่ะว่าทางออกนี้มันอยู่ตรงไหนขึ้นมาบนรถอันดับแรกควรทําอะไรครับ
6: จริงรถเนี่ยนะครับในโครงสร้างของรถนะเด็กๆทุกคนต้องรู้นะครับว่ารถเรามีประตูคนขับนะครับ1ประตูประตูทางที่เราขึ้นมันจะมี2ประตูคนขับ1ประตูรวมเป็น3ประตูแต่ประตูฉุกเฉินจะมี2ประตูโอเคนะครับประตู2ประตูนี้คือด้านตรงฝั่งคนขับนะครับหรือฝั่งขวาด้านท้ายก็จะมีประตูฉุกเฉินหรือด้านบนหลังคาตรงไหนเอ่ยด้านหลังคานี่ไงนี่ครับบนหลังคาม
0: ีจุดนี้แล้วก็จุดข้างหลังด้วย
6: ถูกต้องนะแต่หลังคานี้น้องๆรู้ไหมว่าเปิดเพื่ออะไรอะไรลูก
7: ระบายควัน
6: ไม่ใช่ครับ
0: รถคว่ำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
6: ้พอรถคว่ำปุ๊บพลิกตะแคงมันทำให้สามารถออกทางนี้ได้โอเคนะครับอันนี้นี่คือทางออกฉุกเฉินอีกหนึ่งทางแต่ทางออกหลักๆในกรณีที่มีควันเกิดขึ้นเราจะออกทางด้านหลังนะครับตรงประตูด้านหลังนั่นเองเขาเรียกว่าทางออกฉุกเฉิน
0: ซึ่งเมื่อกี้น้องๆทำถูกแล้วนะครับก็คือน้องบางคนออกมาแล้วเห็นว่าเนี่ยมีคำว่าประตูฉุกเฉินอยู่มีคำว่า exit อยู่หมายความว่านั่นคือทางออกฉุกเฉินถูกต้องแล้วทำดีมาก
6: ครับโอเคคราวนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรามีอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวให้พี่ปองเขามาเปิดประตูให้ดีกว่านะครับ
0: ขอเสียงปรบมือพี่ปองครับ
6: นะครับพี่ปองก็จะเปิดประตูให้นะครับวิธีการนะแรกๆเลยนะครับสังเกตลูกบิดนะครับเด็กๆลูกบิดจะมีลูกศรชี้ไปทางไหนก็บิดไปทางนั้นนะครับบิดเพื่อให้มันปลดสลักล็อกออกจากจุดที่มันมีเดืออยู่เนาะเพราะหลังจากนั้นพอมันเด้งแล้วเราสามารถจะผลักประตูขึ้นได้ทันทีนะครับดันขึ้นเนอดันขึ้นได้เสร็จปุ๊บก็หงายไปเลย
0: ง่ายมาก
6: แค่นี้เองนะครับ นะอันนี้ก็คือทางออกที่เราสามารถจะออกได้มันเอาไว้ใช้สำหรับในการลดเกิดการตะแคงเกิดขึ้นทางนี้เขาเรียกว่าทางออกชุกเชิญเยี่ยมมากครับเด็กๆนะ
7: เปิดก็ไม่ยากเลยนะพี่วิธีการก็เราดูตามลูกศรได้เลยแล้วก็ผลักมันออกไปแค่นั้นเนาะ
8: หากรถบัสเกิดการพลิกคว่ำประตูฉุกเฉินบนหลังคาคืออีกหนึ่งทางรอดที่สำคัญซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ได้ลองฝึกเปิดประตูฉุกเฉินด้วยตัวเองจริงๆซึ่งทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยนะครับ
7: ตอนนี้เราอยู่อีกจุดหนึ่งก็นั่นก็คือจุดที่น้องๆเมื่อกี้ลงไปเนาะพี่เอกครับผมลงไปคุยกับน้องๆบอกว่าเห็นการอ่านคำว่าออนเห็นป้ายเลยลองทำตามพี่ลองแนะนำวิธีที่ถูกต้องให้น้องๆฟังหน่อยได้ไหมคร
6: ับจริงๆแล้วกว่าจะเปิดได้เมื่อกี้คือน้องกังวลอยู่นะที
7: ่
6: นะครับแต่ไม่ยากนะอ่านตัวหนังสือตัวนี้ออนแปลว่าเปิดนะครับการเปิดตัวนี้คือกดเข้าไปเลยกดได้เสร็จปุ๊บนะครับมันสไลด์ออกแล้วแค่เปิดออกไปแค่นั้นเองนะครับ
7: พี่เอกครับจริงๆแล้วประตูนี้ไม่สามารถเปิดเล่นๆได้ใช่ไหมพี
6: ่ไม่ได้เด็ดขาดแต่ละบริษัทเขาก็มีกฎด้วยนะ
7: ครับ
6: นะครับบางทีเขามีกฎไว้ห้ามดึงเล่นโดนปรับ 2,000 บาทแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละบริษัทเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนด้วยนี่จำเป็นมากนะครับห้ามกดเล่นในขณะที่อยู่กับท้ายรถตรงนี้ไว้ฉุกเฉินเท่านั้น
7: ประตูฉุกเฉินไว้สำหรับฉุกเฉินเนาะ
8: ตอนนี้น้องๆก็ฝึกใช้งานประตูฉุกเฉินทั้งการปลดล็อกและการเปิดออกอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยลดความตื่นตระหนกเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงครับ
7: เอาแหละเมื่อกี้เราไปดูทางออกของรถบัสมาแล้วเนาะว่าเราจะออกทางไหนคราวนี้อย่างที่พี่บอกไว้ว่าถ้าเราหาทางออกไม่ได้เลยเราจะมีวิธีนึงนั่นคือการทุบกระจกนั่นเอง2กระจกอันนี้มีความแตกต่างกันเนาะอันนี้คือกระจกธรรมดากับอีกกระจกที่อยู่บนรถเลยนั่นก็คือกระจกนิรภัยเนาะวิธีการทุบเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวให้พี่เอ็กอธิบายสักทีนึง
6: ไอ้สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการทุบกระจกนั้นเค้าเรียกว่าค้อนทุบกระจกจะอยู่ในตามรถเคยเห็นมั้ยลูกนั่นแหละครับนะสีส้มๆอยู่ตรงขอบกระจกจะมองเห็นเด่นชัดแล้วเราจะใช้หัวแหลมๆตรงนี้นะครับทำการทุบนะครับทุบนะเราจะเจาะเป็นรูก่อนนะครับเจาะเป็นรูนะให้เขาวิ่งนะครับกระจกให้เขาวิ่งนะเขาวิ่งนะครับ8อันแล้วก็ทุบตรงกลางโป๊ะเลยนะครับหรือจะทุบมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เดี๋ยวลมจะวิ่งไปเองนะ
7: พี่เอ็กครับอยากถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นไปบนรถไม่จำเป็นต้องทุบที่ประตูฉุกเฉินอย่างเดียวใช่ไหมพี่
6: ก็จริงๆแล้ว
7: ท
6: ุบได้ทุกกระจกแต่มาตรฐานของกระจกนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับในยามฉุกเฉินก็คือประตูทางออกฉุกเฉินเท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดบอกว่ากระจกทุกบานเลยสามารถจะทุบได้แต่ต้องใช้แรงเยอะมากเพราะว่ากระจกบานที่เป็นห้องโดยสารมันจะหนาแต่กระจกบานที่เป็นนิรภัยนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับยามฉุกเฉินมันจะบางกว่าน
7: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อไหร่น้องๆควรไปทุบกระจกที่ประตูฉุกเฉินเท่านั้น
6: ครับ
7: ถึงจะดีที่สุดเนาะโอเค
6: คราวนี้เราก็มีมือดีอีกแล้ว
7: เฮ้ยมีมือดี
6: มือดีเดี๋ยวพบกับครูปองอีกนะครับตบมือครูปองเลยคราวนี้ดูกระจกธรรมดาแตกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูดีนะลองทุบตรงกลางก่อนนะลองทุบตรงกลางก่อนนะ1 2 3เห็นไหมทุบไปแตกแล้วแต่มันมีฟิล์มเน
7: า
6: ะ
7: จริงๆเราติดฟิล์มเอาไว
6: ้ครับ
7: ถ้าเราทุบอย่างเนี้ยอันนี้ร่วงไปหมดแล้วแล้วมันก็จะเกิดเป็นแหลมๆแบบนี้เห็นไหมเพราะแหลมๆเนี่ยเวลาเราเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยไม่สามารถลงไปได้อาจจะโดนบาด
6: ตัวนี้
7: อันนี้ของจริงละ
6: เอาละนะครับตัวนี้คือกระจกนิรภัยแทมเปอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนะพร้อมนะทีเดียวเลยเห็นไหมครับอันนี้มันบางเน
7: า
6: ะนะครับ
7: เลย
6: ลองดูทีอันนี้คือฟิล์มนะครับเดี๋ยวจะให้คูปองนั้นผักออกไปผักแล้วมันก็จะเป็นแผ่นนะครับอันนี้เป็นฟิล์มลูกมันเป็นฟิล์มนะครับที่ป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดการกระเด็นออกนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่เห็นแล้วนะครับลายของกระจกเห็นไหมนะครับความไม่น่ากลัวคือกระจกมันวิ่งนะครับนะทีเดียวเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับ
7: ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีถุงมือในการป้องกันมือตัวเองเนี่ยควรทำยังไงครับ
6: ก็จริงๆแล้วมีเสื้อของเราเสื้อคลุมเสื้ออะไรก็ช่างนะครับเอาห่อมือไว้แล้วเราก็สามารถที่จะจับค้อนแล้วก็ทุบกระจกได้ทันทีนะครับนะปลอดภัยกว่านะแก้ไขสถานการณ์ SOS การเอาตัวรอดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะทุกอย่างสามารถอะแดปได้ครับผ
7: ม
6: เด็กจะทำแล้วดูแล้วสายตาอยากจะ
7: อยากทำไหมอยากไหมแล้วใครอยากทำเป็นคนแรก
8: เมื่อน้องๆสวมหน้ากากนิรภัยและถุงมือเรียบร้อยแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมทุบกระจกนิรภัยกันครับ
6: พร้อมกัน
7: เฮ้ย
6: โอเคเ
7: ไป

0: ักให้หลุดเลย
1: ไม่หลุด
0: ลงทุบไปทุบ
2: เห็นไหมมันก็
0: หักแล้ว
2: หลังจากนี้ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้ออกไปเที่ยวหรือออกไปทัศนศึกษากับโรงเรียนต้องนั่งรถบัสไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรียกว่าน้องๆน่าจะเอาตัวรอดกันได้อย่างสบายแล้วพี่เอก
0: ใช
2: ่แต่ว่าวันนี้ครับพี่มี3คีย์เวิร์ดทุกคนจำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บนรถบัสนะครับ1ก็คือก้มต่ำปิดจมูกคือ2หาทางออกคือ3
3: ก้มต่ำปิดจมูกหาทางออก
2: สุดยอดมาก

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: ส้มซ่าผลไม้ประจำถิ่นของคนอุทัยธานีที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เป็นเอกลักษณ
5: ์อันนี้คือส้มซ่าอุทัยธานี
6: ของแท
5: ้ของแท
4: ้คุกเคาน์เตอร์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลไม้พื้นถิ่นชนิดนี้ให้มากขึ้น
7: ชิมให้มากๆเลย
8: ชิมมากๆเลย
7: เต็มนะ
9: ในรายการคุกเคาน์เตอร์วันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
10: ไปตัวอะไรเนี่ยพี่ทำไมไม่มีหน้าตาเลย
11: ไม่มีวันได้เห็นหน้าเขาหรอก
12: มหาอำนาจบ้าน
13: นาเมื่อก่อนปิงทะเลเยอะครับที่เกาะยาวแต่ตอนนี้ปิงทะเลเริ่มหายไปจากเกาะยาว
14: ตัวนี้นะก็ขอซื้อบ้างอะ

0: มื่นเลยเหรอแล้วทำไมไม่ขายอะบัง
1: ผมมีตัวเดียวอยู่ที่กัวยาวนี่ตัวเดียว
0: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
2: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าทำไมต้องโดนจับตรวจ DNA
3: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายหรือมันเหนื่อยง่ายหรือยังไงเนี่ย
4: ผมจะเป็นโรคอะไรเปล่า
3: เนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงเป็นโรคตับโรคไตหรือโรครูมาตอยหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่า
5: ท่านบอกนะผมว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเยอะนะ
6: เพื่อสุขภาพเราเนี่ยดู DNA
7: จะรู้ว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรมีความเสี่ยงอะไร
8: โอ้มะเร็งลำไส้
9: พอดหลอด
2: ไปหาคำตอบร่วมกันไหนดูให้รู้ตอนจับฟูจิเซนเซไปตรวจ DNA ผลคือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: Are you there? Dad! Is it really you?
1: Sophia, my shining star.

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนย้อนภาพความทรงจำวัยเด็กของมาเธอร์ปีเตอร์สเป็นช่วงเวลาหลายปีที่เธอต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งแม้โรคร้ายจะหายไปนานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในชีวิตของเธอบ้าง
1: ทุกครั้งที่ฉันเห็นทารกหรือสัตว์ตัวเล็กๆฉันจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าในร่างกายที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งมีเคล็ดลับพับเสื้อแบบเร็วผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Den Zeigefinger dahin, die Schulter zum Saum, hochnehmen, das T-Shirt auf den Tisch legen und mit Schwung nochmal falten. Fertig. Ging immer noch ein bisschen schnell.
2: และเปลี่ยนกางเกงเก่าให้กลายเป็นกระเป๋าสุดคูล One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ
4: เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้พี่เอ๋นิ้วกลมชวนอ่านหนังสือที่หลายคนตกหลุมรัก
5: เราเห็นอะไรในภาพนี้บ้าง
6: ดาวคอบี612ค่ะ
5: แล้วคนแบบไหนเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่ไหม
6: คนหลงตัวเอง
5: เจอครั้งแรกใต้ต้นแอปเปิล
6: รู้เรื่อง
5: กระตังหัวเราะแบบนี้คืออะไรครับอันดามั่นใจไหมครับ
6: 99.99%
4: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
7: ประเทศไทยเคยพูดถึงนโยบายที่อยู่อาศัยอยากให้คนไทยมีบ้านแต่จนถึงวันนี้มีถึง 10% ของคนไทยที่ยังคงเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยไม่ต้องพูดถึงคนมีรายได้น้อยเลยค่ะขนาดคนวัยสร้างตัวก็ยังลังเลที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
8: ยังมีคนหลายคนเลยที่ใช้ชีวิตในเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยค่าครองชีพเราเนี่ยมันสูงมันสวนทางกับรายได้
7: แต่จะว่าไปแล้วรัฐก็มีนโยบายสร้างบ้านให้คนจนแต่ทำไมจนถึงวันนี้คนจนก็ยังไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
9: มาตรการภาครัฐมีเยอะมากแต่มันแยกส่วนแยกจุดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่จะอยู่อาศัยเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มคน
7: มีโอกาสไหมที่เราจะปลดล็อกเมืองเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนจนเมืองติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 น.ทางไทย PBS
10: พื้นที่ป่าอุทยาน 6,000 ไร่กำลังถูกแทนที่ด้วยอ่างเก็บน้ำที่รัฐบาลบอกว่าเพื่อเกษตรกร
11: ปีที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวบ้านซื้อน้ำใช้กันเท่าไหร่ครับ64หมู่บ้านมีหมู่ไหนได้ใช้น้ำจากอ่างบ้าง
10: แล้วอ่างเก็บน้ำ3แห่งที่ผ่านมาในพื้นที่ชาวบ้านได้ใช้จริงหรือไม
12: ่แต่ทีนี้พออ่างสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าท่อจะไปตรงไหน
10: สร้างอ่างวังตะโนดให้ใครใช้บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
13: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
14: ้ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ปิดฉาก4วันสีสันเมืองพัทยากำลังพลสหรัฐเรือ USS อับราฮัมลินคอนออกจากไทยเช้าวันนี้ผู้บังคับการเรือประทับใจหวังกลับมาเยือนอีกครั้ง
1: นายกไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นซักฟอกปมหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวข้องสุภชัยงัดหลักธรรมสู้รักชนกสวนไล่ลงนรก
0: ลงนามคำสั่งมหาไทยอนุทินเนรเทศชาวอิสราเอลทำผิดคดีอาญาออกนอกประเทศขณะที่ชาวบางคล้ายังกังวลสุสานต่างชาติในชุมชนจี้ตรวจสอบเข้มข้น
1: เนปาลพบผู้รอดชีวิตเหตุน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มอีก2คนหลังติดใต้ซากนานนับ10วันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,300 คนสูญหายมากกว่า 5,500 คน
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
3: วันนี้ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ของเรายังคงมีหลากหลายประเด็นนะคะเริ่มกันที่การส่งกำลังพลสหรัฐเดินทางกลับค่ะหลังจากที่เดินทางพักผ่อนคลายอยู่ที่เมืองพัทยาอยู่ประมาณ4วันด้วยกันช่วง4วันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยตื่นตัวคึกคักก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าบรรยากาศท่องเที่ยวค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวปรากฏว่าช่วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ะเริ่มเห็นภาพกำลังพลนะคะทยอยการยกสัมภาระแบกกระเป๋าขึ้นรถบัสไปแล้วเพื่อเตรียมที่จะขึ้นเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยกลับประเทศหลังจากที่ให้คนไทยได้มีโอกาสในการต้อนรับดูแลมาเป็นอย่างดีจนกระทั่งผู้บังคับการเรือบอกเลยนะคะว่าประทับใจแล้วถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนที่เมืองพัทยาอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าสู่คืนสุดท้ายของการพักผ่อนในเมืองพัทยานะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก็ทยอยหิ้วกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางจากเมืองพัทยาไปยังท่าเรือแหลมฉบังและเตรียมกลับขึ้นเรือค่ะก่อนที่เรือจะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงเช้าวันนี้ขณะที่ช่วงเย็นวานนี้ค่ะบริเวณโรงแรมฮาร์ทล็อกพัทยาซึ่งเป็นจุดรับส่งกำลังพลมีรถบัสหลายคันนะคะที่มารอรับกำลังพลที่ทยอยเดินทางกลับหลายคนก็หอบหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าสัมภาระแล้วบางคนก็ได้มีโอกาสซื้อของขวัญของฝากของประจำถิ่นกลับบ้านไปด้วยรถแต่ละคันทยอยออกไปยังท่าเรือแหลมฉบังก่อนที่รถคันอื่นจะสลับสับเปลี่ยนทยอยมารับกำลังพลอย่างต่อเนื่องค่ะการเดินทางกลับครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายเทียบเรือที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนนะคะเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจมาตลอดช่วงระยะเวลา250วันได้มีโอกาสลงมาผ่อนคลายก่อนที่จะเดินทางกลับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางค่ะ
0: ตลอด4วันที่ผ่านมานะครับกำลังพลก็กระจายตัวกันออกไปท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าร้านอาหารและย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนนะครับก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นั้นกลับมามีสีสันและคึกคักอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็มีรายได้แล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่ากำลังพลส่วนใหญ่จะเริ่มทยอยกลับแล้วแต่ว่าในคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้พื้นที่ Walking Street ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าไปเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศก็ยังคงคึกคักก็สะท้อนภาพของเมืองท่องเที่ยวที่ยังคงเดินหน้าแม้ว่าภารกิจการเยือนของเรือสหรัฐเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงนะครับ
3: แน่นอนก่อนเดินทางกลับค่ะช่วงของค่ำคืนเมื่อวันที่4กันยายนก็มีการจัดงานแอปพลิเคชันนะคะที่โรงแรมเลเนซองพัทยารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะเพื่อที่จะเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยนะคะที่ร่วมกันดูแลทั้งด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลสหรัฐตลอดการขึ้นฝั่งมาพักผ่อนใน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาภายในงานก็มีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมบรรยากาศก็เป็นกันเองมากทีเดียวนะคะทีนี้ทางนาวาเอกแดนคีเลอร์ซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมรินคอนก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานของไทยค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาที่ให้การต้อนรับดูแลกำลังพลเป็นอย่างดีพร้อมระบุด้วยนะคะว่ารู้สึกประทับใจกับการต้อนรับครั้งนี้หวังว่าจะมีโอกาสได้นำกำลังพลกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกครั้งในเร็ววันนี้ค่ะ
2: My sailors are having a lot of fun not too much fun but at the same timeWe are reinforcing the very, very important relationship between Thailand and the U.S.
3: สำหรับ USS อับราฮัมรินคอนนะคะมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าเรือแหลมฉบังในช่วงเช้าวันนี้ค่ะซึ่งตามกำหนดการนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาจะเดินทางไปที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะคะเพื่อร่วมในการส่งกำลังพลและเรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยออกเดินทางก่อนที่จะถือว่าเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยและการพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในเมืองพัทยาครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบค่ะ
0: ไปดูเหตุการณ์ที่เจ้าของรถหรูราคา6ล้านบาทนะครับต้องกุมขมับกันเลยหลังจากที่เขาจอดรถไว้ที่หน้าร้านพอลงจากรถไปได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับรถเนี่ยมันไหลถอยหลังข้ามถนนไปก่อนที่จะพุ่งตกลงคลองลึกเกือบ5เมตรด้วยกันแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของนะครับกู้ภัยต้องระดมรถเคลนแล้วก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงนำรถขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้โชคดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับอันตรายครับ
4: ลงจากรถแล้วก็ยังอยู
5: ่ไหล
4: ไหลแล้ว
5: โอ้
4: ไหลไปแล้วโอ้ยดีไม่ไหลทับ
5: โอ
4: ้แม่ไม่รู้แม่ลงไปแล้วแม่ก็เป็นตะบัด
0: นี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่นำมาจากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพรถหรูสีขาวคันหนึ่งที่ขับไปจอดที่บริเวณหน้าร้านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลาดเอียงแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยลงไปจากรถเดินออกไปแต่ว่าไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมรถที่จอดอยู่เนี่ยมันค่อยๆไหลถอยหลังไปแล้วก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นจนพุ่งข้ามถนนไปแล้วก็ตกลงไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสายของวันที่5กันยายนนะครับบริเวณหน้าร้านอะไหล่ยนต์คลองขุดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกปกตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับโดยเฉพาะเจ้าของรถที่ทำอะไรไม่ได้แหละครับวินาทีนั้นทำได้แค่มองรถของตัวเองเนี่ยจมหายไปในคลองหลังจากเกิดเหตุเจ้าของรถก็ประสานตำรวจจราจรสภ.บางพลีนะครับรวมไปถึงเจ้า

0: ที่กู้ภัยบางพลีให้เข้าไปช่วยเหลือโดยต้องนำรถเครนขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะวางแผนกู้รถขึ้นจากคลองกันนะครับซึ่งในคลองนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกเกือบ5เมตรเลยการกู้ซากรถใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะครับและเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดการจราจรชั่วคราว1ช่องทางก็ส่งผลให้การจราจรบริเวณนั้นมันติดขัดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรในช่วงนั้นครับก่อนที่จะมีการเปิดการจราจรได้ตามปกติหลังจากที่นำรถขึ้นจากคลองได้สำเร็จนะครับ
1: ลูกชายเจ้าของรถก็บอกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่ขับรถมาที่ร้านแล้วก็จอดรถบริเวณหน้าร้านค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ดับเครื่องนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าเกียร์ P หรือว่ากดเบรกมือเอาไว้ด้วยจากนั้นคุณแม่ก็ลงจากรถค่ะและจากภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยพอเจ้าของรถลงไปไม่ถึง1นาทีเดินคล้อยหลังจากหลังรถรถก็เริ่มถอยหลังแล้วก็ข้ามถนนตกคลองลงไปโชคดีแรกก็คือเจ้าของรถเนี่ยคล้อยหลังจากด้านหลังรถมาแล้วรถไม่ได้ชนตัวเจ้าของรถนะคะอีกโชคดีนึงก็คือรถในขณะที่ไหลลงไปเนี่ยไม่มีรถคันอื่นที่ขับมาเลยกระบะก็ไม่ได้ถูกชนด้วยค่ะทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีกค่ะ
2: หน้าร้านใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วไม่ทันได้ใส่เกียร์ P หรือ
3: ไงไม่ได้ใส
2: ่
3: คือตกเกียร์ N ขึ้นแล้วมันก็ไหลเลย
2: ก็เลยไหลข้ามอันนี้คือพอร์ชใช่ไหมคร
3: ับ
2: พอร์ชปีไหน
3: ปี2ปีที่แล้วเอง
2: 2ปีที่แล้วแต่รถมีประกันเนาะ
3: ใช่มีประกัน
2: ยังโชคดีว่าไหลมาไม่โดนใครนะฮะ
3: ใช่ครับโชคดีตอนแรกกลัวจะชนเขาตกใจ
2: มันฮะเราเห็นว่ามันไหลต่อหน้าต่อตา
3: ไหลเลย
2: ตอนนั้น
3: ว่ารถเขามีคันนึงเบี่ยงหลบทันแต่ว่ารถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามมาลงคลองไปเลย
2: พุ่งลงไปเลย
3: ใช
0: ่รถคันนี้นะครับเป็นรถหรูระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เพิ่งนำเข้ามาใช้งานได้ไม่ถึง2ปีเท่านั้นเองราคาก็ราวๆ6ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีประกันภัยภาคสมัครใจลูกชายของเจ้าของรถเนี่ยฝากขอโทษผู้ที่ใช้เส้นทางที่ต้องได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรในระหว่างที่กู้รถขึ้นมาจากคลองนะครับแล้วก็ฝากเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถทุกคนบอกว่าก่อนจะลงจากรถเนี่ยควรที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ารถเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
2: ในรถ
0: เข้าเกียร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้ระบบเบรกให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับ
1: จากเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการลงโทษเด็กนักเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราพูดคุยกันหลายครั้งว่าการลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่ตรงไหนถ้าแรงเกินไปจะส่งผลกับเด็กในระยะยาวหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะว่ามีคุณครูเนี่ยเขาทำโทษเด็กนักเรียนชั้นป.5ค่ะลงโทษไป10กว่าคนด้วยการตีแต่การตีเนี่ยคือเขาตีไปที่บริเวณด้านหลังทำให้หลังของเด็กทั้งช้ำและบวมและเด็กไม่สามารถนอนหงายได้นะคะคือการลงโทษครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าเด็กไม่ได้ส่งงานตามกำหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางสพป.กาฬสินธุ์คงไปตรวจสอบค่ะแล้วก็พบว่าครูทำเกินกว่าเหตุแล้วก็มีคำสั่งให้ย้ายออกนอกพื้นที่แล้วค่ะกรณีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพและข้อความนักเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูทำโทษตีจนหลังช้ำและบวมนะคะเนื่องจากว่าเด็กไม่ส่งกันบ้านจนทำให้เด็กเนี่ยนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงเท่านั้นค่ะพอแชร์เนี้ยถูกโพสต์ออกไปเนี่ยค่ะร่องรอยบนหลังที่ถูกตีกลายเป็นว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าการลงโทษครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่แม่ของนักเรียนชายชั้นป.5ก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนค่ะลูกชายกลับจากโรงเรียนก่อนที่จะไปอาบน้ำลูกชายบอกว่าแสบหลังทีนี้คุณแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะลูกเป็นอะไรก็เลยเปิดเสื้อดูพบว่ามีบาดแผลมีรอยช้ำแล้วก็บวมถามไปถามมาจึงรู้ว่าถูกครูตีด้วยไม้ไผ่และไม้ขนไก่หลังจากลูกชายเนี่ยที่ถูกตีพอถามไปบอกว่าไม่เฉพาะลูกชายเท่านั้นมีเพื่อนอีกหลายคนที่โดนตีด้วยเพราะว่าทำงานไม่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ
4: จริงๆลูกกับว่าได้ว่าสู่ฟังหรอกค่ะ ลูกไงมาบอกว่า

0: แม่บอกไปอาบน้ำแต่ว่าลูกบอกว่าลูกไม่อยากอาบน้ำแม่ก็เลยสงสัยที่นี่ลูกก็เลยย่างมาให้เอาหลังมาให้เบิ่งว่าแม่ข้างหลังน้องอ่ะข้างหลังมังกรมีห้อยบอแม่ก็เลยเปิดมึงก็เลยเห็นบาดแผลที่น้องโดนทำลายอ่ะค่ะโดนตีอ่ะค่ะ
1: และนอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่ามีนักเรียนที่ถูกตีเหมือนกันอีกหลายคนครับซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ปกครองหลายคนก็ไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อที่จะขอให้ย้ายคุณครูคนนี้เนี่ยออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่าตอนนี้เด็กๆไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกล่าสุดผู้อำนวยการสพป.กาฬสินธุ์เขต2นะครับบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าครูคนนี้ทำเกินกว่าเหตุจริงครับและจากการตรวจสอบก็พบว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กที่ถูกตีไป11คนแล้วก็มีรอยบวมช้ำมากกว่า2คนนะครับทางสพป.กาฬสินธุ์เขต2ก็เลยมีคำสั่งให้ครูคนนี้เนี่ยออกนอกพื้นที่ภายในวันจันทร์ที่7กันยายนวันพรุ่งนี้นะครับก็เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและเด็กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ส่วนในกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เข้าใจว่าคุณครูก็ทำเกินกว่าเหตุนั่นแหละทีนี้กระบวนการที่จะดูแลเยียวยาก็จะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับส่วนผู้ปกครองต้องการว่าอยากจะให้เอาคุณครูออกจากพื้นที่อันนี้ก็ไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับวันจันทร์นี้คุณครูก็จะได้ออกจากพื้นที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้แล้วครับ
3: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์เองก็ถามนะคะว่าแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบเรื่องของการย้ายคุณครูไปคุณครูจะไปสังกัดอยู่ที่โรงเรียนอื่นหรือไม่หรือว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกนะคะก็มีการไปสอบถามจากผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของคุณครูคนดังกล่าวเป็นยังไงผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาครูคนนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมในการตีหรือว่าทำร้ายเด็กมาก่อนนะคะที่ผ่านมาก็คือมีการว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยแหละค่ะหลังจากสอบถามไปตัวของครูก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ตีเด็กจริงๆสาเหตุก็เพราะว่าเด็กไม่ส่งการบ้านแล้วก็ยอมรับผิดค่ะครูบอกว่ารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุหลังจากที่ตีเด็กแล้วก็ยังทายาให้เด็กอีกด้วยค่ะในส่วนทางคดีก็ต้องดำเนินไปเช่นเดียวกันพันตำรวจตรีอนิวัฒน์ศรีโคตรนะคะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสภ.ยางตลาดเจ้าของคดีบอกว่าได้รับการแจ้งความจากผู้ปกครองแล้วค่ะต่อไปจะมีการนัดสอบปากคำผู้ปกครองและสอบปากคำเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพนัดครูมาสอบปากคำด้วยนะคะก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับครอบครัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับหลังจากที่ลูกชายซึ่งเป็นผู้พิการถูกกลุ่มเยาวชนเกือบ10คนรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมีอาการสมองบวมแล้วก็เลือดคลั่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วแต่ว่าตำรวจเนี่ยอ้างว่ายังไม่มีเวลาไปรับผลแพทย์ล่าสุดตำรวจเตรียมขอศาลนะครับเพื่อที่จะอนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับเหตุการณ์ที่กลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับรุมทำร้ายกลุ่มนักเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้พิการได้รับบาดเจ็บสาหัสกะโหลกร้าวแล้วก็เลือดข้างในสมองที่บริเวณสวนสาธารณะรักสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนต้องผ่าตัดด่วนแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ญาติของหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าเมื่อได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าหลานชายเนี่ยถูกทำร้ายก็รีบเดินทางไปดูด้วยความตื่นตระหนกนะครับแต่พอเห็นหลานชายยังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังคงกังวลใจกับเรื่องของความปลอดภัยของลูกหลานในระยะยาวครับยิ่งพอทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติก่อเหตุในพื้นที่มาแล้วหลายครั้งแต่ว่ากลับไม่เคยถูกจับกุมหรือว่าดำเนินคดีอย่างจริงจังครับ
4: ตกใจแล้วผู้นี้ก็แหงหน้าลาบดเว้าเอิ้นหาย้ายไปหาอันมาไปกินตำมะฮุงเนาะ
5: ครับ
4: ว่ามันก็โทรมาหาไปกินตำมะฮุงโทรมาว่าจะตั้งใจดีๆเด้อผมว่าตกใจแล้วอีหยังเนาะบัดเขาฟันหลานเจ้าว่าซะหลานก็เลยพาเขามา
3: หนึ่งในกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เล่านะคะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปนั่งพักผ่อนที่สวนสาธารณะพร้อมกับเพื่อนนักเรียนรวมแล้ว5คนค่ะกระทั่งมีกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นประมาณ10คนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาแล้วก็ตะโกนถามนะคะด้วยน้ำเสียงในลักษณะของความก้าวร้าวอะค่ะบอกว่าใครบิดรถเสียงดังจากนั้นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ลงมาเลยค่ะใช้มีดเข้ามาทำร้ายมีคนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนซึ่งเป็นผู้พิการอายุ16ปีมีความพิการที่ขานะคะก็เลยทำให้วิ่งไม่ทันถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้มีดทำร้ายต้นแขนซ้ายเป็นแผลชะกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ครอบครัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ช่วยเร่งรัดคดีหลังจากที่แจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบหน้าล่ะครับพนักงานสอบสวนอ้างว่ายังไม่มีเวลาว่างที่จะไปรับเอกสารผลการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลก็เลยทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนแล้วก็มีประวัติก่อเหตุซ้ำซากยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางพันตำรวจโทวิเชียรจงหารสารวัตรสอบสวนสภ.สมเด็จเปิดเผยว่าตำรวจไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับเรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความแล้วก็เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำรวมแล้วเนี่ย5ปากตอนนี้อยู่ระหว่างการรอเอกสารยืนยันผลการรักษาจากโรงพยาบาลครับเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มีประมาณ10คนนะครับตำรวจเตรียมจะขออนุมัติศาลเพื่อที่จะออกหมายจับภายในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีครับ
3: ถ้าพูดถึงชื่อยอดเดอะคิสนะคะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยน่าจะมีไม่มีคนรู้จักหรอกค่ะแต่ว่าในกลุ่มลับๆเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยหลายคนเขารู้จักกันดีเพราะว่ายอดเดอะคิสเขาจะทำหน้าที่ในการจัดไปหาเด็กหน้าตาดีตามโซเชียลมีเดียต่างๆจากนั้นก็เข้าไปตีสนิทแล้วก็ล่อลวงให้เข้ามาอยู่ในสังกัดเหมือนกับตัวเองเป็นโมเดลลิ่งอะค่ะเอาเด็กเข้ามาอยู่ในสังกัดจากนั้นพอมีเด็กจำนวนมากๆก็มีการนำเสนอไปขายในลักษณะของค้าประเวณีให้กับคนที่สนใจแต่ปัญหา1การค้าประเวณีไม่ถูกกฎหมายกับ2เด็กที่เขาทาบทามมาแล้วส่งไปค้าประเวณีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะเจ้าตัวเคยถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วนะคะเรื่องของการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารแต่รับโทษไม่หนักมากพอจึงสุดท้ายออกมาก่อเหตุครั้งใหญ่อีกครั้งค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจบก.ปคม.นำหมายสารเข้าจับกุมนายสรันหรือว่ายอดอายุ38ปีนะคะภายในซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะภายในมือถือเนี่ยไปพบว่ามีบัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการกระทำความผิดทั้งถ่ายภาพเด็กภาพหญิงสาวที่ถือป้ายยืนยันสังกัดหลักฐานการสนทนาและหลักฐานการโอนเงินคดีนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มลับค่ะที่เขามีการลักลอบค้าประเวณีออนไลน์จนไปพบแอดมินที่ใช้ชื่อบัญชีว่ายอดเดอะคิสคอยตอบแชทไปหาเด็กมาค้าประเวณีสืบสวนขยายผลก็พบว่าพฤติกรรมของนายยอดเนี่ยเขาจะมีรสนิยมในการชื่นชอบเด็กมักหาเหยื่อเป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีทางโซเชียลค่ะจากนั้นก็ทักเข้าไปพูดคุยตีสนิทแล้วก็ชักชวนว่าตัวเองเนี่ยมีงานที่หาเงินได้ดีจำนวนมากๆพยายามที่จะล่อลวงเด็กให้เด็กสนใจพอเด็กหลงเชื่อก็จะนัดมาพบแล้วก็จะบังคับให้เด็กๆเนี่ยค่ะถือป้ายกระดาษที่เขียนข้อความว่ายอดเดอะคิสเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์การันตีนะคะว่าเด็กคนนี้อยู่ในเครือข่ายของตัวเองแล้วก็นำข้อมูลสัดส่วนข้อความต่างๆทำเป็นไปรีวิวในโพสต์ขายในกลุ่มลับค่ะเพื่อที่จะหาลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อบริการค่ะ
1: นายสรันหรือว่ายอดเนี่ยนะฮะจะเรียกค่าแนะนำเด็กแยกจากค่าบริการครับเขาแบ่งไป3อัตราก็คือ500บาทสำหรับ1คน1ครั้ง 1,000 บาทสำหรับ3คนและ1,500บาทสำหรับการแนะนำโดยไม่จำกัดจำนวนนะครับส่วนค่าบริการของเด็กเนี่ย 3,000 บาทถึง 5,000 บาทแล้วก็อ้างว่าเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้กับลูกค้ามาแล้วนับร้อยคนครับ
5: ทำไมถึงมาทำอ่ะ
6: มันก็ว่าอยู่วงการกี้อยู่แล้ว
5: อยู่มานานไหมวงการเนี้ย
6: 15ปี
5: แล้วรู้ไหมว่ามันผิดแสดงว่าอย่างนี้เราก็ไม่เข็ดอ่ะดิหมายถึงอย่างเงี้ยเราก็พอเราไม่ติดคุกจริงเนี่ย เราไม่ถูกพิพากษาจำคุกจริงเนี่ยโทษรอลงอาญาเนี่ยเราก็ทำไมใช่ไหมเรารับกับ

0: จเลยใช่ไหมว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้สัญญาเลยว่าถ้าออกมาเนี่ยทำอีก
0: เราพูดกับกล้องถ้าออกมาคือเราบอกว่าไงเมื่อกี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี
2: ้ประมาณไง
0: ก็แสดงว่าเราก็รับสารภาพว่าเราทำเรื่องนี้จริงใช่ไหม
1: และถ้ามีโอกาสออกมาเราก็จะทำอีกและเด็กที่อยู่ใต้สังกัดเราเนี่ยกี่คน
2: ก็ร้อยกว่าคน
3: ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะก็พบว่าในบัญชีของนายยอดเนี่ยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทนะคะตรวจสอบประวัติเชิงลึกก็พบว่านายยอดเคยถูกบก.ปคม.จับกุมมาแล้วเพิ่งจับไปเมื่อปี2565นี่เองค่ะในคดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลให้จำคุก12เดือนแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีปรากฏว่าไม่เข็ดค่ะสุดท้ายหวนคืนกลับวงกลานอีกครั้งแล้วก็มาทำผิดซ้ำอีกในลักษณะความผิดที่ร้ายแรงมากกว่าเดิมค่ะ
4: ชวนคุณผู้ชมไปดูโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบนถนนของเทศบาลนิคมคำสร้อยที่จังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้โซเชียลระอุเลยตั้งคำถามว่าเสาไฟเนี่ยเขาตั้งถี่ยิบเกินไปไหมนะครับแล้วก็คุ้มกับงบประมาณหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดครับทางนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยและชาวบ้านในพื้นที่ก็ชี้แจงแหละครับว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันมืดนะครับเคยมืดมาก่อนแล้วก็เปลี่ยวมากการติดตั้งไฟส่องสว่างน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยครับเสาไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ตั้งเรียงรายกันบนถนนในพื้นที่เทศบาลนิคมคำสร้อยนะครับอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วก็คิดตามบอกว่ามันติดตั้งถี่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะครับเขาโพสต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องของจำนวนเสาไฟแล้วก็ระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นเนี่ยซึ่งอยู่ที่ประมาณ15เมตรมีความเหมาะสมและก็คุ้มค่ากับงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการหรือไม่นะครับนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปครับไปสอบถามข้อมูลแล้วก็พบว่าการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์นี้เนี่ยมีการติดตั้ง2จุดรวม126ต้นนะครับจุดที่1เนี่ยจำนวน62ต้นข้างวัดสุภาภรณ์นิคมธรรมารามงบประมาณราวๆ7ล้าน4แสนบาทนะครับและจุดที่2ก็คือบริเวณถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อยอยู่ด้านหน้าสนามกีฬานะครับจุดนั้นเนี่ยมีการติดตั้งจำนวน64ต้นด้วยกันงบประมาณก็คือ8ล้าน9พันบาทรวม2จุดแล้วเนี่ยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการนี้15ล้าน5แสน7พันบาทนะครับซึ่งก็รวมงานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกด้วยนะครับ
3: แน่นอนถ้าดูจากภาพแล้วก็ต้องถามคนในพื้นที่ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงก่อนอื่นไปถามจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก่อนค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายฉลองบุตรการนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566นะคะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยคนก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งแต่ว่าโครงการนี้ยืนยันนะคะว่าสตง.ก็เคยลงพื้นที่แล้วทั้งก่อนและหลังโครงการดังนั้นจึงถือว่าโครงการนี้ไม่ได้ผิดระเบียบหรือว่ากฎหมายและส่วนตัวก็เห็นว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างก็เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อประชาชนค่ะ
5: สนามกีฬาเราก็แข่งกีฬากันโดยตลอดใช้เป็นสนามกีฬากลางของอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับส่วนวัดนี่ก็เป็นวัดหลวงใช้จัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเกือบตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเพราะนั้นเมื่อมีไฟตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความส่องสว่างให้พี่น้องประชาชนได้ทำกิจกรรมกรณีที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ออกเดินออกกำลังกายในตอนเช้านะครับก็ต้องอาศัยไฟส่องสว่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคของผมนะครับแต่ผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ
4: นักข่าวของเรายังไปสอบถามข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นมุมมองของชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มองว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับชุมชนเพราะว่าก่อนหน้านี้บริเวณถนนจุดนั้นเนี่ยไม่ได้มีไฟส่องสว่างนะครับก็เลยทำให้ในช่วงกลางคืนมันค่อนข้างมืดแล้วก็เคยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปมั่วสุมกันแต่หลังจากที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง

0: ก็ส่งผลดีกับประชาชนที่เขาใช้เส้นทางในการสัญจรครับแล้วก็ไม่อยากจะให้สังคมเนี่ยมองหรือว่าตั้งข้อสังเกตแค่ความถี่ของเสาเท่านั้นครับ
1: ถามว่ามีประโยชน์ไหมแน่นอนครับสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆอย่างพวกเราที่อยู่ในพื้นที่และชุมชนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงที่เดินทางเข้ามาใช้ประโยชน์หลายสิบปีแล้วที่ถนนเส้นนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่งจะมีการพัฒนาครับอย่างเช่นหมู่บ้านของเราที่อยู่ตรงนี้คือผมที่ปกครองอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยประกอบกับชาวบ้านซึ่งเขาก็โอเคอยู่ครับในสัดส่วนของเรื่องของแสงสว่างไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็ดีใจด้วยซ้ำที่มีนักพัฒนาอย่างเช่นนายกคนก่อนที่ท่านเห็นวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะดึงงบประมาณลงมาให้พื้นที่ของพวกเราได้ใช้ประโยชน์กันจริง
0: ชาวบ้านเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะมีประชาชนที่เขาไปออกกำลังกายซึ่งการติดตั้งไฟส่องสว่างเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านเขาสะดวกแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นครับดังนั้นการพิจารณารายละเอียดของโครงการเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าควรที่จะมองภาพรวมทั้งงานถนนแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างไม่ใช่พิจารณาเฉพาะจำนวนเสาไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ
2: ส่วนข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่า FC ของอินฟลูเอนเซอร์สายต่อสู้เป็นตัวแทนประชาชนในการทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยเรียกว่าแบ่งฝ่ายกันไม่ถูกนะคะทั้งฝากฝั่งของตัวของทนายตั้มและตัวของกันจอมพลังเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยต่างออกมาพูดคุยตอบโต้กันโดยเฉพาะทนายตั้มเองค่ะออกมาแฉพฤติกรรมเรื่องของความโปร่งใสการทำงานเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายในมูลนิธิรวมถึงล่าสุดเนี่ยที่เมื่อวานนี้มีการขยับออกมาแฉอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องของปมโควต้าสลากที่ตัวของทนายตั้มเคยบอกว่ามีโควต้าสลากของคนตาบอดแล้วก็มีนอมินีของมูลนิธิที่กลายเป็นโควต้าไปอยู่ในสัดส่วนของคุณจอมกันจอมพลังหรือไม่แต่ในส่วนของคุณกันเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีชื่อในการรับโควต้าสลากของคนพิการแล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบด้วยพยานหลักฐานค่ะ
3: ใครเข้ามาดูแล้วใจเลยนะครับเอาใจเข้ามาก่อนเลยขอใจก่อนใครมาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วขอใจก่อนเลย
2: เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ทนายตั้มออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการ cover เป็นคุณกันจอมพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราดูจากลักษณะไม่ว่าจะเป็นการติดหนวดสวมใส่แว่นตาดำแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กสีดำสกรีนคำว่าสวัสดีด้วยนะคะมีอุปกรณ์ป้องกันทั้งสนับเข่าสนับแขนมีบอดี้การ์ดอยู่รอบๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมใส่สูทผูกไทสีดำแว่นตาดำมีหนวดด้วยนะคะเดินทางไปด้วยไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะทนายตั้มบอกว่าเดินทางมาเพื่อติดตามปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามีผู้มีอิทธิพลนักการเมืองและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนำโควต้าของผู้พิการไปสร้างรายได้ให้ตัวเองจนร่ำรวยก็เลยต้องออกมาเรียกร้องให้เอาโควต้าของคนพิการคืนมาค่ะ
0: ทางด้านที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในการทำงานของ DSI ก็มีการสอบสวนกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานสลากแต่ว่าเรื่องมันไม่คืบหน้าครับเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเพราะว่าสลากเนี่ยเป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงของผู้มีอิทธิพลมีการทำเป็นขบวนการแล้วก็มีหลักฐานเงินไหลเข้าบัญชีเดือนละ20กว่าล้านปีนึงก็ตีไป200กว่าล้านครับ
4: ตาบอดอีกหลายท่านวันนี้มารวมกันที่นี่เยอะเลยนะครับพอรู้ข่าวว่าพี่สื่อมวลชนเนี่ยอยากจะมาช่วยในประเด็นนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับวันนี้ไหนๆก็มาแล้วใครที่มาถึงแล้วก็รายงานตัวกดหัวใจให้ผมก่อนนะครับกดหัวใจกันมาก่อนเลยครับ
5: สถานการณ์จังหวัดรับโควต้าอย่างเงี้ยมีไหมนะแล้วก็ที่ขอนแก่นเนี่ย 4-5 จังหวัดรับโควต้ามีไหมที่สายไหมนี่ก็มีผมมีการขอทีละ5เล่มยังไม่ได้เลยแต่เขาได้คนละ500 600 700เล่มเนี่ยเอกสารมีอยู่ครับนะครับแล้วผมขอกันว่าผิดชอบว่าเอกสารนี้ตรงตามเอกสารจริงๆนะครับผมเป็นผู้รับผิดชอบเอกสารนี้ครับ
2: ทนายตั้มก็กล่าวอ้างนะคะว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสายข่าวและแหล่งข่าวส่งข้อมูลเรื่องของการตั้งบริษัทนอมินีโดยให้พรรคพวกตัวเองเปิดบริษัทจากนั้นก็มารับ

0: งานของมูลนิธิกินส่วนต่างจากเงินบริจาคโดยทนายตั้มบอกว่าได้มีการพูดคุยกับแหล่งข่าวจะต้องพูดเพิ่มอีก2คนนะคะถ้า2คนนี้กล้าออกมาพูดเรื่องนี้จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้ายื่นเรื่องต่อ DSI ในข้อหาการฟอกเงินได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ส่วนกันจอมพลังก็เปิดเผยบอกว่าพูดถึงประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วครับว่ามีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโควต้าสลากของผู้พิการตัวของการจอมพลังยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรอบที่2รอบที่3หรือว่ารอบที่4เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเคยมีผู้ที่ตรวจสอบแล้วนะครับก็ไม่พบชื่อของตัวเองอยู่ในการรับเอาโควต้าสลากนี้ที่ผ่านมาไม่ต้องการจะตอบโต้หรือว่าโต้เถียงกับใครผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าอยากจะให้พิจารณาจากหลักฐานมากกว่าส่วนความโปร่งใสของมูลนิธิก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบเช่นเดียวกันครับถ้าใครที่สงสัยอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปขอข้อมูลได้และการที่ทนายตั้มแต่งกายคัฟเวอร์นะครับแล้วก็มีการแสดงพฤติกรรมที่คล้ายๆกับการเรียนแบบนายกนทัศน์ยิ้มรับคำถามนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเห็นภาพแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็เช่นเดียวกับดาราหรือว่านักแสดงที่มีคนชื่นชอบแล้วก็แต่งกายเรียนแบบครับ
2: ประเด็นที่มันเคยผ่านไปแล้วเป้าประสงค์หลักของทนายตั้มคืออะไรในความรู้สึกคุณครับ
3: ส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จะผ่านมารอบ1รอบ2รอบ3ผมก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับจะตรวจสอบผมกี่ครั้งได้เสมอนะครับทุกคนถ้าจําได้ก่อนหน้านี้นี่คือเรื่องที่เคยผ่านการตรวจสอบหรือมีคนเคยยื่นตรวจสอบผมทั้งนั้นผมก็ยินดีครับจะเป็นรอบ2รอบ3รอบ4ก็ยินดีให้ตรวจสอบเพราะผมมั่นใจนะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปตอบโต้หรือไปต่อปากต่อคําในหน้าข่าวหรือโซเชียลนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนดูกันที่หลักฐาน
0: กันจอมพลังบอกด้วยนะคะส่วนตัวไม่ทราบว่าการที่ทนายตั้มออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจหรือว่าหนักใจอะไรค่ะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประเด็นใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพร้อมรับทุกการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปตรวจโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จับกลุ่มหญิงชาวจีน2คนที่รับจ้างทำคอนเทนต์โปรโมทลงแอปพลิเคชันจีนพร้อมกับเร่งขยายผลหาตัวนายจ้างนะครับเพราะว่ามีข้อมูลแล้วครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยรับออกวีซ่านักเรียนให้กับชาวจีนด้วยครับ
4: นี่ฮาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จัดหางานจังหวัดนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีและกอรมน.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนสอนภาษาไทยกัวหัวเฉียวที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบแล้วครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเปิดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครูและบุคลากรชาวจีนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหรือไม่เพราะมีข้อมูลนะครับว่าผู้บริหารและครูผู้สอนเนี่ยเป็นชาวจีนรวมไปถึงมีการออกวีซ่านักเรียนให้กับชาวจีนที่เข้าไปสมัครเรียนด้วยนะครับ
0: เมื่อเข้าไปในโรงเรียนก็มีหญิงชาวจีน2คนกำลังทำงานนะคะคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าชื่อว่าเสี่ยวเตี้ยนะคะซึ่งอายุ25ปีมีใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งผู้สอนภาษาจีนค่ะแต่ว่าใบอนุญาตระบุสถานประกอบการและนายจ้างเป็นโรงเรียนสอนภาษาจงไถ่ทองนะคะซึ่งไม่ตรงกับสถานที่ทำงานและนายจ้างที่เธอกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันค่ะส่วนอีก1คนคือนางสาวหลี่อายุ28ปีคนนี้ไม่มีใบอนุญาตทำงานและพอไปตรวจสอบและสอบถามทั้ง2คนให้ข้อมูลนะคะว่าหน้าที่หลักๆก็คือทำงานถ่ายวิดีโอผลิตคอนเทนต์ในการโปรโมทโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะรับสมัครนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันโตอินของจีนค่ะ
1: แล้วก็บอกด้วยว่าทำงานที่นี่เนี่ยมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับมีนายจ้างเป็นบริษัทหัวเฉียว Education Group จำกัดแล้วก็ได้รับค่าจ้างราวๆเดือนละ 20,000 บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานางสาวเสี่ยวเตี๋ยนะครับกรณีเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแต่ว่าไม่แจ้งต่อนายทะเบียนเกี่ยวกับนายจ้างสถานที่ทำงานและลักษณะงานหลักที่ทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดครับส่วนนางสาวหลีเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับก่อนที่จะควบคุม

0: ตัวหญิงชาวจีนทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีนะครับ
1: ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการออกวีซ่าให้กับคนจีนที่เข้ามาสมัครเรียนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบค่ะว่าการร้องเรียนและข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหากชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถพำนักในประเทศไทยได้30วันค่ะแล้วก็ขอขยายเวลาพำนักได้อีก30วันรวมแล้วถ้าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ในไทยได้60วันแต่ตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าไทยเรามีการปรับหลักเกณฑ์ระยะเวลาการพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวเหลือเพียง30วันเท่านั้นจากนั้นจะต้องออกนอกประเทศไปก่อนแล้วก็ขอวีซ่ากลับเข้ามาใหม่ค่ะ
0: แต่ถ้าโรงเรียนนี้เนี่ยสามารถออกวีซ่านักเรียนให้กับชาวจีนที่มาเรียนได้จริงนะครับชาวจีนก็จะได้รับสิทธิ์การพำนักเป็นเวลา90วันครับและขอขยายเพิ่มคราวละ90วันแต่ว่าไม่เกิน1ปีซึ่งชาวจีนที่เปลี่ยนรูปแบบวีซ่านะครับก็จะทำให้การติดตามตัวเนี่ยทำได้ยากซึ่งอาจจะมีการไปทำงานโดยผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะกระทบกับความมั่นคงได้ครับการเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมากในประเทศไทยณเวลานี้นะครับทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่มีปัญหาแล้วก็มีการไปก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ลงนามคำสั่งในประเทศชายสัญชาติอิสราเอลออกจากประเทศไทยครับหลังจากที่ถูกศาลตัดสินมีความผิดในคดีอาญานะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการพบศพในสุสานชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่อยู่ในชุมชนแต่ว่ามีการนำศพมาฝังโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่เคยได้รับการสอบถามความคิดเห็นจากคนในชุมชนมาก่อนมีการเรียกร้องบอกให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเนื่องจากว่าเรื่องนี้อาจไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติด้วยค่ะบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่18ไร่ของหญิงชาวตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ด้านหลังสุสานห่างกันไม่ถึง10เมตรมีคลองสาธารณะกั้นกลางค่ะเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งบอกว่าทำบ่อกุ้งมานานกว่า8ปีแล้วก่อนที่จะมีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานของชาวต่างชาติเธอจึงสงสัยนะคะว่าทำไมถึงมีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พรบสุสานหรือว่าชาปนกิจสถานซึ่งมีข้อกำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่าต้องห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรและที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานไหนมาสอบถามความคิดเห็นหรือว่าทำประชาพิจารณ์จนกระทั่งมาพบว่ามีการนำศพเข้ามาฝังก็กังวลนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะกระทบต่อแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการทำการเกษตรหรือไม่ค่ะ
2: อยากให้รื้อเลยค่ะแบบว่าอยากให้รื้อแล้วก็กำแพงอ่ะไม่อยากให้มีเลยคืออย่างน้อยถ้าไม่มีกำแพงเขามาทำอะไรเราจะเห็นแต่ตอนนี้ด้วยความที่มีกำแพงเนี่ยเขามาแอบฝังอีกแล้วอย่างเงี้ยมาเปิดอีกทีเป็นร้อยศพเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่คือกำแพงเนี่ยอยากให้รื้อออกไปเลยอย่างน้อยเราก็ทุกคนจะได้ช่วยกันสอดส่องชาวบ้านครับรถผ่านไปผ่านมาหรือคนในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ระบุนะครับว่าการจัดตั้งสุสานที่เป็นปัญหาเนี่ยดำเนินการโดยบริษัทเอกชนครับซึ่งเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำขอต่อจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อปี2564ครับแต่ว่าต่ออายุใบอนุญาตไม่ผ่านนะครับเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกอบกับพื้นที่โดยรอบเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับแล้วก็อยู่ในเขตผังเมืองสีเขียวด้วยครับ
3: พื้นที่เกษตรครับตำบลนี้แน่ๆเป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมดพื้นที่สีเขียวครับปลูกบ้านจัดสรรอะไรยังไม่ได้เลยนะอย่าว่าดูสุสานเลยหมู่บ้านยังทำไม่ได้เลย
4: แสดงว่ามันก็ไม่เข้าองค์ประกอบ
3: มันจริงๆแล้วผังพื้นที่เรามันก็ไม่เข้านะครับแล้วก็มันขัดแย้งไปหมดแหละครับทั้งเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของอาชีพของคนที่ทำการเกษตรแล้วก็ดังวิถีชีวิตประชาชนที่นี่ที่จะเอาตรงนั้นมาอยู่มันขัดแย้งโดยชิ้นเชิงครับแล้วเลยไป

0: ม่ถึงกิโลครับก็มีโรงเรียนแล้วเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นนะโรงเรียนสังกัดอบต.นี่นะแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจุดศูนย์กลางถือว่าตรงนั้นนะเป็นศูนย์กลางตำบลสมเด็จใต้ด้วย
1: ขณะที่ในเอกสารการจดทะเบียนของบริษัทเอกชนที่แนบไปกับเอกสารไปขออนุญาตจัดตั้งสุสานนะครับไปพบรายชื่อกรรมการบริษัท3คนครับมีสัญชาติไทยและหนึ่งในนั้นมีชื่อนายโจเซฟซึ่งเป็นบุคคลที่กว้างขวางแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวยิวในประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันแล้วครับว่าเป็นคนเดียวกันกับกระแสข่าวหรือไม่นะครับ
2: แน่นอนค่ะประเทศไทยเราเนี่ยยอมรับความแตกต่างนะคะชาวต่างชาติเข้ามาลงหลักปักฐานทั้งมาลงทุนมาท่องเที่ยวรวมถึงมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ค่ะเพื่อดำเนินการกับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายโดยกระทรวงมหาดไทยมีการออกคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติรายแรกแล้วนะคะคนนี้เป็นชายชาวอิสราเอลค่ะที่มีพฤติกรรมข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยโดยกระทรวงมหาดไทยมีการเผยแพร่คำสั่งเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษากระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวความตกใจด้วยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนและปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพนะคะศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งโดยคงโทษจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกรอลงโทษ2ปีค่ะแต่ว่าล่าสุดเองคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยมีการระบุนะคะว่าการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงอยู่ในข่ายการถูกเนรเทศตามมาตรา5ของกฎหมายเนรเทศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2499ค่ะ
1: ย้อนกลับไปประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้นะครับเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยก็คือสมุยเอ็กโซติกพาร์คครับพร้อมกับสามีเนี่ยไปร้องเรียนแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลโดยระบุว่าชาวอิสราเอลเข้าไปเที่ยวแต่ว่าไม่เคารพกฎของสวนสัตว์นะครับไม่จ่ายเงินแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายกับสัตว์อย่างเช่นไปแกล้งสัตว์บีบนมใส่จมูกของหมูนะครับไปตบนกแล้วก็ส่งเสียงดังในสวนสัตว์ครับหลังจากเกิดข้อพิพาทชาวต่างชาติคนนี้ก็ยังส่งข้อความมาข่มขู่นะครับทั้งขู่ว่าจะทำร้ายคนในครอบครัวเผาบ้านขู่ว่าจะเผาสวนสัตว์แล้วก็ขับรถไปวนที่บริเวณหน้าบ้านก็เลยทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็สัตว์ที่ดูแลนะครับและต่อมาผู้ประกอบการได้มีการติดป้ายห้ามเข้าตำรวจภูธรสมุยก็มีการแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลครับ
2: และเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องของการเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวของนายยาคอฟแล้วนะคะก่อนที่จะมีคำสั่งเนรเทศและถูกประกาศออกมามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: จากอ่าวไทยถึงเขื่อนลำปาวนะครับปลาหมอคางดำเดินทางไปถึงภาคอีสานได้อย่างไรครับหลังจากที่มีผู้พบเห็นปลาที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นปลาหมอคางดำ3ตัวในพื้นที่ตอนบนของเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถ้ายืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งหาคำตอบไม่แพ้กันก็คือไปถึงเขื่อนลำปาวได้ยังไงนะครับและจะหยุดการแพร่กระจายเอาไว้ตรงไหนคุณจิราพรเป็นคนกาฬสินธุ์โดยกำเนิดดูแล้วเนี่ยน่าจะเอาอยู่ไหมครับสำหรับปลาหมอคางดำถ้าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆนะ
3: ถอนหายใจเลยนะคะ
1: แ
3: ถวๆบ้านของดิฉันเนี่ยมีอาชีพอย่างหนึ่งคือทำปลาร้าอร่อยมากๆเลยค่ะที่เขื่อนลำปาวรวมไปถึงปลาส้มด้วยเดี๋ยวจะเอามาให้รับประทานกันแต่ว่าจำนวนปลาหมอคางดำถ้ามันแพร่ระบาดจาก1ตัวเป็นหลายตัวจริงๆเชื่อว่าชาวบ้านน่าจะรับมือไม่ทันค่ะและถ้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าชาวบ้านจับรูปปลาหมอคางดำเนี่ยเอามาถ่ายรูปทำคอนเทนต์หรือเปล่านี่เรียกได้ว่าหายนะน่าจะมาเยือนที่อีสานบ้านดิฉันแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เป็นภาพของชาวบ้านที่ถ่ายไว้ได้เป็นปลาหมอคางดำค่ะที่สามารถหามาได้จากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณตอนบนของเขื่อนลำปาวนะคะและถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่แหละ

0: ่บริเวณเขื่อนลำปาวและเป็นปลาต้องสงสัยนะคะว่าน่าจะเป็นปลาหมอคางดำตัวที่2ที่เจอค่ะแต่ว่าเวลานี้ปลาหมอคางดำต้องสงสัยที่พบในเขื่อนลำปาวอาจจะมีมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งเจอสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองค่ะ
1: นี่นะครับชัดเจนชัดเจน
2: เราเห็นต่อไปใช
1: ่นี่ครับปลาตัวที่ได้แตกต่างจากปลานิล น่าจะใช่เลยนะตัวนี้แต่เป็นตัวนี้ตัวเล็กครับ
0: เมื่อวานนี้เราได้รับคลิปภาพนี้มาจากชาวประมงกลุ่มเดิมในเขื่อนลำปาวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งก็พบปลาหมอคางดำต้องสงสัยอีกหนึ่งตัวเขารีบนำไปให้กรมประมงตรวจสอบนะคะเพื่อให้ทุกคนคลายความสงสัยเพราะก่อนหน้านี้คนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีกระแสโจมตีด้วยว่าเอาปลาหมอคางดำเนี่ยมาถ่ายรูปเพื่อเรียกยอดไลค์หรือเปล่านะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขายืนยันนะคะว่าไม่ได้เอาปลาหมอคอนทักคางดำเนี่ยมาถ่ายรูปเพื่อสร้างคอนเทนต์ค่ะ
1: นี่ครับปลาปลาปลาเจ้าปัญหาได้นั่งหนาในห้องแอร์วะเนี่ยที่นั่งพิเศษ
3: ขนาดเมียจะคล้องยังบ่ได้นั่งนะ
1: พูดนะได้ที่นั่งพิเศษครับโอ้ตามเจอตัวแล้วครับเดี๋ยวรอยืนยันจากกรมประมงว่าเป็นปลาหมอคางดำบ่รอรุ่นกันเลยพิสูจน์จะได้หายข้อสงสัย
0: ได้ภาพนี้มาแล้วนะคะเรานำภาพปลาที่ชาวบ้านจับได้ไปให้นายปัญญาโตทองซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำที่จังหวัดสมุทรสงครามและอยู่กับปัญหานี้มานานตั้งแต่ปี2555ค่ะแล้วก็ช่วยดูนะคะจากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับปลาชนิดนี้มานานนายปัญญาบอกกับเรานะคะว่ายืนยันลักษณะที่เห็นเนี่ยที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นปลาหมอคางดำ1,000,000%ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าการยืนยันชนิดปลาอย่างเป็นทางการยังต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สิ่งที่นายปัญญาบอกนะคะคืออย่ารอให้เห็นจำนวนปลาเป็นจำนวนมากๆแล้วค่อยเริ่มจัดการค่ะเพราะว่าเราก็มีบทเรียนจากพื้นที่ที่เคยเผชิญปัญหาอย่างกรณีที่ตราดเหมือนกันค่ะเจอตัวเดียวเหมือนที่กาฬสินธุ์แบบนี้เป๊ะๆ เลยค่ะจากนั้นไม่นานจากปี68ถึงปี69พบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วหรือที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็มีปลาพื้นถิ่นอย่างปลานักล่าอย่างปลาชะโดจำนวนมากค่ะอยู่ในระบบนิเวศแต่เมื่อเจอปลาหมอคางดำเข้าไปคุณผู้ชมคะไม่รอดเลยนะคะตายเกลี้ยงแล้วก็พังทั้งระบบนิเวศเลยค่ะ
4: เพราะมันหลุดลงไปแล้วเนี่ยมันยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรบอกคงเลยว่ายากมากมันเหมือนที่ตาเจอตัวเดียวนั่นแหละทีนี้ถามว่าจริงๆมันต้องตรวจสอบเพื่อเป็นบทเรียนตรวจสอบว่าปลาเนี่ยมาอย่างไรใครเอามันความเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยว่าลองไปสืบถามฟาร์มเนี่ยใครเอาปลาที่ไหนมาปล่อยบ้างสืบย้อนกลับตรวจสอบย้อนกลับหน่อยว่าปลาเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยทำไมมันมาถึงนี่ได้เพื่อเป็นบทเรียนกับพื้นที่อื่นด้วยถูกไหมฮะเราก็ไม่ใช่นิ่งๆเงียบๆมันต้องทำให้ชาวบ้านตื่นรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปอื่นอย่าลืมนะมันไปที่ลำน้ำเปล่าเนี่ยแล้วถ้าลงแม่ลำน้ำมูลแล้วลงแม่น้ำโขงถูกไหมมันไปถึงโขงอะไปถึงเวียดนามเลยนะคราวนี้มันก็เหมือนอย่างมาเลเซียที่ไปมาเลเซียแล้วอะเพราะฉะนั้นมันไม่ช้าเลยที่มันจะไปอะ
0: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์เศรษฐเชื้อนักวิชาการด้านการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามระบุนะคะว่ากาฬสินธุ์ไม่ใช่เส้นทางที่ปลาหมอคางดำจะเดินข้ามภูมิภาคมาได้ง่ายๆค่ะจึงต้องเร่งตรวจสอบย้อนกลับทั้งการนำพันธุ์ปลามาปล่อยแหล่งเพาะพันธุ์และการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำด้วยนะคะเพราะหากพบต้นทางได้ก็อาจช่วยไขคำตอบได้ว่าปลาชนิดนี้เข้ามาในเขื่อนลำปาวได้อย่างไรและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวยังเชื่อมโยงระบบนิเวศชลประทานและลำน้ำที่อยู่โดยรอบทั้งหมดและอาจกลายเป็นปัญหาของระบบนิเวศแหล่งอาหารและวิถีประมงของคนอีสานอีกด้วยค่ะ
5: มันต้องตรวจสอบย้อนกลับนะครับว่าปลาหมอคางดำที่ลำปาวเนี่ยมันมาโผล่ที่นี่ได้อย่างไรมันมาจากไหนคือผมคิดว่ามันก็น่าจะมาจากต้นตอเดียวกันคือสมุทรสงครามนั่นแหละนะครับแต่ว่าใครเอามาอันนี้คือคำถามนะครับถ้า มีความจงใจก็ถือว่าเป็น

0: ก่ออาชญากรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ถ้ามาทางติดจากลูกปลามาอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ากรมประมงก็ต้องตรวจสอบให้ได้
1: เวลานี้มีกระแสในสังคมออนไลน์นะคะบอกว่าหากปลาหมอคางดำเนี่ยมาถึงอีสานบ้านเกิดดิฉันจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเพราะว่าชาวอีสานมีภูมิปัญญาในเรื่องของการแปรรูปเช่นปลาล้าปลาส้มปลาสร้อยอย่างที่บอกไปนะคะแต่เรื่องนี้ค่ะทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านการอนุรักษ์รวมไปถึงชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่แหล่งต้นกําเนิดเจ้าปลาหมอคางดําสมุทรสงครามรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ใน19จังหวัดที่พบการระบาดเตือนตรงๆนะคะว่าเรื่องนี้กําลังเป็นการหายนะระบบนิเวศที่คนอีสานอาจจะสู้ไม่ไหวค่ะเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าเขื่อนลําเปาจะมีปลาชะโดซึ่งเป็นปลานักล่าอยู่จํานวนมากๆนะคะแต่ที่300ยอดก็ไม่รอดค่ะที่ตรงนั้นปลาชะโดเยอะแต่ก็ไม่สามารถกินเจ้าปลาหมอคางดำได้ดังนั้นคนอีสานบ้านดิฉันเก่งทำปลาร้าเก่งทำปลาส้มแต่ถ้ามาเจอปลาหมอคางดำสู้ไม่ไหวแน่ๆค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาค่ะ
2: ที่สำคัญอาจจะไม่อร่อยด้วยนะครับ
1: ใช่มันจืดมากเราก็เคยไปกินแล้วเนาะทำสัญจรมาเป็นยังไงกินได้ไหมคะ
2: โอ้โหเขากินได้แต่ว่ามันไม่อร่อยนะ
1: มันไม่เลิศนะ
2: ค่ะขอบคุณคุณจิราพรนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: จากเรื่องราวของปลาหมอคางดำนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างต้องบอกว่าการที่ปะทะกันนะครับวิวาทะกันก็ยังมีการต่อเนื่องระหว่างนายสุภชัยใจสมุทรของภูมิใจไทยกับนางสาวรักชนกศรีนอกของพรรคประชาชนนะครับล่าสุดนายสุภชัยเนี่ยไปโพสต์ธรรมะครับมีเนื้อหาบอกว่ามุสาวาทาเป็นทางแห่งอกุศลแล้วก็นำไปสู่อบายภูมินะครับก่อนที่จะถูกนางสาวรักชนกไปคอมเมนต์โต้จนสุดท้ายเจ้าตัวต้องลบโพสต์นี้ออกไปนะฮะ
3: แน่นอนมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่โต้ตอบกันผ่านโซเชียลแต่ว่าก็ต้องมีคำถามโดยตรงไปถึงนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยแหละค่ะถึงข้อกังวลที่พรรคฝ่ายค้านเขาขยับแรงโดยเฉพาะการเตรียมเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไรค่ะก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกๆประเด็นแต่ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของเวทีดินเนอร์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่ต้องมีการเลื่อนออกไปโดยอธิบายบอกว่าเหตุผลก็คือการติดภารกิจต่างประเทศเป็นกรณีเร่งด่วนแต่พอถามบอกว่าตอนนี้คะแนนนิยมของรัฐบาลกำลังตกหรือเปล่าจึงต้องมีรายการคุยกับครม.อนุทินนายกรัฐมนตรีไม่ตอบในเรื่องนี้ค่ะ
4: เห็นคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
5: คำถามต่อไป
3: เนี่ยค่ะพอมีคำถามบอกว่าคะแนนรัฐบาลตกหรือเปล่ามีการตั้งข้อสังเกตมาจากคุณสิริกัญญาตันสกุลใช่ไหมคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็มีการหัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดว่าคำถามต่อไปนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ตอบคำถามมาแล้วในหลายๆประเด็นหนึ่งประเด็นที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมก็คือการเลื่อนวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลที่บ้านพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการออกไปก่อนค่ะโดยให้เหตุผลบอกว่าติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์ที่เดินทางไปในนามของรัฐบาลไทยนะคะยืนยันว่าการเลื่อนการดินเนอร์ไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองค่ะ
2: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่ได้กังวลใจอะไรถ้าฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ซักซ้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
4: ประมาณเหมือนเวทีอภิปรายไม่วางใจนะครับผมแบบในการใช้จังหวะแบบว่า
6: สภาทุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเขาท่านมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วท่านจะพูดหรือว่าท่านจะอภิปรายอะไรมันอยู่ที่หัวข้อที่ท่านจะพูดใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การกำกับดูแลการประชุมของท่านประธานรัฐสภานะครับ
2: นายกยืนยันนะครับว่าส.ส.และรัฐมนตรีของภูมิใจไทยทำงานกันอย่างเต็มที่ครับทั้งบทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแม้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมสภาในสัปดาห์นี้เนี่ยมีความพยายามที่จะดึงเกมซื้อเวลาพิจารณายติสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะสกัดกั้นการอภิปรายปมหัวเลือกส.ว.และปกป้องกกต.นะครับ

0: มีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยเรียกประชุมส.ส.และรัฐมนตรีพร้อมแกนนำและสมาชิกพรรคในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการกำชับการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงของวันที่7-9กันยายนนี้รวมถึงการประชุมครม.ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอังคารที่8กันยายนนี้นายอนุทินมีกำหนดการเดินทางไปนอร์เวย์ในวันที่7กันยายนนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปประเทศเวียดนามในช่วงวันที่14-16กันยายนแล้วก็จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและอังกฤษค่ะในช่วงวันที่20-27กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรนะครับส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยและนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เปิดศึกในโซเชียลกันไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังคงตอบโต้กันเดือดในโซเชียลเช่นเดิมนะครับหลังจากที่นายสุภชัยเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ามุสาวาทาเป็นทางแห่งอกุศลถ้าประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถที่จะเป็นเหตุนำไปสู่อบายภูมิได้นะครับ
0: ก่อนที่นางสาวรักชนกจะมาคอมเมนต์แล้วก็แชร์โพสต์เฟซบุ๊กของนายสุภชัยนะคะแล้วก็ระบุข้อความว่างั้นส.ส.พรรคภูมิใจไทยคงได้ลงนรกขุมลึกที่สุดกันทั้งพรรคยกพรรคออกมาพูดว่าไม่มีหัวไม่มีโกงส.ว.ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเมื่อวันก่อนยังเอาความเดือดร้อนของคน3จังหวัดมาบังหน้าเพื่อปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายดึงเวลาสภาแล้วก็ปิดประชุมไม่ละอายต่อสิ่งที่กระทำต่อประเทศชาติประชาชนและออกมาพูดเรื่องธรรมะกระทั่งเวลาต่อมาค่ะนายสุภชัยก็ได้ลบโพสต์นี้ไปค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่หน้าสน.ทองหล่อนะครับซึ่งนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความเข้าไปผลักนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งจนจักรยานล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดนายสมชัยออกมาเผยภาพบาดแผลหลังจากที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับพร้อมกับระบุว่าได้ส่งภาพของนายณัฐวุฒิเนี่ยให้คอนโดเพื่อที่จะเฝ้าระวังเนื่องจากว่ากังวลว่าจะเกิดการคุกคามซ้ำหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับการประกันตัวไปครับกรณีที่นายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความก่อเหตุผลักนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งขณะที่ปั่นจักรยานที่บริเวณหน้าสน.ทองหล่อจนล้มลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับท่ามกลางสื่อมวลชนและตำรวจที่อยู่ในบริเวณนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนายสมชัยโพสต์ภาพบาดแผลนะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยแพทย์ตรวจอาการทำแผลแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักพร้อมกับนัดตรวจแพทย์นิติเวชอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ขณะเดียวกันนายสมชัยก็นำจักรยานคันที่เกิดเหตุไปตรวจสภาพกับช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเพื่อที่จะดูสภาพของจักรยานหลังเกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะและที่สำคัญอาจารย์บอกว่าได้มีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเป็นการจำลองคือทดลองในลักษณะที่ตัวนายณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะลองดูว่าถ้าแฮนด์จักรยานไปกระแทกบริเวณหน้าท้องอาจทำให้เกิดอาการจักรจี้หรือว่าตกใจค่ะ
1: ส่วนกรณีที่นายณัฐวุฒิเนี่ยหลังจากที่ถูกจับกุมพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำประวัติแต่ว่าได้รับการประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน 45,000 บาทแล้วก็ได้รับการอบรมจากตำรวจไม่ให้กระทำความผิดซ้ำหรือว่าข่มขู่คุกคามผู้อื่นนะครับนายสมชัยบอกว่าได้ส่งภาพของนายณัฐวุฒิเนี่ยให้ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอยู่พร้อมกับขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังหน่อยถ้าพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายคุกคามเนี่ยจะบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับและเดี๋ยวจะส่งให้สน.ทองหล่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องครับ
0: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะตอนนี้เนปาลพบผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นอีก2คนท่ามกลางภารกิจการค้นหาและการกู้ภัยที่เดินหน้าต่ออย่างเข้มข้นค่ะตอนนี้ยอดของผู้เสียชีวิตในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,300 คนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,500 คนค่ะกองทัพเนปาลเผยแพร่วิดีโอชิ้นนี้เมื่อวานนะคะเป็นภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่นำตัวชาย

0: ไทยชาวจีนออกจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรี1ที่เขตราวาสุวานะคะที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากเขาติดอยู่ภายในถ้ำนานถึง10วันนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตค่ะเจ้าหน้าที่พบตัวชายคนดังกล่าวในอุโมงค์ในระดับความลึก225เมตรจากการประเมินสุขภาพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลภายนอกสัญญาณชีพคงที่แต่ว่ามีอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำกว่าปกติในระดับเล็กน้อยค่ะได้มีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปค่ะ
1: ชาวจีนคนนี้นับว่าเป็นผู้รอดชีวิตคนที่3นะครับที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตออกมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาลได้หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเพิ่งจะช่วยคนงานออกมาได้2คนจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรี 3A ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายเดียวกันครับขณะที่เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะมีคนงานอีกประมาณ900คนที่อาจจะติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย6แห่งในพื้นที่ประสบภัยครับ
0: ส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตนูวาก็อดนะคะมีข่าวดีเหมือนกันค่ะเมื่อทีมกู้ภัยในปานพบหญิงวัย64ปีรอดชีวิตหลังจากที่ติดอยู่บริเวณชั้น4ของบ้านพักที่ถูกโคลนฝังกลบเกือบมิดทั้งหลังก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยการนำตัวเธอออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำตัวเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุค่ะ
1: ทหารเนปาลเร่งเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในพื้นที่ประสบภัยนะครับท่ามกลางภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังคงดำเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ผนังอาคารของโรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุก็ยังคงเต็มไปด้วยภาพถ่ายและประกาศคนหายที่ญาติผู้ประสบภัยเนี่ยเขานำไปติดเอาไว้ด้วยความหวังว่าจะได้รับข่าวคราวของบุคคลอันเป็นที่รักนะครับ
0: ส่วนบรรยากาศอีกจุดนึงประชาชนทยอยการร่วมพิธีจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและความสูญเสียจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้ค่ะหน่วยจัดการภัยพิบัติเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,331 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ590คนส่วนในฝั่งทิเบตค่ะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่31คนและมีผู้สูญหายอีก531คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า261คนค่ะ
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับวันนี้ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ80มิลลิเมตรขณะที่หลายจังหวัดตอนบนของไทยวันนี้ต้องจับตาฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตเมืองนะครับถามคุณนิตยาวันนี้เนี่ยมีภาคไหนที่เสี่ยงภัยบ้างครับ
2: ภาคที่จะเสี่ยงภัยคือภาคเหนือและภาคอีสานอีก2วันเท่านั้นร่องฝนจะขยับลงมาภาคกลางแล้วนะคะคนภาคกลางอาจจะต้องรับน้ำต่อในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะร่องมรสุมหรือร่องฝนของไทยตกชุกในระยะนี้ยังอยู่ภาคเหนือภาคอีสานคาดการณ์ว่ากลางสัปดาห์นี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาภาคกลางค่ะนั่นหมายความว่ากันยายนนี้คนภาคกลางอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะมาดูเรดาร์ฝนกันหน่อยค่ะวันนี้ฝนยังตกอยู่ตรงจุดไหนอยู่นะคะนี่คือเรดาร์ฝนที่เกิดขึ้นค่ะจะพบว่าพื้นที่ตรงจุดสีเขียวคือแนวโน้มของฝนตกในขณะนี้นะคะจะพบว่าหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีบางส่วนที่จันทบุรีและตราดที่เห็นเป็นสีเขียวขณะที่พื้นที่ทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งระนองและทางฝั่งพังงาค่ะต้องจับตาในช่วง 1-2 วันนี้ฝนก็จะเลื่อนลงมาภาคกลางตอนล่างค่ะในขณะที่ฝนสูงสุดวันนี้อย่างที่บอกไปเชียงใหม่สูงที่สุดนะคะเชียงใหม่นะคะ80มิลลิเมตรสุรินทร์72มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่48มิลลิเมตรค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนครนายกค่ะ65มิลลิเมตรกาญจนบุรี25มิลลิเมตรและระนอง43มิลลิเมตรนั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงมีคำเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมหลากหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่8ภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่นะคะพะเยาน ่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จันทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะการคาดการณ์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้ฝนยังตกต่อเนื่องอยู่ค่ะภาคเหนือฝน 70% ตกหนักนะคะส่วนพื้นที่

0: ทางภาคอีสานค่ะฝนอยู่ที่ 70% ตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกฝน 60% ตกหนักและภาคใต้นะคะฝน 30% ถึง 40% ไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมแนวโน้มของสถานการณ์อากาศที่แปรปรวนในขณะนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมเวลาน้ำท่วมภัยแล้งวิกฤตโลกร้อนเกิดขึ้นทีไรประชาชนมักได้รับผลกระทบในขณะที่ดัชนีธรรมาภิบาลโลกปีล่าสุดพบนะคะแม้ภาพรวมไทยจะอยู่อันดับที่58แต่คะแนนการมองการไกลและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลกับร่วงตกอันดับอยู่ที่108จาก133ประเทศทั่วโลกสะท้อนว่าระบบราชการไทยยังตามหลังวิกฤตโลกเดือดซึ่งกำลังพบว่าปากท้องของคนไทยตอนนี้ยังได้รับผลกระทบล่าสุดภาครัฐจับมือกับองค์กรระดับโลกนะคะติวเข้ม15แนวงานนำร่องพลิกโฉมการทำงานสู่มาตรฐาน OECD เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงจากผลการศึกษาดัชนีธรรมาภิบาลเซลเลอร์หรือ CGGI ประจำปี2569ประเทศไทยอยู่อันดับที่58ของโลกนะคะมีจุดแข็งอยู่เหมือนกันทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและโอกาสทางเศรษฐกิจแต่กลับพบช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ที่น่ากังวลโดยเฉพาะเสาหลักด้านการเป็นผู้นำและการมองการไกลที่ไทยร่วงไปอยู่ที่อันดับ108สะท้อนว่ารัฐบาลยังขาดขีดความสามารถเชิงพลวัตในการรับมือกับความไม่แน่นอนโดยเฉพาะวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัตินะคะรวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่การบริหารจัดการทางการเงินแม้อยู่อันดับที่18แต่มีแนวโน้มคะแนนลดลงจากภาระหนี้สาธารณะค่ะ
1: All countries can learn from each other and there are things that other countries can learn from Thailand as well
0: ทางด้านของคุณเดนิสนะคะพบว่านะคะเขาก็บอกว่าแม้ไทยจะเกาะกลุ่มกลางๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทำได้ดีมากในเสาหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตแต่เขาก็บอกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ชัดว่าในมิติของความสามารถในการปรับตัวและวิสัยทัศน์ระยะยาวไทยยังตามหลังประเทศอื่นรัฐบาลมีขีดความสามารถสูงคือกลุ่มที่ลงทุนพัฒนารอบด้านโดยพัฒนาขีดความสามารถเชิงพลวัตเพราะเทคโนโลยีและความท้าทายใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังส่งผลกระทบนะคะให้หลายฝ่ายนะคะมองเรื่องของวิสัยทัศน์การเป็นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจากภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจริงๆแล้วทั้งอุทกภัยและผลกระทบต่อภาคการเกษตรการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อที่เราต้องหมั่นฝึกฝนและทนทุนลงทุนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อเป็นการอุดช่องว่างนะคะทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกพร.นำเครื่องมือจากไทยโพลิซีแล็บมาติวเข้มนะคะทางด้านราชการไทยค่ะ
2: เรามีข้าราชการทั่วประเทศเยอะในหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับส่วนกลางระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นที่ทำงานให้บริการกับประชาชนหรือจะต้องออกแบบนโยบายต่างๆตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือและให้ข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์เหล่านี้มากขึ้น
3: เราเลยคาดหวังว่าภาคีต่างๆจะมีการร่วมมือการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในการบูรณาการต่อยอดในการมองว่าการทำนโยบายต่อไปอ่ะจะทำยังไงให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางจะทำยังไงให้เราสามารถมองอนาคตได้ด้วยจะมีการร่วมมือกันกับทาง UNEP Global กับทางประเทศไทยด้วยนะคะในการที่จะทำตัว Future Ready Governance Indexหรือว่า FRGI ขึ้นมาในมองว่าในบทบาทประเทศไทยมีจุดไหนบ้างที่เราลองสะท้อนดูว่าเราพร้อมตรงไหนที่ต้องพัฒนาต่อยอด
0: สำหรับข้อเสนอในอนาคตนะคะประเทศไทยจำเป็นจะต้องนะคะนำคำแนะนำของ OECD มาปรับใช้จริงนะคะเร่งกระจายงบประมาณเชิงรุกบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวดและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับมาตรฐานภาครัฐสู่สากลพร้อมรับมือโลกเดือดและการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืนนั่นเองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะการนำเอาข้อเสนอของหน่วยงานภาครัฐต่างๆทั้งภาคต่างประเทศและในประเทศมาปรับใช้นี่คือทางรอดของประชาชนค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้ไปดูผลงานนักตบหนุ่มไทยนะคะในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียประเดิมมาสนามแรกผลงานยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็อาจจะเป็นอันดับสองของทีมหญิงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารายการนี้เงื่อนไขเดียวกันฮะถ้าสมมติเราได้แชมป์เนี่ยไปโอลิมปิกเกม

0: แล้วก็3อันดับเนี่ยก็คือได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อวานนี้เราซัดกาตาร์แบบขาดเลยนะครับซึ่งกาตาร์เราไม่เคยชนะเขาไม่ได้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับสำหรับนักตบหนุ่มไทยชุดนี้นะครับไปดูนะครับทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยเนี่ยโชว์ฟอร์มสุดโหดครับไล่ตบเอาชนะกาตาร์ขาดลอย3เซตรวดปลดล็อกชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขยับขึ้นนำจากฝูงสาย4ในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกกลุ่ม4แข่งที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยชุดสีน้ำเงินทีมอันดับที่62ของโลกลงสนามนัดแรกเจอกาตาร์กาตาร์อันดับที่24ของโลกนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเอาชนะกาตาร์ได้เลยนะครับเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนชาวเกาหลีใต้ส่ง6คนแรกก็นำโดยกัปตันฟลุ๊กบุญฤทธิ์วงศ์ธรหำนภาเดชนิดดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบุญรุ่งพักดีอนุชิตพักดีแก้วนะครับ แล้วก็ทุบดิดพระพุทธแล้วก็ยังมีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระเซตแรกใครโดนบล็อกใหญ่ของกาตาร์นะครับไล่แซงก่อนแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยเราฮึดครับรันสกอร์ยาวๆ5แต้มรวดพลิกกลับมาชนะนะครับ25-22คราวนี้เซตที่2เซตที่3นะครับเรายิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับลุกตั้งแต่บอลเสิร์ฟเลยนะครับทำให้กาตาร์เนี่ยเริ่มพลาดเสียเองครับก่อนที่ชัยวัฒน์ถุงคำจะตบปิดแมตช์ให้เราเอาชนะไปขาดเลยนะครับ3เซตรวดไล่สกอร์นะครับ25-22 25-19เซตสุดท้ายเนี่ย25-14ครับสกอร์ขาดมากๆนะครับเราเก็บ3แต้มเต็มขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม4พร้อมขยับอันดับโลกขึ้นอันดับที่52ของโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่11ของทวีปเอเชียหลังเกมฮัมนภาเดชนะครับที่ทำคะแนนสูงสุด13แต้มในนัดนี้และก็กัปตันทีมก็คือบุญฤทธิ์วงศ์ธรเผยว่าดีใจที่ปลดล็อกชนะเหนือกาตาร์ได้สำเร็จนะครับเพราะเราพยายามกันมานานครับวันนี้เนี่ยทุกคนช่วยกันลดข้อผิดพลาดและก็อาศัยเกมเสิร์ฟกดดันจนคู่แข่งเล่นหลุดไปเองครับ
1: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบผมว่าค่อนข้างที่จะบวกมากเลยเพราะว่าก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้เราก็เก็บชัยชนะได้เราก็เป็นผลดีแต่ว่าเราก็ผมว่ามันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบพวกเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเลยเก็บได้ครับก็ฝากถึงแฟนชาวไทยครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับถึงผมว่ามันทุกเกมมันยากอยู่แล้วพวกเราก็ทำเต็มที่แน่นอนครับไม่มีคำว่ายอมแพ้ง่ายๆสำหรับนักกีฬาทุกคน
2: ก็ดีใจครับที่ปลดล็อกได้ในวันนี้ครับทุกคนก็อยากชนะครับลึกๆก็อยากชนะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ยากมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีการขนมาแบบว่าเพิ่มผู้เล่นมาเยอะมากครับก็ทุกคนลดข้อผิดพลาดของตัวเองครับจากก่อนหน้านี้ครับที่เหมือนพอเกมบีๆกันก็เหมือนจะหลุดไปเองครับผิดพลาดครับก็ฝากติดตามในแมตช์ต่อไปด้วยนะครับ
0: ฮัมนภาเดชนี่ก็พูดแบบน้อยๆนะครับชนะแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ขัดหน้าอย่างนี้แหละฮะนะพูดน้อยต่อยหนักนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสำคัญเจอกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นอันดับที่3ของทวีปนะครับแล้วก็อันดับที่25ของโลกในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาก็คือพรุ่งนี้บ่าย3นะครับโดยรายการนี้ทีมแชมป์ก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส่วนอันดับ1ถึง3จะตีตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับคือตอนนี้ทีมไทยเนี่ยขอตั้งเป้าติด1ใน3ก่อนเพื่อไปแข่งขันชิงแชมป์โลกให้ได้เป็นครั้งที่2 คือเราเคยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกของทีมชายนานมาแล้วนะครับก็รอดูนะครับคือตอนนี้กระแสมาแล้วพอชนะกาตาร์เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยนัดต่อไปน่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอบ4ทีมรอบตัดเชือกมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
3: คือปลดล็อกไปทีละชั้นละชั้นนะครับก็ส่งกำลังใจไปเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยจากวอลเลย์ไปที่ฟุตบอลกันบ้างบุรีรัมย์เนี่ยประกาศแยกทางกับเฮดโค้ชแล้วนะครับ
0: ใช่ครับที่จริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันเป็นไทยลีกนัดแรกแต่ดันไปโฟกัสทีมที่ยังไม่ได้ลงแข่งก
3: ็
0: คือบุรีรัมย์โอ้โหเขาคงมองว่าเขาน่าจะหวังอะไรกับถ้วยเอเชียนะครับถึงได้ปลดโค้ชก่อนที่จะแข่งขันไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับไปดูนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำช็อกแฟนบอลนะครับคือประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็กสันนะครับเฮดโค้ชของทีมแบบกระทันหันก่อนประเดิมลงสนามในศึกไทยลีกช่วงค่ำวันนี้แล้วก็แต่งตั้งให้ทีมงานรับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวแทนก่อนครับบุรีรัมย์ก็ประกาศผ่านเพจสโมสรว่าตอนนี้แยกทางกับมาร์คแจ็กสันเฮดโค้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เลยแต่งตั้งให้โซ

0: อันมิจานอวิชแล้วก็เอมเมอร์สันเปเรราดาซินวาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมกันชั่วคราวไปก่อนในเกมประเดิมสนามไทยลีกที่บุรีรัมย์บุกไปเยือนสุโขทัยค่ำวันนี้นะครับในเวลา1 ทุ่มบุรีรัมย์เขาก็ได้แถลงขอบคุณมาร์คเอ็กซันนะครับสำหรับความทุ่มเทในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมถึงความสำเร็จที่สร้างร่วมกับทีมมาช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อจากนี้ด้วยคือประเด็นสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์ต้องแยกทางกับโค้ชนะครับมองว่าแนวทางการทำทีมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นที่สะท้อนออกมาในช่วงปรีซีซั่นและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสโมสรนะครับคาดว่าบุรีรัมย์จะเปิดตัวโค้ชต่างชาติรายใหม่ในเร็วๆนี้ครับคราวนี้เรามาดูไทยลีกนะฮะนัดแรกของฤดูกาลน้องใหม่ราศีสลายยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC 17นาทีราศีสลายนำก่อน 1-0 นะครับจากการซัดของริคาร์โดคาโดโซแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นการท่าเรือนะครับครูคุมเกมได้แล้วก็ซัด2ลูกรวดนะครับเริ่มจากเพเรโดนฉับรัศมีนาทีที่14แล้วก็มาเซลสกาเลเซ่นะครับนาทีที่86จบเกมท่าเรือชนะราศีสลาย 2-1 เก็บ3คะแนนแรกประเดิมไทยลีกได้สำเร็จนะครับการท่าเรือก็เป็นอีก1ทีมนะครับที่หวังจะโค่นแชมป์อย่างบุรีรัมย์นะครับเรามาดูอีกหนึ่งทีมครับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอน้องใหม่ศรีสะเกษยูไนเต็ดเกมนี้นะครับแบงคอกเปิดฉากดุดันจริงๆครับซัดไปก่อน3ลูกรวดเลยครับศิริพันธ์พ่วงจันทร์นาทีที่16วริเทพป้อมพันธ์ซัด2ลูกนะครับนาทีที่22กับนาทีที่39จากนั้นนาทีที่45ศรีสะเกษมาได้จุดโทษบ้านนะครับคือไปเช็ค VR ธีรศิลป์แดงดากองหน้าแบงคอกไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นพาทริก บาเบเด้นะครับที่ยิงเข้าไปให้ศรีสะเกษไล่มา1-3ครับโหยิงกันสนั่นเลยนะครับ4ลูกเข้าไปแล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับศรีสะเกษต้องเหลือ10คนครับคือ บาเบเด้ที่เพิ่งยิงประตูให้กับทีมไปนอกเกมใส่วิลเลนพ็อปผู้ตัดสินก็ต้องไปเช็ค VR ก่อนนะครับยกเลิกใบเหลืองให้ใบแดง บาเบเด้ไล่ออกจากสนามทันทีเลยครับคราวนี้เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมแบงคอกเอาชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดไป 3-1 เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับอันนี้ฮะจังหวะนอกเกมครับฉุนละมุนกันเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่บานปลายครับเพราะมี VAR พอลงโทษย้อนหลังเนี่ยมันหนักครับไปดูหน่อยครับเพื่อความชัดเจนนะครับนอกเกมครับสอยตรงๆแบบนี้ครับขออนุญาตเก็บใบเหลืองก่อนแล้วเอาใบแดงไปเลยครับอย่างนี้แล้วผ่านไปเพียงนัดแรกนะครับปัตตานี FC น้องใหม่เป็นทีเดียวที่เก็บแต้มได้จากการเสมอ BG ปทุมไป 0-0 นะครับอีก2คู่นะครับเชียงรายเอาชนะชลบุรีไป 1-0 ระยองชนะ PT ประจวบไป 1-0 ครับแล้วเรามาดูโปรแกรมวันนี้นะครับ6โมงเย็นอยุธยาเจอกับราชบุรีครับ 18:30 นะครับลำพูนเจอกับอุทัยธานีแล้วก็19:00 นมองว่าเป็นคู่เอกเลยนะครับ สุโขทัยเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์เพราะอะไรฮะเพราะว่าบุรีรัมย์เพิ่งปลดโค้ชไปฮะก็ต้องมาดูโฟกัสนะว่าเฮ้ยพอไม่มีโค้ชแล้วจะเล่นกันยังไง
1: นี่เป็นแมตช์แรกที่จะไม่มีเฮดโค้ชคนเก่า
0: ใช่
1: แล้วก็คนอื่นมารักษาการแทน
0: โอ้แต่ทีมอย่างบุรีรัมย์ผมมองว่าเขามองข้ามไทยลีกแล้วล่ะคือเขาอาจจะไปที่ ACL Elite นะฮะคือก่อนหน้านี้เขาได้รอบ8ทีมสุดท้ายผมมองว่าเขาอาจจะหวังถึงรอบ4ทีมสุดท้ายและการเปิดตัวอาจจะใช้โค้ชระดับโลกมาเลยรอดูครับโอ้ทีมนี้เซอร์ไพรส์เยอะอยู่แล้ว
1: อ่ะรอดูกันนะครับขอบคุณคุณวิทยานะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรูปครับ
2: สวัสดีค่ะสถิติใหม่ของลิซ่าบอกได้เลยว่าใครขวางทางหลบไปนะคะแต่เดี๋ยวก่อนดูดีๆค่ะคนที่ขวางอยู่คือตัวลิซ่าเองเพราะว่าสวัสดีค่ะเพลงใหม่มาแรงของเธอนะคะเกือบจะขึ้นอันดับ1 MV ที่มียอดชมบน YouTube สูงที่สุดตลอดกาลแต่สุดท้ายยังแซงเพลงเก่าของตัวเองไม่ได้ค่ะงานนี้เรียกได้ว่าแพ้ใครไม่แพ้แพ้ตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามถือเป็นความสำเร็จแล้วค่ะเราไปดูกันยอดวิวห่างกันกี่ล้านบอกเลยอีกแค่นิดเดียวค่ะ

หลังสวัสดีค่ะเปิดตัวพร้อมยอดชมมหาศาล 70.8 ล้านวิวใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube ขึ้นแท่น MV ศิลปินเดียวที่เปิดตัวแรงที่สุดในโลกนะคะแห่งปี2026ละค่ะแต่ถ้าถามว่าเอ้าแล้วนี่คือสถิติที่สูงที่สุดตลอดกาลของศิลปิน

0: เดี่ยวหรือยังคำตอบคือยังนะคะคนที่ยืนขวางไม่ให้เธอขึ้นอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะลลิสามโนบาลคนเดิมค่ะในเพลงลลิสาค่ะที่เคยทุบสถิติไปแล้วนะคะสร้างยอดวิวบน YouTube เอาไว้73ล้านวิวในวันแรกเมื่อปี2021นั่นเองและเพลงนั้นได้รับการบันทึกโดย Guinness World Records ไว้ด้วยค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะ2อันดับแรกของสถิติเป็นผลงานของลิซ่าทั้งคู่เลยค่ะเรียกว่าแพ้ใครไม่แพ้ตัวเองจริงๆนะคะเมื่อสวัสดีค่ะทำให้เธอเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่มีมิวสิกวิดีโอมากกว่า1เพลงผ่านหลัก70ล้านวิวใน24ชั่วโมงค่ะและสิ่งที่น่าสนใจกว่ายอดวิวค่ะคือครั้งนี้สายตาหลาย10ล้านคู่ไม่ได้เห็นแค่ลิซ่านะคะแต่ว่ายังเห็นภาพของประเทศไทยค่ะที่ถูกเล่าผ่านป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ศิลปะงานแฟชั่นไปจนถึงทีมเบื้องหลังคนสร้างสรรค์ที่เป็นคนไทยกว่า100ชีวิตนะคะดูได้จากเอ็นเครดิตท้าย MV มีชื่อคนไทยฉ่ำเลยค่ะสังเกตง่ายๆนามสกุลจะยาวๆหน่อยนะคะเราเองค่ะคนไทยเราเองจึงน่าจับตาได้ว่ากระแสที่เกิดขึ้นจะถูกต่อยอดจากยอดวิวไปเป็นยอดคนเดินทางยอดการค้นหาหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มากแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวรอสถิติออกมากันค่ะไปกันต่อที่วงการศิลปะนะคะการจากไปของยาโยอิคุซามะค่ะหรือที่คนไทยมักจะเรียกว่าคุณป้าลายจุดทำให้คนในวงการศิลปะชวนมองถึงความผิดปกติที่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์นะคะซึ่งส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจไปยังศิลปินทั่วโลกค่ะและก็หวังกันว่าเรื่องราวของราชินีลายจุดคนนี้จะทำให้โลกศิลปะอบรับศิลปินที่เป็นบุคคลพิเศษมากขึ้นค่ะ
1: คนมาเรียนศิลปะก็มีลักษณะพิเศษอยู่แล้วพร้อมที่จะเห็นภาพหลอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้มากพอแล้วก็ไม่ได้มีปณิธานแน่วแน่พอแต่ว่าคุณยาโยอินี่เป็นศิลปินที่พิเศษมาก
0: ๆการจากไปของยาโยอิคุซามะในวัย97ปีสะเทือนใจศิลปินรุ่นหลังแค่ไหนดูได้จากลายจุดเต็มหน้าฟีดคนวงการอาร์ตเพราะต่างคารวะศิลปินหญิงที่เติบโตมากับภาพหลอนสู่ราชินีโพกาดอตในต่างประเทศมิสเตอร์ดูโดหรือแซมคอกซ์ศิลปินเลือดใหม่ชาวอังกฤษเจ้าของลายเส้นขยุกขยุยผู้ติดตาม3ล้านในอินสตาแกรมก็ผสมวงกลมสีแดงกับดูโดเพื่อบอกลาป้ายาโยอิถ้าหยิบไทม์ไลน์ชีวิตมากางเทียบ2คนมีจุดร่วมกันคือเผชิญภาวะทางจิตคุณป้าเปลี่ยนการมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยจุดและตะข่ายในวัยเด็กเป็นพรสวรรค์มิสเตอร์ดูโดก็เปลี่ยนอาการป่วยเป็นพลังสร้างสรรค์เช่นกันเพราะโรค OCD โรคย้ำคิดย้ำทำที่เขาเป็นตั้งแต่เด็กทำให้วาดไม่หยุดจนทุกตารางนิ้วในบ้านเต็มไปด้วยเส้นและเขามีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่คือศิลปินหญิงที่เกิดในอีกซีกโลกยาโยอิคุซามะ
2: เป็นคุณย่าแล้วล่ะนะเป็นคุณย่าซึ่งมีอายุมากแล้วก็เราเท่าที่เราศึกษาประวัติของคุณย่ายาโยอิเนี่ยคือแกโด่งดังมากในช่วงปี1960แล้วเคยเป็นศิลปินญี่ปุ่นที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาแล้วไปยืนอยู่แถวหน้าเดียวกับศิลปินในฝั่งตะวันตกในนิวยอร์กนะแล้วก็ทำงานร่วมกับศิลปินในนิวยอร์กก็ทั้งสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากความมีโรคภัยไข้เจ็บในตัวของแกเองเขาสร้างผลงานที่ใช้เพียงเฉพาะลายจุดของเขาเป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวที่แสดงออกมาซึ่งในยุคที่ผมเริ่มโตขึ้นมาในวงการศิลปะแล้วก็ไปเห็นงานในแคตตาล็อกของยาโยอิเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณย่าทำอะไรวะเนี่ยเป็นจุดๆเฉยๆแต่ว่าเราตื่นเต้นกับไอ้ห้องที่เป็นกระจกไงและเงาสะท้อนในกระจกซึ่งมันทำให้เห็นมิติที่มันลึกจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดเลยอันนั้นมันสร้างความประทับใจมากเลย
1: ทำให้รู้สึกว่าคนพิเศษกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีศักยภาพสูงมากแล้วเราผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนพิเศษหรือว่ากลุ่มผู้พิการหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนพวกนี้มีข้างในเยอะมากแล้วก็ต้องการเวทีแล้วก็หวังว่าอาการจากไปของป้าเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เข้ามาในนิเวศศิลปะของเรามากขึ้น
0: ปลายปีนี้ค่ะขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะพฤศจิกายนค่ะเปิดพื้นที่ให้ขนเด็กได้รับบทนำในตอนสีดาค่ะจะมีบทของพระมงกุฎและพระลบนะคะซึ่งเป็นโอรสของสีดาแล้วจะแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่และความจงรักภักดีของตัวละครค่ะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นชนวนเหตุแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์วันนี้พาไปชมภาพวันแถลงข่าวเป็น

0: น้ำจิ้มปิดท้ายรายการนะคะ
1: ขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันนี้นะคะติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยงเวลา12 นาฬิกาช่วงนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แล้วหลังข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างหรือครับ
1: คร
0: ับ และสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
0: ให้คุณวิรัติอธิบาย
3: ก่อนดีครับอย่าเพิ่งดีครับ
0: เชิญครับให้คุณวิรัติอธิบายในมุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองอย่างไรครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
4: ไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ผลไม้ลูกนี้ไม่ใช่มะกรูดไม่ใช่มะนาวไม่ใช่ส้มโอแต่นี่คือส้มซ่าผลไม้ที่คนอุทัยธานีรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดครับ
1: มันมีตั้งแต่แม่เกิดมามันก็มีเลยอ่ะมันเห็นต้นแล้วอ่ะก็กินมาตั้งแต่เล็กๆเลย
2: เกิดมาก็เห็นเป็นต้นส้มซ่าอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นกำเนิดเขามาจากไหน
3: ก็เกิดมาก็รู้จักแล้วว่าหนูก็พ่อแม่ปลูกให้กิน
0: ส้มซ่าผลไม้ประจำถิ่นของคนอุทัยธานีที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์คุกคัลเจอร์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลไม้พื้นถิ่นชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ส้มซ่ากลายเป็นผลไม้ที่ผูกพันกับผู้คนและเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุทัยธานีครับ
4: ส้มซ่าอุทัยธานีจ้า

0: คนอุทัยธานีถึงของดีประจำถิ่น
1: ของได้ทีอ่ะจัง
0: หลายคนมักจะท่องได้ว่า
2: ส้มกระซ่า
3: ปลากระแล็ด
4: มะม่วงก็กระล่อน
5: ผักก็เซียน
6: มะเขือก็ตอแหล
7: นี่คือคำกล่าวสั้นๆที่รวบรวมของดีประจำถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีครับและในบรรดาของขึ้นชื่อเหล่านี้มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับผู้คนในพื้นที่มานานนั่นคือส้มซ่าครับผลไม้พื้นถิ่นที่คนอุทัยผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคนและหลายคนบอกว่าแค่ได้กลิ่นก็รู้เลยล่ะครับนี่แหละส้มซ่าอุทัยธานี
8: ส้มซ่าของอุทัยดังเนี่ยข้อหนึ่งคือเรื่องของรสชาติรสชาติเนี่ยคือจะหวานอมเปรี้ยวมีรสชาติเด่นกว่าของที่อื่นกลิ่นที่นี่ก็จะฉุนกว่า
9: ส้มซ่าของอุทัยเนาะมันจะแตกต่างจากที่อื่นเยอะมากเรียกว่ามีความต่างจนเห็นได้ชัดคือผลที่ใหญ่ตรงหัวจุกของส้มจะมีอยู่5จีบผิวจะขรุขระจะไม่เชิงมะนาวไม่เชิงมะกรูดผลจะใหญ่กว่ารสชาติเปรี้ยวหวาน
10: ส้มซ่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นพืชพื้นถิ่นแล้วก็ในแต่ละจังหวัดก็มีส้มซ่าที่ลักษณะที่แตกต่างกันรวมถึงอุทัยธานีก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะเรื่องกลิ่นนี่แหละน่าจะพิเศษมากที่สุดในเรื่องของส้มซ่าอุทัยธานีค่ะกลิ่นมันให้ความสดชื่นให้กลิ่นที่พิเศษแล้วก็อธิบายไม่ถูกว่าความส้มของมันเป็นแบบไหนมันจะไม่เหมือนกับมะกรูดไม่เหมือนกับมะนาว
7: ผลใหญ่สีเขียวสดมี5จีบก้นยุบรสชาติเปรี้ยวอมหวานกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์คือสิ่งที่ทำให้ส้มซ่าอุทัยธานีแตกต่างจากส้มซ่าในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีที่มาจากธรรมชาติของพื้นที่ในตำบลดอนกรอยอำเภอหนองขายางจังหวัดอุทัยธานีที่หล่อหลอมให้ส้มซ่ามีความพิเศษแตกต่างจากพืชตระกูลส้มทั่วไป
9: ลักษณะพื้นที่ที่เนี่ยคือเป็นดอนที่น้ำไม่ท่วมแล้วก็มีความร้อนนะส้มซ่าไม่ต้องการน้ำลดมากใช่แล้วก็ขึ้นง่ายมากในพื้นที่แถบเนี้ย
7: ความพิเศษของส้มซ่าที่นี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่การปลูกครับที่สวนของลุงสุนทรปลูกส้มซ่าไว้มากกว่า200ต้นแต่ละต้นเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆที่กว่าจะเติบโตจนให้ผลส้มซ่าพร้อมเก็บกินก็ต้องใช้เวลานานหลายปีเลยครับ
0: ลุงสุนทรครับพาไปดูต้นส้มซ่าต้นแรกของลุงพาไปหน่อยได้ไหมครับ
11: ได้ครับ
0: โอเคครับต้นนี้กี่ปีครับต้นแรก
11: น่าจะตก30ปีนะเนี่ย
0: ต้นแรกนี้ได้มายังไง
11: เอามาจากพันธุ์ที่บ้านครับครับเมล็ดมาเพาะแล้วมาปลูก
0: กว่าจะปลูกขึ้นใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
11: ก็เป็นปีครับเพาะเป็นปีแค่พอได้แค่นี้เราก็มาปลูก
0: ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะออกผลผลิตครับ
11: มากกว่า6ปีขึ้นไป
0: 6ปี
11: ครับถ้าใช้เมล็ดปลูกนี่คล้ายๆมันทนมีรากแก้ว
0: ก็เลยแข็งแรงและอยู่นาน
11: อยู่นานครับ
0: ได้ผลผลิตได้ยาวนาน
11: ยาวนานครับหลายปี
0: หลายปี
7: ไม่น่าเชื่อว่าการปลูกส้มซ่าจากวิธีการเพาะเม็ดของลุงสุนทรทำให้ต้นส้มซ่าแข็งแรงมีรากแก้วที่อย่างลึกและเติบโตออกผลอยู่กับพื้นดินแห่งนี้มามากกว่า30ปีครับลุงสุนทรเล่าให้ฟังว่าในอดีตส้มซ่าไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีมูลค่าหรือสร้างรายได้เหมือนในปัจจุบันแต่เป็นเพียงผลไม้กินเล่นที่แทบทุกบ้านปลูกไว้บ้านละ 1-2 ต้นเพื่อเก็บผลมากินกันเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
0: นั่งลงนั่งลง
11: แต่ก่อนไปประชุมผู้ใหญ่บ้านกันก็พวกก็มารวมกลุ่มคุยกันเลี้ยงปูปลูกต้นซ่าบอกมันก็บอกว่าอีกหน่อยมึงปลูกต้นซ่าที่ลูกละบาทนะมึงปลูกเขาตั้งร้อยต้นที่มึงว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก่อนก็ไม่มีค่าไม่มีราคามันก็หัวล้อเล่นกันคล้ายๆพูดเล่น
0: ขายลูกเท่าไหร่ครับ
11: เขาเก็บเองลูกละบาทครับ
0: ลูกละบาท
11: ครับ
0: ทำไมมันถึงชื่อส้มซ่าผมว่าคำว่าซ่าเนี่ยมันเป็นยุค ยุคผมตอนวัยรุ่นนะเฮ้ยซ่าจังวะซ่าจังแล้วซ่าจังวะ
11: ตำนวนคล้ายๆรุ่นใหม่ก็ไอ้นี่มันซ่าจังวะเนี่ยคล้ายๆไอ้ซ่ามันก็จะอันตรพานไอ้นี่มันซ่านักเนี่ยอัดซะเลยแต่ต้มซ่าแล้วก็กินมันก็ซ่าแล้วดมเลยบิน
7: ต้นส้มซ่าที่นี่มีลักษณะเด่นคือลำต้นสูงแตกกิ่งโปร่งและมีหนามแหลมตามกิ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของส้มซ่าเมื่อถึงฤดูกาลในช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องถึงต้นฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงที่ผลส้มซ่า

0: ค่อยๆสะสมทั้งความหอมและรสชาติจนได้รสเปรี้ยวอมหวานและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของส้มซ่าอุทัยธานี
1: ต้นสูงขนาดนี้ขึ้นไปเก็บยังไงครับ
2: ใช้ไม้สอยครับ
1: อะล่ะฮะต้นไหนมันไม่ถึงทำไงครับ
2: บางคนเขาก็ขึ้นต้นครับ
1: ขึ้นไปแล้วปีนปลายๆหรอ
2: ครับขึ้นไปเลยเนี่ยเขาขึ้นเลยนะ
1: ผมลองได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ได
2: ้ครับนนเราจะเริ่มแก่แล้วนุ่ม
1: จึ๊บโอ้ยบาทหนึ่งหน้าวิ้งเลยล่ะครับลูกเดียวเท่านั้นฮะ
2: ไม่ได
1: ้ประมาณ1นาทีหายไอเลยเน
2: า
1: ะ
2: ตา
1: ตาเลยกลิ่นมันหอมมากครับกลิ่นมันหอมหอมแบบส้มแต่ก็มีความซ่าสดชื่น
0: ต้นส้มซ่าสูงมากครับกว่าจะเก็บได้แต่ละลูกเล่นเอาหน้ามืดเหมือนกันนะครับ
1: ของลุงคืนน่าจะขายเขาเรียกอะไรตัดดีใช่ไหมครับตัดดีไหมดีด้วยเห็นไหมจริงๆนะ
0: แต่ลุงสุนทรมีเคล็ดลับเรียกความสดชื่นแบบคนอุทัย นี่เลยครับส้มซ่าสดๆกินคู่กับยาลมสมุนไพรพื้นบ้าน
2: เต็มนะ
1: หรอลุงแกล้งผมวะเนี
2: ่
1: ย
2: แกหน้ามืดตาลายวิงเวียนคล้ายๆนี่ก็เป็นกระต่ายยางอ่ะล่ะ
1: อ๋อครับมาจิ๊บๆโอ้สุดยอดอุ้ยมีแต่ลูกใหญ่ๆ
3: ใช่อันนี้คือส้มซ่าอุทัยธานี
1: ของแท้
3: ของเทเขาจะอวดกันเลยลูกใหญ่ลูกโต
1: ลูกใหญ่มาก
3: ลักษณะของส้มนะมันก็จะมีจุกหวาวตรงนี้หวาวตรงก้นมันก็เป็นเอกลักษณ์ของส้มซ่าอุทัย
1: อ๋อเป็นเอกลักษณ์
3: จะมีจุกจีบอยู่5จีบ
1: นี่คืออัตลักษณ
3: ์ของส้มซ่าอุทัย
0: ถ้าจะกินส้มซ่าให้อร่อยก็ต้องเลือกผลที่แก่จัดสังเกตได้ไม่ยากผิวจะเริ่มขรุขระมีรอยหยักชัดๆสีเปลือกค่อยๆเปลี่ยนจากเขียวเข้มเป็นเขียวอ่อนหรือที่คนอุทัยเรียกว่าพองซึ่งเป็นช่วงที่กลิ่นและรสชาติดีที่สุดครับ
1: โหยังใหญ่ส้มซ่าโอ
3: ้ความพองนี่คือเวลาผ่าผลส้มซ่าออกมากรีดระหว่างเปลือกกับเนื้อมันสามารถฉีกได้นั่นคือพองคือมันพองออกจากเนื้ออย่างนั้นแต่ว่าเกิดมันอ่อนไปมันจะสีเขียวเข้มมันจะดึงออกมายากอันนั้นเขาเรียกไม้พอง
0: เมื่อปอกเปลือกส้มซ่าออกจะได้กลิ่นหอมสดชื่นที่ลอยขึ้นมาทันทีเนื้อส้มซ่าจะมีความฉ่ำน้ำรสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดีแทรกด้วยกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ทำให้ยิ่งกินยิ่งสดชื่น
3: จิ้มเลยจ้า
1: แล้วก็กิน
0: ส้มซ่ากินสดก็อร่อยแล้วแต่พอจิ้มกับพริกเกลือก็ยิ่งเพลินเลยครับ
1: น้ำฉ่ำมากเปรี้ยวกำลังดีครับอร่อย
0: แต่เสน่ห์ของส้มซ่าไม่ได้จบลงแค่การกินสดเป็นผลไม้ครับสำหรับคนอุทัยธานีส้มซ่ายังเป็นเครื่องปรุงรสสำคัญในอาหารพื้นบ้านหลายเมนูเมนูแรกที่พี่จดครับจะทำก็คือผัดหมี่ส้มซ่าสูตรเด็ดที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นสูตรประจำบ้านที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากผัดหมี่ส้มซ่าทั่วไป
3: ลงน้ำมันก่อนเลยเพื่อจะผัดหอมกับกระเทียมเราจะบุบหยาบเราต้องผัดให้มันหอมก่อนใส่หมูค่ะอันนี้เพิ่มโปรตีนนิดนึงแล้วเราก็ใส่กุ้งฝอยขาวพี่จะใส่พริกนิดนึงไฟอ่อนๆหน่อยเนาะเดี๋ยวพริกไหม้ก็จะขมพอมันหมูสุกกุ้งเริ่มหอมพริกกลิ่นส่งกลิ่นแล้วอ่ะเราก็จะเริ่มปรุงรสกันละใส่น้ำส้มซ่าลงไปค่ะลงน้ำตาลปี๊บจะได้หวานนวลๆน้ำตาลทรายด้วย

0: ใส่น้ำปลาเราต้องปรุงให้รสมันจัดเลยแหละเราจะปรุงให้ออกหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มพี่โอนะ
1: โอครับโอ้โหร้อนมาก
0: ใส่หมี่ค่ะต้องให้เส้นหมี่มันดูดน้ำไปให้หมดดูดจนมันแห้งเลยของพี่น่ากินละ
2: ของ
0: จะได้ไหม
2: ของผมน่าจะเลือดละ
0: หมี่นุ่มกำลังดีค่ะปิดไฟแล้วนะอร่อย
2: อร่อย
0: ภูมิใจ
2: โรยไข่เจียวฝอย
0: โรยต้นหอม
2: สุดท้ายก็ใส
0: ่ผิวส้มซ่า
2: ผัดหมี่ส้มซ่าอกินหมี่แล้วสดชื่นแล้วรสชาติก็คือแบบผมชอบเลย
3: เมนูที่2เป็นการจับคู่ของดี2อย่างของอุทัยธานีทั้งปลาแรดและส้มซ่าจนกลายเป็นต้มส้มปลาแรดเมนูพื้นบ้านที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นด้วยรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัว
1: เมนูต้มส้มปลาแรดที่คนอุทัยบอกว่าส้มกะซ่าปลากระแรด
2: ขั้นตอนทํายังไงมั่ง
4: ไก่เนี่ยรากผักชีรากผักชี1
2: ตําก่อน
4: ให้ละเอียดก่อนเอาแล้วก็ไปใส่คกเลย
2: ทําไมถึงต้องเป็นต้มส้มครับ
4: มันจะออกรสเปรี้ยวๆค่ะเรียกว่าต้มส้มเปรี้ยวหวานเค็มตามรสอ่ะได้แล้วมั้งได้แล้ว
2: ได้แล้ว
4: โอเคเอากะปิใส่ตามให้มันเข้ากัน
2: เอาขิงใต้หน่อยนึง
4: ตำเลยปรุงรสเลยเลยน้ำปลาหนึ่งฟัก2ช้อนน้ำส้มซ่าก
2: ี่ช้อนครับ
4: 5ช้อนน้ำตาล1ช้อน
2: 1
4: เดี๋ยวไป
2: เดี๋ยวไปนะ
4: เดี๋ยวไปใส่น้ำตาล
2: ใส่น้ำตาล
4: ใช่เอาน้ำตาลลงอีกครึ่ง
2: อร่อยอย่างครับแบบนี
4: ้อร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้วก
4: ็ใส่ปลาขิงติดฟ้าให้เดือดให้มันสุกอ่ะเปิดฟ้าแล้วก็เอาต้นหอมผักชีโรยจบแล้วตักใส่ชามได
3: ้เสน่ห์ของต้มส้มปลาแรดไม่ได้อยู่ที่รสเปรี้ยวหวานเพียงอย่างเดียวแต่กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของส้มซ่าช่วยเพิ่มมิติให้ต้มส้มถ้วยนี้มีความสดชื่นกลมกล่อมตัดกับความเผ็ดร้อนของพริกไทยได้อย่างลงตัวครับสดแล้วโล่งคอเลยล่ะครับเมนูสุดท้ายคือปลาแหนมส้มซ่าอาหารว่างโบราณที่ใช้ส้มซ่าเป็นหัวใจของรสชาติทั้งความเปรี้ยวอมหวานและกลิ่นหอมเฉพาะตัว
2: ปลาแหนมส้มซ่า
5: ใช่ค่ะ
2: ขั้นตอนวิธีการทำมันเป็นยังไงครับ
5: ข้าวคั่วก็จะหมักด้วยน้ำข่า
2: ใส่เพื่อที่จะให้มากข้าวมันนุ่ม
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีกลิ่นหอม
5: เขาเรียกให้มันไน
2: ให้มันไน
5: ให้มันไน
2: ให้มันไน
5: ต้องเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่ให้บีบถ้าบีบแล้วเดี๋ยวมันจับก่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกระเทียมดองต่อไปพอเพิ่มอันนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำส้มซ่าแล้วแล้วเราก็ต้องเกลี่ยไปเกลี่ยมาจนกว่ามันจะแห้งอันนี้มันจะหอมกลิ่นไปย่างแล้ว
2: อันนี้ก็คือน้ำตาลเคี่ยว
5: ใส่หอมแดงมะพร้าวนิดหน่อยมะพร้าวนี่เราจะคุกเกลือไว้แล้วนะมันก็จะมีความเค็มอยู
2: ่ปลาแหนมส้มซ่ากินกันครับ
5: รสชาติเป็นไงคะมีอะไรบ้าง
2: มันกินขนมเลยครับชอบตรงที่มันมีกลิ่นของส้มซ่าแล้วก็ได้ความเปรี้ยวของส้มซ่าที่มีเอาเนื้อลงมา
5: ใช่ค่ะ
6: เช
2: ีย
6: ร์
2: เชียร์เ
6: ชียร
2: ์สดชื่นส้มกระซ่าปลากระแรด
6: อันนี้ปลาแรดไทยจะแรดแบบไทย
0: อร่อยไหมเนื้อปลาแรด
2: ปลาแรดอร่อยมากครับเนื้อปลาแบบ
6: สด
2: สดแล้วก็เนื้อแน่นไม่ร่วนเ
6: ออมองตามเลยนะมองตามหมี่เลยมองตามหมี่เลยหายปะ
3: แต่เสน่ห์ของส้มซ่า

ไม่ได้จบอยู่แค่ในจานอาหารนะครับพอส้มซ่า1ลูกใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนตั้งแต่เปลือกเนื้อไปจนถึงน้ำมันหอมระเหยพี่โจ๊ตจึงนำกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของส้ม

0: เช้าด้วยการเก็บส้มซ่าสดๆจากต้นกว่า600ลูกก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกั่นในวันเดียวกันเพื่อคงกลิ่นหอมตามธรรมชาติของส้มซ่าไว้ให้ได้มากที่สุด
1: การเก็บผลสำหรับใช้น้ำมันหอมระเหยเราก็จะใช้ผลที่ค่อนข้างแก่เพราะว่าผิวน้ำมันกำลังสวยน้ำมันกำลังออกดีเก็บแล้วเราต้องทำทันทีเพื่อด้วยความให้น้ำมันหอมระเหยมันสดใหม
0: ่ส้มซ่าที่ล้างสะอาดแล้วจะถูกปอกเอาเฉพาะผิวสีเขียวด้านนอกซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู่มากก่อนนำเข้าสู่เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำกระบวนการนี้จะค่อยๆดึงน้ำมันหอมระเหยที่ซ่อนอยู่ในผิวส้มซ่าออกมาใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
2: ตัวนี้เป็นหม้อกันน้ำมันหอมระเหยจากผิวส้มซ่าครับผมความจุมันก็อยู่ที่ประมาณผิวมันน้ำหนักก็ประมาณ20ลิตรครับผมก็กันโดยใช้ตัวน้ำหล่อไอตัวผิวส้มครับกันโดยใช้ไฟจากตัวแก๊สตัวนี้ครับให้ได้อุณหภูมิประมาณ120องศาแล้วก็ตัวความดันนี่อยู่ประมาณ1บาร์ครับเราก็จะเริ่มปล่อยค่อยๆปล่อยขยับความดันขึ้นให้ตัวน้ำมันหอมระเหยมันออกมาทางท่อตัวนี้นะครับมันก็จะตกมาตรงไอ้ตัวรับน้ำมันตัวนี้ครับส่วนน้ำมันมันจะอยู่ด้านบนแล้วก็น้ำจะอยู่ด้านล่าง
0: ระหว่างที่เครื่องกั่นค่อยๆทำงานดึงกลิ่นหอมจากผิวส้มซ่าออกมาเนื้อส้มที่เหลือก็ถูกนำมาคั้นเป็นน้ำส้มซ่าสดไม่มีส่วนไหนถูกปล่อยทิ้งเพราะทุกส่วนของส้มซ่าล้วนสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างทั้งมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนได้ครับ
3: ไปแช่ตัวเอง
4: โอ้กินแบบคั้นแบบนี้กลิ่นโอ้รสชาติอร่อยกว่าจากลูกครับ
0: เมื่อคั้นน้ำส้มซ่ากว่า600ลูกเสร็จน้ำมันหอมระเหยก็กันเสร็จพอดีน้ำมันหอมระเหยที่ได้มีกลิ่นหอมละมุนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและกลิ่นที่นุ่มลึกแตกต่างจากกลิ่นสดชื่นของผลส้มซ่าสดครับ
5: แยกเป็นชั้นอย่างนี้เลย
1: สามารถดมได้เลย
4: โห
1: มันจะช่วยเรื่องสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็ทำให้มีสมาธิมากขึ้นหลังจากตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาเบรนกลิ่นให้มันเพิ่มความเย็นขึ้นสำหรับเป็นอโรมาเฟรชดมแล้วสดชื่นรู้สึกความเย็นขึ้นไหม
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แตกต่างกับตัวน้ำมันอโรมานี่ก็สบายแต่จะมีความสดชื่น
1: สดชื่นขึ้นสำหรับวิงเวียนศีรษะเวียนหัวมารถเมาเรือตัวนี้ใช้ได้ดีแล้วก็มีสเปรย์กันยุงค่ะ
5: โอ้อันนี้กลิ่นก็จะจางลงกันยุงได้ด้วย
1: เอาแล้วเอาแล้วครับ
0: นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหอมแล้วพี่จดยังต่อยอดส้มซ่าไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มครับเยลลี่ส้มซ่าเนื้อนุ่มดูดเพลินหอมกลิ่นส้มซ่า
5: เปรี้ยวกินเย็นๆนี่เพิ่มความสดชื่นได้เลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็รองท้องได้นิดนึงด้วย
1: ถือดูดเดินดูดได
5: ้นอนดูดได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
5: ไม่ได้นั่ง
1: นั่งได
5: ้หันหลังดูดได้ไหมครับ
1: พอได้
5: พอได้โอเคครับ
0: น้ำสควอชส้มซ่าหรือน้ำส้มซ่าเข้มข้นชงดื่มหรือผสมเครื่องดื่มก็อร่อย
1: ใส่แค่นิดเดียวผสมโซดาสดชื่นค่ะ
5: โหอันนี้ดีมากเลยอ่ะสดชื่นโอ้โห
0: มาเมล็ดส้มซ่าหวานอมเปรี้ยวมีผิวส้มซ่าหอมหอม
5: ประมาณนี้
1: ได้กินผิวไหม
0: ส้มซ่ากะปิหวานครบรสหวานเค็มเผ็ดหอมกลิ่นผิวส้มซ่ากินคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวยิ่งอร่อย

0: อืมเค็มคนละเด็ดแล้ว
1: อันนี้ยาบ่ายแก้ง่วง
2: การแปรรูปเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเก็บรักษาเอกลักษณ์ของกลิ่นหอมและรสชาติของส้มซ่าอุทัยธานีเอาไว้แต่ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสืบสานผลไม้พื้นถิ่นพร้อมสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนส้มซ่าอุทัยธานีไม่ได้โดดเด่นเพียงเพราะผลใหญ่กลิ่นหอมหรือรสเปรี้ยวอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์แต่เป็นผลไม้ที่เกิดจากธรรมชาติของพื้นที่และภูมิปัญญาของผู้คนที่ร่วมกันปลูกดูแลและรักษาไว้จากผลไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกไว้กินกันตามบ้านวันนี้ส้มซ่าได้ถูกต่อยอดเป็นทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายสร้างทั้งมูลค่าสร้างรายได้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับชุมชนโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของผลไม้พื้นถิ่นลูกนี้เอาไว้ส้มซ่าจึงไม่ได้เป็นเพียงผลไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีแต่เป็นผลไม้อัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของคุกคัลเจอร์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าผลไม้พื้นถิ่นเมื่อได้รับการดูแลรักษาและต่อยอดก็สามารถกลายเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนครับ

0: ศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนย้อนภาพความทรงจำวัยเด็กของมาเธอร์ปีเตอร์สเป็นช่วงเวลาหลายปีที่เธอต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งแม้โรคร้ายจะหายไปนานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในชีวิตของเธอบ้าง
2: ทุกครั้งที่ฉันเห็นทารกหรือสัตว์ตัวเล็กๆฉันจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าในร่างกายที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง
1: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งมีเคล็ดลับพับเสื้อแบบเร็วผ่านสารคดีจากเยอรมนี
4: Den Zeigefinger dahin, die Schulter zum Saum, hochnehmen das T-Shirt auf den Tisch legen und mit Schwung nochmal falten. Fertig. Ging immer noch ein bisschen schnell.
3: Und เปลี่ยนกางเกงเก่าให้กลายเป็นกระเป๋าสุดคูล One day one Deutsch, เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS. Tschüss.
5: สายน้ำโขงลุกเป็นไฟเปิดปฐมบทแห่งศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19บนผืนน้ำแห่ง2แผ่นดินรวมสุดยอดเรือยาวไทยลาวประจันหน้าชิงชัยณหอคำบึงกาฬใครจะประเดิมเจ้าสายน้ำสนามแรกศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่1ศึก2ฝั่งโขงถ่ายทอดสดจากบริเวณเทศบาลตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬในวันอาทิตย์ที่6กันยายนตั้งแต่เวลาบ่าย 3:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้พี่เอ๋นิ้วกลมชวนอ่านหนังสือที่หลายคนตกหลุมรัก
7: เราเห็นอะไรในภาพนี้บ้าง
8: ดาวคอบี612ค่ะ
7: แล้วคนแบบไหนเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่ไหม
8: คนหลงตัวเองค่ะ
7: เจอครั้งแรกใต้ต้นแอปเปิล
8: เรื่อง
7: กระตังหัวเราะแบบนี้คืออะไรครับอันดามั่นใจไหมครับ
8: 99.99%
6: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 นาทีทางไทย PBS
9: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าทำไมต้องโดนจับตรวจ DNA
10: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมันเหนื่อยง่ายหรือยังไงเนี่ย
11: ผมจะเป็นโรคอะไรเปล่า
10: เนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงเป็นโรคตับโรคไตหรือโรครูมาตอยหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่า
12: ท่านบอกนะผมว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเยอะนะ
13: เพื่อสุขภาพเรานั้นเนี่ยดู DNA
14: จะรู้ว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรมีความเสี่ยงอะไร
15: โอ้มะเร็งลำไส้
16: รอด
9: ไปหาคำตอบร่วมกันไหนดูให้รู้ตอนจับฟูจิเซนเซไปตรวจ DNA ผลคือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS

0: รู้ไหมว่าในฝั่งทะเลอันดามันมีสัตว์น้ำที่น่าอัศจรรย์ชนิดหนึ่งที่ได้ฉายาว่าโสมแห่งท้องทะเล
1: เอาไป
2: เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพี่ทำไมไม่มีหน้าตาเลย
1: ไม่มีวันได้เห็นหน้าเขาหรอก
2: ทำไมอ่ะผมขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิ
1: ซูมยังไงก็ไม่ได้เห็นหน้าตาหูจมูกเขาหรอกหุ่นล่ำผิวเข้มนี่แหละไปของเรานะ
0: มหาอำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะและนี่ก็คือบังดอนพระไอของเราในวันนี้มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกๆนั่นก็คือปลิงทะเล
2: เด็กๆว่าปลิงทะเลอ่ะมันมีหน้าตาไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่มีหน้ามันไม่มีหน้าตา
2: แขนขามันล่ะ
3: ไม่มีค่ะ
2: อุ้ยไม่มีขาด้วยแล้วตัวมันลักษณะยังไงอ่ะ
3: ข
2: ้
3: างล่างมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นสีดำ
2: และตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนล่ะครับบังดอน
1: อยู่ที่เกาะยาวน้อยครับอำเภอเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาเพราะเป็นที่แหล่งที่ปิงทะเลอยู่ครับเมื่อก่อนปิงทะเลเยอะครับที่เกาะยาวแต่ตอนนี้ประมาณสัก3ปีได้ปิงทะเลเริ่มหายไปจากเกาะยาว
2: สาเหตุมาจากอะไรล่ะครับ
1: มันอยู่ที่ธรรมชาติมันก็บอกไม่ได้นะ
2: แล้วปลิงทะเลในธรรมชาติเนี่ยมันชอบอยู่ในพื้นที่แบบไหนล่ะครับ
1: ดูบริเวณที่มีแหล่งน้ำที่น้ำขังปิงมันขวางตัวขวางในโคลนในทราย
2: เนี่ยผมเดินตามบางมาตั้งนานละจะได้เห็นตัวเป็นๆในธรรมชาติไหมอ่ะ
1: เมื่อกี้ผมเดินหาแล้วไม่มีมาเจอตรงนี้1ตัวครับ
2: แอบซ่อนอยู่ในทรายซะด้วย
1: ฤดูของมันที่หาได้ก็อยู่ช่วงประมาณเดือน6ขึ้นนะครับ
2: ปลิงทะเลเนี่ยมันเป็นตัววัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยไหมครับบัง
1: ครับบริเวณไหนที่มีปลิงทะเลอยู่ก็น้ำคุณภาพน้ำสะอาดครับถึงแม้ว่าเราเพาะเลี้ยงได้เยอะก็สามารถที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติก็ได้ทำให้ธรรมชาติมีปลิงได้ให้ชาวบ้านเก็บมาเลี้ยงต่อ
2: ปลิงทะเลอ่ะเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลไหนล่ะครับบังดอน
1: ตระกูลดาวแล้วก็หอยเม่นครับ
2: มัวแฮผสมกันทั้งสองตระกูลและที่บังเลี้ยงเนี่ยสายพันธุ์อะไรล่ะครับ
1: ปิงทะเลปิงขาวครับผม
2: มันขาวยังไงผมยังไม่เห็นสีขาวสักตัว
1: แต่ตอนนี้ของผมมันมี3สีขาวเหลืองแล้วก็ดำ
2: เอ้า3สีแล้วจะเรียกปิงขาวได้ยังไงอ่ะ
1: ที่ท้องของมันอ่ะมันจะขาวมันแล้วแต่ตัวมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนสีเหมือนกับมึกอ่ะมันจะเปลี่ยนสีของมันเองเลย
2: สาเหตุที่ปลิงทะเลมีทั้งตัวสีดำสีเทาและบางตัวสีทองบางตัวเป็นจุนบางตัวมีรอยขีดนั่นก็เพราะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปและยังเป็นเรื่องของอาหารสภาพแวดล้อมความขุ่นความใสของน้ำที่ปลิงทะเลอยู่นั่นเองครับปลิงขาวเนี่ยเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเหรอครับบัง
1: เพราะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเมื่อก่อนเคยกินเป็นอาหารหลักเป็นยาด้วยหลายอย่าง
2: จะหาปลิงตามธรรมชาติแล้วผมอยากรู้วิธีการเลี้ยงปลิงของบางดอนบ้างครับ
1: เมื่อก่อนที่นี่มีบ่ออยู่ประมาณ 6-70 บ่อได้ครับเมื่อก่อนเขาเลี้ยงปลาครับแรกๆเขาเลี้ยงปลาก่อนอย่าเลี้ยงปลิงกันนะ
2: แล้วบ่อของบางเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนล่ะครับ
1: อันนี้อยู่ประมาณ1ไร่ครับ
2: อัดส่วนความลึกล่ะ
1: ไม่ล่ะสิ
2: ถ้าบ้านผมไม่มีบ่อแล้วผมอยากเลี้ยงในทะเลได้ไหมครับ
1: ในทะเลอ่ะมันจะเป็นคลื่นเป็นลมอะไรมันจะเลี้ยงไม่ได้หลักที่เราปักเนี่ยมันจะล้มยากนิดนึงถ้าเลี้ยงในทะเลแต่ถ้าเลี้ยงในบ่อนี่ง่ายกว่า
2: บ่อก็ใหญ่แต่ผมยังไม่เห็นสักตัวเลยบางเลี้ยงน้อยเหรอ
1: 2,000 ตัว
2: ฮะ 2,000 ตัวโอ้ยมันไปอยู่ไหนหมดเนี่ย
1: ทุกบริเวณครับทุกพื้นที่เลย
2: เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันผมเห็นปลาผุบๆโผล่อยู่ในบ่อด้วยอ่ะ
1: เลี้ยงปลาครับปลากระพงปลาเก๋า
2: เลี้ยงรวมกับปลิงเนี่ยนะ
1: ได้หมดเลยครับเพราะมันอยู่ได้ครับสมมติว่าปลามันกินแล้วก็อาหารที่เหลือจากปลากินอ่ะปลิงสามารถดูดกินได้หรือว่ามูลของปลาปลิงก็สามารถดูดได้เพราะมันกินพืชครับปิงอ่ะกินพืชกินจำพวกตะกอนหรือว่าโคนเลนในบ่อนี่แหละครับ
2: ขอเห็นปลิงบ่อบางหน่อยสิตัวขนาดนี้เลยเหรอ
1: นี่ครับเขาเรียกว่าปิงขาวอันนี้ก็ปิงขาวเหมือนกันอันนี้มันสีเหลืองปิงทอง
2: ตัวที่อยู่ในมือบางอายุกี่ปีครับ
1: อันนี้ก็ผมประมาณปีครึ่งได้ครับ
2: คือบางเลี้ยงมันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเหรอ
1: ได้ลูกพันมาขนาด1เซน1 3เซนต้องมาอนุบาลขังไว้ในกระชังก่อน3เดือนแล้วให้ได้ไซส์ขนาด7ถึง10เซนถึงสามารถปล่อยในลงบ่อดินได้ขนาดนี้สามารถปล่อยได้แล้ว
2: เพราะอะไรอ่ะครับถึงลงบ่อดินเลยไม่ได
1: ้มันเหมือนกับว่ามันหากินไม่ได้อ่ะตัวมันเล็กเกิน
2: ในบ่อของบางเนี่ยตัวใหญ่สุดมีขนาดเท่าไหร่ครับ
1: อยู่ประมาณโลกิโลได้ครับ
0: โอ้โหตัวบิ๊กบ มจริงๆ
1: อันนี้ประมาณเกือบกิโล
2: อยู่ๆเราก็ไปจับขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้เขาไม่ตกใจเอาเหรอครับ
1: ปกติจับมาถึงตัวมันจะนวลมันจะนิ่มอยู่ในทะเลมันถ้าว่ามีศัตรูมาทำร้ายมันอ่ะมันจะทำตัวหด
2: และก็ยังมีอีกหนึ่งพฤติกรรมแปลกๆนั่นก็คือเวลามีศัตรูอย่างปูมายุ่งเนี่ยนะเขาก็จะใช้สกิลขั้นเทพอย่างการพ่นไส้ตัวเองออกมาที่ทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าต้องการหลอกให้ศัตรูกินแล้วปลิงทะเลก็จะเดินหนีไปแล้วบังถือเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยเจอแดดขนาดนี้เขาจะไม่ตายเอาหรอครับ
1: ถ้าเราจับอย่างนี้นานๆสักชั่วโมงถูกแดดด้วยไม่ได้กลัวมันจะคลายไส้เขาเรียกว่ามันเครียดอ่ะ
2: อุ้ยแล้วเขาจะตายไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ตายครับถ้าปล่อยแล้วเราต้องมาขังอย่างนี้ก่อนมันจะค่อยๆฟื้นฟูหรือว่าปรับตัวของมันให้มากับเป็นสภาพเดิมครับ
2: ก็เป็นสัตว์ที่ตายยากนะแล้วศัตรูทางธรรมชาติอ่ะจะมีไหมเนี่ย
1: ที่ผมเลี้ยงมานะครับน่าจะไม่มีครับเพราะว่าในธรรมชาติอ่ะปลิงมันจะขวางตัวมันจะเห็นหลังตรงนี้นิดนึง
2: โอ๊ยทำไมเขาพ่นน้ำใหญ่เลยเนี่ย
1: ถ้าเราจับมาปุ๊บนะมันจะคายน้ำเลยครับบางตัวก็ไม่ปล่อยเหมือนกับว่ามันจะปล่อยน้ำในท้องมันออกมาให้หมดมันจะออกเองเลยธรรมชาติเลย
2: แล้วปลิงทะเลบังดอนเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: เริ่มตั้งแต่ปี66กว่าจะได้ GI ก็ประมาณ3ปีครับ 3-4 ปีอ่ะ
2: โอ้ได้ GI ด้วยแล้วขั้นตอนการได้มันเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ตัวนี้มันเป็นสัตว์ที่ตลาดต้องการเยอะครับต้องสำรวจน้ำต้องสำรวจทุกอย่างเพราะว่าปลิงเนี่ยไม่ใช่มีเกาะยาวที่เดียวมันมีหลายที่พังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลมีแต่ว่าความแตกต่างของ GI อ่ะมันจะไม่เหมือนปลิงขนาดตัวเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักหรือว่าเนื้อของปลิงอ่ะมันจะไม่เหมือนกันที่นี่ปลิงเนื้อแน่นกว่าที่อื่นจึงสามารถได้ GI มา
2: แล้วนอกจากปลิงขาวอ่ะปลิงสายพันธุ์อื่นเขานิยมเลี้ยงไหม
1: ไม่นิยมนิยมแต่ปลิงขาวอย่างเดียว
2: โอ้ยงั้นก็แสดงว่าปลิงขาวเนี่ยเนื้ออร่อยที่สุดสิบัง
1: ถ้าเรากินแบบไม่ปรุงอาหารแล้วมันจะไม่มีรสชาติมันจะจืดนะครับแต่ถ้าเราไปปรุงอาหารสามารถกินได้ต้องหน้าเราลอยอย่างนี้ต้องกินปลิงทะเลดูครับมันจะได้เพิ่มพลังของผู้ชายอ่ะเสียงปัง
2: เฮ้ยพี่หาว่าผมไม่ฟินเหรอเนี่ย และนี่ก็คือมะชะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลิงทะเลและก็ยังเป็นแม่ครัวของเราในวันนี้แต่ก่อนที่จะเอาปลิงทะเลไปปรุงอาหารน่ะก็ต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน
4: ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วไปต้มแล้วก็มาขัดแล้วก็ไปต้มใหม่อีกครั้งแล้วก็ทำความสะอาดมันแล้วก็ไปต้มอีกตุ๋นให้มันนิ่ม
2: หลายขั้นตอนจังมะทำให้ผมดูหน่อยสิ
4: มาจะผ่าให้ดูไส้เลยนะ
2: น้ำถึงกับพุ่งเลยมะ
4: น้ำในตัวปิงที่มันกินเข้าไปลูกท้ายแล้วก็เฟกไส้ออกนี่ค่ะไส้ปิง
2: ในตัวปิงมันไม่มีอะไรเลยเหรอมะ
4: เขามีแค่น้ำกับไส้อะล้างออกล้างจะว่าเมือกมันหมดนะเมือกในตัวปิงนั้นความแตกต่างมันสะอาดและมันไม่มีดำๆเหมือนเมื่อกี้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับอุ้ยสะอาดหมดจดแล้วยังไงต่อครับ
4: พาไปต้มค่ะลูก
2: ต้มกับน้ำเปล่าอย่างเดียวหรอ
4: สับปะรดค่ะดับคาวแล้วก็เพิ่มความนุ่มแล้วก็ต้มกับน้ำทะเลด้วย
2: อะต้มกับน้ำทะเลน้ำจืดไม่ได้หรอ
4: มันขัด

0: ากค่ะ
1: จริงเหรอมะ
0: ใช่มะทดลองหมดแล้วค่ะ
1: อ้าวรัฐบาลผมไม่อยู่ติดทะเลอ่ะทำยังไงอ่ะ
0: น้ำธรรมดาใส่เกลือก็ได้แต่ยังไม่เท่าน้ำทะเล
1: แล้วน้ำจากทะเลกรุงเทพได้ไหม
0: ได้ 2 ชั่วโมงการตุ๋นไว
1: ้ระหว่างรอมะชาตุ๋นปลิงทะเลงั้นผมขอกลับไปคุยกับบังด้อนกันต่อนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลิงทะเลตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับบัง
2: ไอ้นี่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าต้องไปดูตอนที่ว่าเรากระตุ้นปิงอ่ะให้มันปล่อยน้ำเชื้อปกติแล้วไอ้ตัวผู้มันจะปล่อยก่อนนิดนึงแล้วก็ตัวเมียตามเวลาเรากระตุ้นที่โรงเพาะครับต้องนั่งดูสังเกตทุกเวลาทุกชั่วโมงเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวนี้เราดูไม่ได้
1: หลังจากที่ปล่อยน้ำเชื้อแล้วเราต้องทำยังไงต่อล่ะครับ
2: ปล่อยน้ำเชื้อปุ๊บเอาน้ำเชื้อนั้นก็ตักแล้วก็ขังไว้อีกที่นึง 4-5 วันมันจะเป็นตัวขึ้นมา
1: แล้วมันมีฤดูกาลผสมพันธุ์ของมันไหมครับบัง
2: ปลายปีแล้วก็ต้นปีของอีกปีนึงจึงสามารถที่จะกระตุ้นได
1: ้พักเรื่องปลิงกันสักแป๊บไปชมบรรยากาศเกาะยาวน้อยกันบ้าง
3: สวัสดีมหามัดบ้านนา
1: ของดีเกาะยาวน้อยเนี่ยนอกจากปลิงทะเลที่ได้ GI แล้วมันยังมีอะไรอีกไหมครับบังดอน
4: ของดีเกาะยาวน้อยไม่มีแค่ปลิงทะเลมีปูม้ากุ้งปลาทะเล
1: แล้วปลาท้องโกมีเปล่าบัง
4: ปลาต้องโกต้องที่ร้านขายกาแฟครับ
1: แหมพูดแล้วหิว
4: มีเยอะเลย
1: แล้ววิถีชีวิตชุมชนที่นี่เขาออกเรือหาปลากันตอนไหนล่ะครับ
4: ปกติต้องออกเรือตั้งแต่ที่3ที่4ครับแต่วันนี้มันพวกน้องมาสาย 7:30 นแล้ว
1: โอ้ขอโทษครับบังดอน
4: ผมก็เลยพามาดูพวกวันปูวันกุ้งครับนี่ปลากล้วยครับ
1: แล้วมันเอาไปทำอะไรอร่อยอ่ะ
4: แกงส้มทอด
1: อร่อยจริงเปล่า
4: อร่อยครับผมลองกินแล้วถ้าไม่เชื่อลองดู
1: แล้วใครจะทำให้ผมกินน่ะ
4: ไปทำเองครับทำกินเองนี่กั้งครับกั้งกระดานลูก200ต้มทำน้ำจิ้มซาซิมิก็ได
1: ้ชาวบ้านที่เขาวางอวนเนี่ยทำยังไงล่ะครับ
4: อันนี้วางตั้งไว้ครับลอยไว้ในน้ำเลยไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ออกไปชักปลาที่ติดหรือว่ากุ้งที่ติดเนี่ยในวันกุ้งอ่ะคือขายได้หมดเลยไอ้ของที่เป็นกินไม่ได้อ่ะคือทำเป็นปลาเหยื่อขายกิโลละ10 บาทมีเท่าแก่รับซื้ออยู่ทั้งปูทั้งกุ้งทั้งปลา
1: ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาหาพวกกุ้งหอยปูปลาได้ทุกวันไหมครับบัง
4: ก็แล้วแต่บางวันก็ไม่ได้เลย
1: เคยมีปลิงทะเลติดมาบ้างไหมเดี๋ยวนี้
4: เคยติดบ้างครับแต่ว่าน้อยโอกาสมันจะติดอันน้อย
1: แล้วเมื่อก่อนที่บังจะเริ่มเลี้ยงปลิงอ่ะบังทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
4: อาชีพหลักบังทำประมงพอเรียนจบก็สานต่อพ่อแม่เลย
1: เอ้าเลี้ยงปลิงก็เป็นอาชีพเสริมเหรอ
4: ครับก็เมื่อก่อนมีคนรับซื้อฝั่งเกาะยาวใหญ่เขาซื้อทำปลิงแห้งชาวบ้านก็สนใจก็เลยร่วมมือกันเลี้ยงกัน
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลิงทะเลกับบังดอน
5: บังอุดครับเป็นแฟนของมาชาครับ ก็อยู่ในชุมชนนี่แหละครับชุมชนของบางที่เริ่มการเลี้ยงปลามาก่อนนะครับแต่ปลิงทะเลเนี่ยคือมาเลี้ยงเสริมในการเลี้ยงปลาม
1: าบางอดเลี้ยงปลิงส่วนมาชะเป็นแม่ครัวทำปลิงส่งเสริมกันพอดีเลยอ่ะงั้นผมขอตัวกลับไปหามาชะแป๊บนึงนะครับอุ้ยน่าจะต้มปลิงเสร็จละพร้อมเอาไปปรุงแล้วใช่ไหมครับมา
0: ไม่ได้ลูกต้องมาขัดต่อ
1: ฮะต้องขัดอีก
0: เนี่ยค่ะเอาใบมะละกอมาขย้ำขย้ำใบมะละกอช่วยให้มันขาวขึ้นล่ะค่ะตรงนี้มันได้ออกที่ดำๆภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยใส่แล้วลูก
1: ก็พร้อมเอาไปทำอาหารแล้วสิ
0: ต้องอีกรอบ
1: งั้นมาทำคนเดียวไปเลยนะผมขอตัวก่อนแล้วกันหยอกหยอกครับแล้วพอหลังจากต้มเสร็จอีกรอบล่ะครับมะ
0: ถือว่าปริงตอนนี้น้ำหนัก7 ขีดเนาะพอต้มครั้งแรกเหลือแค่3 ขีดต้มสุดท้ายเหลือขีดเดียว
1: อ่ะเดี๋ยวนะมะคือตอนแรก3ตัวเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากันหมดเลยเหรอครับ
0: เท่ากันหมดเลยนี่เด็ดถึงมันได้มีราคาสูงลูก
1: สูงขนาดไหนอะครับ
0: ถ้าอบแห้งราคาจะสูงกว่านี้เยอะเลยกิโลละ4-5 หมื่นรู้สึกว่า
1: ฮะครึ่งแสนเลยเหรอ
0: ครึ่งแสนเลยค่ะเพราะว่ามันนิดเดียวมันก่อนก็มีคนจีนมาซื้อค่ะเวียดนามก็มาซื้อค่ะเคยถามพ่อค้าเวียดนามว่าซื้อทำอะไรเขาบอกทำไปทำยาวัฒนะอะไรอย่างเงี้ย
1: และปกติปลิงทะเลอ่ะบางเอาไปขายเท่าไหร่ล่ะครับ
4: แรกๆขายกิโลเป็นกิโลนะเมื่อก่อนอ่ะขายไอ้เท่าแก่ที่ฝั่งเกาะยาวใหญ่กิโล300ตอนนี้ผมขายเองนะผมขายเป็นตัว400-500 บาทแต่ต้องได้500 กรัมถึง 600 กรัมประมาณ1-2 ปีอ่ะถึงจะขายได้
1: ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าปลิงทะเลมันราคาดีขนาดนี้โอ้ยเริ่มสนใจอยากจะเลี้ยงบ้างแล้วล่ะงั้นไปคุยเรื่องการเลี้ยงปลิงกันต่อดีกว่าเรื่องน้ำในการเลี้ยงปลิงเนี่ยมันต้องเป็นยังไงล่ะครับ
2: เลี้ยงปลิงสามารถต้องให้น้ำเข้าตลอด

0: เวลาน้ำไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนี่คือประตูน้ำครับประตูน้ำมี2แบบนะครับแบบแรกน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกตรงนู้นเข้าก็ได้ออกก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าฝนตกเราสามารถปรับท่อน้ำคือปรับให้น้ำจืดออกน้ำจืดมันจะอยู่บนผิวน้ำเค็ม
1: น้ำที่ไหลเข้ามาทั้งหมดก็มาจากทะเลเหรอครับ
0: นี่ครับข้างหลังนี้เป็นคลองอยู่คลองนี้มาจากทะเลน้ำเนี่ยมันจากทะเล
1: แล้วต้องมีการระบายน้ำอะไรไหมครับบัง
0: เช้าขึ้นเย็นลงเหมือนกับว่าเราถ่ายน้ำเสียในบ่อออก
1: ตะข่ายตรงท่อเนี่ยบังเอามาดักปลาเหรอครับ
0: ไม่ครับมันเป็นเนื้ออวนที่เราคุมอย่าให้เศษขยะมันเข้ามาน
1: อกจากเรื่องเศษขยะมีอะไรที่ต้องระวังในการเลี้ยงปลิงอีกไหมครับ
0: เพราะที่นี่เมื่อก่อนอ่ะคนรักเยอะ
1: คนรักบังอ่ะเหรอ
0: ครับไม่รักปลิงรักปลิงครับรักปลิง
1: คนมาลักขโมยปลิง
0: นี่แหละปัญหา
1: ก็ปลิงมาราคาดีเนาะโอ้ยแล้วป้องกันยังไงอะครับ
0: คือที่นี่ครับนะคือสมมติว่ามีบ่อไหนไม่มีคนอะสมาชิกในกลุ่มมาก่อนหรือว่าเห็นอะไรคือแจ้งหมดเลยให้รับรู้หมดทุกคนที่นี่เขาร่วมมือกัน
1: กลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันเลี้ยงปลิงทะเลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับ
2: เป็นโครงการของอบต.ของพระเทพอะครับไปดูงานที่กลุ่มประมงประจวบเลี้ยงต่างคนต่างเลี้ยงครับแต่ว่ารวมกลุ่มสมมติว่าขายมีออเดอร์ขายผมมันเป็นคนจัดการพ่อพันธุ์ให้กับลูกค้าก็จับจากสมาชิกนี่แหละหมุนเวียนบ่อนี้เอาแล้วพรุ่งนี้ก็บ่ออีกบ่อหนึ่งอะไรประมาณนี้คือสมมติว่า10บ่อเวียนให้รอบ10บ่อนี้ครับ
1: และนี่ก็คือบังดลอีกหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลิงทะเล
3: ก็เมื่อก่อนนะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อนี้บ่อที่ขุดขึ้นมานี่ขุดด้วยมือ
1: แล้วอยู่บ่อปลาเก๋ามาเกี่ยวอะไรกับปลิงทะเลได้ล่ะเนี่ย
3: ทำไมนั้นมีวันรุนอยู่วันรุนเยอะก็ยาวนะก็เอาเศษปลาที่จากวันรุนเขาคัดแยกแล้วติดปลิงทะเลมาแล้วก็พอให้อาหารปลาก็โยนลงไปในบ่อพออยู่มามันก็โตขึ้น
1: ปุ๊บก็เลยเลี้ยงซะ
3: ที่ได้ขายครั้งแรกก็มีญาติมาจากหาดใหญ่เขาแนะนำว่าทำไมไม่ทำปลิงแห้งไปขายที่ตลาดกิมจงก็หันมาเลี้ยงกัน
1: แล้วบ่อของบางเนี่ยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
3: พื้นที่ก็ประมาณ1ไร่มีอยู่2บ่อแต่บ่อข้างๆบนนู้นพักซ่อมอยู
1: ่ที่นี่เขานิยมเลี้ยงบ่อดินเน
3: า
1: ะ
3: การเลี้ยงในบ่อดินมันจะเจริญโตดีกว่าน้ำหนักก็ดีกว่า
1: เพราะอะไรล่ะครับ
3: กึ่งธรรมชาติ
1: ในมุมของบังดลที่ทำงานร่วมกับบังดลเนี่ยบังดลน่ะเขาเป็นคนยังไงล่ะครับ
3: ก็พอดีแกเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ให้แกเป็นแกนนำ
4: เรามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับกับบังดอนคือทำงานเพื่อชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชน
2: อันนี้มันเป็นของกลุ่มเหมือนกันในสมาชิกที่อนุบาลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ช่วงนี้ทรัพยากรของในทะเลก็ลดน้อยลงเราก็เลยเอาปิงไปเลี้ยงบ่อเพื่อสามารถที่จะขยายพันธุ์อนุรักษ์แล้วก็สามารถปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
1: ก่อนที่บางจะปล่อยลงธรรมชาติเนี่ยต้องเพาะพันยังไงหรอครับ
2: เอาเพาะพันไม่พันมาขังไว้ก่อนสักวัน2วันถึงจะกระตุ้นได
1: ้แล้วบางไปเอามาจากไหนครับ
2: ชุดนี้เพาะเองครับเพาะที่นี่กำลังเป็นที่ทดลองของกลุ่มเป็นไซส์ใหญ่ครับประมาณสัก3ขีด300กรัม
1: ในบ่อเพาะพันเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: โคลนหรือว่าทรายก็ได้ครับใส่ลงไปในก้นบ่อใส่ไว้เพื่อมันดูดอาหารกินถ้าว่าไม่มีโคลนหรือว่าทรายมันจะอยู่ไม่ได้ทำให้ไอ้ท้องปิงอ่ะมันจะเป็นรอย
1: นี่มันรอยเท้าปลิงเหรอครับบัง
2: ขี้ปลิงมันจะเป็นเม็ด
1: หยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหมอ่ะ
2: มันหยิบไม่ได้ครับเพราะว่าถูกมือมันจะละลายพวกทรายนี่แหละมันกินเข้าไปแล้วมันก็คายออกมา
1: ทรายขาวๆที่โยงไปโยงมาเนี่ยออกซิเจนเหรอครับ
2: ใช่ครับต้องใช้ออกเพราะมันไม่เหมือนในบ่อดินอ่ะ
1: แล้วน้ำตรงนี้บังสูบมาใช้ยังไงอ่ะ
2: มันจะมีถังอยู่พักน้ำก่อนดูดน้ำทะเลเข้าถังก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำลงในบ่อปูนเพราะให้ตะกอนตกพื้นก่อน
1: เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมครับ
2: ก็ดูสภาพน้ำถ้าน้ำดำเกินหรือว่าสกปรกเกินก็เปลี่ยนปีนี้รู้ไหมว่ามันลอกคราบไหม
1: เฮ้ยปลิงมันลอกคราบด้วยเหรอครับ
2: ลอกครับเคยเห็นไหม
1: ใครจะไปเคย
2: ถ้ามันจะลอกแล้วตัวมันจะลื่นเลยอ่ะไอ้นี่มันตัวมันสักสากเห็นไหมต้องดู
1: เฮ้ยตัวมันสักสากเหมือนกระดาษทรายเลยอ่ะ
2: พอลอกปุ๊บมันตัวมันจะลื่นดำเลย
1: แล้วมันลอกคราบบ่อยไหม
2: ไม่บ่อยครับมาเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งน่าจะได้สรุปหาเจอได้ยังหูจมูกปาก
1: ก็มันไม่มีอ่ะบางงูจะไปหาเจอได้ยังไง นอกจากที่เพาะพันธุ์ปลิงทะเลแล้วเราก็ยังมีมักคุเทศจิ๋วพาไปดูสัตว์ทะเลอื่นๆอีกด้วย
5: พี่ตามหนูมาหนูมีคนดี
1: ได้เลยครับนี่นกอะไรล่ะครับเนี่ย
5: นกเงือก
1: ว้าว ปลาดาวอุ๊ยมันไม่กัดหรอก

0: ับ
1: ไม่กัด
0: จับแล้วรู้สึกยังไง
1: นิ่มๆพี่กินปีนทะเลไหมคะ
0: กินครับลองมาทำให้อยู่เนี่ย
2: ได้เลยค่ะ
0: แล้วมาจะถือมีดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ความเคยชินแล้ว
0: เอามาทำกับข้าวแน่นะ
2: ทำกับข้าวค่ะได้ขู่ใคร
0: มาจะทำอะไรให้ผมกินครับ
2: แกงปิ้งทะเลอร่อยค่ะ
0: เอ้ยยังไม่ได้ชิมเลยมาบอกอร่อย
2: วัตถุดิบก็มีเครื่องแกงแบบหยาบๆแบบโบราณกะทิแล้วก็เครื่องปรุงค่ะ
0: ปิ้งทะเลที่ใช้อ่ะครับต้องตัวขนาดไหน
2: ใช้ขนาด3ขีดกว่าขึ้นไป3เริ่มแรกก็เอาปิ้งพร้อมปรุงมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะ
0: หั่นเสร็จปุ๊บแล้วหม้อมันมาได้ไงอ่ะมะ
2: มาเสกมาค่ะแล้วก็เอาน้ำกะทินะคะ
0: โอ้โหควันขโมงเลยครับเรียกรถดับเพลิงหน่อยมั้ย
2: ใส่พริกแกงลงไปค่ะ
0: กลิ่นหอมเชียวสงสัยจะอร่อยแน่นอน
2: ร้อยแรงร้อยแรงพระเอกขอโรลงแล้วนะคะซอสค่ะซอสปรุงน้องมาตักข้าวไว้ได้เลยค่ะ
0: ข้าวบ้านมะเลยนะ
2: บ้านมะค่ะ
0: เนื้อปลิงทะเลมีความกรุบกรอบเด้งๆสักคู่กับน้ำแกงเผ็ดแบบฉบับชาวใต้บอกได้คำเดียวว่าโอ้ยร่อยอย่างเร่งคุยกันมาเกือบทุกเรื่องเกี่ยวกับปลิงทะเลละผมอยากรู้ว่ามันมีหน้ามีตาไหม
3: ตาไม่มีครับไม่มีมันมีแต่ที่มันปล่อยน้ำเชื้ออยู่ตรงนี้อันนี้ไว้สำหรับปล่อยของเสียขี้ของมันปล่อยน้ำตรงนี้ท้องมันอันนี้สามารถปลิงสามารถเดินด้วยตรงนี้นี่ครับปากที่มันดูดอาหารเวลามันดูดอ่ะมันจะทำปากกว้างเลยประมาณนี้ครับประมาณ1นิ้วแล้วมันจะมีขนเล็กๆของมันอ่ะสามารถสัมผัสอาหาร
0: อ่ะมีปากก็พูดได้อ่ะสิ
3: พูดไม่ได้ถ้ามันพูดแล้ว
0: แล้วเวลาสัมผัสมันอ่ะความรู้สึกยังไงล่ะครับ
3: หลังลื่นท้องแข็งผิวไม่เรียบมันจะมีหนามเป็นตุ่มนิด
0: ๆหุ้ยผมอยากเห็นปลิงตัวสีทองสีเหลืองของบังอีกสักรอบอ่ะ
3: ตัวนี้นะก็ขอซื้อบังอ่ะ 50,000
0: 50,000เลยเหรอแล้วทำไมไม่ขายอะบัง
3: ห่วงมากเพราะมีตัวเดียวอยู่ที่เกาะยาวนี่ตัวเดียวซื้อมาจากชาวบ้านนี่แหละเขาเก็บขายมาบัง
0: ในเมื่อมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยแล้วบังไม่เอาไปขยายพันธุ์ล่ะ
3: ไม่กล้าที่จะเอาไปขยายพันธุ์อยู่กลัวมันตาย
0: นอกจากปลิงสีเหลืองทองตัวเดียวของเกาะยาวน้อยแล้วเราก็ยังมีปลิงสีแดงนั่นก็คือ
2: ปลิงน้ำแดงค่ะ
0: กลายเป็นอาหารสังงาน
2: เป็นอาหารคนจีนคนไทยก็ชอบอันนี้มาทำน้ำแดงเรียบร้อยแล้วค่ะมีเห็ดหอมมีแครอทมีลืมแล้ว
0: ตั้งใจลืมหรือจะไม่บอกสูตรกันแน่
2: แต่ทำเยอะเดี๋ยวไม่ทำให้กินแล้วนะ
0: มะแล้วปลิงทะเลพร้อมปรุงเนี่ยมันเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ทำจิ้มแกงลวกจิ้มได้แบบได้หมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยงั้นผมขอชิมหน่อยสิ
2: ไอ้หนุ่มเมื่อกี้กินแบบเปล่าๆรสชาติเป็นไงบ้างลูก
0: ตัวปลิงทะเลก็รสชาติจืดๆนะมะมีความกรุบกรึบก็เคี้ยวเพลินดีนะครับ
2: ใส่หน้าปลิงแล้วนะคะปลิงน้ำแดงต้องกินกับข้าวสีแดง
0: มันเกี่ยวด้วยเหรอครับ
2: เปล่ากลับมาพูดเล่น
0: รสชาติเค็มหวานกลมกล่อมสัมผัสเด้งกรึบอุ้ยถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับมะเห็นว่ามะมีปลิงทะเลพร้อมปรุงจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับ
2: อันนี้เราก็ทำเป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะให้มะทำเป็นพร้อมปรุงค่ะบางร้านขายสูตรมะพร้อมปรุงอันนี้ไซส์นี้ค่ะตัวละ416,600ค่ะ
0: 4ตัว 1,600 บาทอุ๊ยแล้วมันเก็บไว้ได้นานมั้ยครับ
2: อยู่ได้เป็นปีลูกเค้กฟิตไปเลยค่ะ
0: ลูกค้ากลุ่มไหนที่เขาชอบมาซื้อครับมะ
2: ลูกค้าท่องเที่ยวด้วยแล้วก็พยาบาลบางคนก็ต้องทำไม่เป็นไม่อะไรเขาก็มาซื้อไปค่ะ
0: มาผมนี่ก็ไม่รู้ว่าปลิงทะเลอ่ะคนจะชอบกินเยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้ผมอยากรู้ว่าปลิงทะเลอ่ะชอบกินอะไรบ้าง
3: โคนผสมสาหร่าย
0: บังผสมเองหมดเลยหรอ
3: ของมหาลัยมอโอหัดใหญ่เขาซื้อมาให้แจกในสมาชิกในกลุ่มก็ทำมาบดมาเรียบร้อยหมดเลยให้เรามาผสมอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าอะไรกี่อย่างเพราะว่าผมเอามาเป็นกระสอบเอามาผสมเองละลายน้ำแล้วก็ให้ปลิงทะเลในบ่อกิน
0: กลิ่นโคลนผสมสาหร่ายผมนึกไม่ออกเลยว่ากลิ่นมันจะออกมาเป็นยังไง
3: หอมครับลองดูไหม
0: มาสิมันหอมตรงไหนครับเนี่ย
3: เอาไปกินไหมกินได้ครับลองดู
0: ไม่ดีกว่าครับผมขอกินแค่ปลิงทะเลก็พอ
3: ยวนไปกลางบ่อแล้วก็ให้รอบบ่อเลยเดินรอบบ่อเลย
0: ต้องให้บ่อยแค่ไหนล่ะครับ
3: เดือนละ3ครั้ง4ครั้งก็ได
0: ้นอกจากโคลนและสาหร่ายที่เป็นอาหารหลักของปลิงทะเลแล้วที่นี่ก็ยังมี
4: ส่วนเพาะเลี้ยงนะครับอาหารมีชีวิตสำหรับลูกปลิงไวอ่อนนะครับคือเป็นเพลงต้นเพลงต้นที่ว่านี่คือเพลงต้นที่ใช้สำหรับเลี้ยงตอนที่ลูกปลิงเพิ่งเพาะแล้วก็เตกออกมาจากไข่ของลูกปลิงเป็นลักษณะเพลงต้น

0: ที่ตัวเล็กที่สุด
1: แล้ววิธีการเลี้ยงแพลงก้อนล่ะครับ
0: จะต้องเพาะเลี้ยงด้วยแสงสว่างตลอดระยะเวลา
1: อ้าวแสงสว่างแล้วทำไมเอามาอยู่ในห้องนี้ล่ะครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเพาะในแสงสว่างจากธรรมชาติคือแสงอาทิตย์เนี่ยความสม่ำเสมอจะไม่มีแต่ตอนนี้เรามาพัฒนาใช้เป็นแสงไฟฟ้าสามารถจะควบคุมได้ตลอดหลูเนี่ยครับจะต้องเป็นหลูใสนะครับผมมีแสงสว่างสามารถที่จะลอดผ่านไปมาได้ตลอดต้องใช้ออกซิเจนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต
1: ในหลูนึงเนี่ยมันมีแพลงก์ตอนยังไม่ครับบัง
0: ล้านล้านเซนนะครับประมาณเนาะลูกปิง1ตัวจะต้องใช้แพลงก์ตอนนี้10ตัว
1: ผมเห็นความตั้งใจของบังดอนในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีรายได้เสริมรวมถึงการเพาะเลี้ยงปลิงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บังดอนทำขนาดนี้บังดอนรู้สึกว่าในอนาคตปลิงทะเลมันจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ไหม
2: ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วตอนนี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายที่หลายแห่งสนใจมากประมาณวันสองวันก่อนที่น้องก็มาคือออเดอร์ผมมันเกือบร้อยตัวส่งไป 3-4 รอบอ่ะ
1: โอ้ความต้องการในตลาดเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเรื่องรสชาติก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละ
3: อร่อยแน่ค่ะมาเที่ยวกับยายต้องกินปลิงทะเลค่ะ
1: ต้องมากินถึงที่นี่เลยหรอ
2: มากินถึงที่มันดีกว่าลองดูถ้าอร่อยจริงๆซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได
1: ้อันแหละฮาร์ดเซลนะบังบังดอนครับสรุปปลิงทะเลมันไม่มีหน้ามีตาใช่ไหม
2: อยากได้หน้าตาก็เติมเอาเอง
1: โอ๊ยลำบากผมอีกต้องมาทำอะไรเนี่ย
2: ตานิดปากหน่อยยิ้มหวานเลย
1: อ๋อบางดอนก็ยิ้มหวานไม่แพ้กันหรอก

0: ้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ์
2: และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
2: นเริ่ม7กันยายนนี้
3: ประเทศไทยเคยพูดถึงนโยบายที่อยู่อาศัยอยากให้คนไทยมีบ้านแต่จนถึงวันนี้มีถึง 10% ของคนไทยที่ยังคงเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยไม่ต้องพูดถึงคนมีรายได้น้อยเลยค่ะขนาดคนวัยสร้างตัวก็ยังลังเลที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
4: ยังมีคนหลายคนเลยที่ใช้ชีวิตในเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยค่าครองชีพเราเนี่ยมันสูงมันสวนทางกับรายได้
3: แต่จะว่าไปแล้วรัฐก็มีนโยบายสร้างบ้านให้คนจนแต่ทำไมจนถึงวันนี้คนจนก็ยังไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
5: มาตรการภาครัฐมีเยอะมากแต่มันแยกส่วนแยกจุดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่จะอยู่อาศัยเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มคน
3: มีโอกาสไหมที่เราจะปลดล็อกเมืองเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนจนเมืองติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นทางไทย PBS
6: พื้นที่ป่าอุทยาน 6,000 ไร่กำลังถูกแทนที่ด้วยอ่างเก็บน้ำที่รัฐบาลบอกว่าเพื่อเกษตรกร
7: ปีที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวบ้านซื้อน้ำใช้กันเท่าไหร่ครับ64หมู่บ้านมีหมู่ไหนได้ใช้น้ำจากอ่างบ้าง
6: แล้วอ่างเก็บน้ำ3แห่งที่ผ่านมาในพื้นที่ชาวบ้านได้ใช้จริงหรือไม
8: ่แต่ทีนี้พออ่างสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าท่อจะไปตรงไหน
6: สร้างอ่างวังตะโนดให้ใครใช้บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 22:30 น
9: รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่ผลงานที่พวกเราทำมาก็เป็น10ปีแล้วของ Kid Rangers นะคะณวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่ารายการของเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทรงคุณค่าสร้างความประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับทั้งทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่ทุ่มเททำรายการกันมาตลอด10ปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการทำงานตลอด10ปีเนี่ยช่วยสั่งสมให้เราค่อยๆพัฒนายิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยเกิดประ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมันเหนื่อยง่ายหรือยังไงเนี่ยผมจะเป็นโรคอะไรเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงเป็นโรคตับโรคไตหรือโรครูมาตอยหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าผมต้องระวังให้ดีนะเนี่ยเบาหวานผมมีความเสี่ยงเป็นกลาง
2: ไม่ต้องไปซื้อเสื้อกันนักเตะ
1: ท่านบอกนะผมว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเยอะนะผมเคยสูบบุหรี่แล้วเลิกไปแล้วนะเลิกมา10ปีเพื่อสุขภาพเรานะเนี่ยดู DNA
3: จะรู้ว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรมีความเสี่ยงอะไร
1: การตรวจ DNA กับตรวจ GNC ตรวจ DNA เนี่ยจะดูถึงธาตุแท้ของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนป่วยอะไรง่ายหรือมีสุขภาพร่างกายยังไงการตรวจจุลินทรีย์ก็คือการตรวจนะสภาพของปัจจุบันของเราว่าเรามีการกินหรืออะไรเป็นยังไงเราสามารถเปลี่ยนคุณภาพของเราได้โดยการเปลี่ยนการกินการใช้ชีวิตครับ
3: โอ้เฮ้ยจุลินทรีย์ผมมันอายุเยอะนะ54
1: มันสูงนะ
3: นี่โอ้ได้โชคอ่ะคือมะเร็งลำไส้นี่หมายถึงอะไรก็คือว่าจุลินทรีย์ที่กระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้มีน้อยแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ต่อสู้กับมะเร็งลำไส้เยอะ
4: รอดดีแล้วนะ
1: โอเคอันนี้รอด
4: ใช
1: ่แอบดีใจเย้

0: มือนกับว่าเป็นผิวแห้งเกินไปเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายหรือมันเหนื่อยง่ายหรือยังไงเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าไม่สังเกตครับดังนั้นก็มาตรวจดูครับว่ามันเป็นยังไงข้างในเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ก็คือที่ใส่น้ำลายแน่ๆเลยก็เอาตัวนี้มาสแกนดูตึ๊ดตึ๊ดอึ๊บสแกนเรียบร้อยก็จะมีข้อมูลใบสอบถามโอ้โหเยอะแยะเลยออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่ครั้งกำลังกายแบบเหนื่อยๆเลยกี่ครั้งเดินกี่ครั้งถามอย่างนี้ไปแล้วก็กินแอลกอฮอล์บ้างไหมผมบางไหมหน้าตัวเหม็นไหมหรือน้องชายไม่สู้ไหมโอ้โหถามขนาดนี้เชียวเหรอถ้ายังไม่แปรงฟันภายใน30นาทีห้ามตรวจถ้าทาปากทาครีมทาลิปสติกก็ต้องออกด้วยกินกาแฟก็ไม่ได้และพอหลังจากนั้นให้มีการนวดคางนะคุณนวดคาง20รอบโอ้โหนี่ละเอียดจริงๆแล้วค่อยคายน้ำลายออกมาแล้วน้ำลายต้องมีอธิบายว่าต้องเติมนู่นเติมนี่หลายอย่างครับเดี๋ยวจะต้องไปทำต่อที่บ้านครับเตรียมใส่จดหมายในตู้อันนี้โอเคอันนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วรอ1เดือนนานเกินไปไหมเดี๋ยวมาดูผลกันโอ้ตอนนี้ผมเสียวมากเลยเนี่ยนะผลการตรวจของ DNA เนาะจะรู้ว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรมีความเสี่ยงอะไรนะแล้วก็จะตรวจเรื่องจุลินทรีย์ก็ดีเหมือนกันนะจุลินทรีย์เนี่ยมันกำหนดเรื่องโรคของเราเรื่องความอ้วนแล้วก็ภูมิต้านทานแล้วก็อายุยืนด้วยนะฮะไอจุลินทรีย์พวกนี้มันช่วยได้จริงๆเหรอเนี่ยที่เรามาอยู่เนี่ยเป็นขั้นตอนของการตรวจจุลินทรีย์ของผมนะฮะหรือน้ำลายนะฮะที่เอาไปตรวจเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบไหนยังไง
1: เพื่อจะมาดู DNA และก็จุลินทรีย์

ในลำไส้ของเราแล้วเราจะได้รู้ว่านะฮะเราควรจะกินอะไรแล้วเราจะมีภูมิหรือเราจะป่วยยากป่วยน้อยยังไงจะมาเช็คกันตรงนี้ครับนี่เพื่อสุขภาพเราเนี่ยดู DNA

0: นี่ก็คือเครื่องที่เอาไว้ตรวจขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอาตัวนี้มาใส่แล้วจะรู้ว่านะ DNA ของพวกเราเนี่ยฮะเป็น DNA ที่มีนิสัยยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเราจะได้รู้ว่านะเราจะได้เตรียมร่างกายเราฮะใช้เวลา18ชั่วโมงถึงจะส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์นะ
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้เราจับฟูจิเซนเซไปตรวจ DNA ค่ะทำไมต้องตรวจตรวจเพื่ออะไรจริงๆการตรวจโดยการซื้อชุดตรวจมาทำเองและส่งตัวอย่างไปทางไปรษณีย์ให้แลบตรวจมีหลายเจ้าในญี่ปุ่นที่ทำนะคะสามารถเลือกหาได้และสั่งซื้อออนไลน์ได้สะดวกมากๆราคาจับต้องได้ในหลักหมื่นไปจนถึงหลายหมื่นเยนค่ะจากห้องแลบมาจนถึงการแปลผลตรวจร่างกายก็เหมือนทำข้อสอบนะคะลุ้นผลด้วยใจระทึกพอกันเลยล่ะค่ะ
0: อันนี้ผมตื่นเต้นมากนะฮะตอนนี้จะออกมาเป็นยังไง
2: แต่ここにも今映している通り例えばダイエットとか
0: คือไอ้ตัว DNA เนี่ยนะสามารถรู้เลยนะว่าคุณน่ะนะฮะเป็นคนที่นะมีวิตามินเยอะหรือน้อยด้วยเช่นนะฮะนิสัยเนี่ยนะจะสามารถรู้ว่าคนเนี้ยขี้โกรธมั้ยหรือว่าตื่นเต้นมั้ยหรือว่าล่าเริงมั้ยเป็นคนที่เปิดเผยหรือเป็นคนนะมีความลับเยอะหรือมีคนที่น่าสงสัยเยอะจะรู้เกี่ยวเรื่องนี้เลยนะบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายตามยีนพันธุกรรมของคุณน่ะจะทำให้คุณน่ะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วย
1: นี่มันไม่ใช่แค่การตรวจร่างกายแล้วนะคะมันคือการดูดวงพยากรณ์ผสมการตรวจสุขภาพพร้อมหาวิธีแก้ในแบบที่ใช้วิทยาศาสตร์เรื่อง DNA เข้ามาจับดังนั้นไม่ต้องลุ้นค่ะความแม่นยำสูงแน่นอนและบนหน้าจอก็คือผลการตรวจของฟูจิเซนเซซึ่งถ้าคุณซื้อชุดตรวจก็จะได้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าไปเช็คผลของตัวเองได้แบบละเอียดยิบแบบนี้เช่นกันค่ะ
0: ก็คือผลลัพธ์ของผมนะนี่หมายถึงอะไรครับผมน่าจะเป็นคนที่นะรู้สึกหิวน้อยเมื่อไม่รู้สึกหิวก็แสดงว่าก็กินน้อยไงแล้วก็ความอยากในการกินก็อยู่ปานกลางก็จะทำให้ตัวเองไม่อ้วน
2: これを見るとそんなになんかこうたくさん食べてしまうタイプではないのかなっていうような
0: โอเคอันนี้รอดอันนี้รอดก็ถามว่าแก้ได้ไหมผมบอกว่าแก้ได้ยากนะมันเป็น DNA ของคนถ้าคนที่อิ่มยากอยากกินบ่อยๆแล้วก็รู้สึกท้องหิวบ่อยๆนะฮะก็ต้องหาวิธีการ
2: อ
0: ันนี้เกี่ยวกับ energy นะที่กินแสดงว่าที่กินเนี่ยนั่นหมายถึงผมกินน้อยอาจจะเพิ่ม energy เยอะหรือเปล่าต้องเป็นยังไงดูต่อครับ
2: energy摄取による体重の変化っていう
0: อันนี้คือพูดถึงเรื่องนะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับสามอย่างเนี่ยเป็นยังไงครับเพราะมันบอกว่านะของผมก็คืออยู่ปานกลางครับผมเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินน้ำมันไม่งั้นจะทำให้กินเยอะกันไปแล้วทำให้เกิดการอ้วนก็คือติดนิสัยการกินน้ำมันเยอะ
2: まあ頑張って運動するとその分ですねちゃんと体重が減りやすいタイプなのでまあそういう運動しっかりすれば痩せやすいっていうようなイメージはい
0: แอบดีใจ นี่พูดถึงเรื่องนะการเผาผลาญ energy แล้วก็การออกกำลังกายแล้วเผาผลาญได้เยอะไหมแล้วก็ออกกำลังกายแล้วมันได้ผลไหมแล้วเกี่ยวกับ DNA เป็นยังไงนะครับสำหรับผมการออกกำลังกายจะได้ผลมากเลย
1: มันสุดยอดเลยนะคะรู้ละเอียดเลยแถมบอกไปถึงเรื่องการออกกำลังที่เหมาะสมเฉพาะตัวเราให้ด้วย
0: อันนี้ก็คือดูต่อครับว่าผมอ่ะเวลาลดน้ำหนักเนี่ยจะลดได้เยอะหรือน้อยพอลดแล้วเนี่ยกลับมาอ้วนใหม่ง่ายหรือเปล่าลดน้ำหนักที่ดีก็คือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนคือการเดินวิ่งอย่างเงี้ยก็คือการเผาผลาญไขมันแล้วก็ใช้ออกซิเจนเยอะๆจะดีครับ
1: ถ้าจะให้อธิบายทุกอย่างเวลาคงจะไม่พอนะคะเอาเป็นว่ารู้ไปจนถึงความเป็นไปแทบทุกอย่างในร่างกายของเราค่ะขาดเกินเหมาะสมที่ตรงไหนจะรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันแน่นอน
0: ตอนนี้มาดูถึงวิตามินนะฮะแล้วอะไรที่ผมเนี่ยน่าจะขาดคุณเรียกว่า K E A
2: โซลส์นะครับ
0: อ๋อผมเนี่ยวิตามิน K วิตามิน E วิตามิน A เนี่ยน่าจะขาดง่ายครับอันนี้เกี่ยวกับแร่ธาตุครับของผมเนี่ยน่าจะขาดฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมตัวนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องนะถ้าขาดเนี่ยจะทำให้ผมนะกระดูกไม่ค่อยดีนะกระดูกก่อนหรือกล้ามเนื้อตกคุณจะต้องเสริมผมอาจจะขาดก็ได
2: ้เอโอその平均点みたいなところで
0: ที่ผมได้นะก็คือ 58.3 คะแนนนะฮะ

0: นี่เทียบกับคนญี่ปุ่นแล้วของผมน่าจะน้อยกว่าน
1: ั่น
0: ไม่ได้หมายถึงว่าผมขาดวิตามินขาดแร่ธาตุนะแต่ว่าผมค่อนข้างจะขาดง่ายกว่าคนอื่น
2: で、あの総合でおすすめの食品ですね。何を食べたらいいかっていうところでいくと、
0: ร่างกายขาดวิตามินต่างๆหรือแร่ธาตุต่างๆเนี่ยควรจะกินอะไรดีคำตอบก็คือควรจะกินนัตโต้และควรจะกินฮะคาตากุจิอิวาชิก็คือเป็นปลาหลังเขียวเนาะแล้วก็เนื้อวัวนะครับที่ผมควรจะกิน
3: ที่เล่ามาเป็นเรื่องทางกายภาพแต่การตรวจ DNA ทำให้รู้ไปถึงนิสัยด้วยค่ะแกนิสัยไม่ดีได้ด้วยเหรอคะเนี่ย
0: อันนี้ถามนะว่าผมนะฮะค่อนข้างคุยคนอื่นได้ไหมค่อนข้างคุยง่ายไม่อายใครแต่เป็นคนขี้เครียดง่ายไหมไม่เครียดเท่าไหร่ครับดัชมาให้ผมจะทำให้คนอื่นโกรธไหมก็มันกลางเนาะอาจจะทำให้โปรดิวเซอร์โกรธก็ได้นะ
2: そうするとまあ右側が今答えていただいたアンケートから見たあなたのそのタイプっていうのを見ることができます。
0: อันนี้ก็คือ DNA ของผมนะฮะเกี่ยวกับยีนของผมและนี่คือคำตอบของผมเอามาเทียบกันต่อไงว่ามันค่อนข้างจริงไหม
2: こういう外交的なこうエネルギッシュで刺激を求める。
0: นั่นก็คือหมายถึงว่าการนะคบหาสมาคมกับคนอื่นผมนะฮะคุยกับคนอื่นเยอะนะครับอันนี้คือจากการไปสอบถามนะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้คนอื่นเยอะนะฮะแต่ว่าจากดินเอประมาณกลางนะครับความใจดีหรือการนะฮะอบอ้อมอารีนะผม29น้อยแต่เวลาการตอบเนี่ย 60% นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงนะฮะดินเออาจจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วสมองเราสามารถบังคับให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีวินัยหรือเป็นคนที่มีศีลธรรมที่ดีก็ได้ครับอีตัวว่าที่ตัวนั้นนั่นของ
3: ต่อไปเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ในร่างกายค่ะเทรนด์สุขภาพยุคใหม่จะบอกว่าจุลินทรีย์คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของร่างกายที่แข็งแรงมาดูสิว่าฟูจิเซนเซได้สักกี่คะแนนคะ
4: とか発酵食品とかでもやっぱりお肉とか本当に炭水化物とかいろんなものがうまく多分ちょっと高すぎ
0: ます。大丈夫ですか？เฮ้ยจุลินทรีย์ผมมันอายุเยอะนะ54มันสูงนะผมจะเป็นโรคอะไรเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงเป็นนะฮะโรคตับโรคไตหรือโรครูมาตอยหรืออาจจะเป็นโรคนะอักเสบหรือเส้นเลือดหรือนะมะเร็งหรือเปล่าจะได้รู้ตัวไงจะได้ป้องกันถูกไงถ้าตัวเองเสี่ยงกับการเป็นโรคง่ายเนาะผมต้องระวังให้ดีนะเนี่ยนี่โอ้ไดโชกังคือมะเร็งลำไส้คนไทยเป็นกันเยอะผมรอดฮิกิก็คือต่ำนะโ
4: อ้โหแต่นาดีนิกุย方が結構多
0: นี่หมายถึงอะไรก็คือว่าจุลินทรีย์ที่กระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้มีน้อยแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ต่อสู้กับมะเร็งลำไส้เยอะก็เลยรอดครับเย่รอด
3: ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าใครอยากมีแนวทางในการดูแลสุขภาพคิดว่าการตรวจแบบนี้ช่วยให้รู้แบบชัดเจนตรงเป้ามากจริงๆนะคะและอะไรที่ว่าดีตอนนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ต้องระวังแต่แปลว่าพฤติกรรมที่ดีต้องรักษาไว้ค่ะ
2: そうですね。あとまあその糖尿病の発症のところに
0: ต้องตั้งใจฟังนะรู้ไหมว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันกำหนดทำให้คุณเสี่ยงเป็นเบาหวานง่ายหรือยากอยู่ที่จุลินทรีย์ของคุณด้วยนะถ้ามีจุลินทรีย์บางอย่างเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความเสี่ยงในการผลิตอินซูลินออกมาเยอะหรือน้อยได้ด้วย
4: 米を食べない期間が増えると今度米を分解できる腸内細菌が減っちゃうので逆に良くないんですよ。だから本当に全部なくすって良くなくてちゃんと少しずつちゃんと
0: ผมเพิ่งรู้ไงตอนนี้ผมพยายามนะแกล้งไม่กินข้าวเลยนะถ้าไม่กินข้าวคุณจะไม่มีจุลินทรีย์ในการย่อยข้าวนะก็ทำให้คุณเป็นเบาหวานง่ายด้วยเพราะนั้นคุณต้องกินบาลานซ์กันด้วยนะต้องกินข้าวบ้างนะ
3: ฟังกันมาจนถึงเรื่องต้องกินข้าวบ้างมาค่ะทางบริษัทเตรียมอาหารที่เหมาะกับสภาพร่างกายของฟูจิเซนเซมาให้ด้วยย้ำนะคะว่าอาหารที่กำลังจะเห็นนี้เหมาะกับผลการตรวจของคนคนเดียวเท่านั้นค่ะ
0: ผมน่าจะดูดซึมไขมันได้ไม่ดีควรจะกินไขมันที่ดีก็คือโอลิฟออยล์ก็คือเทงไปในผักครับเมื่อสักครู่นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากินผักก่อนนะแล้วค่อยกินข้าวทีหลังมีผักหลายชนิดผักมันจะมีหลายสีเลยแล้วก็มีเนื้อนะครับนี่คืออาหารที่กินแล้วดีต่อสุขภาพเติมด้วยโอลิฟออยล์ครับตอนเราต้องกินผักก่อนกินนะนักเรียนโดยเฉพาะนะครับผู้สูงอายุนะครับกินผักและกินเนื้อถ้ากินผักแล้วคุณจะอิ่มท้องแล้วคุณจะกินเนื้อไม่ได้นะครับกินผักกินเนื้อพร้อมกันเนื้อที่ไม่มีน้ำมันเนาะชานี่ก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะ กินอาหารน่ะไม่ได้เน้นอร่อยอย่างเดียวนะเน้นสุขภาพด้วยอร่อยด้วยแล้วเรารู้เรื่องโภชนาการรู้เรื่องสุขภาพเราร่างกายเรายิ่งทวีคูณเลยอร่อยด้วยและยิ่งกินยิ่งแข็งแรง
3: คิดว่าหลังจากอ่านผลตรวจบางคนอาจจะกล้ากินอาหารบางอย่างมากขึ้นในขณะเดียวกันอาจจะต้องเลิกกินบางอย่างไปเลยค่ะ
1: ดูให้รู
3: ้อย่างที่แปลผลไปในช่วงต้นรายการเขามีแนะนำการออกกำลังกายด้วยมาดูค่ะฟูจิเซนเซเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหน
0: DNA หรือยีนของผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายบางอย่างนะฮะถ้าเราไม่รู้มันจะไร้ผลเลยแล้วของผมเนี่ยจะเป็นยังไง
5: ปวดมีเตะคอเต็มปวดเตะค
0: อโอ้แล้วรู้ด้วยว่าผมเนี่ยจะถนัดกับการออกกำลังกายแบบไหนผมมีทั้งกอล์ฟมีทั้งวิ่งมีทั้งขี่จักรยานแล้วก็มีการปีนเขาด้วยฮะ
5: 心肺持久力がとても高い
0: 心肺ครับผมนะครับผมนะฮะจะมีการฮะออกกำลังกายโดยการใช้ออกซิเจนเยอะในการวิ่งเยอะหัวใจหรือไม่ก็นะครับปอดเนี่ยจะแข็งแรงมากด้วยแต่ก็มีจุดอ่อน
5: 心肺回復が遅かった
0: มีข้อเสียคือว่าถ้าเหนื่อยแล้วอ่ะจะฟื้นฟูยากนะฮะแล้วก็ปอดไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าคุณฝึกคุณจะแข็งแรงมากเลยโดยการให้ทางโค้ชเนี่ยช่วยคิดเมนูให้เราครับ
6: เมนูว่าเอ็กซ์ไซส์บิ๊กเดย์30分
0: ออกเมนูให้ผมก็คือว่าให้นะทีจักรยานครึ่งชั่วโมง
4: 30分続けるんですね。
6: そうです。最初30分。
4: タイムフィッティ。
0: กีฬาเนี้ยคือการวิ่งหรือการปั่นจักรยานเนี่ยจะเหมาะสำหรับผมเลยนะดูจาก DNA นะจะมีการยืดเส้นยืดสายให้ปอดมันขยาย

0: そうそうそうそう、こっち開いて。
1: 表情硬いですね。
2: 不一样，不一样，等于有那强了。
3: 都是哦，一身牛仔。
1: めちゃ胸が開きやすくなるので、肺に空気がたくさん入りやすくなってきます。
4: ทำให้ปอดกว้างขึ้นแล้วทำให้นะอากาศเข้าได้ดีนะ
5: ตัวท่าพูอันโอสปอร์ตのสตามินาも得意になりますし
4: 普段บอกว่าถ้าทำนี้ต่อไปครับประมาณ12อาทิตย์เนี่ยคุณจะเหนื่อยยากด้วยนะเหนื่อยยากแล้วเวลาทำงานคุณจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่สนุกด้วยครับ
5: 1年間やって42キロมาราธอน出ましょう
4: คือมันบอกว่าฝึกไปมาราธอน42กิโลนี่ผมแค่1นาทีเนี่ยถ้ากี่1กิโลเดียวมันจะไม่หนึ่งกิโลไม่ไหวเลยสิโ
6: อ้สมัยก่อนพอพูดถึงการตรวจ DNA ก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องการพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการตามล่าหาคนร้ายนะคะแต่ทุกวันนี้ DNA เข้ามาอยู่ในชีวิตเราทุกคนได้ขนาดนี้แล้วค่ะ
7: この霊感知を目指したってこう多分北の方からのルートを通ったこの G という。
4: じゃあ霊寒いところが来てんの？
7: はい、おそらくそういうルートを通って。
4: ผมมาจากประเทศหนาวนะ。ผมมาจากกลุ่มนี้เหรอ？ผมเกลียดหนาวอ่ะสู้หนาวไม่ได้ขี้หนาวอ่ะแต่ผมมาจากประเทศหนาวนะ。
7: ここですね。はい。
4: ทางอินเดียมาด้วยนะ。
7: 7万年前。
4: 70,000 ปีก่อนทางด้านแม่ของแม่ของแม่ทวดเคยเป็นคนอินเดียมาก่อนนะมีหน้ามีโครงหน้าเป็นอินเดีย
7: นั่นเลยそのいわゆる古代人類みたいなものがその昔アフリカで誕生してそこからいろんなとこにどんどん広がっていって
4: แล้วพวกเรามนุษย์เนี่ยเริ่มจากแอฟริกาทุกคนนะครับ
6: สนุกใหญ่เลยค่ะช่างอยากจะรู้ของตัวเองบ้างแล้วนะคะว่าบรรพบุรุษเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากไหนบ้างเนาะแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการตรวจร่างกายด้วย DNA ลักษณะนี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าค่ะ
7: その腸内の状況にすごくダイレクトに反映するので
4: ถามว่าเวลาตรวจนะครับทำไมต้องมีการตรวจด้วยน้ำลายและอุจจาระนะครับทั้งคู่จะดีกว่าหรือยังไงก็บอกว่านะการตรวจน้ำลายก็คือตรวจ DNA แล้วตรวจ DNA เรารู้ครั้งเดียวมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมเป็นแบบไหนแบบนั้นตลอดไปส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตก็คือการตรวจอุจจาระก็คือดูจุลินทรีย์ก็คือดูสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมของเราการกินเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงเราใช้ชีวิตดีหรือเปล่าทำลายตัวเองเยอะหรือทำลายตัวเองน้อยมีจุลินทรีย์เยอะน้อยยังไงนะจะได้มาช่วยค้ำจุนกันได้เลยต้องตรวจทั้งคู่ครับ
7: そうですね便を採取して
4: แล้ววิธีการก็คือมีอะไรบ้างถ้าจะใช้น้ำลายนะก็คือซื้อตัวที่ใส่น้ำลายมาแล้วก็สแกนด้วยมือถือแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ใส่น้ำลายก็ส่งไปทางไปรษณีย์ก็จบเลยง่ายๆเลยส่วนอุจจาระก็เหมือนกันนะก็ทำเหมือนกันโหลดทางแอปพลิเคชันแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ครับเราสามารถดู

0: ส่วนใหญ่ 86% มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับอาจจะสูบบุหรี่เยอะนะก็คือถ้าคุณเป็นมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่86% เป็นส่วนใหญ่เลยครับเพราะนั้นบอกว่ามาจากพันธุกรรมไม่ใช่นะครับ
1: どのレベルでやんなきゃいけないかっていうのがこう見えてくると思うので
0: ตรวจแล้วเนี่ยเพื่ออะไรไม่ได้จะทําให้ทุกคนนะกลัวแต่ให้เราตระหนักรู้ไว้อย่างเช่นว่าถ้าคนที่อ้วนง่ายจากบรรพบุรุษนะจาก DNA แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นนะหรือคนที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเยอะอยู่ในกลุ่ม 14% ก็นั่นหมายถึงว่าคุณควรจะระวังก็คือไปตรวจร่างกายบ่อยๆนะใส่ใจหน่อยนะก็จะทำให้เราตระหนักรู้ได้มากขึ้นครับ
1: その遺伝ではなくてその食べるものだったり食習慣がすごく影響してます
0: รู้ไหมครับว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีจากพันธุกรรมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบคือ 73% ดังนั้นนะถ้าคุณมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือต้องระวังให้เยอะก็คือมีการไปตรวจเยอะๆนะแล้วก็ลองดูครับมะเร็งกระเพาะนะครับมีแค่ 28% ดังนั้นนะฮะมะเร็งกระเพาะอาจจะมาจากการกินก็ได้ดังนั้นต้องระวังเรื่องการกิน
1: そのお父さんのこの 36% の部分ですね。お父さんがどういう食生活だったり運動。
0: สมมติพ่อผมนะครับเป็นเบาหวานผมจะเป็นไหมถ้าพ่อผมเป็นตอนอายุ83นะนั่นหมายถึงผมจะเป็นตอนอายุ83ไหมเป็นไม่ได้และเป็นไม่ได้คืออยู่ที่อาหาร 36% และมาจากพันธุกรรม 64% ถ้าคุณนั้นดูแลร่างกายได้ดีกว่าคุณอาจจะเป็นช้ากว่าคุณพ่อผม
1: まあ現在はあってますその腸内が今の状態を見てるっていうのはその通りです。
0: การตรวจ DNA กับตรวจ GNCมันแตกต่างกันยังไงนะคำตอบก็คือว่านะDNA เนี่ยจะดูถึงธาตุแท้ของเราว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนป่วยอะไรง่ายหรือมีสุขภาพร่างกายยังไงนั่นคือธาตุแท้ของร่างกายเราและการตรวจจุลินทรีย์ก็คือการตรวจนะสภาพของปัจจุบันของเราว่าเรามีการกินหรืออะไรเป็นยังไงเราสามารถเปลี่ยนคุณภาพของเราได้โดยการเปลี่ยนการกินการใช้ชีวิตครับ
1: 病院に行ってちゃんと精密
0: ตรวจอันนี้แล้วนะฮะแล้วมีความเสี่ยงไปตรวจให้ลึกกว่านี้ที่โรงพยาบาลอีกทีนึงแล้วไปตรวจแล้วมันมีความเสี่ยงจริงๆก็เลยเอาออกเลยครับเพราะว่านะเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายอายุยืน
1: 別に心配する必要がなくてここのリスクって 14% しか関わってなかったのって覚えてますか
0: ท่านบอกนะผมว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเยอะนะแต่ก็อย่าเพิ่งกลัวอันตรายก็จริงแต่ว่านับมีความเสี่ยงจากพันธุกรรมแค่ 14% แต่ถ้าคุณสูบบุหรี่ถ้าคุณไม่รักษาร่างกายคุณจะเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเพราะนั้นคนที่เสี่ยงเยอะแล้วรู้เยอะแล้วเราไม่สูบบุหรี่ก็จะได้เสี่ยงน้อยนะผมเคยสูบบุหรี่แล้วเลิกไปแล้วนะเลิกมา10ปีก็เสี่ยงกันเนาะแล้วท่านก็แนะนำว่านะครับถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้เยอะดังนั้นก็ควรที่จะนะไปตรวจ
2: ฟังแล้วก็เสี่ยวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ให้ท่องไว้ว่ารู้เร็วรักษาได้ค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่เป็นแต่รู้แนวโน้มก็จะยิ่งป้องกันได้เปอร์เซ็นต์ในการไม่เป็นก็จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถึงแม้ความเสี่ยงเป็นกลางเราก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมาจากการใช้ชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีก็จะมีโอกาสเสี่ยงน้อยครับเพราะนั้นเราก็กินอาหารดี
1: ๆ で、どういう診断で、例えばこういう前立腺が予防しようと思ったらこういうコレステロール血
0: แล้วอธิบายละเอียดนะครับว่านะครับถ้าเรามีโอกาสเสี่ยงเนี่ยควรจะกินอะไรควรจะป้องกันยังไงควรไปตรวจยังไงและเหตุผลของการเป็นเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นนะฮะลดคอเลสเตอรอลหรือไม่ก็นะครับอย่าให้ความดันสูงอะไรประมาณนั้นก็จะป้องกันได้ครับ
1: 健康診断ってその数値が悪い人たちを
0: เวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยไปตรวจเลือดไปตรวจความดันเนี่ยเราจะไปดูจุดเสียของเรานะว่าเราเป็นความดันสูงไหมนะเป็นเบาหวานไหมนะปอดแข็งแรงหรือเปล่าตับเป็นยังไงเป็นนิ่วไหมนะฮะเราดูว่าเราป่วยอะไรแต่วิธีการตรวจพวก DNA พวกนี้นะฮะนั่นคือการตรวจความแข็งแรงของเราแล้วดูว่าอนาคตเรามีความเสี่ยงอะไรจะได้ป้องกันได้ครับ
2: สำหรับสาวๆมีผลของการตรวจอีกอย่างที่น่าจะโดนใจเลยนั่นก็คือการแปรผลด้านความงามที่เรามีเราเป็นและวิธีแก้ได้ด้วยเป็นของแถมที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
0: ดูจากตารางแล้วนะผมน่าจะมีความเสี่ยงของการดูผิวหมองเยอะนะความหมองจะทำให้เกิดปัญหาเยอะแล้วก็จะมีสิวเยอะควรจะเลือกนะพวกเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวไม่หมองแล้วก็ป้องกันพวกสิวจะดีที่สุดครับไม่ต้องกลัวเรื่องรอยย่นเท่าไหร่นะครับ
3: 紫外線によって老化しやすいかどうかっていうところ紫外線でシワとかシミとか
0: แต่แล้วผมมาตรวจผิวของผมนะผมก็มารู้อีกอย่างว่าผมน่าจะขาดอะไรบ้างก็คือตัว3อย่างนี้ก็คือตัว

0: ไนอาชินอะมิโดแล้วก็เลจิโนดูแล้วก็เซรามิโดผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยผมก็ซื้อเครื่องสำอางนะแล้วก็ใช้ไปตามความรู้สึกของผมนะฮะแต่ที่ไหนได้มันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
1: ถ้าหลังจากนี้ฟูจิเซนเซจะหล่อกว่าเดิมก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะครบถ้วนกระบวนความสำหรับวันนี้แล้วนะคะนี่เป็นหนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเราคนเดียวเท่านั้นเราคาดหวังว่าถ้าวงการแพทย์พัฒนาเรื่องการตรวจคัดกรองที่ล้ำหน้ากว่านี้สะดวกและประหยัดเข้าถึงง่ายขึ้นไปเรื่อยๆผู้คนน่าจะเจ็บป่วยน้อยลงนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: เชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
3: ้ยังจะห่วงเรื่องงานอยู่อีกฉันว่าแกห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมนี่ร่างกายคนนะมันไม่ใช่หุ่นยนต
4: ์มันใช่คนที่เล่นเปียโนที่โถงมาตอนกลางวันหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
5: คุณคิดอะไรกับฉันหรือเปล่า
6: My Heart Beat สติปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
7: ออกผจญภัยไปพร้อมกับ Simon Reeve นักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
8: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
7: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนรีฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
9: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
10: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพนี่แหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคน
11: ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะ
12: แต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
13: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลา 14:00 นทางไทย PBS
14: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the Nag อะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

0: นี้จะเบสเท่าอย่างกับน้ำบูดูที่เราจะเปรียบเปรยเรื่องการจัดการน้ำในด้วยกัน
1: เคสอะไรที่ปัตตานีเป็นหลักอาจารย์แบบที่สงขลาด้วยไม่ได้
2: บ้านเรือนของคนปัตตานีหักใหญ่จะเป็นยังไงหลายซี
3: คือบ้านที่จะต้องสร้างใหม่ฉะนั้นอาจจะต้องพูดกี่เรื่องการยกชั้นนิ่งแต่ว่าถ้าเกิดบ้านที่มันอยู่มาแล้วอ่ะมันต้องว่ากันเรื่องวัสดุที่จะต้องแบบทนน้ำก่อนดับแรก
2: หาดใหญ่มีความพร้อมยังไงบ้างคะ
4: มีการซ้อมใหญ่เลยนะการอบยกที่หาดใหญ่มันควรจะไปการรับยกล่วงหน้าเหมือนที่มาเลเซียทำเหมือนที่เรากำลังทำที่ปัตตานีเนี่ยก็อาจารย์ได้ตัวเลขฝนอาจารย์ก็จำหลอกภาพ
2: ไม่รู้มากได้แค่ไหนของอาจารย
5: ์มันก็ประกอบนี้ก็10วัน
6: สิ้น3วัน
5: เสียบาง15วันเราจะเห็นแนวโน้ม15วันเป็นแนวโน้มแต่ว่าความแม่นยำก็ในระดับ5วัน
7: เชิญทุกท่านเลยนะคะวันนี้
2: สัปดาห์นี้อยากชวนคุยกันเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับคนในพื้นที่ภาคใต้เพราะเวลาฝนมาเนี่ยคนภาคใต้เขาบอกแพนิคเหมือนกันนะคะรู้สึกกังวลความกังวลยังคงอยู่ภาพน้ำท่วมที่หาดใหญ่ที่ปัตตานีที่3จังหวัดในช่วงก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้ยังรู้สึก
8: แม่น้ำปัตตานีเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาหลายชั่วอายุคนแต่หลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำให้ผู้คนริมแม่น้ำต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นทั้งฝนที่ตกหนักในเวลาสั้นๆน้ำหลากฉับพลันน้ำทะเลหนุนและภัยพิบัติที่เกิดถี่และรุนแรงกว่าที่เคยเราจะอยู่กับสายน้ำอย่างไรในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่โลเคอลส์ไทย PBS ทีมภาคใต้จัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยสุวราสุไงฟังเสียงคนริมน้ำเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และจินตนาการภาพอนาคตของลุ่มน้ำปัตตานีผู้คนในวงสนทนาเลือกฉากทัศน์ร่วมออกแบบเมืองเท่าทันภูมิอากาศสะท้อนถึงความต้องการในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำน้ำทะเลหนุนแบบจำลองน้ำท่วม3มิติเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจร่วมกันจากทั้งชุมชนภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาควิชาการภาคประชาชนและภาคเอกชนและสำหรับคนที่เผชิญน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีการอยู่ร่วมกับน้ำกลายเป็นเรื่องปกติก็เหมือนอาหารจานประจำที่ต้องกินอยู่เสมอคนใต้ก็เปรียบได้กับข้าวยำและน้ำบูดูเปรียบเสมือนการจัดการภัยพิบัติที่การทำงานของแต่ละภาคส่วนต่างมีบทบาทสำคัญแต่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคลุกเคล้าความรู้ข้อมูลและประสบการณ์เพื่อสร้างระบบการรับมือภัยพิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: มากับคนที่อยู่ปัตตานีเป็นคนอยู่หาดใหญ่ด้วยนะคะท่านรองไพฑูรย์น่าจะเคยแวะเวียนไปภาคใต้บ่อย
9: ครับไปบ่อยอยู่ที่นั่นมา10กว่าปีครับ
2: เหมือนคนใต้ได้เนี่ยกินอาหารใต้ได้นะคะวันนี้
9: ทำกับข้าวได้ครับ
2: โอเคค่ะอาจารย์สมพรเห็ดข้าวยำกับเรื่องน้ำท่วมการรับมือน้ำท่วมมันเปรียบกันได้ยังไงบ้างอาจารย
5: ์คือถ้ามองตอนนี้ถ้ามองไปที่จานนี้เนาะผมเห็นเป็นภูเขาอยู่สักเป็นเนินเนาะเป็นเนินแครอทเนินผักนะครับเนินนู่นนี่นั่นหลายเนินเนาะจะมีเนินข้าวด้วยนะครับเป็นน่าจะเป็นก้อนใหญ่นะเป็นเนินใหญ่นะเส้นตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นเลนสเคปของภูมิศาสตร์ของพื้นที่เนาะอาจจะเห็นเป็นภูมิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งอาจจะมองเห็นเป็นหน่วยงานของการอยู่ในพื้นที่ที่จะทำงานร่วมกันที่จะร่วมงานกันนะครับแต่ก็ยังอยู่เป็นกองๆตอนนี้ยังอยู่เป็นกอง
2: ๆ
5: แยกกันอยู่ซึ่งน่าสนใจถ้าเอามายำกันก็น่าสนใจ
2: เป็นภูมิศาสตร์ของหน่วยงานใช่ไหมคะ
5: ครับหมายความว่าคนที่อยู่บนภูเขาก็จะเข้าใจคนที่อยู่ปลายน้ำด้วย
2: ภูมิประเทศ
5: ภูมิประเทศ
2: ข้าวยำนี่เป็นอาหารคนสามจังหวัดแล้วเวลาที่ปัตตานีน้ำท่วมอ่ะมันแยกกองกันจัดการแบบนี้ไหมคะแบบแยกเป็นกองๆยังไม่ถึงจังหวัดที่ต้องรวมกันยังไม่มีน้ำบูดูมาลาดอ่ะมันเป็นแบบนี้ไหม
10: มันพอช่วงวิกฤตมันก็ถูกแบบยำมารวมกันอ่ะเนาะทุกอย่างมันก็จะแบบทำงานไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับมันไม่ได้ถูกแยกส่วนซะทีเดียวแต่ภาพที่เราเห็นอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันหน่วยงานทำไปอาสาสมัครทำไปกู้ภัยก็แยกกันไปจริงๆแล้วมันลงไปในพื้นที่พร้อมๆกันนะครับ
2: ค่ะมันเหมือนในจานแฟงรู้สึกว่าถ้าเรามองเรื่องนี้เปรียบกับน้ำท่วมจานนี้มันน่าจะเป็นข้อมูลหลายๆชุดไหมคะหน่วยงานหลายๆหน่วยงาน กำลังจะรวม
5: ได้อยู่
2: คือตอนเป็นจานอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้รวมกำลังจะรวมเขาก็รวมอย่าง
9: พี่เห็นปุ๊บเนี่ยพี่ก็นั่งนับพี่เห็นมี9อย่างหัวก็คือไข่คือตรงตามพรบทรัพยากรน้ำเลยพรบทรัพยากรน้ำเขามีแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมมี9หัวข้อ
5: 9หัวข้อ
9: 9หัวข้อครับ9หัวข้อในกฎหมายในมาตรา64นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องเขียนแผนไว้ล่วงหน้าทั้ง9หัวข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน่วยงานดำเนินการงบประมาณความเสี่ยงนะครับการแจ้งเตือนนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการเรื่องการระบายน้ำทั้งหมดไข่เนี่ยเหมือนผู้ว่าการจังหวัดที่จะต้องบูรณาการการจัดการที่ผมเรียนนะครับว่าทั้งแผนทั้ง9หัวข้อเนี่ยตามมาตรา64เนี่ยมันจะต้องทำเข้าด้วยกันแล้วมันกลับเข้าไปนึกถึงว่าตอนนี้ผมกำลังเชื่อมโยงข้อมูลผมจำได้ว่าตอนที่เกิดน้ำท่วมหัดใจเนี่ยผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชผมก็ถามกรมอุตุว่าฝนตกอย่างไรเขาบอกว่าตก800มิลท่านรองตก800มิลประมาณสัก3วันที่นครตกประมาณ1,000มิลเราก็ถามกรมชลน้ำเป็นยังไงเราก็ถามซิสตาดาวเทียมเป็นยังไงแต่สรุปน้ำท่วมไม่มีใครบอกประชาชนเลยผมก็กลับมาที่ส่วนกลางแล้วก็มานั่งดูข้อมูลต่างๆแล้วก็รวบรวมสุดท้ายวันที่บอกว่าแต่ละวันเนี่ยก็พยายามส่งข้อมูลให้ปอพอที่เราจะเห็นเซลล์บอดแคสต์บอกแต่ชาวบ้านเนี่ยยังไม่รับเห็นเซลล์บอดแคสต์เอ๊ะมันคืออะไรมันไม่ได้บูกันเหมือนน้ำบูดูดเพราะนั้นมันต้องบูกันพี่กำลังบอกว่า
2: ต้องประสานกันน้ำบูดูจะเป็นตัวประสาน
9: ใช่ตัวประสานทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งชาวบ้านทั้งพื้นที่จานเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดเป็นปัตตานีเป็นลุ่มน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเรียนนะครับว่าทั้ง9หัวข้อทั้งลุ่มน้ำทั้งบูดูเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่สื่อได้เห็นถึงการบูรณาการนะครับซึ่งเรื่องจริงๆแล้วต้องเขียนไว้ล่วงหน้า
2: ถ้ามันได้บูดูที่ดีบูดูที่กลมกล่อมแบบผสานได
10: ้
2: รสชาติอาหารก็ดีเหมือนการจัดการมันก็จะดีด้วย
5: บูดูนั้นมันเหมือนตัวเชื่อมประสานถ้าเกิดว่าตรงกลางนี่เป็นหัวหน้า EOCคือไข่ใช่ไหมคะไข่แดงซึ่งถ้าดูแล้วก็ในแนวระนาบก็น่าจะอยู่สูงสุด
2: ถูกอยู่ยอดเลยค่ะ
5: ยอดเลยถ้าอยู่ตรงกลางด้วยก็จะเป็นผู้ประสานคือถ้าเรากรุ๊ปทั้งหมดในจานนี้เข้าด้วยกันอ่ะมันก็เข้าด้วยกันเนาะแต่ว่าพันธะระหว่างการเชื่อมโยงนะยังไม่เกิด
10: มันยังขาด
5: เรายังขาดน้ำนั่นแหละ
9: ลองกินที่ยังไม่ใส่น้ำบูดูสิมันจะไม่อร่อย
5: มันจะสากคอ
9: ถ้าเราคลุกเสร็จผสมผสมลงที่คลุกน้ำบูดูแล้วคุยทีอร่อย
2: คุณเบลาชิตในฐานะคนอยู่พื้นที่ฝากคลุกหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะชิมจานนี้ด้วยกันคลุกเลยค่ะคลุกเลยอันนี้ช้อนกลางค่ะ
5: อันนี้แปลว่าเราจะบูรณาการ
2: คือเราไม่อยากได้แยกแบบนี้เพราะแยกแบบนี้จะเป็นเหมือนท่านรองบอกมันจัดการไม่ได้ประชาชนไม่รู้ข้อมูลจริงๆเรามีข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์
5: ใช่ครับ
2: อยากจะสมพรทำเรื่อง Data ตอนนี้ในปัตตานีมารอบนี้ปัตตานีรอดแน่ปะ
5: น้อยด้วยข้อมูลผมคิดว่าตอนนี้ข้อมูลก็เป็นระบบขึ้นนะแล้วก็หลายๆอย่างก็เชื่อมโยงการดึงข้อมูลของทุกเนี่ยข้อมูลทุกกองเนี่ยครับมันสามารถที่จะเอามาเชื่อมกันแล้วก็ทำให้เราเห็นกันและกันสิ่งสำคัญก็คือว่าขณะที่เราเผชิญภัยไปด้วยกันเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะต้องไม่ขาดหายนะก็คือหมายถึงว่ามันยังต้องแต่ละหน่วยงานแต่ละกองเนี่ยครับต้องทำให้ข้อมูลของตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีชีวิตอยู่ตลอดเวลาตลอดเหตุการณ
9: ์ครับ
5: คือถ้าเกิดว่ามันขาดหายไปก็อาจจะไม่สมบูรณ
2: ์
5: เพราะฉะนั้นไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องมีกระบวนการในการจัดการแบบไหนสักอย่างนึงที่จะมีแผน2แผน3แผน4แผน5
2: เดี๋ยวดูขอเรียกบูดูเพิ่มนิดนึงนะคะน้องเกดขอบูดูเพิ่มนิดนึงมัน
10: น้อยไ
9: ปเต็มดีนะเต็มดีอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องข้อมูลที่ขาดหายไปอย่างกรณีหัดใจอย่างเงี้ยข้อมูลที่ขาดหายไปวันที่ตัดสินใจดีข้อมูลที่สะเดาเขาข้อมูลที่คองไฮโกที่เราเห็นว่าที่มันกำลังขึ้น
10: ครับ
9: แต่ที่อื่นกำลังลงเหมือนกันครับที่ปัตตานีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าที่ยะลาฝนตกเป็นยังไงผมเคยอยู่ที่ยะลาปัตตานีปี64ขึ้นไปที่เขื่อนบางหลางนะครับฝนตกหนักมากแต่ปัตตานีแดดออกแล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำล้นเขื่อนต้องระบายคนปัตตานีบอกว่าไม่เชื่อน้ำจะท่วมเพราะแต่เราเห็นปริมาณน้ำและที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวปัตตานีเองเนี่ยโดยเฉพาะปี67เนี่ยเราเห็นแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำปัตตานีที่เขาขึ้นมาแล้วก็เชื่อมเป็นแม่น้ำเดียวกันเพราะว่าน้ำมันสูงมากนะครับ พราะนั้นในตัวปัตตานีเองถ้าดูเนี่ยมันต้องยำข้อมูลมันต้องเห็นในแต่ละ12อำเภอของปัตตานีเนี่ยมันมีจุดตรงไหนจุดเสี่ยงจุดท่วมแล้วเอาฝนที่อาจารย์เนี่ยเราโดยช่วยกันทำว่าฝนเรามายามเสร็จเราก็จะมาลงพื้นที่อย่างเช่นโต๊ะตรงนี้นะครับตรงนี้จะท่วมเท่านี้ตรงนี้จะท่วมเท่านี้ตรงนี้จะท่วมเท่าไหร่ตรงไหนท่วมมากออกตรงไหนเราเห็นล่วงหน้านะครับไม่ใช่ไปเอาเข้ามาออกเพราะตอนที่น้ำท่วมยะลาปี67เราไม่สามารถเอาใครออกได้เลยบางทีนะครับ
0: มันช้าไปเหรอคะ
9: มันช้าไปเพราะฝนมันตกมาเป็นเดนบอมนี้เลย
5: ทุกอย่างจะแยกออกมาเป็นเอกเทศแปลว่าจังหวัดเนี่ยคอนเนคกันไม่ได้ระหว่างจังหวัดคอนเนคกันไม่ได้อำเภอคอนเนคกันไม่ได้ตำบลคอนเนคกันไม่ได้คือมันดิสคอนเนคด้วยน้ำครับมันแปลว่าเมื่อกี้ถ้าเราเติมน้ำก่อนที่เราคลุกเนี่ยถ้าเราเติมน้ำไม่เห็นว่าแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอเป็นหย่อมแต่ละหย่อมเนี่ยมันจะดิสคอนเนคด้วยน้ำมันต้องไปด้วยวิถีใหม่ก็คือน้ำถูกน้ำเชื่อมกันหมดแล้วประมาณนี้
0: ไม่สามารถแยกเป็นจังหวัดอำเภอได้
9: ใช่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่มาเลเซียปีนี้มาเลเซียใช้ฝนล่วงหน้าในการคาดการณ
6: ์
9: คาดการณ์เสร็จก็ทำภาพจำลองเหมือนที่จัดว่า แล้วก็อพยพคนออกเอาทั้งทหารเอาทั้งพลเรือนเข้ามาช่วยของเรายังขาดตรงจุดนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเพิ่มเราจะทำยังไงที่เราจะเห็นภาพที่ตรงกันเห็นภาพ
10: เป็น
9: ภาพ
10: ระเบียบระบบที่ว่านี่ใช่ไหม
9: ใช่
0: ใช่อะไรจะเป็นบุญของอาจารย์
5: เขาไปนอนกันก่อนแล้วก่อนในน้ำเด
10: ี๋ย
5: วต
10: ้
5: องทั้งในพื้นที่ของเขา
10: เราเป็นเขาก็ดีเลยนะพูดถึง
0: ส่วนเป็นบูดูให้เราดีสทชเป็นบูดูให้เราหน่อยได้ไหม
9: มันได้ครับก็เป็นหน้าที่สชอยู่แล้วนะครับที่เรียนถึงบสกน้ำเนี่ยเราเป็นหน่วยบูรณาการซึ่งวันนี้ที่เรียนนะครับแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมเนี่ยเราเขียนเสร็จแล้วนะครับโดยที่รัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีบัญชาว่าให้ไปทำแผนให้จบแต่สิ่งสำคัญที่ผมเรียนนะครับว่าการซักซ้อมเป็นเรื่องสำคัญ
0: เราใช้งบประมาณด้วย
9: จุดที่เราตกในเรื่องของไปกรอบเส้นใดนี่เขาเรียกการรับรู้ความเสี่ยงต่อความสามารถในการรับมือซึ่งถ้าเรารู้คนปัตตานีนะหรือคนใต้ในอดีตนะเขาแข็งแกร่งมากเราขาดภูมิคุ้มกันตอนนี้มานานเพราะว่าเราไปลืมจิตวิญญาณของเราคนปากใต้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเตือนลูกหลานเราไว้เลยนะครับว่าเขาจะต้องเตรียมข้าวเคยไม่ฟืนสามอย่างเนี่ยคนภาคใต้รู้แล้วพายุจะมาฝนจะถล่มน
0: ู่
9: นน
0: ี
10: ่
9: แล
10: ้
9: วผมเนี่ยอยู่ปากพนังปากพนังเนี่ยเขาจะยกพื้นสูงแล้วบางทีผมขับรถไปแถวปัตตานียะลาเนี่ยคนใต้บ้านเรือนคนใต้อันในอดีต
0: ยกใต้ถุนใช่ไหมคะ
9: ใช่น้ำจะลอดผ่าน
10: ทะเล
9: ได
10: ้ยก
9: ไปถุนนะครับ
5: ความสูงของใต้ถุนคือภูมิปัญญาที่บอกว่าอดีตเนี่ยเขาเคยสูงน้ำเคยท่วมไม่ถึงระดับนั้น
0: แม่ชีดรอบนี้ปัตตานีดีโค้ดทำเรื่องนี้ Riverization คนปัตตานีที่อยู่กับน้ำมันอยู่ได้จริงเหรอคะอยู่กับน้ำเนี่ย
10: มันก็จะเป็นมิติที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าไอ้การที่อยู่ร่วมกับน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ก็อยู่มาตั้งนานแล้วที่พี่ที่ท่านสมพรบอกที่ท่านรองบอกว่ายุคหนึ่งมันคือเรื่องภูมิปัญญาเนาะที่แบบบ้านที่มันยกสูงแต่โอเคถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองมันคงจะทำแบบนั้นไม่ได
0: ้
10: มันก็ต้องอยู่ด้วยวิธีการอย่างเช่นแบบเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำจะมาก็ต้องอพยพหรือว่าอย่างวัสดุนะที่ว่าแบบที่จะต้องเป็นวัสดุที่มันทนน้ำที่มันอยู่ได้นานขึ้นอย่างตัวเองเจอมากับตัวใช่ไหมที่หาดใหญ่เนี่ยแบบน้ำท่วม2เมตรกว่าเนี่ยพอมันต้องซ่อมบ้านใหม่เนี่ยเรารู้แล้วว่าบางอย่างมันควรจะต้องอยู่กับน้ำได้ครัวจะต้องเป็นวัสดุที่มัน
0: ครัวที่แช่น้ำได้
10: แช่น้ำได้ผนังจะไม่ใช่แบบไม้อัดละมันต้องเป็นแบบอะไรที่มันทนน้ำได้เนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดน้ำมันท่วมปีนี้เราคงจะแบบก็อพยพแล้วค่อยกลับมาแค่ล้างบ้านอะไรประมาณ
0: แฟนคุยกับพี่ที่เขาอยู่ในเมืองปัตตานีเขาบอกว่าบ้านมีฐานะเล็กน้
10: อ
0: ยก็เลยทำให้ตุนอาหารได้ครั้งหนึ่ง30วันแต่แฟนคิดถึงชุมชนที่อยู่ตรงริมแม่น้ำปัตตานีอย่างสบารักที่เป็นตัวชนแบบคนรายได้น้อยหน่อยเนี้ยค่ะเขาซื้อของเป็นรายวันนะไอการรับมือน้ำท่วมแบบเนี้ยเชื่อมกับพี่ท่านรองบอกว่าจริงๆภูมิปัญญามันคือเราต้องตุนแหละแต่รายได้ไม่ช่วยรายได้ไม่พาไปอ่ะไอ้อะไรแบบนี้มันจะต้องทำยังไง
5: อาจจะใช้วิธีการผมว่าอาจจะจับเป็นกลุ่มครัวเรือนที่เสี่ยงแล้วก็ไม่เสี่ยงแล้วก็มีบ้าน2ชั้นอย่างนี้ครับผมว่าท่วมไม่ถึงชั้น2ก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่ในตรงนั้นก็ได้สมมุติถ้าไม่ย้ายออกก็จะไปอยู่กับร้านบ้านที่มี 2-3 ชั้นก็ได้อันนี้แต่ว่าเราต้องมั่นใจนะนี่คือเราไม่ย้ายออกแปลว่าเราจะอยู่กับเขาไว้ได้เราก็บูรณาการเนี่ยเหมือนข้าวยำเนี่ยฉันมีข้าวมีนู่นมีนี่ก็เอาไปที่นั่นนะครับมีเตาแก๊สมีอะไรก็เอาไปที่ บ้านหลังนั้นได้เป็นการบูรณาการทรัพยากรบูรณาการคน
9: ที่ญี่ปุ่นนะครับมีโมเดลแบบนี
2: ้
9: คือมีบ้านเพื่อนบ้านเป็นบ้านฝากเลี้ยงคุณง่ายถึงเวลาถ้าเกิดใครเขาจะไปอยู่บ้านนั้นรัฐก็จะเอาอุปกรณ์มาไม่ว่าจะส่งด้วยโดรนเฮลิคอปเตอร์มาส่งไว้ให
2: ้
9: หาดใหญ่ที่นี่เราเห็นเลยว่าเราต้องมีบ้านแบบนั้นเราต้องมีที่พักแบบนั้นเพื่อให้คนเข้าไปอยู
2: ่
9: จะเห็นภาพประเทศจีนที่น้ำท่วมล่าสุดไหมครับที่พายุบ่าวหวีเข้าไปคือไมซักเข้าไปเนี่ยคือคนรออยู่ที่ตึกที่เป็นสูงๆเลยคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยแต่เขาก็ส่งของส่งอะไรให้กินอยู่ได้แล้วรัฐก็จะจัดเรือขนาดใหญ่ค่อยๆคนได้ย้อยแต่เนี่ยคนหัดใหญ่หรือคนปัตตานีเนี่ยถ้าผมดูสภาพภูมิประเทศเนี่ยมีโอกาสเสียบเดิมเนี่ยน้ำเนี่ยแม่น้ำเขาลงมาจากยะลาแล้วเนี่ยเขาก็จะกระจายเป็นรูปมือคือน้ำก็จะแบนกระจายเป็นหนองจิกแถวเขาตัวเมืองปัตตานีนะครับ
2: ตอนนี้กระจายยาก
9: แต่ตอนนี้มันกระจายมันกระจายได้บางส่วนแต่ก็จะมีห้างสรรพสินค้าบ้างมีบ้านเรือนบ้านจัดสรรถมดินมันก็กว้างพอกว้างกุ๊บมันทำให้น้ำบางที่ที่เคยท่วมน้อยอย่างเช่นที่ปะคาฮารังเนี้ยพวกกระเรงต่างเขาจะท่วมเยอะ
2: ท่วมนาน
9: เมื่อกี้คำถามที่ถามว่าเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้แหละครับซึ่งผมไปช่วยตอนปี64เนี่ยเห็นบ้านเขาแล้วเนี่ยสงสารมากมันเป็นการยากจนข้ามรุ่นเลยนะครับ
2: ใช่ใช่
9: เพราะน้ำท่วมไปยิ่งทรัพย์สินหรือรายได้หรืออะไรต่างมันลดน้อยลงก็ต้องมาซ่อมแซมบ้านอีก
2: การศึกษาคนจน
10: เขาท่วมเป็นเดือนจริงนะณปากกาฮารัง
2: ขออนุญาตค่ะระหว่างคุยทีมงานบอกทานได้เลย
9: ด้วยตัวเมืองปัตตานีครับมันอยู่ปลายน้ำแล้วด้วยตัวแม่น้ำปัตตานีเองเดิมเนี่ยเป็นเมืองที่ทำประมงแทบจะดีสุดในประเทศไทยนะ
6: แต่ก่อนเคยเป็นอันดับหนึ่งไหมครับ
9: รายได้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนมันก็จะมีเรื่องของล่องน้ำที่อาจจะมีเรือนะครับที่จมอยู่นะแล้วทำให้ความสามารถในการระบายน้ำลดน้อยลงในตัวเมืองนะครับแต่เราก็พยายามขุดลอกทุกปี
2: ค่ะในเมืองเนี่ยฟังเหตุโครงสร้างแข็งเยอะมากเลยค่ะเบลาชิตถ้าเราเทียบกับผอกในจานเนี่ยอะไรเป็นโครงสร้างแข็งที่อาจจะเป็นปัญหาต่อเมืองในจานนี้ค่ะ
10: จริงๆก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่โอเคเนาะแต่ว่าถ้าเรามองว่าวัตถุดิบอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแครอทที่มันช่วงแต่ก่อนมันไม่
9: ม
10: ีไม่มีหรอกแล้วว่ามาเติมทีหลังอาจจะด้วยว่าทําให้สีสันมันดู
9: ได้สีสัน
10: ได้สีสันได้อะไรขึ้นแต่ถามว่าประโยชน์มันก็มีแหละแต่ว่าอันนี้อยากถามท่านรองด้วยเลยแล้วกันครับว่าแบบมันเป็นไปได้ไหมที่แบบทําให้ไอ้เรื่องงานออกแบบเนี้ยมันสามารถทําให้ชุมชนได้แบบเค้าเรียกว่าได้ประโยชน์ที่ไม่ใช่ช่วงน้ำท่วมอ่ะเนาะอาจจะเป็นช่วง300กว่าวันที่แบบเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะ
9: ถึงจะคล้ายเมืองฟองน้ำใช่ไหมครับ
10: ใช่เป็น
9: ได้ครับ
10: มัน
9: คือตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยการออกแบบเมืองแต่ละเมืองเนี่ย
10: ครับ
9: ที่ผมเรียนนะครับว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีเมืองลักษณะเป็นเมืองฟองน้ำพอถึงหน้าน้ำเนี่ยก็ยอมให้น้ำท่ว
10: ม
9: พอถึงหน้าแล้งก็อาจจะเป็นสนามฟุตบอลมีสวนหย่อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าปัตตานีถ้าดูสภาพพื้นที่เองเนี่ยมันจะต้องทำแบบนี้ถ้าเราจะเห็นบ้านคนจีนในปัตตานีในอดีตข้างล่างเขาจะเป็นปูนเป็นอิฐใช่ไหมครับผมน้ำท่วมเขาก็อยู่ได้เขาอยู่ชั้นบนอยู่เราเต็ง
6: ใช่ใช่ใช
9: ่แต่บ้านคนอิสลามเนี่ยเขาก็จะมีพื้นสูงอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยปลูกติดดินเลยแถวหนองจิกเนี่ยปลูกติดดินเลยพอน้ำมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปั่นน้ำเราก็ท่วมเสียแล้วเหมือนที่แบร์บอกอะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์บิวอินมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทนน้ำหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของระบบภาษีระบบเรื่องของส่งเสริมการลงทุนอาจจะใช้ไม้นิวัสดุที่มันเคลือบที่มันสามารถทนต่อน้ำได้จริงๆถ้าถามผมว่าอาจจะเป็นโครงสร้างเหล็กอาจจะเป็นโครงสร้างที่ไม่น้ำท่วมไม่เป็นไรนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหาย
2: แบบนี้ต้องการเงินทุนหรือยังไง
10: มันใช้วัสดุมันก็มีราคาที่ประหยัดอยู่อย่างครัวใช่ไหมแบบแทนที่จะบิวอินราคาเป็นแสนน่ะต้องซื้อครัวพลาสติกแบบพลาสติก MBS อะไรเงี้ยดีๆนี่ก็สามสี่หมื่นเหมือนที่บ้านก็ใช้แบบนี้ไงรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุที่มันตอบโจทย์เรื่องของน้ำท่วมได้ดี
2: มันเหมือนรีซิเลียนนะคะเมือง
10: ใช่
2: ว่าแต่ยืดหยุ่นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติยังไงบ้าง
10: มันจะมีพลาสูตรด้วยที่มันก็เอามาใช้แทนไม้ได้
5: เหมือนบางที่ก็จะมีไอ้ตัวถังน้ำมันที่อยู่ข้างล่างทำอีกชั้นนึงแต่ว่าก็จะมีเสาไปค้ำอยู่คือแปลว่าไอ้ตัวถังเนี่ยไม่ติดดินนะก็คือมีเสาค้ำให้แต่พอน้ำมาปั๊บเนี่ยมันจะยกลอยขึ้นไป
10: ก็เหมือนบ้านสะเทือนน้ำ
5: คือแบบขึ้นลงปรับระดับได
9: ้ลองดูนะครับถ้าดูจากปัตตานี หรือหนอมพิจิกหรืออะไรแก

0: น่าจะใช้วัสดุชุมชนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วอาจจะต้องออกเทศบัญญัติเทศบัญญัติว่าการปลูกบ้านอยู่อาศัยในเขตพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยยังในอเมริกานะเขาบอกเลยนะถ้าในรอบดีเทิร์นเป็นเหลียด50ปีทุกร้อยปีจะไม่ได้ถูกเลยเขาห้ามก่อสร้างสื่อใดเลยนะภาษาอังกฤษเรียกว่า development rights คือเรื่องกฎในการที่จะพัฒนาสิทธิในการพัฒนาเนี่ยผังเมืองจะเป็นคนคิดซึ่งตัวเนี้ยเราทาง TWR TDR เป็นคนคิดร่วมกับกรมผังเมืองว่าเราจะลอนสิทธิ์ชาวบ้านตรงนี้ยังไง
1: มีหลายเลเยอร์แต่ว่ามีเลเยอร์ท้องถิ่นมีเลเยอร์จังหวัดมีเลเยอร์ประเทศแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่แค่จัดการน้ำสกัดภัยพิบัติแต่ต้องคิดถึงสิทธิ์ของคนในท้องถิ่นด้วยการน้ำบูดูคอไหมคะบูดูหรือบูดูบูดูดูบูอะไรนะคะอะไรนะ
2: วันนี้ประเทศไทยบูคือบูรณาการเนาะดูคือทำคือมาร่วมบูรณาการในการทำด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเราสลับคำมันจะเป็นดูบูก็คือต่างคนต่างทำบูของตัวเองไปปัจจุบันบางทีเราอาจจะคล้ายๆเราทำแบบบูรณาการของเราเองนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไปถึงทั้งหมดผมคิดว่าอาจจะต้องมาเป็นบูดูนี่แหละที่จะบูรณาการในการทำร่วมกันเชื่อมไปด้วยกันของผมเนี่ยถามว่าพอไหมได้ครับของผมนี่คือผมได้เพิ่มเติมได้ลดประมาณนี้โอเคคือถือว่าปรุงมาจากตรงกลางอาจจะสอดรับกับเคมีลิ้นของผมที่ผสมผสานแล้วโอเคประมาณนี้แต่ว่าถ้าชุมชนไหนก็มองว่ามันอาจจะยังขาดความเป็นภูมิปัญญาของเขาเนี่ยเขาก็สามารถเติมเต็มสิ่งนั้นลงไปได้ครับคือเครดอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่คุ้นเคยก็ได
3: ้
2: หรืออาจจะเป็น creativity หรือ creative ที่เติมเข้าไปแล้วมันรู้สึกได้อีกรสนึงก็ได
3: ้เริ่มไอ้ spontaneity ครับเหมือนฟองน้ำที่มันก็จะแบบสามารถออกแบบให้เมืองมันก็อยู่ร่วมกับน้ำได้
0: จริงๆในภาคใต้อะในอดีตเนี่ยปลูกบ้านแบบนั้นหมดเลย
3: ใช่ไหมอ
0: ย่างสุราษฎร์เนี่ยเราเรียกเมืองแม่น้ำร้อยสายการปลูกบ้านแถวบ้านดอนบ้านอะไรบ้านใบไม้เนี่ยเขาจะยกพื้นสูงแล้วเขาจะรู้จังหวะขึ้นลงน้ำทะเลปากกันดังนะครับหรือในสงขลาเองเนี่ยนะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ดูสาตัวที่แดนภาคใต้พระราที่ว่ายะลาปัตตานีเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะที่บ้านที่เจอในอดีตเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่อยู่กับน้ำได้โดยที่ไม่เดือดร้อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการพัฒนาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเดือดร้อนมากเพราะว่าวิถีชีวิตเนี่ยเขาไปผูกพันกับส่วนภายนอกที่เข้ามาเยอะมากแล้วพอมีน้ำท่วมเขาจะถูกตัดขาดการตัดขาดเนี่ยอยุธยาน้ำท่วมเนี่ยเขาจะมีเรือรับส่งแต่สายพันธุ์ใต้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยานพาหนะที่ไม่พอยี่อะไรต่างผมเจอน้ำท่วมที่สายบุรีเนี่ยชาวบ้านนั่งสาหน้านะถูกตัดแล้วกว่าจะไปช่วยกว่าจะไปอะไรแล้วบางทีเนี่ยคนไปช่วยเนี่ยเป็นคนไทยพุทธเป็นคนนอกพื้นที
3: ่ไม่รู้
0: ภาษา
1: เพราะว่าเขาพูดอะไรอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: โอเคเอาเป็นว่ามื้อนี้ด้วยเวลาประมาณนี้คิดว่าได้เห็นภาพแล้วค่ะว่ามันจะต้องมีน้ำบูดูที่ประสานสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราคุยกันอาจจะมีเครื่องเคียงที่ถูกปากคนในพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันเวลาชิดวันนี้เลือกกินคือโป๊ะถ้าลองเลือกกินแครอทกับปลาย่างใช่ไหมคะอาจารย์สมพรบอกแค่นี้พอละเช่นเดียวกัน
2: ผมคิดว่าไอ้ตัวท็อปดาวกับบอททอมอัพเนี่ยมันจะทำอย่างไรให้เชื่อมกันสนิทการที่จะเชื่อมกันสนิทตรงนี้มันอาจจะมีแกลบคือตรงกลางท็อปดาวบอททอมอัพอาจจะมีแพลตฟอร์มตรงกลางที่ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณจากท็อปดาวเนี่ยให้ลงถึงชุมชนได้แรงขึ้นและข้างล่างที่ส่งขึ้นข้างบนเนี่ยก็มีตัวเราเตอร์ให้มันกระจายสัญญาณให้แรงขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้ระบบไอ้ซิสเต็มเนี่ยของข้าวยำเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟหรือมันมีคุณค่ามากที่สุดเพราะทุกอย่างของมากคุณค่าก็อยู่ในส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยการทำงานด้วยกันแบบบูดูก็เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะทำให้เราสามารถที่จะเห็นคุณค่าและสุดท้ายทุกคนก็มีความสุขในการอิ่มเอมันด้วยกัน
1: เพื่อให้มันเกิดขึ้นขอชนแก้วหน่อยได้ไหมคะวันนี้ได้ชนกับท่านรองขอบคุณทุกท่านสำหรับมื้อนี้นะคะคิดว่าการกลมกล่อมจะเกิดขึ้นค่ะ

0: ค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: การยังการการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
0: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS
4: เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 5:00
0: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: แหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
1: ครับ
0: และสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
0: ให้คุณวิรัติอธิบายจบก่อนได้ไหม
3: ครับอย่าเพิ่งดีครับ
0: เชิญครับให้คุณวิรัติอธิบาย
2: ใน
0: มุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองอย่างไรกับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
4: เชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
5: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
5: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
5: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
5: เริ่ม7กันยายนนี
6: ้ขึ้นขอบฟีฟ้าดิมีทั้งรถกี่ตัวออกมาดิ
7: ประมาณ 01:00 น.หมามันเห่าไปเราเห็นไฟทีแรกมันก็แวบ
8: มีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆเห็นหน้าเป็นหน้าคนแก
9: ่พบกับรายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
10: กำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากต้องจับไพ่ให้โลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็น
11: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำ2สมัย
10: หัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็น
11: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร
12: ่เหมือนเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
11: สามัญชนคนไทยตอนกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำวันอังคารที่8กันยายนเวลาใหม่ 22:00 น.ทางไทย PBS
13: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: แพทย์ด้อยค่าคนไข้ยอมเอ่ยปากขอโทษรับผิดพร้อมปรับปรุงตัวอ้างเครียดยอมรับใช้สิทธิ์บัตรทองเช่นกัน
1: ตามหาร่างอดีตสามีชาวอิสราเอลเสียชีวิตถูกฝังสุสานบางคล้าฉะเชิงเทราขณะที่นายกอบต.เสม็ดใต้เปิดเอกสารชี้แจงไม่ได้เป็นผู้อนุญาตก่อสร้าง
0: วันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนผลสำรวจพบประชาชน 51.2% มองสถานการณ์แย่ลงขณะที่ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปิดช่องโหว่กฎหมายลดใช้ดุลยพินิจ
1: ตะวันออกกลางตึงเครียดอีกครั้งหลังสหรัฐถล่มเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านจมอ่าวโอมานตอบโต้เหตุยิงขีปนาวุธใส่เรือรบด้านอิหร่านโต้กลับสั่งโจมตีเรือในภูมิภาคอีก6ลำสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาคำดวงครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ไปดูบรรยากาศที่เมืองพัทยากันก่อนนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนได้เคลื่อนออกจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นำกำลังพลกว่า 5,000 นายค่ะขึ้นมาพักผ่อนที่เมืองพัทยานานถึง5วันด้วยกันมีการต้อนรับจากหน่วยงานภาคต่างๆของไทยนะคะทั้งที่การพักผ่อนก็ช่วยสร้างสีสันกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พัทยากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมเรือร่วมขบวนเตรียมเคลื่อนออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีหลังจากที่จอดเทียบท่าเพื่อให้กำลังพลขึ้นฝั่งพักผ่อนเป็นเวลา5วันตลอดช่วงที่กำลังพลกว่า 5,000 นายเดินทางขึ้นฝั่งเมืองพัทยามีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะมีกำลังพลกระจายตัวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การค้าร้านอาหารรวมถึงย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนค่ะทำให้หลายพื้นที่กลับมามีสีสันและคึกคักอีกครั้งผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะภาคธุรกิจอาหารเครื่องดื่มร้านค้าสปาและบริการด้านการท่องเที่ยวบอกว่ามีรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากขึ้นก่อนที่เรือจะเดินทางออกจากพื้นที่ทหารกองทัพสหรัฐยังได้มีการจัดงานขอบคุณหน่วยงานต่างๆของไทยที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลตลอดช่วงที่พักขึ้นฝั่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาค่ะ
0: ช่วงหนึ่งผู้บังคับการเรือ USSอับราฮัมลินคอนนะครับกล่าวขอบคุณจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาครับรวมไปถึงหน่วยงานของไทยที่ให้การต้อนรับและดูแลกำลังพลเป็นอย่างดีพร้อมกับระบุนะครับว่ารู้สึกประทับใจการต้อนรับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลกลับไปเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกครั้งในอนาคตครับ
2: My sailors are having a lot of fun not too much fun but at the same timeWe are reinforcing the very, very important relationship between Thailand and the U.S.
0: หลังจากนั้นนะครับก็ยังมีบทเพลงที่กำลังพลสหรัฐเลือกที่จะมอบเป็นคำขอบคุณและเสมือนบทเพลงอำลาประเทศไทยนะครับโดยเลือกเพลงรอยยิ้มนักสู้ของเสกโลโซครับ
1: แสดงถึง

0: ความชอบประเทศไทยและบทเพลงของไทยมากๆนะคะสำหรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวผู้ประกอบการโรงแรมมองว่าแม้กำลังพลจะไม่ได้เข้าพักหรือว่าใช้บริการบางจุดบางที่ก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะแต่ว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลกองทัพเรือแต่ละครั้งก็สามารถสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจายเม็ดเงินไปยังธุรกิจหลากหลายประเภทค่ะทางด้านโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ร้านค้าสปาห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการเดินทางมาของ USS อับราฮัมลินคอนครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของไทยกับสหรัฐแต่ยังทำให้เห็นบทบาทของเมืองพัทยาในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับกำลังพลและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หลากหลายรูปแบบค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีที่แพทย์ด้อยค่าคนไข้ที่ไปรักษาโดยใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับล่าสุดนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ครับไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับแพทย์คนนี้โดยเจ้าตัวเนี่ยขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะครับยืนยันว่ามีความตั้งใจที่จะรักษาผู้ป่วยซึ่งทั้งตัวเองแล้วก็คุณแม่เนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเช่นเดียวกันครับนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.โพสต์คลิปนั่งพูดคุยกับแพทย์ที่ถูกประชาชนร้องเรียนกรณีแสดงกิริยาไม่เหมาะสมปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วยและส่งข้อความด้อยค่าคนไข้สิทธิ์บัตรทองนะครับโดยแพทย์คนนี้เนี่ยชี้แจงถึงความตั้งใจในการรักษาคนไข้ด้วยเหตุและผลเพื่อการรักษาคนไข้อย่างดีที่สุดซึ่งตัวของแพทย์คนนี้เองและก็แม่เนี่ยรักษาด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทเช่นเดียวกันเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบการรักษาที่ดีที่สุดก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทยยอมรับแล้วครับว่าบางครั้งเนี่ยการสื่อสารอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่อยากให้มีอารมณ์หรือว่าความไม่สบายใจส่วนการปะทะอารมณ์กับคนไข้แพทย์คนนี้นะครับได้กล่าวขออภัยแล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจบางครั้งเนี่ยหมอก็อาจจะมีความเครียดบ้างคนไข้ก็มีความเครียดบ้างแต่หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นย้ำว่าการรักษาที่หมอให้ไปตั้งใจที่จะทำให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นจริงครับ
2: คือบางครั้งเนี่ยในอารมณ์ที่ตัวที่หมอเครียดเองหรือว่าโดนคนไข้ที่อารมณ์เครียดแล้วปะทะกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอก็ขออภัยด้วยความจริงใจกันที่นี่เลยว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ว่าด้วยความรักแล้วก็ด้วยความรักและความเมตตาทั้งหมด
3: หลังจากอ
2: ยากต้องคุยกับ หายดี
3: หลังนี้ต่อไปคุณหมอ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้ที่ผิดพลาดไปก็ตัวนี้หมอก็จะรับน้องรับคำแนะนำของคนไข้แล้วก็ทุกท่านในบทบาทของตัวเองที่ดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอโทษจริงๆกับใจว่าที่ทำให้คนไข้ไม่สบายใจในการรักษาแต่ก็อยากจะยืนยันว่าการรักษาที่หมอให้ไปคือตั้งใจที่ทำให้คนไข้ดีจริง
0: หลังเกิดการโต้เถียงระหว่างหมอกับคนไข้นะคะนายธนกฤตเองก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของคลินิกเวชกรรมย่านหทัยราชซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุค่ะการลงพื้นที่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคลินิกเปิดให้บริการตามปกติมีประชาชนมารอรับการรักษาซึ่งถือว่าการดำเนินการในลักษณะที่ไม่มีแพทย์ประจำการมีความผิดตามมาตรฐานสถานพยาบาลตามพรบสถานพยาบาลปี2541ทั้งฝ่ายกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.จึงได้มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปตามกฎหมายแล้วค่ะ
1: ขณะที่สปสช.กำลังพิจารณาระงับสัญญาการให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองของคลินิกในเครือหทัยราช3แห่งนะครับก็คือสหคลินิกหทัยราชคลอง3วาหทัยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกและมินบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมครับโดยประชาชนสามารถเข้าไปรับบริการได้ตามศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าสปส.ที่จัดสรรหรือถ้าพบปัญหานะครับสามารถที่จะติดต่อไปที่สายด่วนสปสช.หมายเลข1330ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: หญิงวัย44ปีเดินทางมาจากพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะมาที่สุสานในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากที่ทราบข่าวว่า

0: อดีตสามีซึ่งเป็นชาวอิสราเอลถูกนำมาฝังไว้ที่นี่นะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วกลับไม่พบคนที่ดูแลมีเพียงแต่ใบแจ้งความแล้วก็ภาพถ่ายที่ติดมาเพื่อที่จะมาเป็นหลักฐานขณะที่ตัวของนายกอบต.เสม็ดใต้เองก็เปิดเอกสารชี้แจงค่ะว่าไม่ได้เป็นผู้ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างสุสานค่ะหลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการสร้างสุสานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหญิงวัย44ปีเดินทางมาจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมายังพื้นที่โดยหวังว่าจะเข้าไปเคารพศพอดีตสามีชาวอิสราเอลหลังได้รับข้อมูลว่าศพถูกนำมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้หญิงคนนี้บอกว่าอดีตสามีเป็นชาวอิสราเอลอายุ73ปีค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่26เมษายน2569โดยได้นำเอกสารใบแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ศรีราชาซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและหลังจากการเสียชีวิตของสามีลูกชายของอดีตสามีเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับศพได้มีการแจ้งว่าประสานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อติดต่อนำศพมาฝังไว้ที่สุสานในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราทีนี้พอทราบข่าวเกี่ยวกับสุสานแห่งนี้ค่ะเธอจึงตั้งใจเดินทางมาเคารพศพอดีตสามีแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าประตูรั้วสุสานถูกล็อกและไม่พบคนดูแลอยู่ข้างในทำให้ไม่สามารถเข้าไปเคารพศพได้ซึ่งยังเชื่อนะคะว่าที่นี่เป็นสถานที่ฝังศพของอดีตสามีซึ่งเธอตั้งใจจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
1: พี่ก็แค่มาเยี่ยมแล้วพี่ก็มาดูว่าสมมติถ้าเกิดเขามีการเคลื่อนย้ายพี่ก็ถ้าเกิดเขาให้ศพพี่จะเอาไปทำพิธีทางไทยแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอันนี้พี่มาเอง
2: ก็คือความรักผูกพัน
1: ใช่แล้วก็อยากทำให้เขาเสร็จเรียบร้อย
2: ก่อนที่เขาจะเสียเขาเคยพูดอยู่
1: ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากเผาตามประเพณีบ้านเราแล้วก็อยากไปลอย
2: ผู้เสียชีวิตนะ
1: ใช่
3: ส่วนการก่อสร้างสุสานที่พบว่าได้รับอนุญาตนะครับนายกิติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ก็นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงครับเพื่อที่จะชี้แจงการดำเนินการของอบต.เสม็ดใต้พร้อมกับยืนยันละครับว่าอบต.ไม่ได้เป็นผู้ลงนามอนุญาตให้สร้างสุสานเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ลงวันที่21พฤศจิกายนปี2565นะครับเนื้อหาในเอกสารระบุว่าผู้ยื่นคำขอได้ขออนุญาตก่อสร้างห้องรับรองบ้านพักพนักงานกำแพงและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแต่ว่าหลังจากตรวจสอบเอกสารอบต.ระบุว่าข้อมูลที่กรอกในแบบขอ1ข้อ1เนี่ยไม่ตรงกับสถานที่ที่ทำการขออนุญาตก็เลยส่งเอกสารคืนเพื่อที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเนี่ยแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ
0: นายกอบต.เสม็ดใต้ระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานดำเนินการของอบต.ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและยืนยันว่าอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งและการดำเนินกิจการสุสานเป็นส่วนของฝ่ายปกครองตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและชาปนสถานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งความหลังจากตรวจสอบพบว่ามีการนำศพมาฝังในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่พื้นที่โดยรอบสุสานส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและปลากระพงทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาพจิตใจและแหล่งน้ำที่ใช้ในการประกอบอาชีพจึงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องศพทั้งหมดที่อยู่ภายในสุสานค่ะ
3: ชวนคุณผู้ชมไปดูโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบนถนนของเทศบาลนิคมคำสร้อยที่จังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งโซเชียลเนี่ยตั้งคำถามแล้วครับว่าตั้งเสาไฟนี้ถี่เกินไปหรือไม่แล้วก็คุ้มค่ากับงบประมาณหรือเปล่าแต่ว่าทางนายกเทศมนตรีตำบล นิคมคำสร้อยและชาวบ้านในพื้นที่เขาชี้แจงบอกว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันเคยมืดแล้วก็เปลี่ยวมากการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเนี่ยน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยครับเสาไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ตั้งเรียงรายบนถนนในพื้นที่เทศบาลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมเห็นจากภาพแล้วคิดว่ายังไงครับมันตั้งถี่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะครับเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของจำนวนเสาไฟแล้วก็ระยะห่างระหว่างเสาไฟแต่ละต้น อยู่ที่ราวๆ15เมตรนะครับมีความเหมาะสมแล้วก็

0: ุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการหรือไม่นักข่าวของเราลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลพบว่าการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์นี้มีการติดตั้ง2จุดด้วยกันรวม126ต้นนะครับจุดที่1เนี่ย62ต้นอยู่ข้างวัดสุภากรนิคมธรรมารามใช้งบประมาณ 7,400,000 บาทครับและจุดที่2ที่บริเวณถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อยด้านหน้าสนามกีฬามีการติดตั้งอีกจำนวน64ต้นจุดนั้นเนี่ยใช้งบประมาณ 8,900,000 บาทรวมทั้ง2จุดก็คือ 15,507,000 บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยรวมงานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกไปด้วยนะครับ
1: ขณะที่นายฉลองบุตรการนายกเทศมนตรีตำบล นิคมคำสร้อยเปิดเผยว่าโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2566ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนายกคนก่อนแต่ว่าทางสตง.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งก่อนและหลังโครงการแล้วจึงถือว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ผิดระเบียบหรือกฎหมายนะคะส่วนตัวของนายกเทศมนตรีตำบล นิคมคำสร้อยเองก็มองว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างครั้งนี้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อประชาชนค่ะ
2: เพราะว่าสนามกีฬาเราก็แข่งกีฬากันโดยตลอดใช้เป็นสนามกีฬากลางของอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับส่วนวัดนี่ก็เป็นวัดหลวงใช้จัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเกือบตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเพราะนั้นเมื่อมีไฟตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความส่องสว่างให้พี่น้องประชาชนได้ทำกิจกรรมกรณีที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ออกเดินออกกำลังกายในตอนเช้านะครับก็ต้องอาศัยไฟส่องสว่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคของผมนะครับแต่ผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ถามคุณผู้ชมไปว่าถี่เกินไปไหมนะครับ15เมตรต่อต้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในไลฟ์เกือบทั้งหมดที่เข้ามาตอบเนี่ยบอกว่ามันถี่เกินไปแล้วก็อันนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอันนี้คือความเห็นจากคนนอกพื้นที่นะแต่นักข่าวของเราเนี่ยไปถามจากคนในพื้นที่เขาบอกว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับชุมชนเพราะว่าก่อนหน้านี้บริเวณถนนจุดๆนั้นเนี่ยไม่ได้มีไฟส่องสว่างก็เลยทำให้ช่วงเวลากลางคืนมันค่อนข้างมืดแล้วก็เคยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปมั่วสุมกันแต่เขาบอกว่าหลังจากที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเนี่ยมันเกิดผลดีกับประชาชนที่ใช้เส้นทางครับก็ไม่อยากจะให้มองแค่ความถี่ของเสาไฟฟ้าเท่านั้นครับ
3: ถามว่ามีประโยชน์ไหมแน่นอนครับสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆอย่างพวกเราที่อยู่ในพื้นที่และชุมชนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงที่เดินทางเข้ามาใช้ประโยชน์หลายสิบปีแล้วที่ถนนเส้นนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่งจะมีการพัฒนาครับอย่างเช่นหมู่บ้านของเราที่อยู่ตรงนี้คือผมที่ปกครองอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยประกอบกับชาวบ้านซึ่งเขาก็โอเคอยู่ครับในสัดส่วนของเรื่องของแสงสว่างไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็ดีใจด้วยซ้ำที่มีนักพัฒนาอย่างเช่นนายกคนก่อนที่ท่านเห็นวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะดึงงบประมาณลงมาให้พื้นที่ของพวกเราได้ใช้ประโยชน์กันจริง
0: ชาวบ้านเขาบอกด้วยบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับจะมีประชาชนที่เขาไปออกกำลังกายกันซึ่งการติดไฟส่องสว่างเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาสะดวกแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นเรื่องของการพิจารณารายละเอียดของโครงการจึงควรมองภาพรวมทั้งงานถนนแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างไม่ใช่พิจารณาเฉพาะจำนวนเสาไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ
1: ซึ่งถ้ามาดูปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันณวันนี้นะคะหลายคนมองว่ามีแนวโน้มที่เกิดความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นได้จากผลสำรวจของกกร.ที่พบว่าประชาชนร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์แย่ลงในช่วง3ปีที่ผ่านมาขณะที่ภาคเอกชนเองก็เสนอให้รัฐบาลค่ะแก้ปัญหาจากต้นเหตุทั้งการปิดช่องโหว่ของกฎหมายการลดใช้ดุลยพินิจแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสกับระบบดิจิตอลด้วยค่ะเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันไม่ทนไม่เฉยไม่ชินต่อการทุจริต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ารูปแบบของการทุจริตเกิดขึ้นหลายรูปแบบค่ะแล้วก็พบว่ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยอมรับกรุงเทพมหานครยังพบปัญหาการทุจริตโดยมองว่าต้นตอที่สำคัญอยู่ที่กระบวนการแต่งตั้ง
4: คือถ้าเกิดเราแต่งตั้งคนทุจริตเข้ามา

0: นักกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับพบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยครับเริ่มจะมองว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จนอาจจะนำไปสู่การยอมรับแล้วก็ชาชินต่อการโกงภาคเอกชนก็เลยเสนอให้รัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีการประชุมร่วมกันแล้ว2ครั้งแต่ว่าการแก้ไขปัญหาต้องไม่ใช่แค่การฟ้องกันแล้วก็จบไปครับ
1: 6เป้าหมายเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยในการแก้ไขคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ฟ้องจับจบไม่ใช่แค่นั้นเองมันต้องแก้ตั้งแต่รากของปัญหานะครับเรามองถึงการปลุกจิตสำนึกนะของประชาชนคนไทยเยาวชนนะให้เห็นความเลวร้ายนะครับของCorruption.
2: ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังมองว่าหนึ่งในปัญหาที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตก็คือกฎหมายและกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนค่ะรวมถึงการใช้ดุลยพินิจซึ่งเสนอให้มีการเร่งแก้กฎหมายเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเชื่อมโยงและเปิดข้อมูลเพื่อช่วยลดช่องโหว่ในการทุจริตค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงการเมืองยังคงเห็นวิวาทะกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะระหว่างนายสุภชัยใจสมุทรกับนางสาวรักชนกศรีนอกล่าสุดนายสุภชัยเองมีการโพสต์ธรรมะค่ะมุสาวาทาเป็นทางแห่งอกุศลนำไปสู่อบายภูมิก่อนที่จะถูกส.ส.รักชนกมาคอมเมนต์นะคะเป็นการโต้จนทำให้เจ้าตัวต้องลบโพสต์ออกไปนะคะ
0: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็บอกว่าไม่กังวลกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะใช้เวทีในการอภิปรายงบประมาณในการซักซ้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมีการชี้แจงการเลื่อนดินเนอร์ของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าติดภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับแต่ว่านายกไม่ตอบครับหลังจากที่โดนถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาเน็บบอกว่าคะแนนนิยมตอนนี้ตกลงนะครับแล้วก็ต้องมีรายการคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาครับ
3: สิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
4: คำถามต่อไป
0: นายกเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้นะครับหลังจากที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนตั้งคำถามเชิงเปรียบเปรยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคะแนนนิยมตกไหมถึงต้องมีรายการคุยกับครม.อนุทินผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับแต่นายกก็ใช้โอกาสนี้แหละครับให้สัมภาษณ์ชี้แจงในอีกหลายๆประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการเลื่อนวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลที่บ้านพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการออกไปก่อนนะครับนายกบอกว่าติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการเดินทางไปร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการเมืองอื่นๆครับ
2: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายปี2570ที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่ได้มีความกังวลถ้าฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ในการซักซ้อมการซักฟอกค่ะ
3: จะใช้เวทีนี้เป็นเหมือนกับประมาณเหมือนเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมแบบในการใช้จังหวะแบบว่า
5: สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเขาท่านมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วท่านจะพูดหรือว่าท่านจะอภิปรายอะไรมันอยู่ที่หัวข้อที่ท่านจะพูดใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การกำกับดูแลการประชุมของท่านประธานรัฐสภานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทำงานอย่างเต็มที่ค่ะทั้งบทบาทฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแม้จะถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการประชุมสภาในสัปดาห์นี้มีความพยายามดึงเกมซื้อเวลาพิจารณายัตติสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะเป็นการสกัดกั้นการอภิปรายปมหัวเลือกสว.และเป็นการปกป้องกกต.หรือไม่ตัวของนายอนุทินค่ะบอกถึงเรื่องของความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นนะคะว่ามีการทุจริตและมีกระแสข่าวออกมาว่าอาจมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องโดยนายอนุทินย้อนถามกลับมาที่ผู้สื่อข่าวค่ะ

0: โดยบอกว่าต้องมีหลักฐานหรือว่ามีสิ่งที่พิสูจน์ได้สำหรับกระแสข่าวผู้ที่โดนจับกุมไปก่อนหน้านี้มีการยื่นหลักฐานอ้างถึงความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันตัวนายอนุทินก็บอกนะคะว่าถ้าเกี่ยวข้องก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆก็ดีและเมื่อเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ก็สามารถยื่นเรื่องไปที่ปปช.ได้เลยซึ่งจะสบายใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนค่ะ
1: ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนางสาวรักชนกศรีนอกนะครับส.ส.พรรคประชาชนยังคงโต้เดือดกลางโซเชียลกันนะครับหลังจากที่นายสุภชัยเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebookระบุว่ามุสาวาทาเป็นทางแห่งอกุศลหากประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถเป็นเหตุให้นำไปสู่อบายภูมิได้นะครับหลังจากที่โพสต์ไปนะครับนางสาวรักชนกก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์โพสต์ Facebook ของนายสุภชัยพร้อมกับข้อความระบุว่าถ้าอย่างนั้นส.ส.พรรคภูมิใจไทยคงได้ลงนรกขุมที่ลึกที่สุดกันทั้งพรรคยกพรรคออกมาพูดว่าไม่มีหัวไม่มีกงสว.ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเมื่อวันก่อนยังเอาความเดือดร้อนของคน3จังหวัดมาบังหน้าเพื่อปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายดึงเวลาสภาแล้วก็ปิดประชุมไม่ละอายต่อสิ่งที่กระทำต่อประชาชนและประเทศชาติยังกล้าอ้าปากพูดเรื่องธรรมะนะครับพอนางสาวรักชนกเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้นะครับก็กลายเป็นข้อสังเกตที่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้นายสุภชัยเนี่ยต้องลบโพสต์นี้ออกไปครับ
0: ไปดูการเฝ้าระวังปลาหมอคางดำต้องสงสัยนะคะหลังจากที่ไปพบในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะล่าสุดเขาบอกว่าชาวบ้านจับเพิ่มได้อีก1ตัวนะคะเตรียมส่งให้กับกรมประมงทำการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ขณะที่นักวิชาการก็เสนอให้เร่งตรวจสอบย้อนกลับค่ะหาต้นทางการนำปลาเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่ปัญหานี้จะขยายวงกว้างค่ะ
2: นี่นะครับชัดเจนชัดเจน
3: เราเห็นก็ไปเลย
2: นี่ครับปลาตัวที่ได้แตกต่างจากปลานิ่น น่าจะใช่เลยนะตัวนี้แต่เป็นตัวนี้ตัวเล็กครับ
0: หลังจากที่พบปลาต้องสงสัยถ้าคุณผู้ชมดูลักษณะแล้วน่าจะมองว่าเขาคล้ายกับปลาหมอคางดำนะคะปลาตัวนี้พบในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะล่าสุดชาวประมงกลุ่มเดิมในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีจับปลาเพิ่มได้อีก1ตัวและเตรียมส่งให้กรมประมงทำการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ค่ะชาวประมงในพื้นที่เปิดเผยว่าหลังจากที่พบปลาตัวแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็จับได้อีกครั้งก็รีบนำส่งตรวจค่ะเพื่อเป็นการยืนยันถึงชนิดปลาแล้วก็คลายข้อสงสัยหลังจากมีการตั้งคำถามว่าอาจมีการนำปลามาปล่อยเพื่อสร้างกระแสหรือว่าทำคอนเทนต์หรือไม่ค่ะ
2: ปลาไม่ได้ปลาเจ้าปัญหาได้นั่งหนาในห้องแอร์วะเนี่ยที่นั่งพิเศษ
4: ขนาดเมียจะคล้องยังไม่ได้นั่งนะ
2: พูดนะได้ที่นั่งพิเศษครับ
4: ตามเจอตัวแล้วครับเดี๋ยวรอยืนยันจากกรมประมงว่าเป็นปลาหมอข้างดำมอรอรุดกันเลยพิสูจน์จะได้หายข้อสงสัย
1: ส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นปลาที่ชาวบ้านเขาจับได้ที่บริเวณตอนบนของเขื่อนลำปาวอำเภอหนองกรุงศรีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากลักษณะบริเวณคางแล้วก็ปลายปากที่มีสีดำแตกต่างจากปลานิลที่พบทั่วไปนะครับและเมื่อนำภาพปลาหมอคางดำไปให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเผชิญกับปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำมาตั้งแต่ปี2555เนี่ยพอเห็นภาพนี้เขาก็บอกว่าจากประสบการณ์ที่คุกคลีกับปลาชนิดนี้ก็มั่นใจแหละครับว่าน่าจะเป็นปลาหมอคางดำแต่การยืนยันชนิดปลาอาจจะต้องรอผลตรวจจากผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงและบทเรียนจากพื้นที่ที่เคยพบการระบาดนะครับก็เลยทำให้มีข้อเสนอบอกว่าไม่ควรที่จะรอให้พบปลาเป็นจำนวนมากจึงจะเร่งจัดการปัญหานี้นะครับเพราะอาจจะควบคุมได้ยากขึ้นครับ
5: เพราะมันหลุดลงไปแล้วเนี่ยมันยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรบอกตรงเลยว่ายากมากมันเหมือนที่ตาเจอตัวเดียวนั่นแหละทีนี้ถามว่าจริงๆมันต้องตรวจสอบเพื่อเป็นบทเรียนตรวจสอบว่าปลาเนี่ยมาอย่างไรใครเอามัน ความเป็น

0: ไปได้เนี่ยอย่างน้อยว่าลองไปสืบถามฟาร์มเนี่ยใครเอาปลาที่ไหนมาปล่อยบ้างสืบย้อนกลับตรวจสอบย้อนกลับหน่อยว่าปลาเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยทำไมมันมาถึงนี่ได้เพื่อเป็นบทเรียนกับพื้นที่อื่นด้วยถูกไหมฮะเราก็ไม่ใช่นิ่งๆเงียบๆมันต้องทำให้ชาวบ้านตื่นรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาอื่นอย่าลืมนะมันไปที่ลำน้ำเปล่าเนี่ยแล้วถ้าลงแม่ลำน้ำมูลแล้วลงแม่น้ำโขงถูกไหมมันไปถึงโขงอะไปถึงเวียดนามเลยนะคราวนี้มันก็เหมือนอย่างมาเลเซียที่ไปมาเลเซียแล้วอะเพราะฉะนั้นมันไม่ช้าเลยที่มันจะไปอะ
1: สอดคล้องกับนักวิชาการด้านการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่ระบุว่ากาฬสินธุ์เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่ปลาหมอคางดำจะเดินทางข้ามภูมิภาคมาถึงได้ง่ายๆนะคะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งตรวจสอบย้อนกลับค่ะทั้งการนำพันธุ์ปลามาปล่อยที่แหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำเพราะการพบต้นทางอาจตอบได้ว่าปลาเข้ามาในเขื่อนลำเปาได้อย่างไรและการวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดยเฉพาะเขื่อนลำเปามีความเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำซึ่งเป็นระบบชลประทานและอาจไปกระทบกับวิถีประมงของคนในพื้นที่ค่ะ
2: มันต้องตรวจสอบย้อนกลับนะครับว่าปลาหมอคางดำที่ลำเปาเนี่ยมันมาโผล่ที่นี่ได้อย่างไรมันมาจากไหนคือผมคิดว่ามันก็น่าจะมาจากต้นตอเดียวกันคือสมุทรสงครามนั่นแหละนะครับแต่ว่าใครเอามาอันนี้คือคำถามนะครับถ้ามีความจงใจก็ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ถ้ามาทางติดจากลูกปลามาอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ากรมประมงก็ต้องตรวจสอบให้ได้
1: แต่สิ่งที่สำคัญขณะนี้นะคะคือการรอผลตรวจอย่างเป็นทางการค่ะว่าปลาที่ชาวบ้านเขาจับได้ทั้ง3ตัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปลาหมอคางดำจริงหรือไม่ค่ะ
3: ฐานพรานและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายนะครับจับหญิงชาวไทยให้การช่วยเหลือชาวจีน2คนที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยอ้างว่าลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศจีนเพื่อที่จะมาทำงานขุดทองในลาวแต่จากการตรวจสอบและการสอบสวนนะครับพบว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ในลาวแล้วก็กำลังจะใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศที่3ก่อนจะถูกจับกุมตัวครับชายชาวจีน2คนถูกทหารพรานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายควบคุมตัวมาสอบสวนครับหลังจากจับกุมได้ขณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศลาวเข้ามาฝั่งไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าชายชาวจีนทั้ง2คนเนี่ยข้ามมายังฝั่งไทยโดยที่เป็นหญิงชาวไทยเนี่ยมารอรับนะครับพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวชายชาวจีนทั้ง2คนหลบหนีเข้าไปในบ้านพักก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมไว้ได้ทั้งหมดจากการสอบสวนหญิงชาวไทยให้การรับสารภาพนะครับว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทเพื่อที่จะให้มารับชาวจีน2คนไปส่งที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนหนองคายพลพิสัยครับโดยที่ไม่ทราบแหละครับว่าทั้ง2คนเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนนะครับ
1: ขณะที่ชายชาวจีนทั้ง2คนอ้างว่าลักลอบเข้าเมืองมายังชายแดนนะคะโดยรับจ้างทำงานขุดทองในประเทศลาวค่ะและกำลังเดินทางไปทำพาสปอร์ตโดยติดต่อผ่านนายหน้าที่อ้างว่าทำพาสปอร์ตให้กับชาวไต้หวันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมค่ะทางพันตำรวจโททียาชพัฒน์รังสิพามนกุลรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของชาวจีนทั้ง2คนนะคะโดยพบว่าทั้ง2คนเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ที่หลบหนีการจับกุมในประเทศลาวและกำลังเดินทางไปยังประเทศที่3โดยใช้ไทยเป็นทางผ่านก่อนถูกจับกุม
3: เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวทั้ง2คนไปดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับและอีก1คนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8 ครับก่อนที่จะควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนหญิงชาวไทยที่ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายและให้ที่พักพิงช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการถูกจับกุมครับ
1: ส่วนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารจับกลุ่มชาวลาวที่หลบหนีเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายนะคะหลังจากที่เขาไปก่อเหตุระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวไทยเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่าสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายชาวลาวขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไม้กั้นนะคะบริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารก่อนที่จะขับเข้าไปในเขตเมืองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารกระจายกำลังออกติดตามและควบคุมตัวมาสอบสวนค่ะชายคนดังกล่าวเนี่ยก่อเหตุหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่าขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวไทยเพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่จับกุมแล้วก็ยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็เงินอีกจำนวน 170,000 กีบค่ะรวมถึงพบว่ามีโทรศัพท์ถึง3เครื่องด้วยกันจากการตรวจสอบพบว่าชายชาวลาวขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไม้กั้นบริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ก่อนที่จะนำรถไปจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองมุกดาหารจากนั้นขับรถไปขโมยรถของประชาชนอีก1จุดแล้วก็หนีไปตามเส้นทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอคำชะอีแต่ว่าถูกตำรวจจับกุมได้ซะก่อนเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าชายชาวลาวคนดังกล่าวไม่มีเอกสารหลักฐานประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยให้การว่ากำลังเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นรายการตามแบบและไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของเจ้าพนักงานและมีข้อหาลักทรัพย์หรือลักของโจรค่ะ
3: ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วต้องออกมาชี้แจงแหละครับว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้นอนหลับกันทั้งโรงพักนะครับหลังจากที่มีประชาชนเข้าไปแจ้งความแต่ยอมรับนะครับว่ามีตำรวจหนึ่งนายเนี่ยนอนหลับจริงเนื่องจากว่าต้องเข้าเวร24ชั่วโมงครับพันตำรวจเอกดุษฎีหิรัญรัตน์ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากที่ถูกประชาชนกล่าวอ้างว่าตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วนอนหลับทั้งโรงพักขณะที่กลุ่มอาสาพาหญิงคนหนึ่งไปส่งที่โรงพักผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกล้องวงจรปิดในคืนเกิดเหตุพบว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องที่ใช้บริการประชาชนครับส่วนโต๊ะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ว่าในคืนเกิดเหตุวันที่1กันยายนนะครับช่วงเวลาราวๆตี5กว่าๆเจ้าหน้าที่ประจำวันไม่ได้อยู่ที่บริเวณโต๊ะที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่นำเตียงมาพับกลางนอนพักจริงเนื่องจากว่าตำรวจนายนี้เนี่ยต้องทำงานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งหรือว่าทำกันตลอด24ชั่วโมงครับก็เลยเกิดอาการเหนื่อยล้าแต่เมื่อมีประชาชนเข้าไปที่โรงพักก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีครับ
4: จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็พบว่าการที่ตำรวจนะครับก็ที่ปรากฏตามคลิปนะครับก็อยู่ในจุดและตำแหน่งที่ทำหน้าที่อยู่นะครับเมื่อมีประชาชนขึ้นมายังสถานีนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้จริงๆลักษณะของการกระทำมีประพฤติผิดระเบียบนะครับคือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบแผนของตำรวจครับซึ่งตรงนี้ก็กำลังตั้งกรรมการในการตรวจสอบข้อจริงแล้วก็จะพิจารณาในวินัยต่อไป
3: ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วยืนยันนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้ใช้กำลังหรือว่าทำร้ายร่างกายพลเมืองดีนะครับแต่ว่ามีผู้หญิงหนึ่งในกลุ่มอาสาเนี่ยเข้าไปผลักผู้หญิงที่พาตัวมาส่งตำรวจเนื่องจากว่าไม่พอใจที่ตำรวจไม่สามารถที่จะควบคุมตัวหญิงคนดังกล่าวได้เพราะจากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดครับแต่ยอมรับนะครับว่าการแต่งกายของตำรวจในวันเกิดเหตุเนี่ย ตำรวจแต่งกายลักษณะครึ่งท่อนนะครับถือว่าการกระทำเป็นการกระทำแล้วก็เป็นการประพฤติที่ผิดระเบียบตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาทางวินัยต่อไปครับ
1: เกิดเหตุชายอายุ30ปีเกิดอาการเครียดอย่างหนักนะคะใช้มีดจี้ที่คอภรรยาเพื่อจับเป็นตัวประกันที่ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะตำรวจต้องเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์โดยใช้การเกลี้ยกล่อมเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงจนกระทั่งสามารถระงับเหตุได้สำเร็จค่ะภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายอายุ30ปีเกิดอาการเครียดใช้อาวุธมีดปลายแหลมความยาวประมาณ20เซนติเมตรจี้คอภรรยาอายุประมาณ20ปีที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาสร้างความตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะหลังจากเกิดเหตุตำรวจสภ.คลองลานกว่า20นายพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองเข้าไปตรวจสอบระงับเหตุพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุมีอาการสงบลงและยอมวางอาวุธมีดแต่โดยดีเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในเวลาเที่ยงวันผู้ก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์มาที่ตลาดแล้วเกิดรถล้มเองค่ะตำรวจก็เข้าไปช่วยเหลือและนำตัวไปส่งที่บ้านส่วนรถจักรยานยนต์จอดเก็บไว้ที่ป้อมยามตำรวจคลองลานแต่พอกลับถึงบ้านผู้ก่อเหตุไม่พบภรรยาค่ะก็เลยโวยวายว่าไม่มีใครสนใจแล้วก็เกิดอาการเครียดต่อว่าภรรยาที่กลับมาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเข้าไปพูดคุยให้สงบสติอารมณ์นะคะจนกระทั่งเวลา 21:00 น.ชายผู้ก่อเหตุก็เกิดอารวาสภายในบ้านอีกครั้งตำรวจจึงเชิญตัวขึ้นรถสายตรวจไปที่ตู้ยามของตำรวจเพื่อที่จะพูดคุยจนสามารถสงบสติอารมณ์ลงได้และจะนำส่งกลับบ้านแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นค่ะผู้ก่อเหตุดึงตัวภรรยาเดินไปที่ตลาดแล้วก็มีการทะเลาะกันอีกครั้งฉุดกระชากภรรยาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและใช้มีดปลายแหลมจี้ที่คอภรรยาเพื่อเป็นตัวประกันนานกว่า1ชั่วโมงก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยอมวางมีดและตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: คณะสงฆ์จังหวัดตราดเรียกพระมหารูปหนึ่งไปสอบข้อเท็จจริงครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสามเณรครับหลังจากที่มีสามเณรเนี่ยไปร้องเรียน8รูปแล้วก็อ้างว่าถูกทำร้ายและทำอนาจารขณะที่พระมหารูปนี้นะครับก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิปเสียงด้วยครับพระสงฆ์จังหวัดตราดเรียกพระมหารูปหนึ่งซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสและปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดูแลสามเณรนะครับหลังจากมีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะสงฆ์ได้เปิดคลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้ปกครองของผู้เสียหายกับพระมหารูปดังกล่าวเพื่อที่จะให้ชี้แจงถึงเนื้อหาในคลิปแต่พระมหารูปนี้เนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับยืนยันว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่เนี่ยไม่ใช่เสียงของตัวเองแต่ว่าเป็นคลิปที่สร้างหรือว่าดัดแปลงด้วย AI พร้อมกับระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่นำคลิปไปเผยแพร่ขณะที่คณะสงฆ์เดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายนะครับทั้งคลิปเสียงแล้วก็คำชี้แจงของพระมหารูปนี้เนี่ยเพื่อที่จะรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดตราดพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนครับที่มาของเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองและผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนครับกรณีอดีตสามเณรอายุ15ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุมีความเกี่ยวข้องกับพระมหารูปนี้ด้วยมีการบังคับทำอนาจารแล้วก็ทำร้ายร่างกายสามเณรรุ่นน้องรวมผู้เสียหายเนี่ย8คนพร้อมกับตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสามเณรของพระมหารูปดังกล่าวขณะที่เจ้าอาวาสวัดให้ข้อมูลว่าพระมหารูปนี้เนี่ยเป็นพระที่ดูแลสามเณรทั้งหมดส่วนสามเณรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้ลาสิกขาออกจากวัดไปแล้วนะครับหนึ่งในผู้เสียหายอายุ11ปีซึ่งลาสิกขาไปแล้วบอกว่าบวชเรียนที่วัดแห่งนี้มาประมาณ3ปีก่อนที่จะถูกอดีตสามเณรรุ่นพี่อายุ15ปีเรียกไปที่ห้องแล้วก็บังคับทำอนาจารหลายครั้งและยังมีสามเณรรูปอื่นๆนะครับอ้างว่าถูกกระทำในลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยครับ
1: หลายภาคส่วนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดงานเยาวราชหาดใหญ่เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะผลักดันย่านฉื่อฉางเป็นย่านอาหารระดับโลกค่ะช่วยเป็นการดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามานะคะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยฟื้นฟูเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินชิมอาหารรสชาติอร่อยซึ่งเป็นอัต

0: ลักษณ์สำคัญของพื้นที่นะคะรวมๆแล้วมีร้านที่ไปตั้งร้านจัดกิจกรรมประมาณ200ร้านค้าจุดนี้จัดขึ้นที่ย่านฉือฉางถนนสุภาษาลังสรรค์ค่ะซึ่งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างการเข้าร่วมงานเยาวราชหาดใหญ่นะคะมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาระบุว่างานเยาวราชหาดใหญ่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ค่ะต้องการที่จะช่วยการยกระดับย่านฉือฉางให้เป็น World Class Street Food หรือว่าถนนสายอาหารระดับโลกแห่งใหม่ของภาคใต้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะโดยเฉพาะจากมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ค่ะ
1: คนไทยในจังหวัดอื่นๆเราก็พยายามจะดึงเข้ามาถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยเราจะจัดงานเนี่ยตรงกับวันหยุดของมาเลเซียนะครับซึ่งกิจกรรมของงานนี้เองเนี่ยเราบอกว่าถ้าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในยามที่หาดใหญ่เนี่ยเราผ่านเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตเข้ามาเนี่ยเงินในจังหวัดของเราเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอการดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเพื่อนบ้านต่างจังหวัดนะครับรวมถึงพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากหาดใหญ่เข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราจำเป็นจะต้องมีกิจกรรมในการขับเคลื่อน
0: ด้านนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าการนำจุดเด่นของย่านฉือฉางซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีศักยภาพด้านอาหารมาต่อยอดให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหลายด้านนะคะโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยสัปดาห์แรกมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานแล้วกว่า 10,000 คนค่ะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่หลายล้านบาท
2: สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สหรัฐเปิดฉากถล่มเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านจนจมลงในอ่าวโอมานเพื่อที่จะตอบโต้เหตุยิงขีปนาวุธใส่เรือรบทางด้านอิหร่านก็เอาคืนทันควันครับสั่งโจมตีเรือในภูมิภาคอีก6ลำท่ามกลางคำขู่ยกระดับการตอบโต้จากทั้ง2ฝ่ายครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเผยภาพโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านจำนวน3ลำครับโดยหนึ่งในเป้าหมายอยู่นอกชายฝั่งเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเซนคอมอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ครับที่ยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำที่กำลังลาดตระเวนอยู่ในภูมิภาคต่อมาเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโออีกชิ้นหนึ่งครับระบุว่าเป็นนาทีที่เรือน้ำมันอิหร่านลำหนึ่งที่ตกเป็นเป้าหมายจมลงสู่ใต้ทะเลในอ่าวโอมานพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐออกโรงเตือนนะครับว่ากองทัพสหรัฐพร้อมที่จะทำลายและจมเรือน้ำมันของอิหร่านทันทีหากเรือของสหรัฐตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอีกขณะที่ IRGC ออกมาตอบโต้ด้วยการขู่จะยกระดับการโจมตีเรือรบของสหรัฐครับโดยระบุว่าจะรุนแรงกว่าเดิมแล้วก็อาจจะขยายวงกว้างขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าปฏิบัติการที่เป็นปรปักษ์คุกคามเรือสินค้าและปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านล่าสุด IRGC อ้างด้วยนะครับว่าได้เปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่สัญจรผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตบริเวณช่องแคบฮอร์มุซพร้อมทั้งโจมตีเรืออีก3ลำที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐในพื้นที่อื่นเพื่อตอบโต้เหตุถล่มเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำก่อนหน้านี้เหตุโจมตีตอบโต้กันรอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐออกมาลดทอนความสำคัญของสถานการณ์โดยระบุว่าความขัดแย้งกับอิหร่านเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยและทรัมป์เรียกว่าเป็นความขัดแย้งทางทหารไม่ใช่สงครามครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะผู้แทนพิเศษของสหรัฐก็เตรียมเดินทางเยือนยูเครนต่อในวันนี้นะคะหลังจากที่เข้าพบหารือกับผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกแล้วโดยมีเป้าหมายที่จะหาทางยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีค่ะ วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียให้การต้อนรับสตีฟวิสคอปผู้แทนพิเศษสหรัฐและจาเลชคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบเคลมลินเมื่อวานนี้

0: สองฝ่ายพบปะหารือกันนานกว่า3ชั่วโมงโดยที่ปรึกษาประจำทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าจากการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมามีประโยชน์และสร้างสรรค์โดยฝ่ายสหรัฐเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางความเป็นไปได้ในการยุติความขัดแย้งแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาขณะที่ผู้นำรัสเซียระบุในช่วงต้นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายและกล่าวกับผู้แทนสหรัฐว่ารู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมงานด้วยและฝ่ายรัสเซียมีความไว้ใจในระดับสูงต่อการทำงานร่วมกันในครั้งนี้นอกจากผู้นำรัสเซียก็ยังมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมความพยายามของทรัมป์ในการผลักดันการยุติสงครามอีกด้วยขณะเดียวกันค่ะในวันนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังกรุงเคียฟนะคะเพื่อที่จะเข้าพบวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเยือนยูเครนครั้งแรกของคณะผู้แทนชุดนี้ก่อนหน้าการเจรจาทั้งรัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะหยุดการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองหลวงของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวโดยปูตินเน้นย้ำว่าการหยุดโจมตีนี้ไม่ได้รวมถึงพื้นที่อื่นของยูเครนนอกเหนือจากกรุงเคียฟโดยระบุว่าจะรับประกันความปลอดภัยของกระบวนการการเจรจาครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤตฐาดีบีปฏิรพครับ
2: สวัสดีค่ะดูจากตัวเลข Box Office Summer นี้นะคะฮอลลีวูดน่าจะยิ้มออกค่ะเพราะว่าโรงหนังในอเมริกาเหนือทำเงินรวมกันกว่า 4,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นแค่ไหนนับจากปีก่อนค่ะเพิ่มขึ้นถึง 26% ด้วยกันฟังแล้วอาจจะดูเหมือนคนดูกลับเข้าไปดูหนังโรงกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจำนวนตั๋วที่ขายได้ยังไม่กลับไปเท่าก่อนโควิดและเงินที่เพิ่มขึ้นมาส่วนนึงมาจากราคาตั๋วที่แพงขึ้นนะคะติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
3: ถ้าไล่ดูหนังที่เข้าโรงตลอด4เดือนที่ผ่านมาก็มีเหตุผลให้ฮอลลีวูดฉลองได้อยู่เพราะมีหนังใหญ่ต่อคิวกันมาตั้งแต่ Spider-Man Brand New Day, The Odyssey, Toy Story ภาค5ไปจนถึงหนังสยองขวัญอย่าง Backrooms ที่มีต้นทางมาจากคลิปสั้นสยองขวัญบน YouTube รวมไปถึง Obsession พอปิดฤดูร้อนรายได้โรงหนังในสหรัฐและแคนาดาเลยจบที่ประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจากซัมเมอร์ปีก่อนถึง
4: This summer box office
3: แต่เงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่ามีคนซื้อตั๋วเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดจำนวนตั๋วที่ขายได้ยังน้อยกว่าเดิมส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้โตมาจากราคาค่าตั๋วที่แพงขึ้นโดยเฉพาะโรงแบบพิเศษอย่าง IMAX ที่หลายคนยอมจ่ายเพิ่มถ้ารู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นต้องดูจอใหญ่จริงๆอย่าง The Odyssey ที่มีส่วนช่วยให้เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา IMAX ทำรายได้ box office รายเดือนสูงที่สุดเป็นประวัติการส่วนคำว่าต้องดูในโรงก็ไม่ได้หมายถึงหนังแบบเดียวกันทั้งหมดหนังที่มีฐานแฟนเดิมอย่าง Spider-Man และ Toy Story ยังเรียกคนได้ส่วนหนังของ Christopher Nolan ก็มีชื่อผู้กำกับเป็นเหตุผลให้คนอยากดูจอใหญ่ขณะที่ฝั่งหนังผีทั้ง Backrooms และ Obsession กลายเป็นตัวเรียกคนดู Gen Z เข้าโรงได้มากเป็นพิเศษทั้งๆที่ก่อนหน้านี้วงการหนังเคยกังวลว่าคนเจนนี้อาจคุ้นกับสตรีมมิ่งและโซเชียลมีเดียจนไม่ติดนิสัยดูหนังในโรงและน่าสนใจว่าในวันที่ฮอลลีวูดพยายามหาทางพาคนกลับเข้าโรงหนัง YouTube เองก็กินเวลาการดูผ่านโทรทัศน์ของคนอเมริกันไปเกือบ 14% แล้วเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในเวลาเพียง3ปีส่วนซัมเมอร์ปี2027ค่ายหนังก็วางของเรียกคนดูไว้รอแล้วและดูจากชื่อก็แทบไม่ต้องทำความรู้จักกันใหม่ปลายเดือนพฤษภาคมเริ่มด้วย Star Wars Starfighterก่อนเดือนมิถุนายนจะตามมาด้วย How to Train Your Dragon ภาค2และ Spider-Man Beyond the Spider-Verse และ Trek ภาค5เดือนกรกฎาคมมีทั้ง Man of Tomorrow ภาคต่อ A Minecraft Movie และ A Quiet Place Part 3ส่วนเดือนสิงหาคมถึงคิวของ Bluey การ์ตูนที่เด็กๆคุ้นจากจอทีวีซึ่งจะมีหนังใหญ่ของตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะ
5: Don't let it touch the ground!
2: ต อนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งช่วงข่าวค่ำ20:15ค่ะ
1: ขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศค่ะวันนี้30จังหวัดทั่วไทยยังคงเสี่ยงกับฝนตกหนักนะคะหลังจากนั้นกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกติดตามรายละเอียดจากคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะจะพบว่าแนวโน้มความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากยังอยู่พื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานค่ะหลังจากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะจะพบว่าแนวโน้มของฝนจะไปตกภาคกลางเป็นส่วนใหญ่สาเหตุที่ฝนตกในช่วงนี้เนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะวันนี้ภาคเหนือมีความเสี่ยงฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่นะคะน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางยังฝนตกหนักที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครส่วนภาควันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดขณะที่ภาคใต้มีเพียงฝนฟ้าขนองเท่านั้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของแนวโน้มของสถานการณ์ของฝนสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จะพบว่าวันนี้ฝนสูงสุดอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อยู่ที่80มิลลิเมตรนะคะรองลงมาเป็นสุรินทร์72มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร48มิลลิเมตรนะคะถัดมาเป็นนครนายกค่ะจะพบว่านะคะฝนสะสมอยู่ที่65มิลลิเมตรขณะที่กาญจนบุรี25มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดระนอง43มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะคะถือว่ายังตกทั่วประเทศอยู่ค่ะถ้าเรียบเรียงนะคะเป็นรายภาคจะพบว่าพื้นที่ทางด้านของภาคกลางนะคะภาคเหนือกรุงเทพมหานครยังคงมีฝนตกร้อยละ60นะคะของพื้นที่และตกหนักส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานจะพบว่ามีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ค่ะจะพบว่าฝนยังคงตกร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
1: คร
0: ับแล้วสว.มาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
0: ให้คุณวิรัติอธิบายให้จบก่อนได้ไหมฮะ
3: อย่าเพิ่งดีครับ
0: ใช่ไหมครับให้คุณวิรัติอธิบาย
2: ใน
0: มุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงกับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
4: ตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
5: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็

0: วูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี
2: สำหรับใครหลายๆคนวัยเด็กอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนสุขแต่สำหรับเด็กบางคนความทรงจำในช่วงเวลานั้นกลับต้องผูกพันอยู่กับโรงพยาบาลการรักษาและการต่อสู้กับโรคร้ายที่อาจพรากชีวิตของเขาหรือเธอไปได้ทุกเมื่อ Baudilox หรือหนูน้อยผมร่วงเป็นสารคดีอัตชีวประวัติของมาเธอร์ปีเตอร์สที่พาเรากลับไปสำรวจช่วงวัยเด็กซึ่งเธอแทบไม่มีความทรงจำหลงเหลืออยู่เลยช่วงเวลาหลายปีที่เธอต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งและรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยมีพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างตลอดการรักษาจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมาเธอไปค้นพบว่าพ่อของเธอเคยบันทึกภาพช่วงเวลาที่เธอป่วยเอาไว้มากมายภาพจากกล้องของพ่อจึงกลายเป็นเสมือนความทรงจำที่เธอไม่เคยมีและเปิดโอกาสให้มาเธอในวัยผู้ใหญ่ได้ย้อนกลับไปพบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวเธอแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับกำลังย้อนไปมองชีวิตของใครอีกคนหนึ่งจากภาพของเด็กหญิงจอมทะเลนที่มีสายให้อาหารทางจมูกและปั่นจักรยานสามล้อไปตามทางเดินในโรงพยาบาลหนังค่อยๆเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบันและตั้งคำถามว่าแม้โรคร้ายจะหายไปนานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ในชีวิตของเธอบ้างนอกจากนั้น Baudilox ยังเป็นเสมือนจดหมายรักถึงพ่อแม่ของผู้กำกับเองภาพวิดีโอเก่าๆไม่ได้ทำให้มาเธอเพียงได้เห็นตัวเธอในวัยเด็กเท่านั้นแต่ยังทำให้เธอได้เห็นพ่อแม่ในวัยหนุ่มสาวและเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญในช่วงเวลาที่ลูกสาวป่วยหนักจากภาพวิดีโอที่พ่อถ่ายเอาไว้การไปโรงพยาบาลของมาเธอร์ในวัยเด็กบางครั้งดูราวกับเป็นเกมการเล่นกลายเป็นวิธีการเตรียมตัวรับมือกับขั้นตอนทางการแพทย์และความเจ็บปวดที่เด็กน้อยๆคนหนึ่งยังยากจะเข้าใจได้หลายปีหลังจากหายจากโรคมาเธอร์นำเศษเสี้ยวเหล่านี้กลับมาร้อยเรียงเข้ากับภาพนามธรรมในปัจจุบันและเสียงบอกเล่าของตัวเธอเองกลายเป็นภาพปาดติดของความทรงจำที่มีทั้ง

ความเศร้าความเจ็บปวดความเห็นอกเห็นใจอารมณ์ขันและความกล้าหาญแต่เหนือสิ่งอื่นใดหนังยังคงมองเห็นความหวังในการย้อนไปทำความเข้าใจอดีตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่มันฝากเอาไว้ Baudilocks เปิดตัวในสายประกวด Berlinale Shorts ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินก่อนจะเดินทางไปฉายในเทศกาลต่างๆและสามารถคว้ารางวัล Golden Spike สาขาภาพยนตร์สั้นจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติวาลาโดลิดประเทศสเปนในปี2024มาได้สำเร็จ

0: Kan man nu boven, Marten?
1: Nu.
0: Ik kom wel, hoor. Ik kom wel. Oh.

0: สิ่งแวดล้อมค่ะผู้เสียหายร้องเพจสายไหมต้องรอดหลังจ้างพี่เลี้ยงให้ช่วยดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกค่ะแต่กลับมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้ป่วยภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่พี่เลี้ยงใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะแม่ของนายวิชพลผู้เสียหายก่อนพยายามทำร้ายร่างกายคลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ถูกนำมาร้องทุกข์กับเพจสายไหมต้องรอดนะคะเนื่องจากเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะนายวิชพลเปิดเผยว่าแม่อายุ78ปีป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้กว่า2ปีซึ่งก่อนหน้านี้แม่อยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่เมื่ออาการหนักขึ้นจึงขอนำตัวกลับมาดูแลเองที่บ้านพร้อมติดต่อหาพี่เลี้ยงผ่านบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งบริษัทได้ส่งนางนับเดือนมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลช่วงแรกทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะจึงปรึกษากับแฟนว่าจะว่าจ้างนางนับเดือนให้เข้ามาดูแลแม่แบบประจำโดยตกลงค่าจ้างกันที่ 26,000 บาทต่อเดือนกินอยู่กันที่บ้านแต่หลังจากนั้นสังเกตเห็นรอยฟกช้ำตามตัวแม่จึงถามนางนับเดือนอ้างว่าแม่ไปนั่งโคลกหรือกินยาละลายลิ่มเลือดนะคะกระทั่งวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาได้ยินเสียงแม่ร้องตะโกนมาจากในห้องจึงรีบดูเดือนนำผ้าเช็ดตัวมาคุมที่ศีรษะแบบรัดแน่นจึงตัดสินใจเปิดดูกล้องวงจรปิดค่ะก่อนจะเห็นพฤติกรรมรุนแรงของนายนับเดือนที่ทำกับแม่ก่อนหน้านั้น1วันคาดว่าอาจจะลงมือทำร้ายแม่ในห้องน้ำนะคะเนื่องจากพบรอยฟกช้ำตามร่างกายจึงตัดสินใจยกเลิกจ้างทันทีหลังเกิดเหตุได้เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเอาผิดกับนางนับเดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะส่วนตำรวจอยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายแม่เพื่อออกหมายเรียกต่อไปกรีซเร่งสืบสวนหาสาเหตุหลังเครื่องบินรบประสบอุบัติเหตุตกนะคะขณะแสดงการบินต่อหน้าผู้ชมในงานแอร์โชว์ส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศหลังเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประเภท2ที่นั่งประสบอุบัติเหตุตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงระหว่างการแสดงบินที่ฐานทัพอากาศทางตอนเหนือของกรุงเอเธนส์หลังจากขึ้นบินได้ไม่ถึง3นาทีค่ะจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากกลุ่มประชาชนที่เดินทางมาชมการแสดงเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะคะโดยตัวเครื่องแตกออกเป็น2ท่อนและเกิดเพลิงไหม้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักบินบนเครื่องทั้ง2นายเสียชีวิตโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมบนภาคพื้นดินค่ะการแสดงบินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Athens Flying Week ซึ่งหลังเกิดเหตุทางผู้จัดได้ประกาศยกเลิกงานทันทีนะคะขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนางสาวเพียรยาชาติวงอายุ36ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างอวบผิวขาวเหลืองผมยาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากตำบลมะขามยงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ประเทศไทยเคยพูดถึงนโยบายที่อยู่อาศัยอยากให้คนไทยมีบ้านแต่จนถึงวันนี้มีถึง 10% ของคนไทยที่ยังคงเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยค่ะ
1: ชุมชนที่มีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่บ้านมั่นคงเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นแต่ว่ายังมีคนหลายคนเลยที่ใช้ชีวิตในเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยค่าครองชีพเราเนี่ยมันสูงมันสวนทางกับรายได้
0: วิกฤตบ้านแพงกำลังซื้อหดหายหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงไม่ต้องพูดถึงคนมีรายได้น้อยเลยค่ะขนาดคนวัยสร้างตัวก็ยังลังเลที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
2: เราจำเป็นต้องปรับสมดุลของนโยบายที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่โฟกัสเฉพาะส่งเสริมให้เป็นเจ้าของเท่านั้นแต่อุดหนุนกลุ่มผู้เช่าซึ่งมีรายได้น้อยด้วย
0: แต่จะว่าไปแล้วรัฐก็มีนโยบายสร้างบ้านให้คนจนแต่ทำไมจนถึงวันนี้คนจนก็ยังไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
3: สิ่งที่มันยังเป็นปัญหาคือมาตรการภาครัฐมีเยอะมากแต่มันแยกส่วนแยกจุดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่จะอยู่อาศัยเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะไม่งั้นเนี่ยที่อยู่อาศัยที่มันได้รับการพัฒนามาก็จะไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มคนของพี่น้องประชาชน
0: มีโอกาสไหมที่เราจะปลดล็อกเมืองเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนจนเมืองนุ่นจะเล่าให้ฟังในโพลิซีซี่นโยบายเข้าใจได้ค่ะรัฐบาลอยากให้คนไทยมีบ้านนะคะเห็นได้จากหลายๆโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงบ้านเพื่อคนไทยแต่จนถึงวันนี้คนเมืองก็ยังเผชิญกับวิกฤตความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยทั้งในสถานะของผู้เช่าและเจ้าของบ้านด้วยค่ะมีตัวเลขจากพม.และการเคหะแห่งชาติปี2568ที่พบว่ามีคนไทยมากถึง 10% หรือราวๆ6ล้านกว่าคนเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและไร้กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยค่ะข้อมูลจากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยพบว่าในจำนวน 10% ของคนไทยที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมี3กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือคนทำงานที่มีรายได้น้อยค่ะแม้ว่าจะทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วมีเงินระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะซื้อหรือผ่อนบ้านในเมืองได้หรือหากจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยจริงๆก็มักต้องแลกมาด้วยการอยู่ไกลจากตัวเมืองและจ่ายด้วยค่าเดินทางที่สูงขึ้นนะคะถัดมาอีกกลุ่มนึงคือคนชนชั้นกลางระดับล่างหรือคนจนนะคะอย่างเช่นคนที่อยู่ในชุมชนแออัดริมทางรถไฟคนที่อยู่ในห้องเช่าราคาถูกยังรวมไปถึงเด็กจบใหม่ที่เป็น first jobber นิยมเช่าบ้านมากกว่าการเป็นเจ้าของบ้านนะคะเพราะราคาบ้านในปัจจุบันสูงกว่ารายได้เฉลี่ยไปแล้วนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่3คือคนไร้บ้านค่ะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อนไม่ใช่แค่ความยากจนอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตครอบครัวแตกแยกตกงานกระทันหันหลุดจากระบบสวัสดิการหรือแม้แต่ประสบปัญหาด้านภัยพิบัติด้วยนะคะเหตุผลหลักที่คนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านน้อยลงเพราะว่ารายได้ของคนไทยโตไม่ทันกับราคาบ้านที่แพงขึ้นมีข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB พบว่าบ้านแพงเริ่มขายยากมากขึ้นตลาดก็เริ่มอิ่มตัวและยอดการโอนจองต่างๆก็ลดลงหดตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากความสามารถในการซื้อของประชาชนที่ลดลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วนะคะประชาชนยังไม่มั่นใจด้วยค่ะว่าในอนาคตความมั่นคงทางรายได้จะเพียงพอในการเป็นหนี้ระยะยาว20ไปจนถึง30ปีได้หรือไม่เราจึงเห็นภาพของสต็อกบ้านที่คงค้างสูงมากขึ้นและมีการคาดการณ์ว่าปัญหานี้ยังคงต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปี2569ค่ะหากลองกางเงื่อนไขดูแล้วนะคะกว่าที่คนไทยจะมีบ้านสักหลังหนึ่งก็ต้องผ่านหลายด่านเลยค่ะด่านแรกคือเงินสดสักก้อนหนึ่งนะคะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ต้องไปผ่านด่านที่2เรื่องของการกู้เงินก็ต้องมีสถานะทางการเงินที่ดีด้วยและสุดท้ายคือด่านของการผ่อนชำระตรงนี้ต้องมีวินัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการผ่อนชำระในระยะยาวค่ะอาจจะพูดได้ว่าการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในสังคมไทยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนชนชั้นกลางขึ้นไปนะคะในขณะที่คนจนเมืองคนมีรายได้น้อยหรือแม้แต่เด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวแทบจะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะนโยบายการเช่าที่มีความมั่นคงได้มาตรฐานและปลอดภัยค่ะจึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อให้คนจนเมืองยังคงสามารถพักอาศัยอยู่ในเมืองได้นั่นเองค่ะ
1: ต้นทุนชีวิตมันสูงในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะภาระค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นในขณะที่รายได้เนี่ยมันไม่ได้สูงบางคนหารายได้ไม่ได้อย่างเช่นคนไร้บ้านอย่างเงี้ยหรือบางคนที่อยู่ในห้องเช่าที่เขามีงานไม่มั่นคงเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากลำบากมากในการใช้ชีวิตแล้วถ้าเราจะต้อง จ่ายนะเครื่องอุปโภคบริโภคที่มันไม่ได้ลดลงมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงแล้วค่าใช้จ่ายที่มันสูงก็คือ2เรื่องใหญ่ๆก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยกับค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางยังไงมันก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องเดินทางไปทำงานที่อยู่อาศัยยังไงก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้ได้ถ้าคุณไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องหรือเช่าบ้านเนี่ยชีวิตมันก็ลำบากหรืออาจจะต้องออกมาเป็นคนไร้บ้าน
0: จะเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างการลดดอกเบี้ยบ้านนะคะเป็นมาตรการที่รัฐพูดถึงเยอะด้วยนะคะแต่ส่วนมากแล้วก็จะตอบโจทย์ช่วยเหลือกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นกลางไปจนถึงคนที่มีรายได้สูงซะมากกว่าแต่ในทางกลับกันค่ะกลุ่มคนจนเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเราเห็นนโยบายเรื่องนี้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะหรือมีค่ะแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงโจทย์กับคนจนจริงๆค่ะถ้าหากพูดถึงนโยบายที่อยู่อาศัยเพื่อคนมีรายได้น้อยนะคะคงต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2516เรามีการเคหะแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายที่อยู่อาศัยรัฐสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่คนจนที่สุดนะคะแต่ว่าปัญหาคือมีทั้งข้อจำกัดโครงการส่วนใหญ่ในอยู่ชานเมืองแล้วก็ห่างไกลแหล่งงานในเมืองด้วยค่ะถัดมาในปี2546กับโครงการบ้านมั่นคงซึ่งพอช.ระบุชัดนะคะว่าบ้านมั่นคงมุ่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองโดยเฉพาะคนในชุมชนแออัดชุมชนบุกรุกบ้านเช่าและกลุ่มที่ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยค่ะและในปีเดียวกันเราก็มีโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกจำนวนมากในสมัยของนายทักษิณชินวัตรและถัดมาในปี2554เราก็มีโครงการบ้านหลังแรกตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์นะคะและใช้ชื่อโครงการเดียวกันในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะถัดมาในปี2559เราก็มีโครงการบ้านประชารัฐปี2561เรามีโครงการบ้านล้านหลังและปี2564เรามีโครงการสุขประชาและล่าสุดค่ะเรามีโครงการมาตรการห้องเช่าคนละครึ่งในปี2565ด้วยโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาคนไร้บ้านในยุคโควิด-19 นะคะโครงการบ้านของคนจนขยายตัวมาอุ้มคนจนที่เสี่ยงจะไร้บ้านมากขึ้นรัฐบาลหรือกองทุนก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าเช่าบ้านครึ่งหนึ่งเป็นการร่วมจ่าย50-50กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะ
4: ในช่วงปี 63-64 ค่ะเราพบว่ามีคนกลุ่มนึงมีงานแต่เงินที่ได้จากการทำงานเนี่ยมันไม่พอที่จะเช่าห้องก็เลยมีการทดลองทำโครงการเราเรียกว่าห้องเช่าคนละครึ่งที่ย่านหัวลำโพงผลปรากฏว่าในการทำโครงการตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งพช.มีทางสทส.แล้วก็มูลนิธิพัฒนาชีวสายแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านนะคะมาทดลองทำร่วมกันมันทำให้เราสามารถเก็บพี่น้องที่เป็นกลุ่มที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยกลับไปเช่าห้องและในวันนี้เนี่ยคนที่เคยเช่าห้องอยู่นะตอนนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังเช่าห้องได้อยู่ซึ่งมีการอุดหนุนไปประมาณ1ปีผลปรากฏว่าเขาสามารถรวมคน2คน3คนอยู่ด้วยกันนะคะก็ทำให้เขามีห้องเช่าแล้วก็ไปทำงานได้พอมีห้องเช่าที่มีที่อาศัยที่มั่นคงในจ้างก็กล้าทำงานก็คิดว่าการมีที่อาศัยที่เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยนายจ้างจะกล้าให้เขาไปทำงานแล้วรู้ว่าที่มาที่ไปเขาอยู่ตรงไหนนะคะ
0: กว่า50ปีแล้วนะคะที่รัฐพยายามออกแบบนโยบายเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจนแต่ว่าปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องแรกเลยนะคะทำเลที่ไกลจากแหล่งทำงานคนจนส่วนใหญ่ทำงานในตัวเมืองแต่ปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะกับอีกเรื่องใหญ่คือห้องเช่าเนี่ยไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงเศรษฐกิจผันผวนการซื้อบ้านของคนมีรายได้น้อยเนี่ยเกินฝันอยู่แล้วนะคะทางออกที่ผู้เชี่ยวชาญชี้คือการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐจากการดันคนให้ไปกู้ซื้อบ้านมาเป็นการสร้างระบบบ้านเช่าที่เป็นธรรมเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มนั่นเองค่ะ
2: ในขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยมันสูงมากขนาดนี้นโยบายของรัฐก็จะเน้นส่งเสริมให้คนเป็นเจ้าของอยู่อีกส่งผลให้คนที่มีรายได้ไม่ประจำคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนอยากกู้แบงค์ไหมตอบคนเลยว่ากู้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีสลิปเงินเดือนดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่มั่นคงกลายเป็นไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้คนได้ประโยชน์กลายเป็นกลุ่มคนที่ฐานะกลางๆกลางขึ้นไปบนจะได้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้มันกลายเป็นการส่งเสริมความเหลื่อมล้ำขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้เช่าเนี่ยมีจำนวนขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมากระโดดจาก 34% ขึ้นมาจน 45% ของครัวเรือนที่เป็นผู้เช่าแล้วถ้าคุณเป็นจังหวัดที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงงานย้ายถิ่นเยอะ สมุทรสาครชลบุรีสัดส่วนของคู่เช่ายิ่งมีจำนวนมากนะครับคนกลุ่มนี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นข้อเสนอของผมเราจำเป็นต้องปรับสมดุลของนโยบายที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่โฟกัสเฉพาะส่งเสริมให้เป็นเจ้าของเท่านั้นแต่อุดหนุนกลุ่มผู้เช่าซึ่งมีรายได้น้อยด้วย
0: แนวคิดเรื่องการทำให้การเช่าเป็นสวัสดิการไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่เยอรมนีประชาชนพลเมืองในประเทศนี้นะคะก็เลือกที่จะเช่าที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนเกินครึ่งประเทศเลยอยู่ที่ 54% ค่ะส่วนเมืองใหญ่ๆอย่างเบอร์ลินก็มีสัดส่วนสูงเหมือนกันนะคะ 80% กว่าเลยและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุประมาณ 25-34 ปีค่ะนโยบายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากวิกฤตหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมนีมีคนไร้บ้านสูงถึง12ล้านคนในขณะที่อาคารบ้านเรือนถูกทำลายไปกว่า 20% ความขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างหนักเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลและนำมาสู่ระบบการอุดหนุนที่อยู่อาศัยค่ะผู้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อการเช่าก็จะได้รับเงินจากรัฐนะคะและต้องตอบแทนรัฐโดยการปล่อยยูนิตให้เช่ากับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในราคาต้นทุนและยังมีนโยบายในการสนับสนุนผู้เช่าอีกด้วยนะคะมาตรการสำคัญของเยอรมนีเนี่ยมีครบทุกองค์ประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นมีมาตรการภาษีในการจูงใจเจ้าของทรัพย์สินที่ปล่อยเช่าเนี่ยก็จะสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้จำนองไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะถัดมาคือมีการช่วยเหลือฝั่งผู้เช่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยด้วยนะคะให้สามารถยื่นของเงินช่วยเหลือด้านการเคหะจากรัฐได้โดยรัฐจะช่วยเหลือค่าเช่าบางส่วนเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะสุดท้ายก็คือสัญญาเช่าเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองที่เป็นมิตรกับผู้เช่าด้วยนะคะอย่างเช่นไม่สามารถขึ้นค่าเช่าตามอำเภอใจได้ราคาค่าเช่าก็ห้ามเกินค่าเฉลี่ยท้องถิ่นมากกว่า 10% ค่ะเจ้าของจะยกเลิกสัญญาเช่าได้ยากด้วยหรือแม้แต่บางกรณีนะคะครบสัญญาเช่าแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถไล่ผู้เช่าออกได้ในกรณีที่ผู้เช่ากำลังเจ็บป่วยอยู่ค่ะโมเดลนี้ดีอย่างไรนะคะผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายว่าข้อดีของการไม่ส่งเสริมให้คนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยคือช่วยให้หยุดการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ถ้าหากคนในสังคมเชื่อมั่นว่าภาครัฐบริหารจัดการให้ค่าเช่าอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ความมุ่งมั่นในการกู้ซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไรก็จะน้อยลงด้วยนะคะทำให้ราคาบ้านเนี่ยไม่พุ่งสูงเกินจริงและในอนาคตลูกหลานก็จะสามารถเช่าที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่จ่ายไหวนั่นเองค่ะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะกรุงเทพมหานครก็มีความพยายามแก้ปัญหานี้ผ่านโครงการบ้านคนเมืองนะคะซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้างพนักงานของกรุงเทพมหานครที่ต้องการมีบ้านแต่ยังไม่มีกำลังในการกู้การซื้อเช่าไปก่อนได้ผ่านระบบการเช่าออมนั่นเองนะคะซึ่งเงินที่จ่ายค่าเช่าไปแล้วเงินต้นก็ไม่ได้หายไปไหนยังสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาการซื้อขายได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างของคุณครูท่านนึงที่ตัดสินใจเข้าสู่ระบบการเช่าออมนี้ค่ะ
5: หลังใช้เวลาศึกษาอยู่นานหลายปีครูประกาศตัดสินใจซื้อคอนโดย่านรังสิตที่ครั้งหนึ่งเคยไกลเกินเอื้อมสำหรับเขาโดยกลไกบ้านคนเมืองหรือ BKK Housing ช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกทมเข้าถึงที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงานในราคาที่จับต้องได
6: ้มันเรียกว่าเรามีความสุขกับตรงนี้
7: อย่างการเดินทางนะครับมันมีผลกับการตัดสินใจมาซื้อบ้านอยู่ที่แถวปทุมอะไรแบบนี
8: ้มีครับมีผลหลักประเด็นหลักคือเราต้องมองว่าการเดินทางของเราต้องสอดคล้องอ่ะเพราะเราเคยอยู่ในที่ที่รถติดไปแล้วมันบั่นทอนชีวิตเรานะผมว่ามันไม่ตอบโจทย์
7: รายจ่ายลดลงไปมีอะไรบ้างไหมครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ได้เดือน
8: มีเลยก็คือค่าน้ำมันเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะถ้าเรานั่งอยู่ในรถนานบางทีมันเครียดนะฮะผมจะป่วยบ่อยมากเวลาไปข้างล่างมันเครียดครับเสร็จแล้วเราต้องหาหมอบ่อยแต่พอมาถึงนี่ก็สบายมาโล่งนั่งฟังเพลงไปเรื่องอย่างเงี้ยครับจากเดิมอยู่มีไปสุขุมวิทนะครับไปกลับสุขุมวิทก็นั่นแหละฮะเกือบ2 ชั่วโมง
7: จาก2 ชั่วโมงนี่บอกว่าใช้หลักแค่4 เพลง
8: 4 เพลงฮะถ้าเท่าที่อยู่มาไม่เกิน4-5 เพลงเนี่ยฮะส่วนใหญ่ครับเต็มที่ผมเคยนานสุดนะครับที่มาอยู่ตรงนี้วันนั้นออกสายครึ่งชั่วโมง
9: พอแล้วพอฉันพอดีกว่า
7: เห็นว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือตอบโจทย์อาชีพเสริมของครูด้วย
8: ใช่ครับอาชีพเสริมตอบโจทย์เลยฮะผมพอเลิกเรียนก็ต้องไปหารายได้เสริมเพราะว่าทุกวันนี้อาชีพเดียวมันไม่พอเนาะร้องเพลงตามร้านอาหารตามตลาดทั่วไปครับบางทีก็ต้องขนเครื่องดนตรีมาด้วยเลิกงานเสร็จก็เรียนเสร็จค่อยกลับบ้านซึ่งกว่าจะกลับถึงบ้านก็พอได้นอนก็ต้องรีบตื่นกลับมาอีกซึ่งว่ามันบั่นทอนชีวิตมากครับต่อพอมาอยู่ตรงนี้อย่างที่แจ้งไปคือเรามีเวลาวันไหนอย่างวันนี้ผมกลับเร็วผมขอได้กลับนัดเด็กผมก็มีเวลาไปวิ่งออกกำลังกายมีเวลาคิดว่าพรุ่งนี้จะสอนอะไรเด็กเขามีปัญหาตรงนี้เราแก้ปัญหาให้เขายังไงพอเราสบายใจแล้วเราทำมันก็งานก็มีประสิทธิภาพออกมาดี
5: กลไก BKK Housing ทำได้ผ่านการจองผ่านแพลตฟอร์มกลางระบุสถานะเช่นทำเลราคาอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการเพื่อจับคู่กับบ้านหรือคอนโดที่เหมาะสมในรูปแบบเช่าออมล่าสุดมีผู้ย้ายเข้าอยู่แล้ว60คนแต่ยังมีความต้องการอีกกว่า 2,000 คน
10: ว่าเริ่มต้นนะฮะผมเอาครูเนี่ย 10,000 กว่าบาท 15,000 นะฮะถ้าผ่อนบ้านไป 5-6,000 นี่เกินครึ่งแล้วนะฮะแล้วถ้ายังต้องเดินทางไกลอีกนี่ก็หมดแล้วถ้าพูดถึงค่าของชีพในการใช้ชีวิตไอ้โมเดลวิธีคิดเช่าออมเนี่ยมันก็เลยเกิดมาจากว่าถ้ามีแบรนด์เจ้าไหนทำเนี่ยแล้วเขาผ่อนแบบเช่นร้านละประมาณ 3,000 กว่าบาทร้านละ 4,000 ตามเงื่อนไขธนาคารเนี่ยแล้วเขาอาจจะไม่มีเงินดาวแต่เขาเข้าไปอยู่ได้

0: วางแผนคือมันเราไม่เดือดร้อนเราอะครับไม่เดือดร้อนเราให้เราอยู่สบายที่สุดไม่ได้ลำบากมากแล้วก็วางแผนในอนาคตเรียกว่าระดับเงินเดือนของเราจะเพิ่มขึ้นเท่านี้ผ่อนไหวเท่านี้ในดอกเบี้ยระดับนี้อะไรเงี้ยครับถ้าเราพร้อมนะครับเราก็ปิดไปเรื่อยปิดเงินต้นไปเรื่อยลดต้นไปเรื่อยแล้วเงินต้นก็จะลดลงแล้วเราพร้อมยื่นธนาคารก็เราก็จะผ่อนน้อย
1: ลักษณะแบบนี้มันตอบโจทย์แบบชีวิตคนในเมือง first jobber หรือที่หลายคนเรียกว่าแบบคนจนเมืองอะไรแบบนี้นะครับที่อยู่อาศัยที่คนอยากจะมี
0: ผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับข้าราชการของกทมที่ทำงานในกทมเช่นพี่ที่เป็นคนขับถนนพี่ฝ่ายรักษาครูพนักงานสามัญข้าราชการสามัญทั่วไปที่ทำงานกับกทมในโครงการในที่เข้าตอนแรกแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคนนั้นด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าวินัยของเรางานที่เราทำสามารถผ่อนใจไว้สามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ย
2: สำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนมีรายได้น้อยนะคะเรื่องของการเช่าเนี่ยอาจจะใช้คำว่าไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดหลักเลยนะคะแต่มันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะเพราะว่าห้องเช่าที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานด้วยต้องมีทำเลที่ดีไม่ไกลแหล่งงานจนเกินไปและที่สำคัญมีความปลอดภัยและราคาไม่แพงจนเกินไปค่ะห้องเช่าจะมีมาตรฐานที่ดีได้รัฐก็ต้องเข้ามาอุดหนุนควบคุมหรือใช้หลากหลายกลไกเพื่อไม่ให้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงเกินไปนะคะซึ่งที่ผ่านมาไทยก็ยังไม่มีมาตรฐานในการบังคับทำให้คุณภาพของห้องเช่าเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของเป็นหลักค่ะส่วนในต่างประเทศนะคะก็มีหลายมาตรการที่มีความชัดเจนนะคะอย่างเช่นการกำหนดขนาดพื้นที่ขั้นต่ำเพื่อป้องกันสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้แออัดจนเกินไปค่ะมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีสัญญาเช่าที่เป็นธรรมมีกลไกการเรียกร้องและไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีข้อพิพาทด้วยนะคะในขณะเดียวกันหลายเมืองใหญ่ค่ะอย่างเช่นที่ลอนดอนนิวยอร์กกำหนดให้ห้องเช่าบางประเภทต้องมีการขอใบอนุญาตและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานท้องถิ่นก่อนปล่อยเช่าด้วยค่ะมาตรการที่อยู่อาศัยของรัฐเนี่ยไม่ได้มีแค่การสร้างบ้านให้คนจนเช่าอยู่อาศัยเท่านั้นแต่มีมาตรการในการให้เงินอุดหนุนการเช่าบ้านด้วยนะคะอย่างในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไร้บ้านและคนเสี่ยงไร้บ้านจำนวนมากโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือโครงการห้องเช่าคนละครึ่งนะคะที่ทำไว้สำหรับคนไร้บ้านโดยเฉพาะเลยค่ะโครงการนี้เดินหน้าไปได้ดีจนมีคำถามว่าทำไมถึงไม่ขยายไปยังกลุ่มอื่นๆในสังคมด้วยค่ะคำตอบในคำถามนี้ก็คือการอุดหนุนงบประมาณมีจำกัดนะคะซ้ำยังถูกตัดลดงบประมาณทำให้ไม่สามารถขยายโครงการให้ครอบคลุมได้ค่ะถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะการตั้งงบประมาณอุดหนุนก็ไม่ใช่ทางออกเดียวแต่ยังสามารถทำได้หลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้ผู้ประกอบการเอกชนทำบ้านหรือห้องเช่าราคาถูกถัดมาคือการนำอาคารร้างหรือตึกว่างเปล่าของรัฐมาปรับปรุงแล้วมีการนำร่องให้มีที่อยู่อาศัยราคาถูกค่ะและสุดท้ายคือการนำที่ดินของรัฐในเมืองมาร่วมกันกับภาคเอกชนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะแต่การจะไปถึงภาพนั้นได้นะคะรัฐอาจจะต้องเริ่มจากการก้าวข้ามวิธีการคิดแบบเดิมๆก่อนโดยจะต้องมองนโยบายที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่ใช่การเก่งกำไรค่ะมีเสียงสะท้อนจากวง Policy Forum Unlock เมืองเหลื่อมล้ำคืนสิทธิที่อยู่อาศัยคนจนเมืองซึ่งชี้ให้เห็นปัญหาที่สำคัญนะคะว่ารัฐยังมองการแก้ปัญหาเรื่องนี้เหมือนการทำธุรกิจที่ต้องเน้นผลกำไรและความคุ้มทุนมากกว่าการมองเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานซ้ำร้ายนโยบายการพัฒนาเมืองและการขนส่งมวลชนทางรางก็ยังเข้าไปซ้ำเติมเบียดขับคนจนเมืองออกไปอยู่นอกพื้นที่อีกด้วยค่ะ
3: อย่างที่ทุกท่านพูดถึงว่าที่อยู่อาศัยต้องถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญอันนี้ค่ะมุมมองนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการแห่งชาติเองเวลาที่ดำเนินโครงการก็จะถูกคาดหวังว่าจะต้องมีผลตอบแทนแต่ในความเป็นจริงเรามองว่าที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดให้ทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะคะเพราะนั้นปัญหาปัจจุบันของเราที่ประสบก็คือยกตัวอย่างเช่นที่ดินการแห่งชาติเองเรามีที่ดินแลนด์แบงค์อยู่ในมือจำนวนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อที่ดินในชานเมืองเพื่อให้เราได้ที่ดินราคาถูกสมัยก่อนที่เราอยู่กับมหาดไทยแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงมหาดไทยด้วยกันนะคะก็สามารถดำเนินการทำที่อยู่อาศัยใกล้เมืองได้ใกล้แหล่งงานได้แต่ปัจจุบันก็ต้องขออนุญาตว่ามุมมองของหน่วยงานต่างๆต่อที่อยู่อาศัยตอนนี้เป้าหมายอาจจะไม่ตรงกันจะด้วยบริบทเรื่องเศรษฐกิจของประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาปรับจูนกันว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องอุดหนุน
4: เราจะบอกว่ามันวิกฤตแล้วแล้วมันวิกฤตมานานแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าที่วิกฤตกว่าก็คือรัฐบาลไม่รู้เลยว่ามันเป็นปัญหานอกจากไม่รู้ว่าวิกฤตแล้วเนี่ยยังซ้ำเติมให้ปัญหามันหนักขึ้นจะ

0: โครงการพัฒนาต่างๆนะคะไม่ว่าจะ EEC หรือทางใต้โครงการการพัฒนาเรื่องระบบขนส่งความเร็วสูงทางคู่ทั้งหมดแม้แต่พรบ TOD มันก็มีปัญหาทำให้เบียดขับคนจนออกจากที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเมื่อรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีนโยบายชัดเจนมาจัดการปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้องรวมกลุ่มดิ้นรนกันเอง
1: ข้อเสนอจากเวทีนี้สรุปทางออกโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการปรับโครงสร้างค่ะจะต้องมีการบรรจุที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญมีการทบทวนแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัย20ปีเพื่อบูรณาการการทำงานงบประมาณร่วมกันพร้อมกับดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจริงและมีข้อเสนอถึงเรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยระดับเมืองเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือการสร้างทางเลือกให้หลากหลายให้เข้ากับชีวิตของคนโดยมีข้อเสนอสำหรับคนที่ต้องการเช่าที่อยู่อาศัยให้มีทั้งนโยบายอุดหนุนผู้เช่ามีมาตรการจูงใจด้านภาษีมีกฎหมายในการคุ้มครองผู้เช่าและรัฐต้องปรับปรุงอาคารร้างหรือนำที่ดินในมือมาทำเป็นบ้านหรือห้องเช่าราคาถูกค่ะอีกประเด็นหนึ่งสำหรับคนที่มีเป้าหมายอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็ต้องผลักดันนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแนวใหม่อย่างการเปลี่ยนค่าเช่าบ้านให้เป็นเงินออมสะสมเพื่อการซื้อบ้านของตัวเองในอนาคตให้ได้ค่ะ
2: รัฐเองเนี่ยจะต้องเป็นสวัสดิการมาให้กับคนจนรัฐบาลเสนอตอนนี้มันเป็นแค่มติครม.แต่มติครม.ก็ยังไม่ครอบคลุมรับรองครับถ้าหากว่าเรื่องที่อยู่อาศัยบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญเป็นพรบก็ดีนะครับเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญผมคิดว่าอย่างน้อยพี่น้องทั่วประเทศจะไม่มาม็อบกันหรอกทางออกของเราคือทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขียนไว้กรอบนิดเดียวเรื่องที่อยู่อาศัยแค่นั้นจะถามว่าคืออะไรแต่ถ้าเผื่อว่ามีการขยายคำว่าที่อยู่อาศัยนี่คืออะไรปัญหาของพวกเราเนี่ยจะได้ถูกแก้ไข
1: คุณผู้ชมคะตราบใดที่ค่าเช่ายังคงเป็นภาระของคนจนคนตัวเล็กตัวน้อยคนกลุ่มนี้ก็คงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปขับเคลื่อนเมืองของเราค่ะถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการเก็งกำไรมาสู่เรื่องของสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีการในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของเมืองเราด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือ policy ซีนโยบายเข้าใจได้สัปดาห์นี้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: แหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
4: คร
3: ับแล้วสว.มาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
5: เดี๋ยวขออนุญาต
3: ให้คุณวิรัติอธิบายให้จบก่อนได้ไหมฮะ
6: อย่าเพิ่งดีครับ
3: ใช่ไหมครับให้คุณวิรัติอธิบาย
5: ใน
3: มุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
7: ตอบโจทย์เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: แจ็คคางกับมาร์คแจ็คสันเฮดโค้ชของทีมแบบกระทันหันส่วนชลบุรีเจอ VAR ทำผิดเตรียมยื่นฟ้องทีมงานผู้ตัดสินหลังทำหน้าที่ผิดพลาดจนแพ้เชียงราย
1: นักตบหนุ่มทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ตบกาตาร์ขาดลอย3เซตรวดปลดล็อกชนะนัดบริษัทในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่น
0: นิโคลัสมิเกลสันจารึกสติเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงสนามในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนี
1: สวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
0: สวัสดีครับผมไพฑูรย์นติวิริยะพงษ์ครับ
1: ก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับทางช่องไทย PBS หมายเลข3นะครับ

0: ันนี้ประเด็นแรกก็ถือว่าร้อนแรงของศึกฟุตบอลไทยลีกคือกลับมาเตะแล้วนะกลับมาเตะแล้วแต่ทีมที่ยังไม่ได้ลงเตะมีประเด็นร้อนแรงกว่าทีมที่ลงเตะไปแล้วอ่ะ
1: ช่วงนี้ฤดูฝนไงพี่ต้องนะฮะก็เลยเกิดฟ้าผ่าขึ้นที่สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าล่าสุดโอ้โหมีการปลดโค้ชแบบไม่มีใครทราบข่าวมาก่อน
0: แล้วไม่ใช่ว่าเฮดโค้ชคนนี้ทำหน้าที่ไม่ดีนะปีที่แล้วก็พาทีมคว้าแชมป์นะแล้วก็ทำผลงานได้ดีใน ACL Elite ด้วยแต่อยู่ดีๆนี่ยังไม่ทันแข่งเลยนะไม่พอใจผลงานในช่วงของปรีซีซั่นปลดเลย
1: ใช่นะฮะ เราต้องมาติดตามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: ไปดูกันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำช็อกแฟนบอลด้วยการประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็กสันเฮดโค้ชของทีมแบบกระทันหันก่อนลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกช่วงค่ำวันนี้ขณะที่ชลบุรีครับเจอ VAR ทำผิดเตรียมยื่นฟ้องทีมงานผู้ตัดสินหลังทำหน้าที่ผิดพลาดนัดที่บุกไปแพ้เชียงรายครับบุรีรัมย์ประกาศผ่านเพจของสโมสรครับว่าตอนนี้ทีมได้แยกทางกับมาร์คแจ็กสันเฮดโค้ชชาวอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการแต่งตั้งให้โซรันมิยาโนวิชกับเอเมอร์สันเปเดล่าดาซินวาเข้ามาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมกันเป็นการชั่วคราวในเกมนัดประเดิมสนามไทยลีกครับที่บุรีรัมย์มีคิวจะบุกไปเยือนสุโขทัยในช่วงค่ำวันนี้เวลา1ทุ่มตรงโดยบุรีรัมย์ครับได้แถลงขอบคุณมาร์คแจ็กสันสำหรับความทุ่มเทในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมไปถึงสร้างความสำเร็จครับให้กับทีมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อจากนี้ซึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้แจ็กสันต้องแยกทางกับบุรีรัมย์อย่างกระทันหันเขาคาดกันว่าน่าจะมาจากแนวทางการทำทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นที่สะท้อนออกมาให้เห็นครับในช่วงปรีซีซั่นและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสโมสรได้โดยคาดว่าบุรีรัมย์จะมีการเปิดตัวโค้ชต่างชาติคนใหม่เร็วๆวันนี้ครับทั้งหมดตอนนี้เล่นมาให้3เกมแล้วไปต่อกันที่ฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของฤดูกาลครับก็ประเดิมด้วยการเจอดราม่ากับระบบ VR ทันทีในเกมที่เชียงรายเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC ครับซึ่งนัดนี้เชียงรายเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปด้วยสกอร์1-0โดยได้ประตูชัยครับจากการยิงของดักลาสซูซ่านาที30แต่จากภาพช้าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจังหวะทำประตูของเชียงรายนั้นบอลมาโดนที่เท้าของโรบินโยจูเนียร์นะครับก่อนที่จะหลุดไปถึงซูซ่าที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ว่านัดนี้ครับระบบ VR เกิดขัดข้องทำให้ผู้ตัดสินไม่มีตัวช่วยต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองตัดสินและส่งผลให้ชลบุรีเสียประโยชน์ประเดิมนัดแรกด้วยความพ่ายแพ้แบบมีข้อกังขาครับ
2: ก็เปิดไม่ค่อยดีนะครับเปิดตัวมาวันนี้เกมแรกสำหรับชลบุรีไม่ค่อยดีเลยครับก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เสียดายครับเพราะว่าเกมแรกเราก็อยากจะเตรียมตัวจริงๆเราเตรียมตัวมาดีกว่านี้แหละเราก็อยากได้แต้มกลับไปครับแต่ก็ดีใจกับเชียงรายด้วยครับก็จริงๆมันก็ส่งผลกระทบกับเราแหละเพราะว่าจริงๆก็มันก็อาจจะเป็นที่กังขาสำหรับเรานิดนึงกับลูกที่เราเสียประตูด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเดี๋ยวเรากลับไปเช็คกันดีกว่าถ้ามันไม่ออฟไซด์จริงๆเราก็ต้องพูดแบบลูกผู้ชายอะถ้ามันไม่ออฟไซด์จริงๆเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นไปตามเกมอยู่แล้วแต่ถ้ามันสุดท้ายมันไม่มีสนามเราแล้วถ้าลูกที่เราเสียประตูมันเป็นลูกที่ล้ำหน้าจริงๆก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับ
1: ดูเหมือนชลบุรีแล้วเขาเช็คแล้วคิดว่าน่าจะล้ำหน้าจริงนะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าทางชลบุรีครับเตรียมยื่นฟ้องทีมงานผู้ตัดสินในนัดนี้หลังทำหน้าที่ผิดพลาดครับในจังหวะมอบประตูชัยให้กับเชียงรายทั้งที่ควรจะเป็นลูกล้ำหน้านะฮะไปต่อกันที่เกมระหว่างราศีสลายยูไนเต็ดครับทีมน้องใหม่เปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC นัดนี้เริ่มมา17นาทีครับราศีสลายออกนำก่อน1-0จากการยิงของริคาร์โดคาร์โดโซแต่ว่าหลังจากนั้นครับเป็นการท่าเรือที่คุมเกมไว้ได้ก่อนจะมาไล่ยิง2ลูกรวดครับเริ่มจากพีระดลฉ่ำรัศมีนาที14ส่วนอีกลูกมาจากมาเซลสกาเลเซ่นาที86จบเกมการท่าเรือบุกมาชนะราศีสลัย2-1เก็บ3คะแนนแรกประเดิมไทยลีกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ครับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับน้องใหม่ศรีสะเกษยูไนเต็ดและนัดนี้ครับเป็นแบงคอกที่เปิดฉากดุดันรัวยิงไปก่อนถึง3ลูกครับจากทิติพันธ์พ่วงจันทร์นาที16และวีระเทพป้อมพันธ์ที่เหมาคนเดียว2ประตูนาที22และ39จากนั้นครับนาที45ศรีสะเกษมาได้จุดโทษจากจังหวะเช็ค VR เมื่อธีรศิลป์แดงดาครับศูนย์หน้าของแบงคอกไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษและก็เป็นแพทริกบาเบเร่ครับที่ยิงเข้าไปให้ศรีสะเกษไล่มาเป็น1-3แต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกศรีสะเกษต้องเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าบาเบเร่ที่เพิ่งยิงประตูให้กับทีมครับไปเล่นนอกเกมใส่วิลเลียมพ็อปผู้ตัดสินเช็ค VR ก่อนยกเลิกใบเหลืองครับแล้วก็เปลี่ยนมาให้ใบแดงไล่บาเบเร่ออกจากสนามทันทีซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมแบงคอกเอาชนะศรีสะเกษไป3-1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จผ่านไปนัดแรกตอนนี้มีเพียงปัตตานี FC ครับเป็นน้องใหม่ทีมเดียวที่เก็บแต้มได้จากการเสมอกับ BG ปทุมไป

0: 0-0ขณะที่ผลอีกคู่ครับระยองชนะพีทีประจวบไป1-0ครับปวดแบบนี้ครับพุทธศิลป์ตีจากใบเหลืองเป็นใบแดงทันทีครับแปรกระโดดซะแล้วฮะ
1: จำต้นได้หลักฐานครับ
0: ครับผมส่วนโปรแกรมไทยลีกวันนี้ครับเริ่มที่เวลา18 นาฬิกาอยุธยาพบกับราชบุรี18:30 นาทีลำพูนวอริเออร์พบกับอุทัยธานีและ1 ทุ่มตรงครับสุโขทัยพบกับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคุมทีมไม่มีเฮดโค้ชนะฮะ
0: มีโค้ชรักษาการแทนคนคู่ด้วย
1: โอ้มองว่าถ้าวันนี้เกิดไม่ชนะขึ้นมานี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการปลดม้าก่อนศึกเลยดีกว่าไม่เคยเห็นเหมือนกัน
0: นะฮะส่วนปัญหาเรื่อง VR พี่ต้องผมได้มีโอกาสคุยกับน้องธนิตน้องอาร์ที่ดูแลที่ไทยลีกเขาบอกว่าไทยลีก1เนี่ยจริงๆคือใช้ VR ทุกคู่นะแต่บังเอิญมันไปเสียคู่ชลบุรีพอดีแล้วมันมีปัญหาพอดีก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเคลื่อนไหวยังไงกับสมาคม
1: ใช่อะไรนะมีอย่างนี้ด้วยนะฮะ VR อยู่ดีดับปั๊บเวลาดับทีไรมันต้องเกิดปัญหาหลายรอบแล้วนะ VRแบบนี้โอ้โหต้องไปเช็คก่อนดีกว่าจ้างมาก็แพงฮะอยู่ดีมาดับแล้วมาดับจังหวะสำคัญดูสิความเสียหายมันเพิ่มมากขึ้นและงานจะเข้ากรรมการกับสมาคมอีกเยอะเลยนะครับ
0: ผมไม่มีกีฬาชนิดนี้นะฮะอันนี้เนี่ยคือไม่มีปัญหามีเช็คก็ได้ตลอดแน่นอน
1: เช็คก็ได้ตลอดนะฮะเพราะว่าโอ้โหมีทั้งฮอกอายมีทั้งอะไรก็ก่อนหน้านั้นมันก็มีความผิดพลาดอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับก็คือวอลเลย์บอลนะครับเอาเราไปดูนะครับหลังจากทัพนักตบลูกยางชายไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดครับเพราะว่าไล่ตบกาตาร์ไปขาดลอย3 เซตรวดปลดล็อกชัยชนะนักบริษัทในศึกคิงแคมป์เอเชียวันนี้เราจะไปดูสถิติสุดยอดเยี่ยมของนักตบหนุ่มไทยนะครับแล้วก็ยังมีอัปเดตของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อโค้ชออสเนี่ยได้ส่งโปรแกรมการฝึกซ้อมมือแรกที่ญี่ปุ่นก่อนลงอุ่นเครื่องเย็นนี้ครับเริ่มต้นกันที่ฟอร์มยอดเยี่ยมของนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยนะครับลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียมันก็ทีมหญิงฮะแต่ว่าของทีมหญิงเนี่ยแข่งที่ญี่ปุ่นของทีมชายแข่งขันที่ฟุกุโอกะนะครับหลังจากประเดิมนัดแรกในกลุ่ม C ด้วยการไล่ตบเอาชนะกาตาร์ไปอย่างเด็ดขาดครับ3 เซตรวดซึ่งหากเราจะมาเจาะลึกถึงสถิติหลังเกมนะครับก็เห็นว่าเกมเมื่อวานเนี่ยมี4 จุดแข็งสำคัญที่เราให้ที่ทำให้เราคว้าชัยชนะในเกมนี้นะครับมาดูจุดแรกคือเกมลุกหัวเสาแล้วก็บีหลังครับทำได้ถึง36 คะแนนนำโดยฮัมนภาเดชนิพิตดีนะครับทำสูงสุดที่14 แต้มชัยวัฒน์ถุงคำทำไป13 แต้มแล้วก็ธนัทบำรุงพักดีบวกอีก10 แต้มนะครับอีกการหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับชัดเจนก็คือเกมเสิร์ฟเพชรฆาตครับกดเสิร์ฟ S ไปถึง6 ครั้งทำลายบอลแรกกาตาร์จนแบบเสียระบบคือถ้าเสิร์ฟดีเนี่ยเขาจะตั้งบอลแรกลุกกลับไม่ได้นะครับแล้ววอลเลย์บอลชายเนี่ยมันไม่เหมือนทีมหญิงเห็นไห
0: ม
1: โป้งเดียวคือหาย
0: คือขึ้นทุบปุ๊บเนี่ยโอกาสเป็นแต้มสูงมาก
1: ถ้าเข้าเซตเตอร์โซนครับหายครับนะและจุดที่3เกมรับแดนหลังสุดเหนียวครับคือสถิติการขุดบอลหรือว่าการดิกบอลเนี่ยสูงถึง39 ครั้งฮัมนภาเดชเนี่ยขุดสูงสุดไป7 ครั้งนะครับเซฟบอลยากๆกลับมาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องคือรองตบของผู้เล่นชายโอ้โหเขาตบกันแบบใส่สุดตัวนะครับรองตบได้นี่ถือว่าสุดยอดจริงนะครับและสุดท้ายคือการเล่นแบบละเอียดครับคือข้อผิดพลาดน้อยเราเสียแต้มเองเนี่ย15 แต้มเท่านั้นนะครับกาตาร์เขาเสียให้ไทยถึง28 แต้มโหเซตกว่าๆนะครับเซตกับอีก3แต้มอ่ะตีทิ้งตีคว้างไว้นะฮะซึ่งชัยชนะนัดนี้ไทยเก็บ3แต้มเต็มนำจำฝูงกลุ่ม4แล้วก็อันดับโลกเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่55ของโลกทันทีครับเกมต่อไปเราจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้ในเวลาบ่าย 3:00 น.เรามาย้อนชมฟังเสียงของฮัมนภาเดชแล้วก็กัปตันฟลุกบุญฤทธิ์วงศ์ธรนะครับก็เผยว่าดีใจที่ปลดล็อกชัยชนะเหนือคู่ปรับสำคัญได้ซึ่งมาจากความร่วมมือของทุกคนนะครับที่ช่วยกันลดข้อผิดพลาดส่วนตัวได้ครับ
2: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบผมว่าค่อนข้างที่จะบวกมากเลยเพราะว่าก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้เราก็เก็บชัยชนะได้เราก็เป็นผลดีแต่ว่าเราก็ผมว่ามันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบพวกเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเก็บได้ครับก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับถึงผมว่ามันทุกเกมมันยากอยู่แล้วพวกเราก็ทำเต็มที่แน่นอนครับไม่มีคำว่ายอมแพ้ง่ายๆสำหรับนักกีฬาทุกคน
3: ก็ดีใจครับที่ปลดล็อกได้ในวันนี้ครับทุกคนก็อยากชนะครับลึกๆก็อยากชนะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ยากมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีการขนมาแบบว่าเพิ่มผู้เล่นมาเยอะมากครับก็ทุกคนลดข้อผิดพลาดของตัวเองครับจากก่อนหน้านี้ครับที่เหมือนพอเกมบีบีกันก็ เหมือนจะ

0: หลุดไปเองครับผิดพลาดครับก็ฝากติดตามในแมตช์ต่อไปด้วยนะครับ
1: คราวนี้เราข้ามมาที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวที่สโมสรที่ซัมบิสปริงเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026โค้ชออสกิติพงษ์และตะเกียงไกรเปิดเผยว่าการลงสนามฝึกซ้อมมื้อแรกเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายปรับสภาพความพร้อมนะครับและก็ซ้อมสกิลเฉพาะตำแหน่งหลังจากเว้นว่างนะครับมาประมาณ 5-6 วันโดยเจ้าภาพพิซซ่ามิสึเนี่ยก็ดูแลเรื่องที่พักและก็อาหารการกินให้อย่างยอดเยี่ยมครับ
2: ฝึกซ้อมกับทีมสโมสรพิซซ่ามิสึนะครับซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของที่พักอาหารการกินแล้วก็สถานที่ฝึกซ้อมค่อนข้างดีมากนะครับวันนี้ก็ตอนเย็นเราฝึกซ้อมกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการปรับตัวนะครับสภาพร่างกายเนื่องจากว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาประมาณ 5-6 วันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็สภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเช้านี้เราเข้าฟิตเนสกันนะครับเราฝึกสมรรถภาพทางกายกันนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นเราก็ฝึกเรื่องของสกิลการทำรีสกิลพวกทักษะต่างๆผ่านการเล่นเกมโคออร์ดิเนชันความสัมพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ
1: สำหรับโปรแกรมการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับที่ทางโค้ชออสส่งตรงมาจากญี่ปุ่นคือช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อวอร์มอัพแล้วก็ซ้อมจับคู่2คนนะครับแล้วก็การควบคุมบอลแบบกลุ่มตลอดจนฝึกระบบเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับก่อนที่ในเวลา 16:00 นก็จะเริ่มลงสนามอุ่นเครื่องจำลองสถานการณ์จริงเซตละ20คะแนนและปิดท้ายในเวลา 17:00 นด้วยการทดสอบเกมการแข่งขันจริง50คะแนนนะครับเพื่อเช็คระบบทีมแล้วก็ทดสอบความฟิตของนักกีฬาทุกคนก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของเอเชียนเกมเนี่ยออกมาแล้วนะครับวันพุธที่16กันยายนเนี่ยเวลา14:00 นเราเปิดสนามนัดแรกเจอกับมองโกเลียวันพฤหัสที่17นะครับเวลา17:00 นเราเจอกับคีร์กีสสถานแล้วก็ปิดท้ายรอบแรกนะครับวันศุกร์ที่18เวลา17:00 นเช่นเดียวกันนะครับเราจะเจอกับไต้หวันนะครับถ้านับณตอนนี้เหลือเพียงแค่10วันเท่านั้นนะครับเราจะเข้าสู่ระบบการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งณเวลานี้เท่าที่เห็นก็จะมีผู้เล่นชุดหลักของจีนเนี่ยก
3: ็
1: ไม่ได้ส่งมาส่วนของญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่มีมายุฮิคาวะนะครับกับบอลเร็วที่เป็นตัวประสบการณ์สูงอีกหนึ่งส่วนของเราเนี่ยส่งได้12
3: ครับ
1: เราพาไปซ้อม14 ไปเผา14
3: ครับ
1: แล้วทุกคนเนี่ยกำลังใจกำลังมาคร
3: ับ
1: สภาพร่างกายเต็มเปี่ยมจิตวิทยาเขาเรียกว่าสุดเข้มจริงๆมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมองไกลถึงการคว้าเหรียญทองครั้งแรกในบริษัทด้วย
3: ใช่นะครับรวมถึงวอลเลย์บอลชายอย่าลืมเชียร์พวกเขาด้วยเพราะว่า3อันดับแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียได้ไปเล่นชิงแชมป์โลกแล้วก็อันดับ1เนี่ยได้เป็นตัวแทนทวีปไปแข่งโอลิมปิกด้วย
1: ก็เป็นแบบเดียวกับทีมหญิงนะครับระบบการแข่งขันแบบเดียวกับทีมหญิงแต่ว่าเขาวางตั้งเป้าไว้ก่อนว่าขอให้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกให้ได้ก่อน
3: ครับผม
1: นะครับ
3: นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องของวอลเลย์บอล
1: การแสดง
3: นี่เป็นควันหลงใช่ไหม
1: ควันหลงเพราะก่อนหน้านั้นที่คุณไปทูลอ่านไปไงมีนักกีฬาแค่3คนพอเอาลงโซเชียลมีเดียบอกเฮ้ยเขาเล่นกันทั้งทีมนะจัดให้14คนทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองก็บอกได้เลยนะครับเอาครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับร่วมกับทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาไทยพีบีเอสจัดเต็มบินโดนแปลอักษรภาพ14นักตบสาวไทยพร้อมกับโค้ชออสนะครับส่งแรงใจล่าเหรียญเอเชียนเกม2026ตามคำเรียกร้องของแฟนลูกยางครับคือก่อนหน้านี้นะครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุทัพกับนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาไทยพีบีเอสมีการจัดแสดงโดนแปลอักษรจำนวน500ลำที่ศูนย์ฝึกอากาศยานไร้คนขับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรูปแบบภาพ3นักกีฬารางวัลยอดเยี่ยมบุคคลที่ได้พวกเบสเซตเตอร์ MVP นะครับแล้วก็มิดเดิลบ็อกเกอร์ก็คือทัชดาวน์นะครับพอลงไปเนี่ยเกิดกระแสเรียกร้องจากแฟนวอลเลย์บอลที่อยากเห็นภาพแบบยกทีมเพราะถือว่าทุกคนเนี่ยล้วนสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับล่าสุดทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาจัดให้ตามคำขอนะครับบินโดนแปลอักษรเป็นภาพนักตบสาวไทยครบทั้ง14คนรวมถึงโค้ชออสด้วยนะครับรอบนี้มาแบบภาพเคลื่อนไหวสุดอลังการครับเพื่อส่งแรงเชียร์ต่อเนื่องสู่เอเชียนเกม2026กันเลยตั้งแต่ชมพู่พรพันธ์นุกนิกณัฐนิชาบีมพิมพ์พิทยาเพียวอัชราพรแนนทัศดาวไก่วิมลรัตน์โบกัญญรัตน์ทิพย์แก้วกัลยาบุ๋มบิ๋มชัชชุออนอมสินสะศิภาพรเฟิร์นวริศราแบมจิดาภาแป้นปิยนุชนะครับเอ๋ยกัญญรัตน์แล้วก็โค้ชออสครับเนี่ยฮะแล้วมาแบบ กระดิกได้ด้วยนะ

0: รอบนี้นะฮะดูกันครับว่าใครเป็นใครดูจากหมายเลขดูจากหมายเลขกันนะครับนี่ครบนะครับโดยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิจุมครับเผยความตั้งใจของทีมงานและถือว่านี่เป็นการบินแปลอักษรบุคคลจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยทำมานะครับคือก่อนหน้านั้นก็ประมาณ 5-6 รูปรอบนี้14-15ด้วย
1: รวมคอร์ส
0: แล้วไหนจะมีถ้วยอีกมีตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028อีกนะครับคือทางน้องๆก็ตั้งใจส่งกำลังใจให้ทัพลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครับ
2: สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำโดยหนูน้อยเจ้าไวหาไทยพีพีเอสเราร่วมกันสร้างและตั้งใจพร้อมใจกันนะครับนำโดนแปลอักษรจำนวน500ลำขึ้นรูปนะครับแต่ละบุคคลของนักกีฬานะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจรวมทั้งถึงโค้ชออสด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดจากความตั้งใจและเป็นความตั้งใจจากการเรียกร้องอยากเห็นนักกีฬาครบทุกคนในทีมหนูน้อยเจ้าวิหาจัดให้แล้วนะครับและขอเป็นกำลังใจนำความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับ
0: การแสดงโดนแปลอักษรครั้งนี้นะครับนอกจากจะสะท้อนศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยในโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะครับจากคนไทยส่งตรงถึงทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครับส่วนการแข่งขันบินโดนในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โคจรมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นรอบชิงถ้วยพระราชทานกำหนดจัดการแข่งขัน 12-13 กันยายนนี้ณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครก็คือสัปดาห์หน้านะครับใครชนะนะครับจะมี3ทีมนะครับที่คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมกับทุนการศึกษาและก็สิทธิ์การไปศึกษาดูงานต่างประเทศคาดว่าจะเป็นที่ฮ่องกง
1: ครับผมนะครับ
3: ครับ
1: ไปดูเรื่องราวต่อมากันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเขาว่ากันว่าความสุขและทางเลือกของเด็กไทยเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าของน้องปลื้มนะครับณัฐชัยเหลืองเรืองจรัสจากจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นเจ้าของแชมป์แบดมินตันพิการปัญญาในกีฬานักเรียนพิการแห่งชาตินะครับเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยได้หันมาพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยกีฬาไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้ครับจากคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ
4: เธอสูงขึ้นไปแม้วันเวลาของฉันในวันที่ฉันยังหยุดอยู่ตรงนี้เธอควรจะไปแม้ว่าตรงนั้นไม่ใช่ฉันเหมือนเธอเป็นดาวดวงใหม
5: ่บทเพลงที่บอกเล่าชีวิตโดยร้องเองแต่งเองของน้องปลื้มณัฐชัยประธานนักเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลวัย18ปีสะท้อนถึงความสามารถพิเศษที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ครับแม้จะมีความบกพร่องทางปัญญาแต่น้องปลื้มได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกายโดยขยันฝึกซ้อมกีฬาด้วยความมีวินัยจนคว้าแชมป์แบดมินตันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ2สมัยซ้อนนอกจากซ้อมกีฬาแล้วน้องปลื้มยังได้แบ่งเวลาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวปัจจุบันน้องปลื้มอาศัยอยู่กับญาติรวมถึงอาม่าที่ตาบอดโดยคุณพ่อได้เสียชีวิตตั้งแต่ปลื้มอายุ2ขวบส่วนคุณแม่ทำงานที่โรงงานในนครปฐมทำให้น้องปลื้มต้องการเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้ได้มากที่สุด
6: ความฝันอยากเป็นศิลปินครับทำเพลงมีเป็นของตัวเองครับผมเพราะว่ามีศิลปินที่ชอบครับอย่างพี่เจฟฟ์ซาเตอร์
7: แล้วตอนน
6: ี
7: ้เราทำอาชีพอะไรแล้วหลังจากเรียนจบแล้วไปต่อครับ
6: เซเว่นครับผมทำช่วยลดหนี้ที่บ้านด้วยครับก็จะทำงานไปด้วยเพื่อลดปัญหาของครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยครับ
7: ทำอะไรบ้าง
6: อยู่เซเว่นก็มีทั้งหาเดย์จัดของให้ลูกค้าแล้วก็เติมของดูแลร้านเคลียร์ขยะให้ครับ
8: การที่ว่าน้องได้ทำงานเซเว่นค่ะอนาคตก็เวลาจบไปน้องก็สามารถไปทำงานณตรงนั้นได้เพราะว่าที่น้องไปทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะคือเขาฝึกทุกอย่างค่ะจัดของการมีวินัยในตัวเองในการทำงานค่ะหนูว่าไปอนาคตของน้องน้องปื้มค่ะอนาคตคือไปได้ไกลค่ะเพราะว่าน้องมีความอดทนเรียนรู้ทุกอย่างพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะฝึกฝนตัวเองและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ
9: สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23จังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้นะครับต้องถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นรูปธรรมแน่นอนนะครับเพราะว่าปีนี้กรมการศึกษาเนี่ยได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมกรมพิการกระทรวงพัฒนาความสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เข้ามาร่วมบูรณาการด้วยทำให้การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของพิการปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วมีความคึกคักแล้วจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับถึงแม้เราจะจัดเพียงแค่5ชนิดกีฬานะครับ
3: ในส่วนของน้องๆ นะคะเรามองถึงความเท่าเทียมค่ะเรามองถึงการเท่าเทียมในเรื่องของนักกีฬาคนพิการนะคะเรานำน้องๆ นะคะจากโรงเรียนนะคะในบริเวณรอบๆของจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมชมร่วมเชียร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคนพิการถึงน้องจะไม่ครบ32ประการนะคะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกตาบอดหรือในพิการทางด้านร่างกายน้องๆที่มาร่วมชมร่วมเชียร์จะได้มีเป็นพลังใจนะคะเหมือนมัสคอตนะคะที่เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นน้องพลังใจค่ะ
5: ชุดการแสดง Amazing บุรีรัมย์เป็นสัญญาณปิดฉากบุรีรัมย์พาราเกมส์โดยมีนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพระศึกษาและนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงฆ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีก่อนส่งไม้ต่อให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าภาพปีหน้าในชุดการแสดงร้อยเรียงเสียงศิลป์เสน่ห์ใต้สำหรับเจ้าเหรียญทองปีนี้เป็นของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาททำไป38เหรียญทอง9เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงตามแนวทางที่ว่ากีฬาสร้างโอกาสสู่ความเท่าเทียมด้วยมิตรภาพอินทัศน์เพชรประสมกูลไทย PBS รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เรื่องราวดีๆนะฮะของการใช้กีฬาครับสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นที่ยุโรปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับมีอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยเมื่อนิโคลัสมิเกลสันครับจารึกสถิติเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงสนามนะครับในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีครับลูกโซนิโคลัสมิเกลสันแบ็กทีมชาติไทยครับสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองเมื่อได้โอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองให้กับเอเวอร์แบ็กต้นสังกัดในนาที75ครับนัดที่ต้นสังกัดเดี๋ยวบุกไปเยือนบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักในเกมฟุตบอลบูเดสลีก้าเมื่อวานนี้ส่งผลให้มิเกลสันครับกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลลีกสูงสุดของเยอรมนีนะครับต่อจากโค้ชเฮงวิทยาโลหกุลที่เคยทำไว้กับสโมสรไฮค่าเบอร์ลินเมื่อ45ปีที่แล้วนอกจากนี้ครับต้นสังกัดของมิเกลสันอย่างเอเวอร์แบกนะครับยังโชว์ฟอร์มแรงไม่หยุดแม้เมื่อวานนี้ครับจะโดนกัดปากเจ้าถิ่นยิงนำห่างไปก่อนถึง 1-3 แต่ว่าเอเวอร์แบกครับมารัวยิง3ประตูรวดได้ประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากมอริสพรัตเทนมาเคอร์นาที 90+2 แซงชนะกัดปากไปอย่างเหลือเชื่อ 4-3 และทำให้เอเวอร์แบกครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นลงเล่นไปแล้ว2นัดคว้าชัยชนะ2นัดรวดขึ้นไปรั้งอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนครับตรงกันข้ามกับบาเยอร์มิวนิกแชมป์เก่าครับที่เมื่อวานนี้มีคิวบุกไปเยือนชาลเก้04ทีมน้องใหม่หน้าเก่าที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาสู่เวทีบูเดสลีกาอีกครั้งหลังหล่นไปเล่นในลีกา2มานานถึง3ปีแม้ว่านัดนี้เสือใต้บาเยอร์นะครับจะครองเกมเหนือกว่าแต่ว่าลอริสคาริอุสครับผู้รักษาประตูของชาลเก้โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกป้องกันเอาไว้ได้หมดจนคว้ารางวัล Man of the Match และส่งผลให้เกมคู่นี้จบลงด้วยการเสมอกัน0-0ทำให้บาเยิร์นครับทำประตูใส่คู่แข่งไม่ได้เป็นครั้งแรกในรอบ60เกมและถูกหยุดสถิติครองตำแหน่งจ่าฝูงลีกติดต่อกันเอาไว้ที่67นัดครับส่วนบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของแมนซิตี้รองแชมป์เก่าเฉือนชนะโคเวนทรีไป 1-0 ได้ประตูจากเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยนาที26คว้าชัย3นัดรวดทั้งตำแหน่งจ่าฝูงบอลมัดนิวคาสเซิลครับเสมอกับบอร์นมัธ 2-2 เบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีดส์ 1-1 ฟูลแลมแพ้พาเลซ 2-3 ฟอร์เรสเสมอกับสเปอร์ 0-0 แล้วก็ฮัลซิตี้เสมอกับแอสตันวิลล่าไป 0-0 ขณะที่พรีเมียร์ลีกคืนนี้ครับแมนยูจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันตอน 20:00 แล้วก็เกมบิ๊กแมตช์ครับอาร์เซนอลแชมป์เก่าทำศึกลอนดอนดาร์บี้พบกับเชลซีซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่มิเกลอาร์เตต้าและก็ชาบีอลอนโซ2เพื่อนซีที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กจะมาวัดกึ๋นกันอยู่ที่การคุมทีมข้างสนามครับต่อที่เกมบิ๊กแมตช์บอลอิตาลีครับอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าพบกับนาโปลีอดีตแชมป์ลีกเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนัดนี้นาโปลีทีมเยือนครับออกสตาร์ทร้อนแรงยิงนำห่างไปก่อนถึง2ลูกจากมาเตโอโปลิตาโน่และก็รัสมุสฮอยลุนแต่ว่าอินเตอร์ครับคงความตายได้ลาตาโรมาร์ติเนสยิงตีตื้นขึ้นมาไป 1-2ก่อนที่มาคัสตูรามจะมามงประตูตีเสมอให้อินเตอร์นาที82จากนั้นช่วงทดเจ็บมาร์ติเนสคนเดิม ทำประตูชัยนาที90+1ครับช่วยให้อินเตอร์แซงชนะนาโปลีไปอย่างเหลือเชื่อ3-2

0: ลับขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้งจากผลงานชนะรวด3นัดขณะที่นาโปลีแพ้เกมลีก2นัดติดต่อกันอยู่อันดับที่13นะครับ
1: เมื่อกี้ก็พรีเมียร์ลีกแล้วนะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เตรียมจัดขึ้นที่ประเทศไทย
0: ครับผม
1: ถูกใจสาวกเดอะคอปแน่นอน
0: ใช่นะครับเขาบอกว่าเดอะคอปบ้านเราเตรียมรวมพลกันอีกครั้งนะครับในงานเดอะคอปรันแบงคอก2026ที่จะกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ7ปีครับเดอะคอปรันแบงคอก2026จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหลังเคยจัดมาแล้ว2ครั้งครับในปี2015และ2019โดยงานนี้ครับนอกจากจะเป็นการรวมตัวของบรรดาสาวกเดอะคอปแล้วยังเป็นโอกาสของคนที่รักการวิ่งที่จะมาร่วมเก็บภาพความทรงจำครั้งพิเศษครั้งนี้เอาไว้ด้วยกันโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นการรวมตัวกันของนักวิ่งจากทั่วประเทศไทยแล้วยังเปิดโอกาสให้นักวิ่งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้ามาร่วมกิจกรรมไปด้วยกันโดยในขณะนี้ครับยังสามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ thecoprun.thai.run โดยจะปิดรับสมัครในวันนี้เปิดรับสมัครวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายรับเพียงแค่ 10,000 คนซึ่งมี2ระยะทางครับก็คือ10กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรซึ่งผู้สมัครก็จะรับเสื้อและก็เหรียญที่ระลึกเป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยครับ
1: แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาเสื้อให้ดูเลยครับนี่เราจะได้เสื้อแบบนี้นะครับสำหรับเสื้อ
0: The Cop Run
1: The Cop Run
0: อ
1: ันนี้เสื้อนะมีเหรียญด้วยเนี่ยอ่ะ
0: แฟนทีมอื่นก็ใส่ได้นะนะครับส่วนเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญที
1: ่อันนี้
0: เหรียญรางวัลนะครับ
1: เหรียญรางวัลครับ
0: เป็นเหรียญของฟินิชเชอร์นะแต่ผมเชื่อว่าคนที่สมัครเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญอีกแบบนึงมอบให้นะครับ
1: ดูจากตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะฮะก็คือก็คืออันนี้สำหรับมินิมาราธอนหรือว่า10กิโลเมตรหนักใช้ได้
0: ครับ
1: น่าสะสมครับก็ไปรวมตัวกันได้นะครับกิจกรรมดีๆสำหรับวงการกีฬาของไทย
0: ไม่ใช่แฟนหงก็วิ่งได้นะ
1: แต่ว่าวิ่งได้เน
0: ี่ยอาจจะต้องเสื้อทีมอื่นเนี่ยอาจจะเก็บไว้นิดนึง
1: ใส่ก็หนักคอดีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใช้ได้ครับ
0: ก็สมัครกันได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับ
1: ครับแล้วส่งท้ายสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้นะครับไปดูโมเมนต์ในเกมฟุตบอลระหว่างกิมนาเซียกับโบคาจูเนียครับคือหยุดแข่งขันในนาทีที่10นะครับเพื่อให้คนทั้งสนามปรบมือเชิดชูเกียรติให้กับเลโอเนลเมสซี่ที่ประกาศอำลาทีมชาติโดยสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับประกาศหยุดแข่งนาทีที่10ทุกรายการที่แข่งขันทั่วประเทศในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อยกย่องเมสซี่ที่ลงสนามสร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติอาร์เจนตินามายาวนานถึง21ปีนะครับแล้วสุดสัปดาห์กีฬามันจบลงแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชื่อชูค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะก็นอกจากนี้ก็คาดว่านอกจากเนื้อหางบประมาณที่จะมีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะหากมีส.ส.ฝ่ายค้านพูดนอกประเด็นเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีนี้ในการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะเรียกประชุมรัฐมนตรีและส.ส.พรรคภูมิใจไทยเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้นะคะโดยคาดว่านอกจากเรื่องของเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วน่าจะมีการเตรียมรับมือการอภิปรายนอกเรื่องหลังจากมีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีงบประมาณปี2570ซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยทั้งเรื่องไทย AI พาสปอร์ตหัวสวและทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะขณะที่นายกรวีปิศานันทกุลค่ะประธานวิปรัฐบาลก็มั่นใจว่าการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลานะคะแล้วก็อีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของส.ส.ต้องซักซ้อมกับกรรมธิการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลดังนั้นจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุปั่นป่วนในสภาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนที่ต้องจับตาอีกหนึ่งประเด็นคือวันที่10กันยายนนี้สภาจะมีการประชุมสภาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ทั่วไปแล้วหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องที่ค้างคือยติด่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยค่ะแล้วจากนั้นก็จะมีการพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ครั้งที่แล้วเกิดปัญหาข้อถกเถียงจากฝ่ายค้านว่ารัฐบาลประวิงเวลาไม่อยากอภิปรายเรื่องของกกต.เพราะกังวลว่าจะกระทบคดีหัวเลือกสว.จึงคาดว่าที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้น่าจะมีการเตรียมรับมือในเรื่องนี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ค่ะก็ออกมาดักทางรัฐบาลนะคะว่าการพิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ก็คาดว่ารัฐบาลจะไม่หยิบประเด็นไหนขึ้นมาเพื่อที่จะขวางเรื่องของการพิจารณารายงานของกกต.อีกนะคะแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเปิดกว้างให้ฝ่ายค้านนั้นได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไปถูกเชื่อมโยงถึงคดีหัวสว.ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติเผยแพร่ภาพชาย25คนถูกระบุว่าเป็นทหารเมียนมาหลบหนีออกจากกองทัพเข้ามอบตัวกับฝ่ายต่อต้านค่ะหลังถูกบังคับมาเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนชายอายุ 16-20 ปีจำนวน25คนเข้ามอบตัวกับทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ที่บ้านมิเลปานบ้านผาลูน้อยจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะทหาร KNLA อ้างว่าชายทั้งหมดเป็นทหารเมียนมาที่หลบหนีออกจากกองทัพค่ะโดยก่อนหน้านี้ทหารเมียนมากลุ่มนี้เป็นเยาวชนที่ออกเที่ยวเตร่ตามสถานบริการและบางกลุ่มเสพยาเสพติดในพื้นที่เมืองต่างๆก่อนถูกทหารเมียนมาจับส่งไปแนวหน้าเพื่อรบกับฝ่ายต่อต้านโดยไม่ได้สมัครใจและก่อนที่จะส่งไปรบก็ไม่ได้รับการฝึกวิชาการทหารแต่อย่างใดค่ะในจำนวนทหารที่หนีกองทัพมี7นายที่สมัครเป็นทหาร KNLAสำหรับสถานการณ์การสู้รบที่บ้านมิเลปานล่าสุดทหารเมียนมายังคงใช้อาวุธหนักและใช้อากาศยานทิ้งระเบิดโจมตีทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติทำให้บ้านเรือนรถยนต์และทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: กลางสองแผนพรรคภูมิใจไทยแก้เกมมรสุมทางการเมืองปมร้อน Data Center วางกติกาอุดช่องโหว่ควบคุมผลกระทบขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวต่อไปวอลเลย์บอลหญิงไทยกลางโจทย์ท้าทายสังเวียนโอลิมปิกเกมส์2028ติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะกะทิแขนภาสหกิจรุ่งเรืองค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19ความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับการถ่ายทอดสดกีฬามันๆกลับมาแล้วค่ะเรือยาวในครั้งนี้สนามแรกเราเดินทางมาที่ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กันที่เทศบาลตำบลหอคำจังหวัดบึงกาฬค่ะและฝั่งทางด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นฝั่งของทางสปป.ลาวซึ่งเราจะแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวกันในแม่น้ำโขงแห่งนี้จะมีเรือดีเรือดังจากฝั่งสปป.ลาวมาเจอกับเรือไทยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครจะจ้วงยาวสาวลึกกว่ากันซึ่งในวันนี้นะคะไทยพีบีเอสได้ทำการถ่ายทอดสดในประเภท55ฝีพายและ30ฝีพายซึ่งตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วความสนุกรอคุณผู้ชมอยู่เราไปรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะ
1: มารับชมการแข่งขันกันนะครับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำนะครับปีที่19ครับปีนี้7สนามนะครับสนามที่1ครับจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับป๊อปปัจจุรงเดชไกรศักดิ์ครับ
2: ปิงปองสุคัญญาภาโพธิราค่ะต้อนรับชาวเรือยาวของเราทุกคนแหมมาพบกับความสนุกกันหลายๆคนตั้งตารอคอยกันมานานมากๆแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาประเดิมสนามแรกกันเลยค่ะที่บึงกาฬนั่นเองค่ะ
1: มาเจอกันที่ลำน้ำโขงนะครับในวันนี้ครับ
2: ซึ่งวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะตลอดทั้ง7สนามนี้ค่ะเพียงแค่ตอบคำถามทาง LINE @thaipbs ค่ะตอบให้ได้ว่าอะไรนะพี่ครับคำถามของเราปีนี้นะมีคำถามอยู่ง่ายมากเลยอ่ะเหมือนแบบช่วยเต็มที่เลยอยากแจกเสื้อ
1: ก็ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีนี้เนี่ยปีที่เท่าไหร
2: ่เออนี่เป็นคำถามที่มันแบบไม่รู้จะยังไงอ่ะทุกคนต้องตอบได้อยู่แล้วอะค่ะแต่กติกาคือต้องตอบผ่าน LINE แอดเท่านั้น
1: ใช่ครับก็เข้าไปที่ LINE แอดของไทย PBS กับก่อนลุ้นรับเสื้อนะครับสัปดาห์ละ10รางวัลด้วยกันนะครับและในปีนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดในรูปแบบ Multi View ได้นะครับผ่านทางแอปวิภาแล้วก็ www.vipha.me ครับผม
2: มีหลากหลายมุมนะให้ไปรับชมกันค่ะอยากชมมุมโดรนมุมที่ใกล้ชิดนะคะนักบรรยายผู้พากย์นะคะหรือว่ามุมที่อยู่กับนะชาวบ้านที่ดูกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วสนามการแข่งขันของเราวันนี้พิเศษมากค่ะคุณผู้ชมเราถ่ายทอดสดกันจากหอคำนะคะความยาวเนี่ย600เมตรกว้าง100เมตรลึก6เมตรค่ะ
1: ก็สองร่องน้ำครับร่องน้ำแดงแล้วก็ร่องน้ำน้ำเงินนะครับร่องน้ำแดงก็จะติดฝั่งไทยนะครับ
2: ร่องน้ำน้ำเงินนะคะก็จะติดทางด้านฝั่งลาวค่ะพี่ป๊อปซึ่งความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเลยคือช่วงนี้เนี่ยเขามีกระแสฝนหรือว่ามีเป็นฤดูมรสุมค่ะอาจจะได้รับอิทธิพลอาจจะทำให้ฝนตกได้กระแสน้ำแรงได้
1: ใช่ครับก็วันนี้เนี่ยพายตามสายน้ำอาจจะจบเร็วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับเป็นการเจอกันระหว่างไกรทองเจริญสุข X Family นะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับเจ้าพ่อกำแพง X แขกนาวาในร่องน้ำน้ำเงินครับ
2: ตอนนี้เรือเข้าประกบผู้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพายรอกันอยู่แล้วค่ะ
1: มาดูเรือในร่องน้ำแดงนะครับเรือไกรทองนะครับจะใส่เสื้อสีเขียวนะครับจากกองบัญชาการทหารแขวงบอลิคคำใสนะครับสังกัดไกรทองเจริญสุขเอ็กกับแฟมิลี่ครับฝีพายก็ผสมกันทั้งไกรทองนาเมืองหนองบางซอนะครับผู้จัดการเรือคุณยาวนะครับนายหัวเรือเวียงคอนครับนายไทยเรือคุณแค้วนะครับประกอบเรือเมื่อปี2555เลยนะครับโดยช่างอากิล่าครับผลงานก็แชมป์หอคำปีที่แล้วครับ
2: อ่ะแชมป์หอคำปีที่แล้วค่ะมาเจอกับร่องน้ำน้ำเงินค่ะเจ้าพ่อคำแพงเอ็กแขกนาวาค่ะวันนี้มาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรือเจ้าพ่อคำแพงนาวาเอ็กแขกนาวาค่ะสังกัดแขกนาวาจากท่าแขกแขวงคำม่วนบ้านกกเครือศักดิ์ค่ะซึ่งฝีพายเนี่ยเป็นฝีพายรวมนะคะเป็นฝีพายทหารเมืองบวกสิงสนาม5ท้ายเมืองค่ะแล้วก็

0: ผู้จัดการเรือค่ะผู้พันต้นนะคะนายหัวเรือคำโก้นายท้ายเรือท้องรอนค่ะประกอบก็โดยช่างนะคะซึ่งมาดูกันว่าปีนี้เขาจะคว้าผลงานอะไรไปได้ไหม
1: ครับก็ในรอบรองนะครับจะแข่งแค่เที่ยวเดียวนะครับวันนี้เนี่ย2ประเภท30กับ55ฝีพายนะครับรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับ
0: เอาละค่ะตอนนี้เรือพร้อมแล้วกำลังจะลงพายแล้วแข่งทีมไหนรักทีมไหนชอบทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะตอนนี้ดูกันจากหลากหลายช่องทางนะทั้งหน้าจอไทย PBS ค่ะแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live YouTube Live ไทย PBS ค่ะ
1: ไก่ทองเสื้อเขียวนะครับเจ้าพ่อคำแพงเสื้อสีเหลืองครับนี่คือคู่แรกนะครับที่เราทำการถ่ายทอดสดกันครับ
2: ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎิกาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร้องหนังแดงใส่เสื้อสีเขียวเรือนี้เรือนั้นแชมป์เก่าในนามไก่ทองไก่ทองกระสุนเอกแฝงไม่นี่ไล่บอลไล่บีไล่ขี่คอกับเจ้าพ่อขับแพ็กเจ้าพ่อขับแพ็กแขกแล้วมาดูที่มันล่องน้ำฟังขอประมงเราใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางมาจากกกเพื่อถากแขกดูที่มันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงแข็งเก่าจะแสงได้หรือไม่
3: ได
2: ้
3: ไอ้บีไรขยี้กันมาดูว่าแชมป์เก่าแชมป์เก่าไก่ทองไก่ทองจะระจุกไก่ทองจะระจุกไปมารีอยู่ร้อนน้ำสีแดงเริ่มจะภายหลังจะแสงมาตรีเลยนี่แหละคุมเชิงมาเว้ยนี่แหละคุมเชิงมาดูว่าเจ้าพ่อทำแผงอ่างนะวะแข่งมาวะจะไรบีขยี้ทันหรือไม่ทัน
4: เอาละเฮ้ยทางด้านไก่ทองจะระจุกแฟมิลี่ตัดสินใจตัดสินใจตะคุบเจ้าพ่อขับแผงเจ้าพ่อขับแผงแข่งกันวะเริ่มตะคุบตะคุบไก่ทองจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้
5: หนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้อย่างแรงกันเงินมาอยู่ไล่เสียไล่สีจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้
2: ระยะสุดท้ายระยะสุดท้าย50เมตรระยะอันตรายจะพอคำแพงมีแรงเท่าไหร่ใส่มายังตีกันมาดูสิว่าทีมงานไก่ทองเราจะหนีทีมงานไก่ทองหนีกันมาไก่ทองหนีกันมาคำแพงคำแพงจี้ไก่ทองหนีคำแพงจี้ไก่ทองหนีคำแพงจี้ไก่ทองหนีแพ้แล้วทีมงานเนื้อดีในนามไก่ทองก็ควงแขนจะพอคำแพงไหลเข้า
3: ใช่
1: แล้วก็เป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงครับไก่ทองเจริญสุขเอ็กซ์แฟมิลี่นะครับชนะไปในเที่ยวนี้นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับ
0: ไก่ทองเจริญสุขเอ็กซ์แฟมิลี่ค่ะเรือดีจากบริคัมไซนะคะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีเขียวแบบนี้คว้าชัยกันไปก่อนในเราแข่งกันเที่ยวเดียวด้วยนะ
1: ครับ
0: รอบนี้นะคะไม่มีเที่ยวกลับสายน้ำให้ได้แก้ตัวกันค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจังหวะเอาเป็นว่าใครอ่านน้ำเป็นรักษาจังหวะได้ดีที่สุดก็น่าจะนะเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วที่สุดแต่ทำดีทั้งคู่เลยค่ะและสิ่งที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยต้องสบายดีเพราะว่ามีพี่น้องชาวลาวค่ะพี่ป๊อปชาวสปป.ลาวรับชมกันเยอะมากเลยวันนี้ค่ะสบายดีทุกท่านด้วยนะคะ
1: ก็มีเรือนะครับแล้วก็ฝีพายชื่อดังนะครับจากสปป.ลาวเนี่ยมาเข้าร่วมการแข่งขันเรานะครับก็มีทั้งจากทั้งทักแข่ไหมครับแบบบริคัมไซมีทั้งจากวังเวียงนะครับที่เราเห็นกันครับ
0: แล้วก็มีเรือตัวแทนค่ะจากประเทศไทยนะคะจากบ้านดงหมากยางค่ะอำเภอบึงกาฬนะก็เดี๋ยวจะมาร่วมการแข่งขันกันด้วยโอ้โหสูสีนะพายกันแบบไล่บทไล่บี้กันมาตลอด
1: ในช่วงท้ายๆเลยครับแต่ตอนแรกเนี่ยยังคงสูสีอยู่ครับก็ไทยทองเองยืนระยะได้ดีกว่าครับโอ้โหนั่นนะในข้างหน้าในหัวนี่คือกล้องเยอะมากเลยฮะ
0: คือไม่รู้กล้องไหนคือมุมอารีวิวของเราเลยอะค่ะ
1: ไม่น่ามีครับอารีวิวนี้ไม่น่าติดไหวอะเจอกล้องครับ4ตัว
0: เพราะว่าทางฝีพายเองเขาก็จะมีการทำคอนเทนต์เองอะเนาะ
1: ติดด้านหน้าแหละ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมจากทางไหนก็แล้วแต่เรียกว่าเรือยาวเนี่ยรายการศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำเนี่ยเป็นรายการเรือธงที่คุณผู้ชมหลายๆคนที่อยู่ทั่วโลกเลยนะ
1: ร
0: ับชมเพราะว่าคิดถึงบ้านนะรับชมมาจากที่ไหนกันก็แล้วแต่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะจะได้หายคิดถึงบ้านกันไปสักนิดหนึ่งก็ยังดี
1: แล้วก็ถือว่าเป็นรายการที่หลายๆคนรอคอยนะครับว่าจะมากันเมื่อไหร่นะครับก็เปิดประเดิมนะครับสนามที่1ในวันนี้นะครับวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีทั้งหมด7สนามด้วยกันนะครับที่เราทำการถ่ายทอดสดกันครับ
0: 7 7สนามนี้เดี๋ยวจะไปไหนกันบ้างจะคอยทยอยเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะแต่สนามเรือธงอย่างซึ่งโขนชิงธงที่หลังสวนเนี่ยได้เจอแน่นอน
1: สนามสตึกบุรีรัมย์ก็ได้เจอแน่นอนในปีนี้ครับ
0: เรือเหล็กนะก็ห้ามพลาดค่ะเจ็ดสนามนี้พี่ป๊อปเราไปไหนกันบ้างคะ
1: ก็สนามที่1นะครับคือที่นี่เลยครับหอคำจังหวัดบึงกาฬครับสนามที่2ครับในวันที่20กันยายนผมบอกเลยว่าสนามนี้เห็นรายชื่อเรือแล้วโหดมากครับจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ค่ะแล้วก็ต่อกันที่สนามที่3ค่ะจังหวัดน่านเนี่ยอันนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ
1: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เราจะต้องมีทุกปีเพื่อได้เจอกันนะครับ
0: ไปดูเรือหัวโอหางวันค่ะสนามที่4ค่ะที่อุบลราชธานีนะคะที่บูมมันสาหานค่ะ
1: ครับเดี๋ยวไปต่อกันมาดูคู่นี้ก่อนนะครับนี่คือรอบรองชนะเลิศเรือยาวใหญ่55ฝีพายอีก1คู่นะครับอภิมานะครับเจอกับเจ้าพ่อคำแดงครับติดสนาม5คุณผู้ชมไหมก่อนให้คุณผู้ชมรอก่อน
0: รอก่อน
1: มาดูคู่นี้ก่อนอีกคู่นี้น่าสนใจครับอภิมานะครับเรือจากสปป.ลาวครับฝีพายชุดนี้น่ะน่าสนใจมากครับพระเอกพุทธรพรปลูกกลมนะครับหานนะครับวีบอยอุบลเกียรติน้อยอีสานครับผู้จัดการเรือครับเสี่ยโอเคครับนายหัวเรือครับกำจัดครับนายเรือพี่เป้านะครับประกอบเรือใหม่ปีนี้เลยโดยช่างพิทนาโนนะครับผลงานก็ชนะเลิศอันดับ1สนามกำลังใสจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปีที่แล้วครับโอ้โหชุดนี้ผสมกันเยอะครับทั้งกำจัดพี่บอยอุบลขุนหานและก็เกียรติน้อยอีสาน
0: มาดูคู่แข่งของเขาในร่องน้ำน้ำเงินกันบ้างค่ะเจ้าพ่อคำแดงค่ะเจ้าพ่อคำแดงจากนะฝีพายค่ะสังกัดบ้านกล้วยอุดมนะคะจากปากซานแขวงบริคำไซค่ะฝีพายเนี่ยรวมกันหลายชุดมากไม่ว่าจะเป็นบ้านหาฉลามไซค่ะบ้านห้วยนางลีนะคะแล้วก็ผู้จัดการเรือเนี่ยพี่คำไซอินทวงค่ะนายหัวเรือพี่เลี้ยวค่ะนายท้ายเรือพี่ฉัตรชัยนะคะแล้วปี67ประกอบเรือปี67นะคะโดยช่างกีฬาค่ะแล้วก็ผลงานได้รองอันดับ1สนามบึงกาฬปี68นั่นเองค่ะนี่เราก็ประวัติแน่นแล้วดูใครจับแมตช์กันฮะเนี่ยสีเสื้อกับสีเรือโอ้โห
1: โทนเดียวกันเลย
0: โทนเดียวกันเป๊ะคือถ่ายออกมาสวยมากจริงๆนะรอเลยค่ะตอนนี้ตั้งลำเรือกันสักครู่นึงนะคะรอจังหวะฝีพายเราส่งสัญญาณพร้อมแล้วก็ลงพายค่ะ
1: โหแต่อาพิมานี่ถือว่ามาเต็มนะผสมชุดมาเต็มที่เลยครับก็ถือว่าเป็นงานที่หนักของเจ้าพ่อคำแดงนะครับถ้าดูจากรายชื่อฝีพายแล้วล่ะครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย 2-5 นะมีฝนตกค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมทำให้น้ำสะสมแล้วก็กระแสน้ำจากชัยบุรีไหลลงมาโอ้โหทำให้กระแสน้ำอย่างที่เราเห็นเชี่ยวแล้วก็แรงมากค่ะเป็นงานยากของฝีพายเช่นเดียวกันมาส่งกำลังใจให้กันได้ค่ะคุณพี่ป๊อปอ่านแล้วแปลให้ป้องหน่อยได
1: ้มี
0: แฟนคลับเราเยอะมากเลย
1: ว่ามีกองเชียร์เจ้าพ่อคำแดงอยู่นะครับแล้วก็มีสบายดีไทย PBS ครับ
0: ค่ะนะหลากหลายเราจะพยายามอ่านให้ได้แล้วกันนะคะเพราะอยากพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านเลย
1: รับชมจากแขวงบริคำไซเนี่ยแหละครับ
0: มีรับชมจากฮัมเบิร์กนะฮะเยอรมันโอ้หลากหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: ชนะเข้าชิงกับไก่ทองครับออกมาแล้วครับ
2: ทีมงานเสียโอเคเลยนะอภิมาสังหาริมทรัพย์จากขนาดบางเวียงไล่บดไล่เบียนไล่เสียไล่สีกับเรือดีจะพอขับแดงล่องน้ำฝั่งอนุจักรบ้านกล้วยอุดมเมืองฝั่งสันแฝงบริขับไซดูสิว่าทีมงานชะการจากการของท้าขับไซยันตะบงเริ่มบดเริ่มบีเริ่มขยี้ขี่คอแล้วดูสิว่าขับแดงจะแซงได้หรือไม่ได
3: ้ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้ขับแดงได้เปรียบจนนี้ได้เปรียบไม่ตามมาติดอภิมาเริ่มขนแรงไหลขนลงแรงพายบดพายเบียนมาพายบดพายเบียนพายแซงมาพายแลกกันมาเว้ยต่างคนต่างอันต่างคนต่างฟันเอาคำแดงยังไงทีคำแดงยังหนีอยู่คำแดงหลวงพ่อคอคำแดงยังหนีอยู่อภิมาไล่ปีตะคุบเลยตะคุบจะทันหรือไม่ทัน
4: เอาเลยเว้ยทางด้านอภิมานะครับจะทวงเอาทันเลยเจ้าพ่อคำแดงทันไม่ทันนะครับทันไม่ทันบอกว่าวันนี้อภิมาไม่ยอมเร็วอภิมาต้องแต่งแล้วเจ้าพ่อคำแดงเริ่มเบียดหนีเริ่มตะคุบหนีไปแล้วจ้า
3: หนีได้หรือไม่อภิมาไล่บดไล่
5: เบียดไล่เสียได้เสียแม่เจ้าพ่อคำแดงยังหนีรอดปลอดภัยได้

0: ครับ
1: แต่จริงๆทางด้านอธิมาเองเห็นเหมือนจะไล่จี้มาได
0: ้โอ้แต่ไม่ไหวครับต้านทานเจ้าพ่อคำแดงไม่ไหวครับเจ้าพ่อคำแดงจากแขวงบริคำใสครับก็เก็บใช้ชนะไปได้ครับ
1: แอบเสียดายแต่ก็น่าจะใส่สุดกันทั้งคู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปแข่งเที่ยวเดียวนะถ้าแข่งแบบกลับสายน้ำนี่ได้ลุ้นแน่
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่ารอบรองในวันนี้เนี่ยแข่งแค่เที่ยวเดียวครับอภิมาเนี่ยคือแชมป์ด้วยพระราชทานปี68เนี่ยก็คือสนามกำลังใส่กำลังสินนะครับแล้วก็สนามอบจ.หนองคายเลยนะครับโอ้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเจอเจ้าพ่อคำแดงไปครับสุดยอดครับ
1: เนี่ยค่ะชื่นชมค่ะถือว่าคุมได้ดีแล้วก็อ่านจังหวะเกมได้ดีค่ะการจับพายได้ขนาดนี้ในกระแสน้ำแบบนี้ระยะทางขนาดนี้เนี่ยในหัวในท้ายรวมไปถึงฝีพายทุกคนต้องวางแผนแล้วซ้อมกันมาอย่างดีมาก
0: ใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของตัวเรือด้วยครับใครเตรียมตัวเรือมาได้ดีกว่าเนี่ยเรือก็พูดง่ายๆว่าจะไหลได้ดีกว่าครับก็ช่วยได้พอสมควรเลยครับก็ทำให้คู่ชิง55ฝีพายนะครับในสนามนี้จะเป็นไกลทองเจริญสุข X Family ครับเจอกับเจ้าพ่อคำแดงนะครับ
1: ส่วนเจ้าพ่อคำแพงนาวา X แขกนาวาค่ะก็จะไปเจอกับอภิมา
0: ครับ
1: นะคะในคู่ชิงอันดับที่3นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อกี้ค้างเขาไว้นะถึงสนามที่5แล้ว
0: ครับผม
1: สนาม
0: ที
1: ่
0: 5ครับเราจะไปกันที่เขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีครับในวันที่18ตุลาคมครับสนามที่6ครับหลังสวนจังหวัดชุมพรขึ้นโขนชิงธงครับวันที่31ตุลาครับและปิดท้ายครับสนามที่7นะครับวันที่8พฤศจิกายนครับสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: นะคะต้องบอกว่าสนุกจริงๆค่ะ
0: นี่ครับอุณหภูมินะครับ28องศานะครับความเร็วลม4กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ดูจากอากาศตอนนี้ถือว่าอากาศดีฝนยังไม่ตกแดดยังไม่เปี้ยง
1: ท้องฟ้าแจ่มใสนะ
0: ครับผม
1: ก็ภาวนาให้อยู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแข่งเสร็จนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ก็มีมรสุมพัดผ่านมาบ้างอาจจะมีพยากรณ์อากาศมาว่าฝนอาจจะตกปะปลายได้บ้างค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในรอบรองชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายกันบ้างครับดู55แล้วครับมาดูต่อกันที่30ฝีพายครับคู่แรกครับในรอบรอง30ฝีพายครับแข่งกันนะครับน้องมาวินครับจะอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับอภิมานะครับในร่องน้ำน้ำเงินครับ
1: คู่นี้เนี่ยจริงๆเป็นคู่ที่เดาว่าเอ๊ะเราต้องไปเจอกันในคู่ชิงหรือเปล่า
0: ครับผม
1: แต่ยังไงจับสายไขว้ไปไขว้มามาเจอกันในรอบรองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอเรือเข้าเทียบทุ่นกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบระหว่างรอค่ะพี่ป๊อป
0: คำ
1: ถามสำหรับใครที่อยากร่วมรุ้นรับเสื้อแม็กเป็นเสื้อแบบเรือยาวปีนี้ประจำปี19นะ
0: ครับ
1: เรือยาวของเราคำถามมีอยู่ว่า
0: ศึกเรือยาวชิงเจ้าใส่น้ำปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดรู้คำตอบแล้วเนี่ยเข้าไปใน LINE แอดได้เลยไปตอบคำถามได้เลยแอดไซน์ไทย PBS ครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์ตอบมาใน Facebook YouTube เนี่ยอาจจะ
0: ไม่ได้ต้องไปตอบใน LINE แอดเท่านั้นครับคือเข้าไปเนี่ยกดด้านล่างจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับพอคลิกเข้าไปคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ตัวเลขคำตอบได้เลยครับมันจะไม่ได้มีช้อยเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอกันนะครับ
1: และเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ค่ะจะสุ่มหาผู้โชคดี10ท่านส่งเสื้อศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สวยๆไปให้คุณผู้ชมเลยค่ะนี่ไม่ได้เฉลยคำตอบอะไรเลยนะคะ
0: ไม่เลยฮะ
1: ไม่มีเลยไม่มี
2: ทีมงานอภิมาครับโดย
1: เสียงโอ้โหแต่คุณผู้ชมพี่ปองก็บอกทั้งหมดเลยนะไม่ให้คุณผู้ชมลุ้นเลยรอกันสักครู่เดียวเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวได้รับชมกันต่อค่ะ
2: ทีมงานนั่งในเรือนั้นเป็นฝีพายไทยแลนด์ล้วนๆเลย
0: นี่ครับมาดูกันนะครับสำหรับน้องมาวินนะครับมาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับสังกัดเมืองปากกสันนะครับจากแขวงบริคำไซสปปลาวนะครับฝีพายก็ผสมกันครับไกลทองกับนาเมืองนะครับผู้จัดการเรือเท้าอานนงนะครับในหัวเรือคำหวาในเชลเลอร์คุณเจ้าครับ
1: มาดูทางคู่แข่งของเขาค่ะสำหรับรอบรองเรือยาว30ฝีพายร่องน้ำน้ำเงินค่ะเรืออภิมาเรือดีเรือดังที่มาพร้อมกับดีกรีค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
2: คู่ต่อกร

0: เรืออภิมาสังกัดอภิมาค่ะจากสปป.ลาวค่ะฝีพายชุดพระเอกภูธรพรปู่กลมนะคะบวกคุณหาร98ค่ะผู้จัดการเรือเสียโอเคนายหัวเรือพี่กำจัดค่ะนายท้ายเรือพี่เป้านะคะแล้วก็ประกอบเรือใหม่ปีนี้เลยค่ะผลงานเยอะมากนะคะในปี68เนี่ยชนะไปค่ะ3สนามด้วยกันหอคามอบจหนองคายแล้วก็อำเภอเสกาค่ะเป็นชนะเลิศทั้งหมดเลยค่ะ
1: ฝีพายเก่งกล้าจากบ้านนาเมืองไกลทองกับนาเมืองนั่นในน้ำน้องจะมาวินจะตอนนี้
0: รอเรือเข้าเทียบคุณค่ะเราก็จะได้รับชมการแข่งขันกันต่อแล้วนะคะ
2: มีผู้ชมถามว่าปีนี้ไม่ได้มาถ่ายทอดสดที่สปป.ลาวหรอไม่ได้ไปครับปีนี
0: ้แต่จริงๆในสนามนี้ก็คล้ายๆแล้วนะ
2: จะมีเรือจากสปป.มาแข่งกับเรานะครับ
0: ใช่แล้วค่ะสนามนี้ก็เป็นศึก2ฝั่งโขงค่ะคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามก็เป็นสปป.ลาวนะคะแขวงบริคัมไซค่ะแล้วก็มีเรือจากทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยจากบริคัมไซเองนะคะวังเวียงนะมาคำม่วงมาร่วมกันแข่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
1: กับสปป.ลาวใครดีใครอยู่ต้องมีลำใดลำหนึ่งนะครับไปรอชิงชนะเลิศแล้วก็ไปรอชิงอันดับที่3แน่นอนครับที่นายกไรจำได้ไหมครับ
3: ได
1: ้สนามท่าสมาร์ท
0: เข้าเทียบคุณแล้วนะคะ
2: นี้มี30ฝีพายกับ55ฝีพายครับน
0: ี
2: ่คือรอบรองนะครับ30ฝีพายครับ
0: แล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเรามีการรับชมนะผ่านหลากหลายช่องทางค่ะมีมัลติวิวอีกนะ
2: ใช่ครับ
0: ผ่านแอปวิภาหรือว่า www.vipha.me ค่ะอยากจะดูมุมโดรนมุมที่ใกล้ชิดนักบรรยายนะคะหรือว่าอยากจะไปดูมุมที่โอ้โหใกล้ชิดกองเชียร์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถไปเลือกดูได้ในมัลติวิวของแอปวิภาหรือว่า vipha.me นั่นเองค่ะ
2: ก่อนในแอปวิภานะครับที่เป็นมัลติวิวนะครับพอเข้าไปเนี่ยด้านบนก็ไปกดคำว่าไลฟ์นะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะเจอมัลติวิวของเรานะครับมีหลากหลายมุมครับมุมสูงมุมสีสันนะครับแล้วก็มุมโปรแกรมแบบนี้ครับก็ไปคลิกเลือกรับชมกันได้เลยครับอย่างบางคนอยากดูแบบโดรนอย่างเดียวไง
0: ดิฉันชอบมุมสีสันมากนะกดเข้าไปโอ้โหรู้เลยส้มตำร้านไหน
2: โอเดินไม่หยุดเลยมุมสีสันตอนนี้ครับผมเข้าไปดูอยู่เนี่ย
0: เ
2: หม
0: ือ
2: นพาทัวร์งานเหมือนพาทัวร์งานนะ
0: ตอนนี้นะลงพายเรียบร้อยแล้วค่ะรอสัญญาณจากจุดปล่อยตัว
1: ออกจนถึงจุดเส้นชัยแน่นอนครับ
4: ปวดหนักปวดเบาอดไว้ก่อนครับเรือจะปล่อยแล้วครับอย่าเพิ่งไปครับ
1: เรือโค้ชไพลินลำนี้สวยครับสวยมากดูเรือแล้วสวยฮะสวย
2: พร้อมไหมครับรอสัญญาณจากกรรมการครับ
1: ที่นายกไรดูที่เรือฮะผมว่า
0: เราก็ลุ้นไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะออกมาแล้ว
1: มาเลยคู่หยุดโลกคู่หยุดโลกศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำใสทีมแอนถ่ายทอดให้เราได้ชมดูที่ว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดำเรือดีไม่ธรรมดาทีมงานน้ำเมืองทีมงานไก่ทองเลยนะน้ำทองมาวินน้ำมาวินล่องน้ำฝั่งไทยแลนด์เจอกับใครไปเจอมาเจอเรือดีทีมงานเสียโอเคอภิมาอสังหาริมทรัพย์เลยนะในน้ำเรืออภิมาทีมงานขุนหาร98และทีมงานกำจัดเพชรผู้ถอดถอนบุกกลับล่องน้ำฝั่งสองของเราเป็นฝีพายไทยแลนด์ในน้ำมองมาวินลังคนต่างไฟต่างคนต่างขุนต่างคนต่างคุยต่างคุยต่างกายดูที่ว่าทีมงานจากหัวครับนายกหญิงแก่งรัศธรสิงห์บนบีบอกว่าคู่นี้ตายเป็นตาย
4: เอาละเว้ยตายเป็นตายดูแล้วบอกว่าสู้กันจ้าพี่แม่ของพี่น้องสองประกอบเราสองพี่น้องสองประกอบเราไม่บอกเลยปีขยี้กันมาลู่ว่าน้องมาวินน้องมาวินอยู่ฝั่งไทยน้องมาวินอยู่ฝั่งไทยแล้วจ้าพี่มาอยู่ฝั่งสองประกอบเราสองประกอบเราทั้งสองลำไรมีไรขยี้กันมาหัวเรียงเสมอกันอยู่เว้ย
5: เอาละเว้ยบอกว่าเต็มหนึ่งในสนามเอาพี่มาวันนี้น้องมาวินมาเบียดมาวินไม่ยอมเร็วขอพิสูจน์หน่อยว่าอภิมาจะกินเลยกินไหนมาจากไหนว่าแล้วนั้นน้องกวินเริ่มตะคุบแล้วน้องกวินเริ่มตะคุบอภิมาจะหนีรอดปลอดภัยได้ไม่ได้ว่าแล้วนั้นน้องกวินเริ่มตะคุบจะทันหรือไม่ทัน
6: จะทันหรือไม่ทันอย่างไรกันขึ้นมาอยู่หัวเนี่ยเนี่ยเหมือนหัวเมียตีกันเกิดกระแทกแรงดันขึ้นมาแล้ว
1: ระยะสุดท้ายระยะอันตรายระยะสุดท้าย30เมตรสุดท้ายมาวินอภิมาม
2: าวินก็เป็น

0: ด้านน้องมาวินเนี่ยที่อยู่ในร่องน้ำแดงนะครับเก็บชัยชนะไปได้ครับเรือจากเมืองปากซันแขวงบริคำใสครับ
1: เอาชนะไปได้ในเที่ยวแรกค่ะสำหรับรอบรองชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายค่ะหอบเลยค่ะน้องมาวินในเสื้อไทยพีบีเอสสีน้ำเงินแบบนี้โอ้โหใส่สุดเลยนะเพราะว่ามีโอกาสแบบน้อยมากๆจริงๆแล้วด้วยกระแสน้ำที่แรงด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปแล้วแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นสนามปากเซียนของหลายๆลำเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไหลนิ่งแบบที่เราเห็นบนผิวน้ำแบบนี้นะคะใต้น้ำเนี่ยมีกระแสน้ำวนกระแสน้ำกลับเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยแหละเป็นจุดงานยากของฝีพายค่ะ
0: แม่น้ำโขงเนี่ยน้ำแรงครับแล้วก็พายยากด้วยครับหลายๆคนก็บอกครับเขาบอกว่าแตกต่างกับสนามอื่นครับเขาเลยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝีพายสปป.ลาวก็จะเซียนมากเลยสนามแม่น้ำโขงเพราะว่าเขาซ้อมแถวนี้กันบ่อยครับ
1: ก็จะรู้ล่องน้ำรู้ลู่น้ำแล้วกันนะคะว่ากระแสจะเข้าทางไหนเข้าล่องไหนลู่ไหนหลบหลีกยังไงเนี่ยนะคะทางฝีพายของสปป.ลาวก็จะทำนานนะตอนนี้เดี๋ยวรอรับชมคู่ต่อไปกันค่ะสำหรับรอบรองชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายกองเชียร์ก็ยังหนาแน่นนะเนืองแน่นค่อยๆทยอยมาเพราะนี้อากาศดี
0: สนามนี้วิวสวยนะครับก
1: ็
0: จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับของหอคำจังหวัดบึงกาฬนะครับต่อในคู่ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับเรือยาว30ฝีพายนะครับฉลามไทรรัศมีนำโชคครับเจอกับพรหมเศรษฐีเอ็กต่อน้อยไก่ทอดครับ
1: ชอบชื่อจังเลยน่ารัก
0: อันนึงก็น่ารักอันนึงก็ดูแบบโหดจัง
1: โหดมากฉลามไทรรัศมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงก็ต่อทอดไก่น้อย
0: ครับผมชื่อเรือหิวพายหิวเลย
1: หิวเลยค่ะแต่ว่าต้องมาดูค่ะว่าลำไหนจะดุดันมากกว่ากันนะคะ
0: มาดูฉลามไทรรัศมีนำโชคนะครับสังกัดปกสแขวงบริคำไซนะครับเรือจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวครับฝีพายชุดตำรวจปกสนะครับผู้จัดการเรือพันตำรวจโทบุญกองราชวงศ์สุขนะครับในหัวเรือเวียงคอนในท้ายเรือฉัตรชัยยายพันธ์ครับตกแต่งเรือใหม่เมื่อปี67นะครับโดยช่างก๊อฟครับ
1: และคู่แข่งของเขาค่ะพรหมเศรษฐี X ต่อน้อยไก่ทอดนะคะวันนี้มาในเสื้อไทยพีบีเอสสีส้มค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะคะฝีพายชุดพรเจ้าขุนบวกเดชนาคราชค่ะแล้วก็เทพบุตรหนองจันนะคะผู้จัดการเรือพี่จตุรพัฒน์ค่ะนายหัวเรือพี่ต้าค่ะนายท้ายเรือพี่แอร์ตกแต่งใหม่ปี67ค่ะแล้วก็ผลงานปี69เนี่ยชนะเลิศนะคะที่สนามท่าสะอาดค่ะ
2: ใส่เสื้อสีเหลืองครับเป็นตำรวจกล้าแขวงบริคำไซในนามสลามไทรรัศมีนำโชคล่องน้ำธงสีแดงฝั่งไทยแลนด์ส่วนเสื้อสีส้มนั้นพี่น้องทีมงานบ้านดงบางยางครับฝีพาย3ชุด
1: เรารอกันแต่คุณแล้วมาประกบกันเหลืองส้มนี่สวยมากเลยนะครับ
0: เหมือนแมตช์สีก
1: ัน เหมือนแมตช์สีกันมายังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะแบบเห็นด้วยประกบมาแมตช์สีได้สวยเลยล่ะค่ะรอตั้งลำเรือกันสักครู่นึงค่ะเราก็จะได้รับชมนะคะรอบรองชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายกันว่าใครจะผ่านเข้าไปแข่งรอบชิงกับนะน้องมาวิน
3: ลำใจนิ่งไว้นะครับพรหมเศรษฐีปล่อยลงมาครับพรหมเศรษฐีปล่อยเรือลงมาครับพรหมเศรษฐีครับปล่อย
1: รอลง
3: พรหมเศรษฐีหยุดเรือครับ
1: ครู่เดียวค่ะรอลงพาย
2: มาดีแบบหักปากกาเซียนครับทีมงานพรหมเศรษฐีเตรียมแล้ว
0: ฝีพายในปีนี้ก็ถือว่ามีสนามเรือให้แข่งขันกันหลากหลายสนามมากนะครับจึงเริ่มต้นมาโอ้น่าจะเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับ
1: คือจริงๆเราอาจจะเห็นฝีพายมาสนามนี้ไม่เยอะเพราะว่าก็แข่งชนกันหลายสนามนะคะ
0: เยอะมากครับ ใส่เสื้อเหลืองนะครับกรมเสร็จขี่เสื้อสีส้มครับชนะไปชิงกับน้องมาวินครับ
1: กระแสน้ำแรงจริงๆอ่ะตั้งลำเรือลงพายแล้ว
3: สีเสื้อกับสีเรือ
1: รอสัญญาณเท่านั้นค่ะ
2: โอกาสจะเข้าไปชิงหรือไม่อย่างไรอดใจรอครับลำไหนจะเข้าไปชิง
1: จะผ่านเข้าสู่รอบชิงมารอลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมออกมาแล้วค่ะ
2: ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นเรือสอปปลาวอยู่ฝั่งไทยแลนด์เสื้อเรือไทยแลนด์ในน้ำนะครับพบเศรษฐีต่อร้อยไก่ทอดล่องน้ำนะครับในเรือไทยแลนด์ในน้ำเสียงดีๆพบเศรษฐีดูที่ว่าทีมงานจะหักปากกาเสียงได้ไม่ได้ในเมื่อทีมเรือจากสอปปลาวได้ท่าเลยทีก็ไม่พายภายแรงแซงหนีแล้วจะหนีได้ไม่ได้จะหนีพ้นหรือไม่พ้น
4: พ้นหรือไม่พ้นดูลักษณะนี้ยังหนีไม่ห่างไม่มาแล้วพบเศรษฐีล่องภายแรงแซงขึ้นมาไล่บีกันมาจะก่อนเอาไว้จะก่อนต่างคนต่างบีต่างคนต่างขยี้กันอะไรได้หมดไล่บีไล่ขยี้กันพบเศรษฐีบอกไอ้ภายแล้วจะแสงเอาไว้จะแสงได้หรือไม่ได
5: ้หรือได้ไม่ได้นะครับผมเศรษฐีพยายามจะหนีด้านหน้าออกไปบอกว่าสนามไส้สนามไส้รัศมีน้ำโชคจะไล่ตะคุบทันไม่ทันบอกว่าทางด้านผมเศรษฐีไส้กองสองกองสามเริ่มเบียดหนีแล้วจ้า
2: ไอ้ผมเศรษฐีหนีได้หนีไปหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่อย่างแรงกันขึ้นมาอยู่สนามใจกดแรงจะแสงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ลักษณะการขุมมาแบบนี้เขาบอกว่าขุมดีขุมเด่นล่องน้ำนะล่องน้ำแดงใส่เสื้อสีเหลืองจากสอปปลาวทีมงานฉลามชัยรัศมีรัศมีนำช่องเริ่มจะกดไปพายภายแรงแสงดีขึ้นมาทางด้านผมเศรษฐีไม่ยอมไปขอไม่แท้ต่างคนต่างใส่ขึ้นมาต่างคนต่างใส่เอาเลยไว้เข้าสู่ระยะสุดท้ายอันตรายแล้วเศรษฐีจี้มาเศรษฐีจะแสง
0: แล้วก็เป็นทางด้านฉลามไทรรัศมีนำโชคนะครับเรือจากแขวงบอลิคำไซนะครับที่เป็นฝีพายชุดปกสแขวงบอลิคำไซเนี่ยเอาชนะไปครับไปชิง30ฝีพายกับน้องมาวินครับ
2: รัศมีนำโชคเข้าไปชิง
1: นี่ค่ะเอาชนะกัน1โขนเรือเท่านั้นค่ะฉลามรัศมีนำโชคชื่อเขาแบบโอ้โหดูน่าเกรงขามมากนะชื่อแบบน่าเกรงขามมากๆช้าเลยค่ะนี่ค่ะแต่ช่วงออกตัวคือพอเป็นสนามแม่น้ำโขงแล้วกระแสน้ำแรงขนาดนี้ในช่วงยกลำเรือจังหวะออกตัวเนี่ยยากมาก
0: ครับผม
1: ถ้ายกมาไม่พร้อมกันจังหวะไม่ดีในเสียจังหวะตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะ
0: ผู้ชมบอกว่าเหมือน AI เลยนี่คนจริงครับภาพจริงฮะ
1: คนจริงภาพจริงค่ะแต่ว่าซ้อมมาแบบเต็มที่ไงพอซ้อมมาแบบเต็มที่ก็มีความพร้อมเพรียงแบบนี้ค่ะคือการแข่งขันเรือยาวตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชาวบ้านรวมตัวกันมาแล้วมาแข่งแล้วนะ
0: ครับผม
1: มันไปไกลกว่านั้นแล้วมีการตั้งซุ้มเรือค่ะมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยซ้อมในเรื่องของการฝึกหรือว่าการเทรนฝีพายและบางคนเนี่ยเป็นอาชีพนะเป็นฝีพายอาชีพเลยก็ได้
0: ตอนนี้เห็นเริ่มมีอุปกรณ์ช่วยซ้อมแล้วอ่ะเหมือนที่เป็นการพายเรือโบกครับมาช่วยในการฝึกซ้อมกันครับมีภาพบรรยากาศนะครับจากฝั่งสปป.ลาวครับ
1: สวยงามมากๆค่ะภูเขาจากแขวงบริคำใส่ปากสันนะสปป.ลาว
0: จบไปแล้วนะครับการแข่งขันรอบรองนะครับทั้ง2รุ่นนะครับ55ฝีพายครับแล้วก็30ฝีพายครับ
1: จบแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบรองเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะได้ดูการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3เรือยาว55ฝีพายและก็รอบชิงชนะเลิศเรือยาว55ฝีพายในเที่ยวแรกนะย้ำว่าเที่ยวแรก
0: ครับ
1: เพราะว่าเรามีเที่ยวกับสายน้ำค่ะบรรยากาศจากฝั่งไทยนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะไปดูการแข่งขันนะครับรอบชิงอันดับที่3ในเท

0: เที่ยวที่1กันนะครับทางผู้ชมนะครับไปกันที่วัดสุวรรณราชดารามกันนะครับนี่คือวัดสุวรรณราชดารามนะครับหรือว่าที่จะรู้จักกันในชื่อวัดหอคำนะครับเนื่องจากมีการค้นพบก้อนหินขนาดใหญ่ในวัดนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเขาพบว่าเป็นทองคำนะครับวัดหอคำเป็นศูนย์กลางระหว่าง2หมู่บ้านครับระหว่างบ้านหอคำและบ้านหอคำเหนือนะครับผม
1: ค่ะซึ่งมีประวัติการสร้างหอคำเนี่ยเริ่มแรกได้สร้างอุโบสถขึ้นมาค่ะโดยแต่ไม่มีใบเสมาอยู่ในวัดแต่ต่อมาก็ได้มีการปรับหน้าดินในวัดนะคะแล้วก็ไปพบก้อนหินขนาดใหญ่ที่พี่ป๊อปบอกไปค่ะแต่กลายเป็นทองคำสำริดหนัก24กิโลกรัมชาวบ้านกลัวว่าโจรจะขโมยค่ะจึงร่วมกันหางบประมาณมาสร้างหอคำนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาซึ่งจริงๆเขามีชื่อก่อนหน้านี้ด้วยนะชื่อเดิมคือชื่อวัดยอดแก้วค่ะในปี2486ค่ะ
0: ครับผมนี่แหละครับก็เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่นะครับวัดสุวรรณราชดารามนะครับก่อนหน้านี้ครับผมเห็นคุณผู้ชมถามถึงว่ากะทิไม่มาเหรอสนามนี
1: ้พี่กะทิไปไหนส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะคนนี้ต้องอยู่ประจำสนามเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดถึงพี่กะทิแล้วขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่กะทิบริเวณหน้าสนามได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะกะทิก็อยู่กับเราบรรดากองเชียร์ เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะมา4คนเสียงเหมือนแห่กันทั้งสนามเลยนี่ละคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราคัดกันมาแล้วเดี๋ยวเราให้แต่ละคนแนะนำตัวชื่ออะไรคะพี่
3: ชื่อโอมครับ
2: พี่โอมชื่ออะไรคะ
4: มิตรครับผม
2: พี่มิตรคุณแม่ชื่อหยาง
5: คุณแม่ยายมองค่ะ
2: คุณแม่ยายมองชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเมย์ค่ะ
2: พี่เมย์วันนี้เรามาเชียร์ทีมไหนคะพี่มิตร
4: ก็ตรงๆแล้วก็มาเชียร์ไก่ทองนะครับ
2: ทำไมไก่ทองมันถึงโดนเส้นเราล่ะคุณพ่อ
4: ก็ดูทีไรก็ชอบจริงๆครับผม
2: เห็นเขาแบบนี้เห็นเขาเชียร์ไก่ทองไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนมาซุ่มดูหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเขาเป็นบอกไปเลยเรามีเวลาจำกัดปกติเราเป็น
4: ทีมเรือนะครับจากเมืองไทยผมก็ชอบอภิมาครับแต่พอดูตอนนี้ก็ผมชอบไก่ทองแล้วครับ
2: แล้วพ่อเป็นฝีพายด้วยใช่ไหมจ๊ะ
4: เป็นครับผม
2: เป็นฝี
4: ทีมโชติรถครับผม
2: ทีมโชติรถแล้ววันนี้เราได้ลงไหมคะ
4: ไม่ได้ลงครับ
2: เดี๋ยวเราไปลงสนามอีกที่นึงใช่ไหมคะ
4: ครับผมสนามบึงการครับผม
2: จุดแข็งของเราในการเป็นฝีพายคืออะไรคะคุณพ่อ
4: ก็ต้องซ้อมให้หนักครับผมซ้อมประมาณสักน้อยสุดก็2เดือนครับผม
2: 2เดือนคือเราไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมคะแม
5: ่กลับค่ะ
2: อ๋อกลับอยู่2เดือนเนี่ยเขาก็กลับนะคือเราก็มีเวลาใช่ไหมคะ
4: ครับผม
2: ไม่ใช่ซ้อมทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: เพราะว่าถ้าซ้อมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหมดงานเรือไม่ได้เข้าบ้านเลยใช่ไหมคะแม่
5: ใช่ค่ะ
2: จ้าแม่ไม่พูดเยอะนี่พ่ออยู่เท่าไหร่ละจ๊ะ
4: อะไรครับ
2: อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่
4: ตอนนี้นะครับ50ปีพอดีครับ
2: 50ปีโชว์กล้ามให้เด็กเขาดูหน่อยนี่นี่เป้งพายเรือมากี่ปีแล้วคะ
4: ก็ประมาณ30ปีครับ
2: ตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาเติบโตมากับลุ่มแม่น้ำโขงขอกำลังใจคุณผู้ชมหน่อยว่าในฐานะที่เราเป็นฝีพายด้วยแล้วก็มาเชียร์คนฝีพายด้วยกันเองด้วยขอกำลังใจคุณผู้ชมหน่อยค่ะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับทีมที่เราชื่นชอบบ้างคะ
4: ครับก็ในเมื่อมีถึกเจ้าแห่งสายน้ำก็ให้พวกเราที่เยาวชนใหม่ๆนะครับให้มาเล่นกีฬาทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าแต่พายเรือครับทำอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นกีฬาอย่าไปมั่วกับยาเสพติดเลยครับผม
2: แจกเสื้อ ชอบป่ะ
7: ชอบครับชอบ
2: ตอบรีแบบนี้หนูให้2ตัวเลยค่ะคุณพ่อ1ตัวค่ะคุณแม่1ตัวค่ะส่วนลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ลูกชายลูกเขยอันนี้เราไม่รู้ไปแบ่งกันใส่เองนะคะตอนนี้นี่คือบรรยากาศข้างสนามค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราไปรับชมความมันกันต่อเลย
0: มาแล้วครับใครที่ถามถึงกะทิบอกแล้วต้องส่งออกไปที่สนามนะครับ
1: จะไปแจกเรือเขา3ลำ
0: ใจดีเหลือเกิน
1: ใจดีมาก
0: ผมชอบเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศการเชียร์เรือแบบ
1: ค่ะ
0: แม่น้ำโขงก็คือแบบนี้แหละครับนั่งเรือกันมาดูก็จะเป็นคนจากสปป.ลาวเขาจะมานั่งเรือเชียร์กันแบบนี้แหละครับ
1: อันนี้มีชื่อเรือนะ
0: ว่า
1: Private Josh Private Josh
0: โอ้ชิลจริงฮะนั่งกัน3คนแล้วครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของการเชียร์นะครับของคนที่สนามนะครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับของเราในปีนี้นะครับมาตอบคำถามประจำสัปดาห์กันนะครับ ผ่านทางไลน์@ไทย PBS

0: S นะครับก็คำถามของเราในสัปดาห์นี้นะครับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีนี้จัดเป็นปีที่เท่าไหร่ครับตอบมันเลยฮะตอบตัวเลขมันเลยครับ
1: ใช่เราจะสุ่มหา10ผู้โชคดีรับเสื้อสวยๆค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าจอตรงนี้เป็นเสื้อสปอร์ตสุดเท่ค่ะประจำปีนี้นะศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19ค่ะสวยมากเลยนะ
0: เสื้อสวยมากครับ
1: เห็นแล้วยังอยากได้เลยอ่ะ
0: เนี่ยผมลองตอบแล้วคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วก็ด้านล่างจะมีกิจกรรมด้านล่างครับเข้าไปแล้วก็ตอบผมก็ตอบ
1: แต่ว่าคุณไม่ได้หรอกนะ
0: ลองดูผมอยากรู้ว่าตอบแล้วเป็นยังไง
1: แค่ลองดูเฉยๆแต่ว่าคือพอทีมงานแล้วว่าอ้าว
0: ชื่อคุณ
1: คุณป๊อปอจิรงนั้นเราตัดชื่อออกเลยอย่างนี
0: ้มีหลายๆคนมาตอบผ่านทางคอมเมนต์ของทาง YouTube นะครับรบกวนผู้ชมไปตอบผ่านทาง LINE แอดเท่านั้นนะครับเพราะว่าทีมงานเราจะเช็คผ่านทาง LINE Official เท่านั้นแต่ตอนนี้สถานการณ์คือฝนตก
1: เดี๋ยวเมื่อกี้ฟ้ายังโล่งเลยนะ
0: งงมากเหมือนกัน
1: เหมือนที่เราบอกไปค่ะว่าช่วงนี้เป็นมันมีมรสุมพาดผ่านค่ะเป็นมรสุมเบาๆย่อมๆนะจากภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนค่ะพาดผ่านมาก็เลยอาจจะทำให้มีฝนได้บ้าง
0: ใช่ครับผู้ชมที่ตอบผ่านทาง Facebook Live YouTube Live นะครับรบกวนนะครับLINE @นะครับเข้าไปที่ LINE ใครที่เป็นเพื่อน LINE Official ของ Thai Base อยู่แล้วเข้าไปได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันนะครับ @ Thai PBS ครับ
1: ค่ะนะ
0: ฮะแต่ตอนนี้ผมตอบอ่ะแอดมินไม่อ่านครับ
1: แอดมินยุ่งอยู่
0: สงสัยรู้สงสัยรู้ว่าชื่อผม
1: ชื่อผมนะฮะแต่ว่าแอดมินเนี่ยเขายุ่งอยู่เพราะเขาตอบใน Facebook อยู
0: ่
1: แอดมินเราก็นะ
0: แอดมินก็พยายามจะบอกอยู่ว่าให้มาตอบผ่านทาง LINE นะครับเพราะว่าเราจะนับคำตอบผ่านทาง LINE เท่านั้นนะครับก็ตอบกันมาเยอะๆนะครับคำถามสัปดาห์นี้ง่ายมากครับ
1: ค่ะสวยเสื้อสวยมากแล้วก็คำถามจะยากขึ้นทุกปีเลยค่ะแล้วก็ยากขึ้นทุกสนามด้วย
0: ใช่ครับ
1: หรือเปล่า
0: เดี๋ยวจะยากขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวตอบกันง่ายเกินไปครับ
1: แต่ถ้าเจอเรา2คนนี่ก็อาจจะใจดีเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางสปป.ลาวนะคะที่ตอบมาเนี่ยแล้วถ้าเขาได้เราจะส่งยังไงคะเนี่ย
0: ส่งข้ามไปเลย
1: ส่งข้ามไปเดี๋ยวให้มารับที่บริเวณท่าเรือแล้วกันค่ะ
0: ครับมีคุณผู้ชมหลายคนอย่างพี่หนวดดำนะครับผมเห็นคร่าวๆเหมือนบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูที่สตึกใช่ไหมครับ
1: ค่ะนะมีรอดูที่สตึกแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมย้ำกันอีกเช่นเคยอยากจะรู้ว่ารับชมกันมาจากประเทศไหนจังหวัดอะไรกันบ้างเพราะว่าเป็นรายการที่คุณผู้ชมรับชมมาจากทั่วโลกเยอะที่สุดนะลองพิมพ์กันมาหน่อยเมื่อกี้มีมาจากเยอรมันมาละ
0: มีมาจากเกาหลีแล้วนะครับหรือว่าจะชมที่ไหนของประเทศไทยก
1: ็
0: รับชมกันได้นะครับสนามนี้ประดู่ไม่มานะครับมีพี่หนวดดำบอกว่าอยากให้ประดู่เจอกับฝีพายสปป.ลาวนะครับน่าจะสนุกนะครับอย่างที่บอกไปว่าแข่งเรือปีนี้เยอะมากมีหลากหลายสนามนะครับเขาก็มีการแบ่งกระจายไปนะคร
1: ับ จริงๆสนามปีหน้าเนี่ยนะจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่สนามปีหน้าสนามหน้า
0: ครับ
1: น่าจะได้เห็นฝีพายตัวเต็งๆเนี่ยมาแบบเยอะมากแน่นอน
0: ใช่ครับสนามหน้าก็คือที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับในวันที่20กันยายนนะครับก็เห็นรายชื่อเรือคร่าวๆแล้วแหละโอ้โหสนุกผมบอกเลยว่าเรือใหญ่อยู่ที่นั่นแหละครับเต็มเลยครับ
1: งานยากแน่นอนค่ะงานยากของคนเชียร์ค่ะเพราะว่าจะเจ็บคอ
0: ใช่โอ้เชียร์สนุกเชียร์สนุกครับ
1: ค่ะนะคะหลากหลายสนามค่ะเราพยายามจะรวบรวมให้ครบทุกวัฒนธรรมของทุกภาคน่านหัวโอ้หางวันก็ไปค่ะลงใต้ไปที่หลังสวนขึ้นโขนชิงธงหรือว่าเรือเหล็กอย่างสตึกสนามสุดท้ายเนี่ยก็ไม่พลาดเช่นเดียวก
0: ัน ใช่ครับในแต่ละปีของเราก็พยายามที่จะรักษาเนาะเพราะว่าการแข่งขันเรือถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเราก็จะมีว่าทำหลากหลายพื้นที่ประเพณีแต่ละพื้นที่นะครับอย่างแม่น้ำโขงเองเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเรือเชื่อมสัมพันธ์ไทยสปป.ลาวเพราะว่าจะมีพี่น้องสปป.ลาวเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งมาร่วมเชียร์ด้วยครับทุกปีเราต้องมีเรือที่แม่น้ำโขงเนี่ยฮะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าเราดูเหมือนมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นเขตแดนแต่จริงคือแม่น้ำเชื่อมสัมพันธ
0: ์
1: เพราะว่าสปป.ลาวกับไทยเนี่ยก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ด้วยกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะข้ามกันไปข้ามกันมานะคะมีการแข่งเรือเชื่อมสัมพันธ์แบบนี้ทั้งที่ไทยพีบีเอสได้ถ่ายและไม่ได้ถ่ายอีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศบริเวณพื้นที่หน้างานก็มีฝนโปรยปรายลงมาค่ะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะแต่ไม่แน่ใจแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเห็นกระแสลมจากธงแล้วเริ่มไม่แน่ใจว่าจะเป็นอุปสรรค
0: ลมแรงมากก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเนี่ยความเร็วลมแค่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับลมมาฝนมาครับ
1: มีชมจากเกาหลีเหนือ
0: มีผู้ชมจากบึงกาฬเองอ่ะคนในพื้นที่เลยนะครับจากสปป.จากสวรรณเขตแขวงบริคำไซใช่ไหม

0: หนองคาย
1: ครับ
0: นะชัยบุรีนะฮะโหหลากหลายเลยอ่ะ
1: ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำในปีนี้นะครับ
0: ค่ะฝากติดตามในทุกๆสนามเลยไทย PBS ก็จะพยายามเสิร์ฟนะภาษาวัยรุ่นภาษาเจนซีเขาบอกต้องเสิร์ฟความสนุกให้กับคุณผู้ชมแบบเต็มที่แน่นอนค่ะ
1: หลายๆคนอยากให้ไปที่หนองคายครับเหมือนจะเราจะคลาดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับที่หนองคายใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามใหญ่ของการแข่งขันเรือยาวเลยครับ
0: หมอกหรือฝนนะครับ
1: ฝนมาแล้วครับ
0: นะตึ๊บเลยอ่ะตึ๊บเลยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอเรือเข้าเทียบกันสักคู่นึงนะคะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นชิงอันดับ3ก่อนเนาะเที่ยวแรกแล้วก็ต่อกันด้วยชิงชนะเลิศ55ฝีพายเที่ยวที่1เช่นเดียวกันนะครับ
0: เขาบอกคนบึงกาฬแต่ไม่ได้กลับบ้านรับชมอยู่ศรีราชาครับ อันนี้มาจากไต้หวันค่ะ
1: ผมมาทำงานไกลเนาะจากบึงกาฬมาศรีราชาเนี่ย
0: ก็อาจจะทำให้
1: ตอนนี้อ๋อนี่ครับหลังจากที่ฝนตกครับเราก็เอาโดนกันน้ำมาเลยครับ
0: เรียกว่าพร้อมนะ
1: พร้อมมีทุกอย่างครับ
0: พร้อม
1: มีทุกอย่างอยู่ที่เขาเลยครับ
0: น
1: ี่ครับ
0: คนบิน
1: พี่แว่นนะครับคุณสมชายเสียงใสครับเอาโดนกันน้ำมาเลยครับ
0: บินกันน้ำแต่ไม่กันตกนะ
1: พึ่งจัดออกมาผมก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเขาใช้นะโดนกันน้ำเขาก็ออกมาแล้วก็บินเล่นอย่างเดียวไม่เคยเห็นภาพจากกล้องนี้สักที
0: ได้ดูแล้วได้ดูแล้ว
1: ได้เห็นแล้ว
0: ได้เห็นละนี่ไงนะคะ
1: ไปแล้วครับนี่เรียกว่าเราก็เตรียมพร้อมนะครับฝนตกก็มีโดนกันน้ำมาแล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเรายังให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ่ายทอดสดกันแบบเต็มที่เลยค่ะ
1: ผู้ชมมาจากนครพนมจากสายไหมด้วยนะครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมกันนะครับคู่ต่อไปที่เราจะได้ชมกันนะครับชิงอันดับที่3 55ฝีพายครับ
0: คุณผู้ชมฝากคำถามมาทาง YouTube ค่ะพี่ป้อมบอกว่าฝั่งไทยบอกมีเรือมีแต่เรือลาวชิงกันเหรอคะ
1: โอ้โหก็ฝี

0: ้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมกันนะครับคู่ต่อไปที่เราจะได้ชมกันนะครับชิงอันดับที่3 55ฝีพายครับ
1: คุณผู้ชมฝากคำถามมาทาง YouTube ค่ะพี่ป้อมบอกว่าฝั่งไทยบ่มีเรือมีแต่เรือลาวชิงกันเหรอคะ
0: โอ้โหก็ฝีพ

0: ก็วันนี้เวลาทางหน้าจอของเรานะครับ15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับเราก็ขยับเวลามานะครับ2ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมนะครับคู่ชิงครับเจ้าพ่อคำแดงครับเจอกับเรือไก่ทองครับ
1: ตอนนี้ประกบคู่แล้วนะคะรอแต่งเรือกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับชมการถ่ายทอดสดกันแบบจุใจแน่นอนคู่ชิงเที่ยวแรกเจ้าพ่อคำแดงค่ะมาในเสื้อไทย TBS สีส้มแล้วยังเป็นเรือสีส้ม
0: ค่
1: ะคาดหัวสีส้ม
0: โทนเดียวกันเลย
1: อะไรมันจะคุมโทนได้ดีขนาดนี้นะผู้ชมบอกรับชมจากนิวซีแลนด์สวัสดีจากทางไกลด้วยนะคะ
0: ส่วนเรือไก่ทองเจริญสุขเอ็กแฟมิลี่นะครับมาในเสื้อสีเขียวนะครับฝีพายก็ผสมกันนะครับชุดไก่ทองนามเมืองนะครับแล้วก็หนองวัวซอนะครับจากกองบัญชาการทหารแขวงบอลิคำใสครับ
1: คู่ชิงอันดับที่1ค่ะ55ฝีพายรุ่นใหญ่สุดนะคะสำหรับการแข่งขันในสนามนี้แล้วก็ที่เห็นภาพดูเหมือนไม่ค่อยชัดนี่คือกระแสฝนนะคะ
0: ฝนตกอยู่ครับวันนี้ครับ
1: คู่ชิงค่ะเจ้าพ่อคำแดงจากบริคำไซเจอกับไกรทองเจริญสุขก็จากปากคันบริคำไซเหมือนกันนะคะบริคำไซมาเจอบริคำไซค่ะรับชมกันจนถึง 17:05 นาทีเลยนะคะสนามนี
0: ้มีเที่ยวที่1นะครับของ55ฝีพายครับจะเป็นใครครับผู้ชมเชียร์ทีมไหนก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับ
1: คุณผู้ชมบอกว่าอยากได้เสื้อนะคะจริงๆเสื้อปีนี้เนี่ยสวยมากสวยกว่าที่ฝีพายใส่อยู่อีกค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมมาย้ำกันอีกเหมือนเดิมมีเวลาอีก1ชั่วโมงให้ตอบคำถามผ่าน LINE @thaipbs นะคะว่าการแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีนี้จัดเป็นปีที่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: บ๊ายบายหน่อยได้ไหมพี่ป๊อกใบก็บอกแล้วแหละ
0: ใบก็คือบอกเลยนะ
1: ใบก็บอกแล้วเด็กก็จะได้ยินเราสองคนพูดตลอดเขาบอกดูแล้วคิดถึงบ้านเลยค่ะจากสมุทรสาครนะคะแต่คุณผู้ชมบอกเป็นทีมสีส้มที่จริงใจ
0: มาแบบเป็นทั้งทีม
1: ส้ม
0: แต่ดูง่ายดีนะเป็นเอกลักษณ์ดีนะ
1: จริงๆก็อยากให้หลายๆเรามีเอกลักษณ์แล้วก็บางที่เนี่ยเวลาเราไปนะจำได้ว่ามีอยู่ปีนึงเขาแต่งเป็น Power Ranger
0: ครับเดี๋ยวมีสีสันนะผมว่าสตึกเนี่ยน่าจะได้เห็นถ้าจำไม่ผิดจะเจอที่สนามสตึกกับที่แต่งตัวเป็น Power Ranger เนี่ยนะฮะ
1: เนี่ยคาดหวังนะปีนี้ก็คาดหวังเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะอยากเห็นเซรามูนนะหรือว่าเป็น Power Poker อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยคะ
0: อาจจะมีที่สตึกเนี่ยแหละ
1: ฝีพายดูอยู่ก็บอกเลยว่าปิงปองคาดหวังไหมคะปีนี้สนามไหนก็แล้วแต่รอดูอยู่เลยค่ะ
0: ตอนนี้เหมือนกระแสน้ำจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับ
1: ทางทีวีรับชมได้นะคะคุณผู้ชมสามารถกดหมายเลข3ค่ะกดหมายเลข3รับชมหน้าจอไทย PBS ได้เลยค่ะหลายคนบอกว่าดูแล้วคิดถึงบ้านเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง
0: ครับผม
1: ที่ทำให้หายคิดถึงบ้านกันนะคะรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนผู้ชมตอบใน Facebook กับ YouTube กัน
0: ใช่ครับลูกผู้ชมไปตอบผ่านทาง LINE นะครับ @thaipbs นะครับว่าเราจะดูคำตอบนะครับจาก LINE เท่านั้นนะครับ
1: แล้วก็ผู้ชมบอกว่าท่านนี้รับชมจากอิสราเอลนะคะหลากหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้ลงพายแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะ
2: คู่ชิงชนะเลิศเที่ยวแรกเที่ยวแรกชิงชนะเลิศประจำปีพุทธศักราช2569เทศบาลตำบลหอคำนายกหญิงแก่งรถสะท้อนสิงห์บุตรีสายตีสตรีสีหอคำบอกว่าเรือคู่นี้ไม่ธรรมดาถ่ายทอดสดถ่ายพีวีเอ็นลงน้ำแดงลงน้ำแด

0: านี้บอกว่าใครถอนใครถอนจะเริ่มจุกเริ่มภายหลังจะแซงหนีว่าจะพอคำแดงจะไล่ปีไล่ปีไล่ขยี้ไล่ขยี้ทันหรือไม่ทันดามไม่แม่ดามไม่แม่ของพี่น้องสองปปลาวไว้มาดูต่างคนต่างงานต่างคนต่างฟันไล่ปีไล่ขยี้กันมาว่าแล้วจะพอคำแดงเริ่มจะภายหลังคนเป็นภายแพ้อะไรจะแซงแล้วเว้ย
1: เอาละไปขู่ดีบอกว่ารักสถานดินสะเทือนเลยทีเดียวรักสถานดินสะเทือนเลยทีเดียวบอกว่าจะพอคำแดงไล่เบียดไล่ปีจะขยี้ทันไก่ทองจะเริ่มจุกแฟนไม่ได้จะอยู่บัดได้ไม่ได้จะลุดออกไปได้ทางนั้นต้องพอจำแดงเลิศหลุมเลิศเบียดเลิศดีแต่ขยี้ทางนั้นไก่ทองอยู่หรือไม่อยู่
2: อยู่หรือไม่อยู่ยังไล่กันขึ้นมาอยู่แม่จะบอกคำแดงกดไล่กดไล่กันแซงได้หรือไม่ได
0: ้ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายจะพอคำแดงต้องพอคำแดงตกที่นั่งระบากเลยตามอยู่ครึ่งลำเรือตามอยู่ครึ่งเอาแล้วคำแดงจี้กันมาคำแดงจะแซงคำแดง
2: จะแซง
0: คำแดง
2: จะแซง
0: คำแดง
2: จะแซง
0: คำแดงแม่แหวนไปซะก่อนครับไหวเข้าเส้นชัย
3: แล้วก็เป็นทางด้านไก่ทองเจริญสุข X Family ครับชนะไปก่อนครับในเที่ยวที่1ครับเหลือที่เป็นแชมป์เก่าครับชนะไปแล้ว1เที่ยวครับ
4: เที่ยวแรกเท่านั้นค่ะยังมีเที่ยวกลับสายน้ำให้แก้มือกันอยู่นะคะตอบคำถามก็ต้องไปตอบในไลน์แอดนะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมตอบมาในช่องทางออนไลน์กันเยอะมากนะคะใครเชียร์ไกลทองเจริญสุขค่ะสมใจเลยค่ะพุ่งเข้าเส้นชัยเอาชนะไปได้ก่อนแต่จริงๆก็ไล่บี้กันมาตลอดเส้นทางนะคะถ้าเราดูจากภาพหลากหลายมุมเนี่ยไม่ได้ทิ้งห่างกันเยอะเลย
3: ครับเนี่ยตอนนี้ยังจังหวะนี้ยังสูสีกันอยู่เลยนะครับเฉพาะคำแดงกับไกลทองครับแต่มาเจอโอ้โหไกลทองนี่สปีดครับแรงจริงครับมาเริ่มมาขาดในช่วงท้ายแล้วนั่นเองนะครับ
4: เนี่ยค่ะโอ้โหกล้อง3ตัว
3: จัดเต็มทุกมุมมอง
4: จัดเต็มทุกมุมมองเหมือนพี่ป๊อปเลยค่ะ ผู้ชมบอกตอบไปแล้วแต่แอดมินยังไม่อ่านเลย
3: แต่ว่าก็ยังไงก็อยู่ในระบบไงแอดมินก็ได้เห็นแล้วครับเพราะฉะนั้นตอบในไลน์แอดดีกว่าเวลามาเช็คอ่ะมันเช็คง่ายกว่าเวลาตอบผ่านทาง Facebook YouTube บางทีคอมเมนต์มันลันไงมันดูยากนะครับ
4: คือตอบแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงมัน
3: มันมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วครับ
4: เด้งเข้าระบบแน่นอนแต่ว่าอ่านช้าอ่านเร็วหรือว่ามันอาจจะเป็นออโต้นะเด
3: ้
4: งเข้าระบบไปสุ่มเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็นะไม่ต้องตกใจไปแค่ขอให้ไปตอบในไลน์ก็พอว่าไทยพีบีเอสของเราค่ะจัดการถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำมาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะ
3: เที่ยว1นะครับของเรือยาว55ฝีพายทั้งชิงอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: เที่ยวแรกเดี๋ยวยังมีเที่ยวกับสายน้ำรอคุณผู้ชมอยู่นะคะให้ได้ดูกัน
3: เราไปดูชิงอันดับที่3นะครับเรือยาว30ฝีพายกันบ้างครับแข่งกันเที่ยวเดียวนะครับ
4: เที่ยวเดียวจบค่ะเอาให้รู้เลยว่าใครจะคว้าอันดับที่3เรือยาว30ฝีพายไปได
3: ้คุมเศรษฐี X ต่อน้อยไก่ทอดครับร่องน้ำแดงครับเจอกับอภิมานะครับในร่องน้ำน้ำเงินครับ
4: ตอนนี้รอเรือเข้าเทียบสักครู่หนึ่ง

0: น้ำมันจะแดงๆหน่อยค่ะเพราะว่ากระแสน้ำแรงวันนี้อย่างที่บอกไปว่า 2-3 วันก่อนชัยบุรีฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้น้ำไหลมาค่อนข้างเยอะแล้วแรงปีนี้น้ำหนุนสูงด้วยถือว่าเป็นแม่น้ำโขงที่น้ำเยอะนะปีนี้บางปีเราไปเนี่ยโอ้โห
1: แห้งวันนี้นะนี่ครับพรมเศรษฐี X ต่อน้อยไก่ทอดนะครับเรือจากบ้านดงหมากยางครับมาในเสื้อสีส้มนี่ครับจะอยู่ในร่องน้ำแดงครับ

0: นี่ค่ะอีกหนึ่งคู่แข่งของเขาอภิมามาในเสื้อไทย PBS สีเขียวสดใสค่ะ
1: จากวังเวียงนะครับอภิมาครับ
0: จะเป็นสีเขียวเหนียวชัยหรือเปล่านี่นะรอลุ้นกันเลยค่ะคุณผู้ชมโบกไม้โบกมือให้โดรนนะจริงๆฝีพายเราเนี่ยหลังๆมาไม่มีใครเขินกล้องแล้วนะ
1: ชินครับเรียกว่าชินนะ
0: แล้วไปบางสนามนี่นะถ้าเข้าแบบชิลๆเราจะเห็นนะนายทงนายท้ายควงพายกันสนุกสนานมีแต่งนงแต่งหน้ากันมีสีสันให้ได้ดูทุกสนามเลยค่ะปีนี้ก็นี่เพิ่งสนามแรกของไทย PBS นะคะสนามอื่นๆที่ไทย PBS จะไปถ่ายก็ฝากไว้เลยแล้วกันว่าคาดหวังนะ
1: ครับ
0: คาดหวังว่าฝีพายและนายท้ายในหัวจะมีสีสันอะไรมาให้ชาวเรือของเราได้ร่วมรุ้นกันนะได้ตื่นเต้นกันประกบคู่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่วางใครแน่นอนเพราะว่าใครก็ทำใครจะเอสด้วยดูให้ดูว่าเราก็สู้นะไม่สู้ก็ไม่รู้ชนะครับเอ็นเอสครับทุกคนดีเลยครับรอลงท้ายคู่เดียวนะคะ
1: ในท้ายดึงเรือให้อยู่ครับ
0: ผมอันดับที่3ค่ะ
1: ผมเศรษฐีซ้ายอภิมาขวาครับนี่ครับเริ่มลงพายแล้วครับรอสัญญาณจากกรรมการอย่างเดียวเท่านั้นครับอันดับที่3ทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง55ฝีพายแล้วก็30ฝีพายครับ
2: ก่อนจะดูคู่ชิงชนะเลิศประจำปี
1: ก็มา
2: ด
1: ูไม่ใช่สนามของเขาครับ
0: แล้วน้ำแรงมากคุณผู้ชม
2: ทำหน้าที่มาอย่างยอดเยี่ยมนะครับ
0: ตั้งลำเรือไม่ได้ค่ะ
2: โดยเฉพาะเรือที่หักปากกาเซียนอย่างผมเศรษฐีครับสามารถทะลุทะลวงเข้ามาสู
0: ่อุเทนปีนี้ไม่ได้ไป
2: รอบนี้ได้ครับในมาชิงที่3
0: ถือว่าอุเทนไปไหม
2: ถูกหวยรางวัลที่1ก็ดีใจไม่ป่านนี้ครับ
3: เห็นท่านประธาน
1: เห็นกระแสน้ำกันเลยครับกระแสน้ำแน่จริงครับออกมาแล้วครับ
2: มาได้คู่ชิงที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ท่าสมานตำบลหอครับชิงที่3เรือประเภทไม่เกิน30ฝายดูสิว่าล่องน้ำแดนเรือดีเรือน้ำไม่ธรรมดาครบเศรษฐีครบเศรษฐีต่อน้อยไก่ทีมงานเรือดีเสียโอเคเทียนดีเสียโอเคจากบังเบียงในน้ำอภิมาอภิมาสังหาอาลิมาซับล่องน้ำฟังสอบบอลาวใส่เสื้อที่เขียวต่างคนต่างพายดูด้วยสายตาบอดีล่องน้ำตรงนั้นล่องน้ำตรงนั้นในน้ำทีมเรือดังอภิมาเริ่มมีคนไปพายพายแล้วแซงดีจะหนีพ้นไม่พ้นจะหนีได้หรือไม่ได้
3: ไม่ได้เลยไม่ได้ดูลักษณะนี้บอกว่าอย่าผมแต่ทีไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยอมไม่ยอมต่างคนต่างอันต่างคนต่างฟันต่างคนต่างไม่ขยี้ขึ้นมาดูว่าจะไล่ปีไล่ติดไล่คอขอหอมแจ้งได้ไหมกอดคอได้แล้วไม่ได้ว่าแล้วเอามาพิมาแล้วพายแรงแซงนี้พายแรงแซงนี้ผมจะตีไล่บีไล่บีจี้ขึ้นมาจะทันหรือไม่ทัน
4: เอาละเว้ยจะทันไม่ทันนะครับทางด้านผมเศรษฐีในช่วงขณะนี้บอกว่าเอาพิมาเริ่มฉีกตัวหนีออกมาไล่ตะคุบเดาตะคุบได้จะอยู่รอดปลอดภัยได้ไม่ได้เอาพิมาเริ่มฉีกตัวหนียาวขึ้นมาละจ้า
5: หนีได้หนีไปหนีได้หนีไปผมเศรษฐีไล่บดไล่เปลี่ยนไล่เสียไล่ตีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ผมเศรษฐีกดแรงกดแรงเงี้ยแซงได้เลือไม่ได้
2: ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายระยะนี้อันตรายแต่ว่าน่าจะปลอดภัยทีมงานพรมเศรษฐีบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาสับจี้ตีแหลกสับจี้ตีแหลกแต่ดูด้วยสายตาตอนนี้ครึ่งลำเรือครึ่งลำเรือแล้วก็แน่นอนไปที่สุดครับยังไงเสียก็ยังปรับอภิมาไม่ไหวครับแล้วก็ปล่อยให้เรือไหล
6: เข้าเส้นชัย
1: สุดท้ายก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยไปครับแล้วก็เป็นอภิมานะครับชนะไปครับคว้าอันดับที่3ครับเรือ30ฝีพายครับ
0: อภิมาค่ะวังเวียงสปป.ลาวค่ะจริงๆก็นำมาตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยค่ะถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ใส่สุดแบบม้วนเดียวจบไม่มีแผ่วปลายเลยนะคะ
1: หรือไงครับถึงแม้ว่าจะพายตามกระแสน้ำก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องใส่สุดเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วจังหวะเหนื่อยสุดก็ยกตัวเรือเนี่ยแหละค่ะวันนี้ถ่ายท่อสดจากหอคำใช่ค่ะคุณผู้ชมสนามหน้าเทศบาลหอคำนะคะจังหวัดบึงกาฬค่ะนี่นะคะจังหวะภาพช้าก็จะเห็นได้ว่าทางอภิมาเองก็นำมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: เนี่ยสุดท้ายก็คือแบบว่าถอนคันเร่งครับปล่อยพายเลยครับจริงระยะนี้กำลังสวยเลยนะโดยปกติแม่น้ำโขงเนี่ยยาวเนา
0: ะ
1: แข่งกันแบบโลบ้างโลกว่าบางแต่พอเป็น600เนี่ยเป็นระยะที่แบบใส่สุดนะค
0: ือ
1: แบบว่าใส่แบบแทบจะเต็มมาได้ตั้งแต่ต้นเลยครับ
0: คือจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งใส่ไปพันนะ
1: ใช่จะมีช่วงที่เราต้องผ่อนบ้างดึงค่อยๆมาบ้างแต่พอเป็น600เนี่ยโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดแล้วครับ
0: ปีนั้นเนี่ยถ่ายกัน3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเรือเนี่ยกว่าจะกลับไปนะแล้วไปแข่งเที่ยวกับสายน้ำนี่ก็ลำบากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันกันต่อค่ะรอบชิงชนะเลิศเรือยาว30ฝีพาย
1: เรามาต่อกันที่ชิงอันดับที่3ก่อนนะครับเรือ55ฝีพายกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูคู่ชิงนะครับสนามบึงการไทย PBS ไม่ได้ไปนะครับไปถึงที่ตัวเมืองนะครับแต่ว่าเรามาที่หอคำสนามเดียวครับของจังหวัดบึงการในปีนี้ครับ
0: ชิงอันดับที่3เรือยาว55ฝีพายค่ะเจ้าพ่อคำแพงเอ็กแขกนาวาเจอกับอภิมารอกันอยู่แล้วค่ะรักใครเชียร์ใครส่งกำลังใจมาด่วนๆเลยค่ะนี่คือเที่ยวกลับสายน้ำนะคะเพราะว่าเที่ยวแรกเป็นทางด้านเจ้าพ่อคำแพงเอ็กแขกนาวาเอาชนะไปได้ก่อนค่ะ
1: แหมคุณผู้ชมถามพี่กะทิไปไหนแล้วครับเดินอยู่ในสนามเนี่ยนะครับเดี๋ยว
0: ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่ในสนามเนี่ยแหละค่ะส่งไปอยู่พื้นที่เลยใกล้ชิดกับคุณผู้ชมนะฮะเอาละค่ะระวังเดี๋ยวเรารอตอนนี้รอเรือเข้าเทียบประกบคู่กันสักคู่นึงค่ะ
1: เนี่ยก็กำลังขึ้นไปนะครับเจ้าพ่อคำแดงไก่ทองนะครับเนี่ยก็พาขึ้นไปกันแบบนี้แหละครับ
0: ฉันก็กังวลเหลือเกินว่าเขาจะตักน้ำตักผิดเดี๋ยวตักลาดตัวตักกิน

0: แต่ว่ามันเป็นเวลาไหนบ้างนะครับครับผมขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะกะทิอยู่กับท่านนายกเทศบาลตำบลหอคำค่ะท่านนายกรสธรสิงห์บุตรดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะอยากสอบถามถึงภาพรวมของการจัดงานในปีนี้การจัดแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำและที่เทศบาลตำบลหอคำเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้มีทั้งฝั่งสปป.ฝั่งไทยมาแข่งขันร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ให้ความร่วมมือดีเหมือนทุกปีค่ะก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทยค่ะ
1: ก็คือมีทั้งฝั่งสปป.เองแล้วก็ฝั่งไทยมาทำการแข่งขันนะคะนอกจากความสัมพันธ์การสืบสานวัฒนธรรมแล้วเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจในท้องที่เป็นยังไงบ้างคะท่านนายกคะ
2: อ๋อเศรษฐกิจก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลหอคำค่ะพี่น้องฝั่งไทยก็เข้ามาจับจ่ายซื้อขายกันนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลหอคำเราค่ะ
1: ว่ามีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปรับชมการแข่งขันเรืออยากให้นายกช่วยให้กำลังใจเหล่าผีพายหน่อยที่ทำการแข่งขันกันอยู่นะตอนนี้เพราะตอนนี้บีบหัวใจนาทีแบบดุเดือดวินาทีต่อวินาทีเลยค่ะท่านนายกคะ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผีพายทุกทีมเลยนะคะขอให้ผ่านขอให้ชนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมเลยค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือถ้อยคำของท่านนายกรถสะทอนสิงห์บุตรดีนะคะท่านนายกเทศบาลตำบลหอคำค่ะตอนนี้เราไปรับชมความสนุกกันต่อค่ะ
3: กลับมารับชมความสนุกกันต่อค่ะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกนะแล้วเราก็ได้เห็นเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นค่ะในพื้นที่จากการจัดการแข่งขันค่ะเดี๋ยวเรารอกันนะคะคู่ต่อไปเราจะเป็นรอบชิงอันดับ3เรือยาว55ฟีต
4: ใช่ครับ
3: นะคะเรากำลังนำเรือขึ้นไปบริเวณจุดปล่อยตัวนะคุณผู้ชมนี่ทุกคนน่าจะคิดถึงพี่กะทิอะค่ะแบบพี่กะทิหายไปอีกแล้ว
4: เดี๋ยวก็โผล่มาอีก
3: เดี๋ยวก็มาอีกค่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ
4: ก็ที่หอคำเองครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่งครับรวมไปถึงที่จังหวัดบึงกาฬด้วยครับอย่างที่หอคำเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่เป็นจุดเหนือสุดของดินแดนอีสานนะครับก็คือดูได้จากขอบเขตของภาคอีสานนะครับตามเส้นละติจูดเนี่ยที่อยู่ที่สูงที่สุดนะครับก็อยู่ที่หอคำเนี่ยแหละครับก็ไปท่องเที่ยวก็ได้รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่บึงกาฬโอ้โหหลายที่นี่ดังมากน
3: ะ
4: น้ำตกถ้ำพระหินสามวานอย่างนี้เดี๋ยวผมเห็นล่าสุดเขาจะมีการจัดงานวิ่งที่หินสามวานด้วยนะครับมีถ้ำนาคาวัดภูทอกครับหาดคำสมบูรณ์นะฮะนี่ไงแต่ละที่ก็ไปเที่ยวกันได้ครับ
3: น่าไปมากดิฉันอยากไปเดินเทลมากเลยใครที่เป็นสายแบบวิ่งเทลนะ
4: ใช่ผมเห็นแวบๆอยู่เนี่ยเขาจะมีจัดงานวิ่งที่หินสามวานอยู่แล้วครับ
3: เนี่ยค่ะก็ห้ามพลาดเลยค่ะแล้วก็บริเวณตรงที่เราเห็นเนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าแก่งอาหงนะคะแก่งอาหงหรือว่าเขาเรียกชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงก
4: ็
3: จะอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะ
4: ไหนๆก็พูดถึงอาคงแล้วฮะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดอาคงฮะก
3: ่
4: อนที่จะไปดูการแข่งขันกันต่อนะครับนี่ครับนี่คือวัดอาคงศิราวาสนะครับตั้งอยู่ที่บ้านอาคงครับตำบลไคศรีอำเภอเมืองบึงกาฬครับอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อตั้งอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเขามีการสันนิษฐานนะครับว่าเคยเป็นวัดป่าก่อนที่จะได้รับการบูรณะร่วมกันโดยคณะสงฆ์และก็ชาวบ้านในปีพ.ศ. 2517นะครับ
3: ซึ่งภายในวิหารค่ะประดิษฐานพระพุทธคุวานันศาสดาค่ะพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองมีพระพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราชค่ะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็บริเวณส่วนแม่น้ำโขงหน้าวัดเนี่ยเรียกว่าแก่งอาฮงหรือว่าอย่างที่พี่ปองบอกไปก็คือสะดือแม่น้ำโขงตามความเชื่อว่าเป็นช่วงที่ลึกที่สุดของแม่น้ำสายนี้นั่นเองค่ะ
4: ใช่ครับซึ่งในฤดูน้ำหลากเนี่ยกระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงเนี่ยก็จะไหลเชี่ยวนะครับและก็เกิดน้ำนะครับส่วนช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเมื่อน้ำลดลงเนี่ยจะสามารถมองเห็นโขดหินกลางลำน้ำได้อย่างชัดเจนด้วยครับ
3: สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมนะคะวัดอาฮงใครมีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวชมศาสนสถานจุดชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะไทยและสปป.ลาว2ประเทศพี่น้องของเราตรงนี้กันได้ไปถ่ายรูปสวยๆกันได้ค่ะที่วัดอาฮงนั่นเองค่ะ
4: ใช่ครับชมแข่งเรือกับไทยพีบีเอสครับนอกจากจะได้ดูเรือแล้วนะครับเราสองคนก็พยายามที่จะพาไปท่องเที่ยวครับทีม

0: ก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจังหวัดนั้นๆมาทำให้หลายๆคนบางคนบอกว่าพอดูแล้วเนี่ยเขาคิดถึงบ้านไงก็เขาได้เห็นภาพบรรยากาศพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ครับ
1: ใช่เหมือนได้กลับมาเที่ยวบ้านเหมือนได้เห็นบ้านตัวเองบางคนไปทำงานไกลบ้านมากๆเลยค่ะนะคะไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วก็ดีใจนะคะที่รายการของเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนได้คลายคิดถึงบ้านไป
0: นี่ครับคู่ต่อไปนะครับคือคู่ชิงอันดับที่3นะครับเรือยาว55ฝีพายเที่ยวกลับสายน้ำนะครับเจ้าพ่อกำแพงเอ็กแขกนาวาครับเจอกับอภิมานะครับซึ่งในเที่ยวที่1เนี่ยเป็นเจ้าพ่อกำแพงครับเก็บชัยชนะไปก่อนครับ
1: เที่ยวที่1นะคะเจ้าพ่อกำแพงค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าเที่ยวที่2เนี่ยทางด้านอภิมาจะแก้มือได้ไหมถ้าแก้มือได้รอเลยเจอแน่นอนเที่ยวที่3ค่ะแต่ถ้าแก้มือไม่ได้อันดับที่3นี้ก็จะตกไปเป็นของเจ้าพ่อคำแพงไอ้แขกนาวาค่ะ
0: วันนี้คุณออฟซ่าถามว่าอุบลมีถ่ายไหมอุบลปีนี้มี2สนามเลยนะครับ11ตุลาคมที่บุญมังสาหาร18ตุลาคมเขมราชจังหวัดอุบลนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับ
1: รอประกบคู่นะคะแล้วก็เทียบท่าแต่งลำเรือกันสักคู่หนึ่งได้รับชมกันแน่นอนค่ะแมตช์สำคัญเพราะฉะนั้นห้ามพลาดคุณผู้ชมรับชมผ่านทั้งทางหน้าจอไทย PBS นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ Facebook Live YouTube Live ทั้งหมดเลยค่ะ
0: นี่ครับเสื้อสีน้ำเงินนี่ครับอภิมานะครับเรือจากวังเวียงสปป.ลาวนะครับ
1: ยอดคนดูใน Facebook ตอนนี้พุ่งทะลุแล้วนะคะ 1,000 คนไปแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าใช่ครับดูแล้วคิดถึงบ้านเพราะบ้านผมอยู่นครพนมย้ายมาอยู่นิวซีแลนด์3ปีแล้วเห็นไหมคะใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงใกล้ถึงจุดปล่อยตัวแล้วนะคะวันนี้นี่คอมเมนต์กันสนุกสนานมากเลยนะ
0: คอมเมนต์เยอะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับระหว่างรอเรือแล้วก็จะพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคร
1: ับแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจะได้หายคิดถึงแหมปีหนึ่งจะได้กลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งสำหรับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำและปีนี้ร่วมเดินทางกับไทย PBS มาเป็นปีที่19แล้วค่ะเปิดประเดิมสนามแรกด้วยการสานสัมพันธ์สองฝั่งโขงกับการแข่งขันเนี่ยจากสนามหน้าเทศบาลหอคำจังหวัดบึงกาฬนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้มีรายการตลอดไปดูจากเกาหลีเราก็อยากให้มีตลอดไปนะคะ
0: เนี่ยเจ้าพ่อกำแพงนะครับใส่เสื้อสีเหลืองครับอภิมาใส่เสื้อสีน้ำเงินครับเที่ยววันนี้คือเที่ยวกลับสายน้ำนะครับเจ้าพ่อกำแพงเก็บชัยชนะมาแล้วในเที่ยวที่1ครับ
1: ตอนนี้ลงพายแล้วค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการเจ้าพ่อกำแพงเสื้อเหลืองอภิมา
2: เสื้อฟ้าดูด้วยสายตาดูง่ายๆครับฝั่งไทยแลนด์นั้นเจ้าพ่อคำแพงฝั่งสปป.ลาวครับที่มา
1: ตื่นเต้นค่ะตอนนี
0: ้ลุ้นเลยครับว่าจะจบ2หรือ3ต้องดูว่าอภิมาจะฮึดสู้หรือเปล่าครับ
3: อภิมาลงแล้วครับอภิมาหยุดเลยครับหยุดเลยครับ
1: หัวใจจะวายแล้วค่ะ
3: ลงแล้วจะพุ่งช่วงนะครับฟังเสียงปืนพร้อมครับพร้อมแล้ว
0: จะไกลแล้วครับ
3: ลง

0: ื่อยแล้วกันว่าละต่างคนก็ต่างงานต่างคนต่างฟันมาไฟแรงแสงกันมาอยู่ว่าดูว่าอภิมาจะหนีได้ไหมอภิมาจะหนีได้ไหมเที่ยวนี้ว่าแล้วจะบอกกับแผงแข่งมาว่าอย่างไรปี้อย่างไรจะครบด้วยไม่อยากให้มีเที่ยวที่สามเว้ย
1: เอาละเว้ยทางด้านอภิมาอภิมาจะได้มีเที่ยวที่สามไปทางด้านจะว่าขับแผงแข่งนะว่าเริ่มเดือดเริ่มปวดแล้วจะปวดใจทางด้านอภิมาอยู่รอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้
0: อยู่รอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้อย่างไรกันเงินมาอยู่แข่งได้เราอะไรบทไรเปลี่ยนไรเสียไรเสียกระชากลากตัวจะหนีรอดปลอดภัยได้เรียนไม่ได
2: ้แม้สุดท้ายร้อยแม้สุดท้ายไม่แน่ไม่นอนซะแล้วไว้อาพี่หมาได้ท่าได้ทีกันไปภายภายแหลกแสงกันมาดูสักทีมงานทีมงานแข่งกันว่าจะพอจะพอขับแดงจะตามทันไม่ทันจะมีเที่ยวสามจะมีเที่ยวสามหรือไม่ในเมื่ออาพี่หมาฉีกนี้มาฉีกนี้ขับแดงเก่งกันมาเอาละเลยไม่แน่ไม่นอนซะแล้วเที่ยวสามน่าจะมีเที่ยวสามน่าจะมีอาพี่หมาถีบในวันนี้ขับแดงกี้ขับแพงกี้ขับแพงกี้อาพี่หมาขับแพงอาพี่หมา
0: ขับแพง
2: อาพี่หมา
0: ขับแพง
2: อาพี่หมา
0: ขับแพงอ
2: าพี่หมา
0: ขับแพงอ
2: าพี่หมา
0: ขับแพง
2: อาพี่หมา
0: ขับแพง
2: อาพี่หมา
0: ขับแพง
2: อาพี่หมา
0: ขับแพง
2: เที่ยวสามมา
0: หลุด
2: เข้าเส้นชัยโอ้ย
3: เอาเลยครับใครที่ถามถึงเที่ยวที่สามนะครับ
4: ยังไงล่ะ
3: เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูธงสีอะไรขึ้นโอ้โหชัดเจนครับสีน้ำเงินขึ้นนะฮะนั่นก็คืออภิมานะครับชนะไปครับตอนนี้เสมอกันทีมละ1เที่ยวครับ
4: ร้อยเลยค่ะรอเลยค่ะยังไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้ใครจะเป็นอันดับที่3อ่ะ
3: ครับผมก็บอกเลยว่าหน้าจอน่าจะได้ดูต่อออนไลน์ครับถ้าเป็นอย่างนี
4: ้ไม่น่าจะจบกันภายใน 5:00 นแน่นอนนะคะ
3: โอ้โหคืออภิมาเนี่ยเที่ยวนี้ออกตัวมาดีมากแต่ดูแล้วเนี่ยเจ้าพ่อกำแพงเองอ่ะก็ไม่ได้ยอมนะครับแต่ว่าเร่งตามไม่ทันจริงๆครับ
4: ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ
3: โอ้โหสนุกคู่นี้สนุกมากครับ
4: คือจริงๆเกือบไล่ทันแล้วแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีค
3: ่
4: ะเพราะว่าเหมือนแบบอภิมาน่าจะไปฟอร์มทีมวางแผนกันมาแล้วก็เรียบร้อยเลยเก็บชัยชนะในเที่ยวนี้ไปได้เลยค่ะ
3: มันอาจจะมีความได้เปรียบนิดๆในเรื่องของล่องน้ำด้วยแหละแต่ว่าแน่นอนพอมีกับสายน้ำนะครับทั้งสองทีมก็จะได้อยู่ในล่องน้ำนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมาดูครับว่าเที่ยวที่3ครับจะต้องมีการจับฉลากสายน้ำนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับ
4: รอลุ้นเท่านั้นเที่ยวที่3สนุกแน่นอนค่ะชมการแข่งขันรองชนะเลิศอันดับที่3เรือยาว55ฝีพายกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ไปรับชมการแข่งขันชิงอันดับที่1นะคะหรือว่าชิงชนะเลิศ30ฝีพายกันต่อรอกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะ
3: สนาม1แล้วก็มีเที่ยว3ให้ได้ดูกันแล้วล่ะครับปีน
4: ี้อะไรกันครับเนี่ย
3: โอ้จังหวัดสูสีจริงครับน
4: ี
3: ่ก็เป็นทีมจากหอคำเลยครับ
4: เทศบาลหอคำนะคะตั้งใจจัดงานนี้สุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันที่ให้โอกาสไทย PBS ของเราได้ไปถ่ายทอดสดก
3: ีฬ
4: าสนุกๆแบบนี้สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำไปด้วยกันค่ะ
3: มาดูกันต่อนี่คือคู่ชิง55ฝีพายนะครับกำลังจะเข้าจุดปล่อยตัวนะครับเรือไกลทองจะมาในอยู่ร่องน้ำแดงครับเจ้าพ่อคำแดงอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับ
4: ซึ่งในเที่ยวแรกค่ะเป็นไกลทองเจริญสุข X Family นะคะเอาชนะไปได้ก่อนไกลทองเนี่ยใส่เสื้อสีเขียว
3: ครับ
4: นะคะส่วนทางด้านเจ้าพ่อคำแดงเนี่ยจะใส่เสื้อสีส้มเพราะฉะนั้นต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าคู่นี้จะยังไงเอ๊ะยังไงนะเพราะนี่คือการกลับสาย
3: ใช่ครับไกลทองเองก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะครับสนามนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้มาป้องกันแชมป์นะฮะจะป้องกันได้หรือเปล่าครับส่วนนี้ครับเจ้าพ่อคำแดงครับมาในโทนสีเดียวกันทั้งลำเรือนะฮะจนถึงภาพพาดหัวเลยฮะผ้าโพกหัวเลยครับ
4: ผ้าโพกหัวดีนะเนี่ยไม่ทาลิปสติกสีแดงด้วยปีหน้าปีหน้า
3: เนี่ยกะทิไปนั่งได้นะเพราะว่ากะทิแก้มแดง
4: เออแถวพี่กะทิวันนี้พี่กะทิแก้มแดงนะคะปีหน้านะคะเจ้าพ่อคำแดงก็ปากทาปากสีแดงนิดนึงนะจะได้เข้ากับทีมได้ไหมคะ

0: หมเจ้าพ่อกับแนงบอกว่าน้องปิงปองแอบแซวอีกแล้ว
1: คุณพนมพรสุริยะวงศ์ถามว่าเทพนรสิงห์88มาไหมไม่มาครับแต่ว่าผมเห็นรายชื่อจะไปเจอกันสนามที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ20กันยายนครับ
0: คุณผู้ชมหลายท่านชมมาว่าวิวสวยค่ะอันนี้คือยอมรับ
1: ใช่สนามนี้วิวสวยมากครับเราจะเห็นวิวฝั่งตรงข้ามที่เป็นสปป.ลาวนะครับธรรมชาติสวยงามมากครับ
0: นอกจากจะได้ไปดูเรือแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวนะก็จะได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งจากฝั่งไทยบึงกาฬเองที่เที่ยวเยอะมากค่ะหรือจะข้ามไปเที่ยวที่สปป.ลาวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนส่งกำลังใจมาค่ะนี่คือคู่ชิงอันดับที่1เรือยาว55ฝีพายรอประกบคู่แต่งลำเรือกันสักคู่หนึ่งนะคะซึ่งค่ะ
1: ซึ่ง
0: ครับ
1: แล้วอย่างที่ปิงปองบอกไปอ่ะไปแล้วก็ไปเที่ยวได้ครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยที่บึงกาฬเองครับก็จะมีสะพานที่สามารถข้ามไปได้ครับเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ครับจะเชื่อมบึงกาฬและแขวงบ่อดีคำไสก็สามารถไปเที่ยวกันได้ครับ
0: ค่ะนะคะผ่านด่านนะแค่นั้นเลยก็ขับรถไปเที่ยวบ่อดีคำไสได้แล้วอ่ะไหนคนบ่อดีคำไสมาบอกในคอมเมนต์หน่อยค่ะว่ามีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างที่ต้องไปเช็คอินให้ได้เลยนะคะบ่อดีคำไสมาคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันเผื่อใครตอนนี้อยู่บึงกาฬด้วยหรืออาจจะเก็บตกเป็นทริปปีหน้าหรือทริปถัดไปรอแต่งลำเรือกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
1: พี่น้องสปป.ลาวมาครับบอก FC สบายดีไทย PBS นะครับ
0: สบายดีเหมือนกันนะคะต้องแบบสำเนียงได้ด้วยนะ
2: เอาละครับท่านนายก
1: เที่ยวที่2ครับคู่ชิง55ฝีพายครับรอลุ้นนะครับว่าแชมป์เก่าจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าครับ
0: รอแต่งลำเรือกันอีกสักครู่เดียวค่ะน้ำแรงจริงค่ะผู้ชมวันนี้เหมือนที่บอกไปว่าช่วง 2-3 วันก่อนชัยบุรีฝนตกหนักอะค่ะทำให้กระแสน้ำจากชัยบุรีไหลมาอย่างแรงเลยค่ะสู้สุดไม่ได้พายกันสู้กันนะสู้กล้องสู้กล้องสุดไปเห็นกล้องแบบ
1: เดี๋ยวโหเดี๋ยวนี้ฝีพายหลายๆคนนี่อินฟูอ่ะบอกเลยครับคนติดตามเยอะมากครับ
0: อินฟูท่านหนึ่งสู้กล้องสุดๆเลยค่ะคือบางทีมเนี่ยไม่เอานะตำแหน่งอ่ะเอาตำนานก่อน
1: ใช่ครับมาเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลย
0: ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกอยากให้ไปสุวรรณเขตบ้าง
1: ครับผม
0: ยังไงคะพี่บอ
1: ลอาจจะต้องว่ากันปีหน้านะ
0: ปีหน้าอ
1: ยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆ
0: อยากให้ไปถ่ายสนามไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันจะได้เป็นช้อยให้ทางทีมงานไปติดต่อประสานงานถ่ายเนาะเผื่อปีหน้าเราจะได้ถ่ายกันเยอะๆนะหลากหลายสนาม
1: นี่ครับโชว์ไม้พายกันด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็ไม้พายรุ่นใหม่เบากว่าเดิมครับแล้วก็แข็งแรงด้วยครับ
0: โชว์ไม้พายไม่เท่าไหร
1: ่โชว์กล้าม
0: โชว์กล้ามนี่แหละ

0: ู้ชมเขาก็แซวกันอยู่นะเดี๋ยวช่วยจริงจังกับการแข่งขันนิดนึงค่ะหันมาโชว์กล้ามกันด้วยนะฮะจังหวะนี
1: ้แต่ก็ดูเป็นบรรยากาศที่รีแลกซ์ดีนะครับ
0: ดีแล้วอ่ะผ่อนคลายค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนฝนน่าจะหยุดตกแล้วค่ะฟ้าเริ่มจะใสและสวยแล้วเนาะกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้ว
1: ตอนนี้เส้นทางการแข่งขันน่าจะมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับก็พยายามที่จะเคลียร์เส้นทางอยู่ครับก็น่าจะเป็นแบบขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยแหละครับ
0: อันนี้ถุงอะไร
1: ก้อนใหญ่เลยฮะ
0: เนี่ยค่ะบอกแล้วว่าช่วง 2-3 วันก่อนที่ชัยบุรีฝนตกหนักก็น่าจะพัดลงมาหมดแล้วน้ำจากเขื่อนที่ถูกปล่อยลงมาอีกนะฮะอยากให้ทีมงานไปถ่ายที่ท่าตูมสุรินทร์อุ้ยสนามนี้ปิ้งปองจำได้ส้มตำอร่อย
1: ใช่
0: จำได้แต่ของกินแหมเนี่ยไปหลวงพระบางหลวงพระบางนี่มีปีไหนนะเราไป
1: ปีก่อนหน้านั้นไปแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ไปสวปเลยนะครับ
0: ค่ะมาช้าแต่มานะนี่ดูทางทีวีอยู่ก็เลยขอมาดูทางนี้แทนเพราะว่า
1: ก็ดูเตรียมดูออนไลน์ต่อได้เลยครับผมบอกเลยครับ
0: เพราะว่าคุณผู้ชมเหมือนก็รู้ว่าเดี๋ยวน่าจะไม่จบ5โมงแน่นอน
1: เพราะว่ามีเที่ยว3เกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ใครที่ดูผ่านหน้าจออยู่ก็ดูได้ครับจนถึงเวลา 17:00 นนะครับ
0: กองเชียร์ก็ยังเนืองแน่นค่ะมีทั้งกองเชียร์ชาวบ้านฝีพายรุ่นเก่ารุ่นใหม่คือวัฒนธรรมแห่งสายน้ำจริงๆนะคะที่เขาจะคอยสืบทอดกันไปที่เรือยังไม่ออกเนี่ยคือเก็บขอนไม้อยู่นะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีการช้าแต่อย่างใดแต่ว่าเคลียร์ทางเคลียร์พื้นที่กันอยู่ค่ะอยากให้ไทย PBS ไปถ่ายที่ปากเซก็ที่อันที่นี่ปากซัน
1: ครับ
0: อ๋อคนละที่กันใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยสวรรณเขตบึงการถ่ายอยู่เลยค่ะตอนนี้แต่ว่าสนามอำเภอเมืองไม่ได้ไปนะคะอยากให้ไปมุกดาหารแล้วก็คุณพี่สุวิทย์บอกว่ารบกวนช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬโอ้เมื่อกี้พี่ป๊อปโปรโมทไปเยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่แบบเรียกว่าหลายๆคนแบบจะรู้จักแล้วกันก็จะมีน้ำตกถ้ำพระหินสามวานนะครับน้ำตกกินนรีถ้ำนาคาวัดโพธารามนะครับวัดฟูดทอกครับวัดอาหงศิลาวาสนี่เราก็พาไปดูภาพกันแล้วนะครับแล้วก็มีหาดคำสมบูรณ์ด้วยหาดคำสมบูรณ์ผมก็ไปมาแล้วน้ำตกถ้ำพระไปมาแล้วหินสามวานก็ไปมาแล้วครับ
0: คุณผู้ชมบอกว่ากลัวได้ดูไม่จบนะคะกลัวได้ดูไม่จบก็เลยต้องหนีมาทางออนไลน์ตอนนี้ก็มาทางออนไลน์รอกันก่อนได้เลยค่ะเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณ3เที่ยวนะถ
1: ้
0: าเที่ยวนี้จบแต่ถ้าเที่ยวนี้ไม่จบเนี่ยน่าจะมีเที่ยวน่าจะเหลืออีก4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ได้ดูทางออนไลน์ต่อแน่นอนค่ะ
1: ส่วนใครที่ชอบวิ่งเทลนะครับเขาจะมีการจัดงานหิน3วานเทลนะครับในวันที่4ตุลาคมนะครับไปวิ่งเทลกันได้นะครับที่หินสามวานครับ
0: จองเครื่องรอเลยดิฉันชอบวิ่งเทลมากนะคะแต่ตอนนี้เริ่มละปวดเข่า
1: อาการเริ่มออกเหรอ
0: ปวดเข่าวิ่งเยอะไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมมีเทคนิคไหมคะวัดท่าหลวงปีนี้ไม่มีนะคะ
1: วัดท่านหลวงแข่งชนกันวันนี้แหละครับแต่ว่าไทย PBS ถ่ายทอดสดอยู่ที่หอคำครับ
2: ครับผมสนามก็โอเคแล้วครับ
0: เคลียร์ขอนไม้แล้วเรียบร้อยค่ะขึ้นโขนชิงธงเนี่ยรอได้เลย31ตุลาค่ะแต่เป็นพิเศษนะเราถ่ายวันเสาร์นะคะผู้ชมอย่ามาดูผิดวันนะถ่ายวันเสาร์นะคะ31ตุลาค่ะขึ้นโขนชิงธงที่หลังสวนชุมพร
2: คุณรพันธ์
0: ลงท้ายแล้วค่ะ
1: จบ2เที่ยวหรือเปล่าครับรอลุ้นกันครับ
3: เที่ยวที่2ของการชิงชนะเลิศชิงชนะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกัลยาณทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยาม

0: สกุมารีดูสิว่าทีมการเรือดีไก่ทองจะทำได้ไม่ได้ในเมื่อสลับสับเปลี่ยนสายน้ำมาอยู่ร่องน้ำแดงใส่เสื้อสีเขียวในน้ำไก่ทองเจริญสุขเอ็กแฟมิลี่ไล่บนไล่บีไล่ขยี้ไล่กระยิ่งเลยหนุ่มน้อยหน้าบอลบ้านกล้วยอุดมบ้านกล้วยอุดมเมืองบางสันแฝงกุลิขับใส่จะพ่อขับแดงสุพรรณใส่ตาน้อยหินทรายดูสิว่าทีมงานจะพ่อขับแดงจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม
1: ่ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้ดูว่าบอกว่าจะพ่อขับแดงเราจะพายไรเราจะพายไรเหลื่อมล้ำมาเหลื่อมล้ำมาดูว่าเจริญจุกไก่ทองเจริญจุกไก่ปีอะไรแต่ครบทันหรือไม่ทันว่าแล้วเจริญจุกเราไล่ขึ้นมาไล่ปีกันมาต่างคนต่างฝันจะพ่อขับแดงได้ทีพายไรแซงหนีละโว้ย
2: เอาละโว้ยทำได้จะพ่อขับแดงนะครับในช่วงขณะนี้ต้องตลบตะลัดไก่ทองให้อยู่ปัดนะทีเดียวจะหนีรอดปลอดภัยได้ไหมหนีรอดปลอดภัยไปเลยวันแรกคำแดงเบียดขึ้นมาแล้วจ้า
1: เบียดมาคำแดงเบียดมาอย่างไรกันขึ้นมาอยู่ไก่ทองไล่บดไล่พี่ไล่เก้งกันขึ้นมากระชากลากเรือจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้
0: ระยะสุดท้ายเขาบอกว่าระยะหนีอันตรายหัวเรือกลับมาสมันเกินเสมอกันที่ดูไม่ออกบอกไม่ได้ที่เนี่ยตอนนี้ไก่ทองกับคำแดงไล่จี้กันมาไก่ทองคำแดงไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
1: คำแดง
0: ไก่ทอง
3: โอ้โหไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูคณะกรรมการตัดสินกันเลยดีกว่าครับโอ้โห
4: มันเป็น
3: ชิงอันดับ3กับชิงชนะเลิศ55ฝีพายสูสีมากครับแล้วมาดูครับธงสีอะไรขึ้นครับโอ้โหเรียบร้อยครับธงสีน้ำเงินมาครับเท่ากับว่าเจ้าพ่อ
1: เรือที่ชนะเที่ยวนี้ได
3: ้คำแพงครับ
1: เจ้าพ่อ
3: คำแดงครับโอ้โหชนะไปในเที่ยวนี้แล้วดูครับมาดูจังหวะเข้าใจทีนิดเดียวครับไม่ถึงครึ่งโขนครับ
0: สมศักดิ์ศรีไหมครับพี่น้องครับ
3: เป็นเจ้าพ่อคำแดงครับชนะไปครับทำให้เสมอกันครับโอ้โหไก่ทองยังไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ต้องไปรอลุ้นกันในเที่ยวที่3ครับก็เท่ากับว่าเรือยาว55ฝีพายครับทั้งคู่ชิงอันดับ3และชิงชนะเลิศครับมีเที่ยวที่3ครับซึ่งเป็นเที่ยวตัดสินทั้ง2คู่เลยนะครับสุดครับโอ้แรงมาตั้งแต่ต้นนะครับไก่ทองเองพยายามที่จะเร่งแล้วครับก็ใส่สุดจริงๆแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะแล้วมันนิดเดียวจริงครับโอ้สุดจริงๆสนามหนึ่งของเราครับเนี่ยในหัวก็เคาะเต็มที่เลยครับแล้วสุดท้ายครับเฉียดฉิวครับไม่ถึงครึ่งโขนเท่านั้นครับที่ทางด้านเจ้าพ่อคำแดงเก็บชัยชนะไปได้ในเที่ยวนี้ครับเนี่ยให้ดูจังหวะเข้าเส้นกันแบบชัดๆเลยครับนิดเดียวจริงๆครับรอตัดสินกันในเที่ยวที่3นะครับคู่ชิง55ฝีพายครับ
5: โอ้เท่ากับว่าตอนนี้ชิงเที่ยวที่3เนี่ยนะคะต้องเป็นทั้งทางชิงอันดับที่3 55ฝีพายแล้วก็ชิงอันดับที่1 55ฝีพายเที่ยวที่3ทั้งคู่เลยค่ะ
3: โอ้โหเนี่ยครับคุณธํารงศักดิ์บอกว่าสนุกมากเลยครับแบบนี้สิประเพณีเรือยาวของแท้อู้ก็เรียกว่าพายกันแบบใส่สุดอะครับเฉพาะคำแดงเองก็ไม่ได้กลัวศักดิ์ศรีแชมป์เก่าของไก่ทองครับ
5: สู้สุดใจค่ะรอดูได้เลยเที่ยวที่3
3: คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจออยู่นะครับหลังเวลา 17:00 นนะครับชมต่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมออนไลน์อยู่แล้วลิงก์เดิมไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราแค่ลาทางหน้าจอเท่านั้นนะครับก
5: ็
3: ชมจนจบอ่ะเที่ยว3อีก2เที่ยวครับได้รับชมกันแน่นอนครับ
5: สนุกมากค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครยอมใครเลยค่ะจังหวะนี้ค่ะ
3: คุณชมถามว่าสนามหน้าไปที่ไหนครับสนามหน้านะครับวันที่20กันยายนนะครับจะไปกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกครับรอติดตามกันได้เลยครับ

0: สนามใหญ่แน่นอนครับ
1: ผู้ชมบอกว่าขอบคุณรายการนะคะอยู่ต่างประเทศก็ได้ดูนี่ตั้งใจให้ worldwide อย
0: ู่
1: ตรงไหนของโลกก็ดูได้
0: ชมออนไลน์กันได้ด้วยครับนอกจากทางหน้าจอนะครับก็7สนามของเรานะครับในปีนี้ครับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19นะครับสนาม1คือสนามนี้ครับหอคำจังหวัดบึงกาฬนะครับสนามที่2ครับจังหวัดพิษณุโลกครับวันที่20กันยายนครับสนามที่3 27กันยาครับจังหวัดน่าน11ตุลาคมครับพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ18ตุลาคมสนามที่5นะครับเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับสนามที่6ครับ31ตุลาคมครับหลังสวนจังหวัดชุมพรมาดูขึ้นโขนชิงธงกันครับและปิดท้ายสนามที่7ครับวันที่8พฤศจิกายนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: สนุกสนานแน่นอนค่ะจัดเต็ม7สนามและเสร็จครบทุกประเพณีทุกภาคไม่ว่าจะขึ้นเหนือไปหัวโอ้หังวานลงใต้มาขึ้นโขนจิงทงหรือไปอีสานค่ะอย่างประเพณีการแข่งเรือเหล็กหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะคะห้ามพลาดค่ะสนามแกนสแลมของอีสานค่ะสตึกนะคะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะบอกว่ารับชมจากสวิตเซอร์แลนด์ภาพชัดมากโอ้โหยินดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: เ
0: รียกว่าครบทุกประเพณีเกี่ยวกับการแข่งเรือนะครับไทย PBS รวบรวมมาให้ได้รับชมกันนะครับ
1: แล้วก็อย่างที่เราบอกไปเราพูดมาเสมอเลยค่ะว่านี่คือประเพณีแห่งการรักษาวัฒนธรรมประเพณีแห่งสายน้ำที่ไทยพีบีเอสตั้งใจสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วค่ะและก่อนที่เราจะลาหน้าจอกันไปอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทวนคำถามอีกรอบนึงยังทันนะ
0: 3
1: นาทีนี้3นาทีนี้ยังทัน
0: ตอนนี้เข้าไลน์ได้เลยครับใครที่เป็นเพื่อนกับไทยพีบีเอสแล้วครับไปที่ช่องแชทของไทยพีบีเอสกันได้เลยนะครับไปตอบคำถามครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คือศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่เท่าไหร่ครับคำตอบง่ายมากครับ
1: ตอบง่ายมาก
0: เฉลยเหมือนอยู่ทางหน้าจอแล้วตอนนี
1: ้สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอค่ะหรือจะพิมพ์ @line @thaipbs เข้าไปตอบกันได้3นาทีสุดท้ายนะคะรีบเข้าไปตอบกันเลยค่ะใครตอบถูกนะคะทางทีมงานเราจะสุ่มแจกเสื้อเป็นเสื้อศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำนะปีที่19สวยๆแบบนี
0: ้ครับผม
1: เท่มากเลย
0: ตามหน้าจอเลยเสื้อสวยจริงครับ
1: เสื้อสวยมากนะคะให้คุณผู้ชมกลับบ้านไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะรีบไปตอบกันเลยค่ะในไลน์นะห้ามมาตอบ
0: ในไลน์แอดเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะได้เช็คกันง่ายๆไงเพราะว่าพอมาตอบในคอมเมนต์ผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยพอคอมเมนต์ลั่นแล้วทำให้ติดต่อกลับยากด้วย
1: คุณผู้ชมบอกว่าไทยพีบีเอสไม่ลงสักลำหรอครับนำโดยพี่กะทิ
0: โอ้โห
1: ไม่เป็นไรดีกว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ฮะไม่ดีกว่าค่ะเพราะพี่ป๊อปเคยลงแล้วนะเป็นไงบ้าง
0: โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากครับ
1: รู้สึกนั้นยังจำได้ดี
0: ลงแค่รอบเดียวอ่ะเหนื่อยมากครับระยะแค่แบบ500เท่านั้นน่ะรู้เลยว่าฝีพายเขาต้องฝึกกันหนักขนาดไหนครับขึ้นโขนก็ขึ้นมาแล้วล่วงน้ำก็ล่วงมาแล้วครับร้องหมด
1: ทำมาหลายอย่างโลกระทายอย่างโลกระทายอย่าง
0: อย่าง
1: นี่ไงเหลืออยู่นะ
0: โอ้สุดท้ายเขาเลยบอกว่าเออมานั่งอยู่เฉยดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปทำให้เรือเขามีปัญหานะฮะเคยไปลองขึ้นโขนทีโอ้รู้เลยว่าการขึ้นโขนเนี่ยฝีพายก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องแบบเฉพาะด้วยอ่ะไม่ใช่แบบใครก็ได้ที่อยู่ดีจะมาขึ้นโขนเลยครับมันต้องอาศัยจังหวะนะครับแล้วก็การบาลานซ์ตัวให้ดีด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้คุณผู้ชมเก็บครบทุกประเพณีทุกภาคขึ้นโขนชิงธงที่ปีนี้เนี่ยไม่แน่เราอาจจะได้เห็นพี่ป๊อปไปอยู่บนนั้นอีกหรือเปล่า
0: พอแล้ว
1: พอแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นการแข่งขันเรือเหล็กสนามแกนสแลมหนึ่งเดียวของประเทศไทยอย่างสตึกบุรีรัมย์ก็ห้ามพลาดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกแน่นอนหรือหัวโอ้หังวันสนามเสน่ห์ของภาคเหนืออย่างน่านห้ามพลาดเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเก็บแบบครบทุกสนามจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมนะครับเหลืออีก3คู่อีก3เที่ยวนะครับก็จะเป็นคู่ชิง30ฝีพายครับชิงอันดับ3และชิงชนะเลิศ55ฝีพายเดี๋ยวตอนนี้รอเรือสักคู่นึงใครที่ชมออนไลน์อยู่อย่าลืมนะครับลิงก์เดิมติดตามรับชมกันได้ยาวๆจนจบการแข่งขันในวันนี้เลยนะครับ
1: ค่ะสำหรับใครที่รับชมผ่านหน้าจอตอนนี้นะคะจะต้องเปิดไปด้วยกันแล้วนะเปิด YouTube เปิด Facebook เลยค่ะนะคะแล้วก็มารับชมผ่านช่องทางออนไลน์กันได้เลยค่ะ
0: ตอนนี้ต้องขอลาทางหน้าจอก่อนนะครับเจอกันช่องทางออนไลน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันเท่าฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าจับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์บนแอปพลิเคชัน X นะคะในข้อหาค้ามนุษย์และผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กค่ะหลังพบว่าเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ17ปีเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรหรือบูมอายุ32ปีได้ที่บ้านหลังหนึ่งย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสำวากรุงเทพมหานครเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X ค่ะเจ้าของบัญชีบูม Axio ที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 รายในข้อหาค้ามนุษย์และผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะหลังพบว่าผู้ต้องหาเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ17ปีผ่านแพลตฟอร์ม OnlyFans ค่ะโดยมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้รับชมจนมีรายได้จากการกระทำรวมกว่า3ล้านบาทโดยมีการลงคลิปวิดีโอลามกอนาจารมานานกว่า3ปีนะคะและช่วงกลางปี2568ผู้ต้องหาเผยแพร่คลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ17ปีซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกเด็กผ่านช่องทางออนไลน์เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์และการผลิตสื่อลามกเด็กค่ะทั้งนี้ยังพบข้อมูลไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารจำนวนมากรวมถึงหลักฐานการเงินค่าสมาชิกจึงควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวนาจังหวัดอุทัยธานีต้องกู้เงินแบกรับต้นทุนการทำนาหวังประคองผลผลิตให้รอดถึงวันเก็บเกี่ยวนะคะหลังเผชิญปัญหาฝนทิ้งช่วงค่ะทำให้ต้นข้าวซึ่งใกล้ออกรวงนั้นเสี่ยงเสียหายต้นข้าวอายุราว80วันจากกำหนดเก็บเกี่ยวประมาณ105วันกำลังอยู่ในช่วงออกรวงแต่สภาพอากาศแห้งแล้งทำให้นายฉลองยอดนิโรธอายุ73ปีชาวนาบ้านป่ากล้วยตำบลทุ่งพงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเป็นกังวลว่าปัญหาฝนทิ้งช่วงนี้จะกระทบกับผลผลิตค่ะโดยหวังเพียงให้ได้ผลผลิตครึ่งหนึ่งของสภาพอากาศปกติก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะการทำนารอบนี้ต้องเช่านาจำนวน8ไร่3งานอัตราไร่ละ 1,000 บาทลงทุนไปแล้วกว่า 30,000 บาทค่ะต้องกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเพิ่มอีกกว่า 20,000 บาทจึงมีภาระดอกเบี้ยตามมาและยังต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายจ้างโดรนเกษตรบินฉีดพ่นสารกำจัดแมลงและปุ๋ยฮอร์โมนเพื่อประคับประคองต้นข้าวให้รอดซึ่งตนจ้างโดรนพ่นยามาแล้ว3รอบนะคะคาดว่ายังต้องพ่นเพิ่มอีก 1-2 รอบก่อนเก็บเกี่ยวก็ยิ่งทำให้ต้นทุนสะสมเพิ่มขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือนาปีรอบใหม่และให้เงินช่วยเหลือออกโดยเร็วค่ะเพื่อลดภาระต้นทุนและช่วยพยุงสถานการณ์หากถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวยังต่ำกว่า 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อตันชาวนาจำนวนมากอาจจะต้องเผชิญภาวะขาดทุนและไม่มีเงินชำระหนี้ค่ะอิทธิพลของพายุเฮอริเคนมารีส่งผลให้เกิดขึ้นสูงซัดชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะด้านเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและแนะนำให้อยู่ห่างจากน้ำเพื่อความปลอดภัยค่ะคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำชายฝั่งนิวพอร์ตบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะซึ่งเป็นผลพวงจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนมารีที่เคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่กลุ่มนักโต้คลื่นและนักว่ายน้ำจำนวนหนึ่งแห่ลงเล่นน้ำท้าทายคลื่นสูงสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐคาดการณ์ว่าพายุเฮอริเคนจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งสหรัฐโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปจนถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่พื้นที่ของเม็กซิโกไปจนถึงแคลิฟอร์เนียตอนใต้ค่ะโดยจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนสูงท่วมชายฝั่งเกิดกระแสน้ำดูดที่อันตรายถึงชีวิตและอาจมีคลื่นสูงถึง3เมตรเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำตามชายหาดในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งตรงกับช่วงวัน

0: หยุดรายงานของสหรัฐด้วยค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนางสาวรุ่งทิพย์ก้อนเทียนอายุ35ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวประบ่าหายจากบริเวณหมู่ที่13บ้านดอนทรายตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเถินนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทยพีบีเอสโทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของนันข่าว17นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวไทย PBS ได้ครั้งในช่วงข่าวค่ำ18นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: กลาง2แผนพรรคภูมิใจไทยแก้เกมมรสุมทางการเมืองปมร้อน Data Center วางกติกาอุดช่องโหว่ควบคุมผลกระทบขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวต่อไปวอลเลย์บอลหญิงไทยกลางโจทย์ท้าทายสังเวียนโอลิมปิกเกมส์2028ติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย
2: ์พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: บนเวทีแห่งนี้การอ่านจะทำให้ทุกคนสนุกตื่นเต้นและท้าทาย
1: เราจะมองเห็นทุกอย่างได้ท่องแท้เมื่อใช้หัวใจสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาแล้วคนแบบไหนเป็นเพื่อนไม่ได้เซเว่น
2: คนหลงตัวเองค่ะ
1: เราเห็นอะไรในภาพนี้บ้าง
2: ดาวคอบี612ค่ะ
1: เจอครั้งแรกใต้ต้นแอปเปิล
3: เนื้อเรื่อง
1: กระตังหัวเราะแบบนี้คืออะไรครับอันดามั่นใจไหมครับ
2: 39.99%ค่ะ
0: กับท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมรภูมิทางปัญญาที่มีหนังสือเป็นอาวุธกับท้าให้อ่าน Book Battle นี่คือการรวมตัวกันของ24โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาแชมป์ระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ไปรายการของเราครับเราไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการจุดประกายให้กับเด็กไทยทั้งประเทศหันมารักการอ่านไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วครับมาอ่านหนังสือและสนุกกับการตอบคำถามในท้าให้อ่าน Book Battle ไปด้วยกันครับ
0: 4นักอ่านในวันนี้ของเราได้แก่เซเว่นจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีเนยจากโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือจังหวัดสระบุรีอันดาจากโรงเรียนหทัยชาติจังหวัดปราจีนบุรีและกระตังจากโรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยอง
1: และนี่ครับคือ4ตัวแทนนักอ่านจากภาคกลางและภาคตะวันออกที่จะมาประลองกันในท้าให้อ่าน Book Battle ในวันนี้ต้อนรับน้องเซเว่นน้องเนยน้องอันดาและน้องกระตังสวัสดีครับเอ้าพร้อมแล้วที่จะมาเล่นเกมกับเรานะครับเพราะฉะนั้น4เกมสุดท้าทายที่วันนี้4นักอ่านตัวน้อยของเราจะต้องมาลงสนามประลองกันเพื่อเก็บสะสมคะแนน

0: แอนตลอดรายการในวันนี้เพื่อหา2ผู้ชนะที่จะเข้าสู่ในรอบต่อไปหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบสัปดาห์นี้จะเป็นหนังสืออะไรและใครจะมาท้าน้องๆติดตามพร้อมกันครับ
1: หาให้อ่าน Book Battle หาประลองความรู้จากการอ่านผ่านสีเกมสุดท้าทาย Quiz Hunter วักล่องหน Quiz War คำถามท้าด่วน Quiz Decode ถอดรหัสภาพ Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คือเจ้าชายน้อยแนะนำโดยพี่เอนิ้วกลมนักเขียนและพิธีกรครับ
2: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมนะครับวันนี้มีหนังสือมาแนะนำเล่มหนึ่งนะครับนั่นคือหนังสือเจ้าชายน้อยของอองตวงแซงเต็กซูเปรีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นคุณปู่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าพิมพ์มาเขียนเสร็จมาเนี่ยประมาณสัก80ปีแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของเด็กน้อยคนหนึ่งแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกิดบนโลกนี้นะครับเขาเกิดบนดาวที่ห่างไกลออกไปเป็นดวงดาวดวงเล็กๆเท่านั้นเองบนดาวดวงนั้นเนี่ยมันมีดอกกุหลาบขี้งอนนะครับอยู่ดอกหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พอเจ้าชายน้อยเนี่ยเขาเดินทางมาในโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทั้งเขางุนงงเขาตั้งคำถามนะครับแล้วก็น่าประทับใจเนี่ยมากมายเลยเป็นเรื่องราวที่อ่านให้สนุกก็สนุกครับอ่านให้มันลึกซึ้งนะครับมันก็ลึกซึ้งมากๆก็เลยอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาแนะนำให้น้องๆได้อ่านกันครับ
0: หนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้ก็คือเจ้าชายน้อยนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้ครับแนะนำโดยพี่เอ๋เจ้าของนามปากกานิ้วกลมหรือว่าพี่เอ๋นิ้วกลมนั่นเองนะครับนักเขียนชื่อดังนะฮะเจ้าชายน้อยนี่เป็นหนังสือที่ดังมากๆแล้วก็อยู่มาแล้วทุกยุคทุกสมัยต้องถามน้องๆหน่อยอ่านกันมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันดาเรื่องราวเรื่องย่อมันเป็นยังไงเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงลูก
3: เริ่มต้นมามันจะมีนักบินอยู่ตอน6ขวบเขาได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า True Stories from Nature's ค่ะเขาได้อยากวาดงูเหลือมที่กินช้างเข้าไปเขาก็เลยวาดรูปหมายเลขหนึ่งเขาแล้วเขาก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่บอกว่าทำไมฉันต้องกลัวหมวกด้วยล่ะ
4: แล้วเขาก็วาดได้วาดรูปที่2ครับนั่นก็คือรูปที่เห็นภายในท้องของงูเหลือมครับซึ่งข้างในมันเป็นช้างครับแล้วเขาก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ดูครับผู้ใหญ่บอกว่ามันติงตองครับ
0: มันติงตองอ่ะแล้วยังไงต่อเซเว่น
5: แล้วเขาก็ลาทิ้งความเป็นศิลปินแล้วก็ไปขับเครื่องบินค่ะแล้วก็ไปขับเครื่องบินแล้วก็ไปตกที่ทะเลทรายซาฮาราค่ะแล้วก็ได้พบกับเจ้าชายน้อยค่ะ
6: เจ้าชายน้อยได้ขอให้นักบินวาดแกะให้ค่ะเจ้าชายน้อยไม่พอใจกับแกะใดๆเขาจึงเริ่มหมดความอดทนและวาดแกะในกล่องให้แทนค่ะ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเรื่องย่อคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับรู้ไปด้วยว่าอ๋อเจ้าชายน้อยนี่มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะพร้อมนะทุกคนนะเอาละฮะได้เวลาเปิดสนามครับ
1: Battle
0: และนี่คือกติกาเกมแรกของเรา Quiz Hunter วักล่องหน
1: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
0: ในเกมนี้ครับคำถามจะมาจากหนังสือเจ้าชายน้อยที่น้องๆทั้ง4คนได้อ่านมานะครับแต่ว่ามันจะมีคำหรือประโยคที่หายไปทั้งหมด3จุดด้วยกันเด็กๆต้องอาศัยการอ่านตามบริบทดูว่าเอ๊ะคำอะไรมันหายไปเพื่อนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1 Quiz Hunter วักล่องหนขอคำถามครับข้อนี้มาจากหน้าที่94ของหนังสือเจ้าชายน้อยนะครับ3จุดที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้ครับจุดที่1จะดีกว่านี้ถ้าเธอกลับมาเวลาเดิมสุนัขจิ้งจอกบอกเช่นว่า ถ้าเธอเคยมา

0: าตอนจุดจุดจุดสักสามโมงฉันก็จะเริ่มมีความสุขจุดที่หนึ่งคำที่หายไปสามพยางค์ครับจุดที่สองครับพอสี่โมงฉันก็เริ่มเป็นกังวลแล้วจุดจุดจุดหยองแหยงไปมาฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันมีความสุขแค่ไหนจุดที่สองเนี่ยหายไปสองพยางค์ครับและจุดที่สามครับแต่ถ้าเธอมาไม่เป็นเวลาเนี่ยฉันก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนเวลากี่โมงที่จุดจุดจุดของฉันจะพร้อมต้อนรับเธอจุดนี้สองพยางค์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสามจุดที่หายไปครับสามพยางค์สองพยางค์และสองพยางค์เขียนคำตอบได้เลยครับถ้านึกไม่ออกนะครับลองอ่านทั้งประโยคของหน้านี้แล้วดูซิว่าบริบทของเรื่องเนี่ยมันกำลังพูดถึงอะไรอยู่ใครเป็นคนพูดพูดกับใครเรื่องอะไรลองนึกดูที่เราอ่านมาเอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง4คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วหันกระดานออกมาเลยครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับหันออกมาก่อนทุกคนปิดคำตอบไว้แล้วเรียบร้อยทีนี้พี่จะขอดูทีละจุดนะเริ่มจากจุดที่1เปิดคำตอบครับว้าวว้าวไม่เหมือนกันเลยจุดที่1กระตังตอบว่าที่ฉันอยู่ไหนลองอ่านลูก
1: จะดีกว่านี้ถ้าเธอกลับมาเวลาเดิมสจิ้งจอกบอกเช่นว่าถ้าเธอเคยมาตอนที่ฉันอยู
0: ่ที่ฉันอยู่นะน้องเซเว่นตอบว่า
2: เวลาค่ะ
0: เวลาถ้าเธอเคยมาตอนเวลาสักสามโมงฉันก็จะเริ่มมีความสุขน้องเนยตอบว่าถ้าเธอเคยมาตอน
3: บ่ายสี่โมง
0: สักสามโมงฉันก็จะเริ่ม
3: มีความสุข
0: อันดาตอบว่า
4: เที่ยงเกือบเย็น
0: เที่ยงเกือบเย็นถ้าเธอเคยมาตอน
5: เที่ยงเกือบเย็น
0: ทำไมเราขำคำตอบตัวเองอะลูกกระตังคิดว่าของเพื่อนใครน่าจะถูกสุดหรือของเราของเนยเหรอลูกเพราะอะไรครับ
1: โอ้ผมจำไม่ได้
0: อ้าวแล้วเซเว่นล่ะครับ
6: ของเนยค่ะ
0: ของเนยเหมือนกันเหรอทำไมอะคะ
6: เพราะว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดค่ะ
0: มีความเป็นไปได้มากที่สุดอันดาคะ
7: ของเนย
0: ของเนยเหมือนกันอ้าวมาลุ้นกันนะครับคำตอบของจุดที่หนึ่งคือ
8: มาลุ้นกันครับว่าจะมีคนได้1คะแนนแรกนี้ไปหรือไม
0: ่บ่าย4โมงถูกต้องน้องเนยรับไป1คะแนนครับเอาละฮะผ่านจุดแรกไปแล้วนะครับมาดูจุดที่2กันดีกว่าว่าน้องๆทั้ง4คนตอบมาว่าอะไรขอดูคำตอบจุดที่2เปิดครับโอ้มีทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะครับเอาที่เหมือนกันก่อนดีกว่าน้องเนยครับตอบว่ากระโดดทำไมถึงเป็นกระโดดครับ
9: เพราะมีคำว่าหยองแหยงและหนูก็จำได้ด้วยค่ะ
0: จำได้ด้วยแล้วก็เห็นคำว่าหยองแหยงด้วย
9: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันดาครับกระโดดเหมือนกันเพราะอะไรลูก
10: มันมีคำว่าหยองแหยง
0: หยองแหยงกระตังครับจิตใจหยองแหยงมั่นใจไหมไม่มั่นใจเซเว่นครับความคิดมั่นใจไหม
11: ไม
0: ่ไม่ค่อยมั่นใจเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าจุดที่สองนะครับจะออกมาเป็นคำว่ากระโดดหรือความคิดหรือจิตใจเฉลยของจุดที่สองคือ
8: คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคำตอบของใครน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: กระโดดถูกต้องกระโดดหยองแหยงไปมาเนาะเออนะฮะอ่ะส่วนเซเว่นกับกระตังไม่เป็นไรมาลุ้นจุดที่3กันต่อดีกว่าครับจุดที่3ถ้าพร้อมแล้วเปิดคำตอบครับโอ้โหเอ๊ะมีเหมือนกันอยู่2คนคือเซเว่นกับอันดา กระตังตอบว่าเพื่อนฉันก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนเวลากี่โมงที่ความเชื่องของฉันจะพร้อมต้อนรับเธอเพื่อนของฉันจะพร้อมต้อนรับเธอหรือสายตาของฉันจะพร้อมต้อนรับเธอกระตังก่อนบ้างทำไมเป็นเพื่อนล่ะลูก
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเพื่อนของเขาครับ
0: ถ้าเติมเข้าไปแล้วมันดูพอมีความเป็นไปได้เนาะเซเว่นล่ะครับ
4: เพราะว่าบทนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่องเลยค่ะก็เลยตอบความเชื่องเลย
0: อ๋อคือเราจำได้เลยว่าบทนี้มันคือความเชื่อง
4: ใช
0: ่ไหนลองอ่านประโยคให้พี่ฟังที
4: ฉันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนเวลากี่โมงที่ความเชื่องของฉันจะพร้อมต้อนรับเธอ
0: โอเคอันดาล่ะครับทำไมเป็นคำว่าความเชื่อง
4: หนูว่าบทนี้มันเกี่ยวกับความเชื่องหนูก็เลยเติมไปค่ะ
0: เติมไปน้องเนยล่ะครับ
9: เพราะว่าจิ้งจอกต้องใช้สายตาในการมองค่ะ
0: เราก็เลยคิดว่าเป็นคำว่า
9: สายตา
0: สายตาเอาละฮะ4คนจะมีใครได้คะแนนจากข้อนี้ไปหรือไม่นะครับจุดที่3คำตอบคือ
8: มาลุ้น1คะแนนสุดท้ายของเกมนี้กันครับ
0: หัวใจครับโอ้ไม่เป็นไรมีใครนึกคำว่าหัวใจไว้ไหม
4: ไม
0: ่มีเลยนะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่คือเกมแรกของเราเท่านั้นเองนะครับยังมีอีกหลายเกมให้ได้เล่นกันนะครับหลังจากจบเกมแรกไปนะครับตอนนี้คะแนนน้องเนยนำอยู่ที่2คะแนนแล้วก็อันดา1คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เกมที่2ครับและนี่คือกติกาควิซวอลคำถามท้าด่วน
8: ควิซวอลคำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
2: สำหรับการคิดคำถามนะคะหนูว่าหนูเอาคำถามที่หนูสนใจขึ้นมาก่อนอย่างแรกเลยค่ะหนูอยากรู้ว่าเพื่อนๆจะสนใจแบบหนูหรือเปล่าค่ะหนูก็อ่านจากในหนังสือเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเอาคำถามที่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็อ่านตรงนั้นแล้วก็มาตั้งคำถามให้เพื่อนๆ
1: ผมได้ทำการลองตั้งคำถามแล้วก็ลองตอบคำถามในหลายๆเรื่องครับ
5: หนูพยายามจะหาคำถามที่ดูซับซ้อนและผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจยากค่ะถ้าให้เพื่อนๆตอบไม่ได้แล้วหนูก็จะได้คะแนนค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนเตรียมคำถามมาแล้วเรียบร้อยนะครับในเกมนี้ครับลำดับการถามเราจับสลากมาแล้วก่อนหน้านี้นั่นคือลำดับตามโพเดียมเริ่มจากน้องเซเว่นน้องเนยน้องอันดาและปิดท้ายที่น้องกระตังนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เกมที่2 Quiz War คำถามท้าด่วนขอคำถามที่1จากน้องเซเว่นอ่านคำถามช้าๆชัดๆเชิญครับ
4: ใครเป็นเจ้าของดาวดวงที่2
0: แค่นี้เลยฮะใครเป็นเจ้าของดาวดวงที่2เขียนคำตอบครับเรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วขอดูคำตอบครับพลิกเลยครับชายหลงตัวเองชายหลงตัวเองคนหลงตัวเองทำไมถึงเป็นชายหลงตัวเองล่ะอันดา
4: ก็เขาเป็นผู้ชาย
0: หมายถึงว่าทำไมชายหลงตัวเองถึงเป็นเจ้าของดาวดวงที่2มันเป็นคนอื่นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะเพราะเขาไปเยือนเป็นดวงที่2ค่ะ
0: กระตังล่ะครับมันเป็นคนอื่นได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะ
1: ว่าดาวที่2ที่เขาเจ้าชายน้อยไปเยือนผู้ชายหรือไง
0: ชายหลงตัวเองอาจจะไปดวงที่3ได้ไหม
1: ไม่ได้ฮะ
0: น้องเนยครับ
9: เพราะว่าชายหลงตัวเองเป็นเจ้าของดาวดวงที่2ค่ะ
0: แล้วชายหลงตัวเองนี่เขาเป็นคนยังไงลูกน้องเนย
9: เป็นคนที่คิดว่าทุกคนชื่นชอบเขาค่ะ
0: เอ้ามาดูคำตอบกันดีกว่านะครับใครเป็นเจ้าของดาวดวงที่2ครับคำตอบคือ
8: คำตอบจะใช่อย่างที่น้องๆคิดกันหรือเปล่า
0: ใช่ผู้หลงตัวเองถูกต้องข้อนี้ถือว่าตอบ

0: เห็นทุกอย่างได้อย่างของแท้เมื่อใช้หัวใจสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาใครคือเจ้าของคำพูดนี
1: ้เราจะมองเห็นทุกอย่างได้ท่องแท้เมื่อใช้หัวใจสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาใครคือเจ้าของคำพูดนี้เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะตอนนี้น้องๆทั้ง3คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับน้องเนยร้องโหเลยเพื่อนตอบไปในทิศทางเดียวกันหมดเซเว่นครับสุนัขจิ้งจอกพูดเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เราจับประเด็นได้จากตรงไหนครับ
2: จากคำพูดค่ะเพราะว่าคนพูดนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกคนเดียวเลยที่พูดคำนี
1: ้คำนี้เลยเนาะ
2: ใช
1: ่กระตังครับไอประโยคนี้มันสื่อสารว่าอะไรอ่ะ
3: มิตรภาพของเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยดวงตา
1: แต่มันต้องใช
3: ้หัวใจค่ะ
1: ซึ้งอันดาครับประโยคนี้มันสื่อว่าอะไรแล้วทำไมเป็นสุนัขจิ้งจอกล่ะลูก
2: เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกบอกเจ้าชายน้อยบอกว่าฉันจะบอกความลับกับเธอที่มันอาจจะไม่ลับเลย
1: ตกลงลับหรือไม่ลับ
2: ไม่ลับก็ได้ค่ะ
1: อ่ะมาดูเฉลยกันนะครับถ้าถูกถูกหมดถ้าผิดผิดหมดแล้วคะแนนมาที่น้องเนยนะครับมาลุ้นกันครับคำตอบของข้อนี้คือ
4: สุนัขจิ้งจอกจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า
1: สุนัขจิ้งจอกถูกต้องมาแล้วมาแล้วน้องเซเว่นน้องกระตังและน้องอันดาได้ไปคนละ2คะแนนนะครับ
4: เราจะมองเห็นทุกอย่างได้ท่องแท้เมื่อใช้หัวใจสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตานี่คือวรรคสำคัญที่หลายคนพูดถึงในหนังสือเจ้าชายน้อยครับซึ่งเป็นประโยคที่สุนัขจิ้งจอกพูดกับเจ้าชายน้อยเพื่อให้เจ้าชายน้อยได้เข้าใจถึงการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆและรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์นั้นช่วงเวลาของความทุ่มเทและความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างกันคือสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตานั่นเองครับ
1: ไปต่อที่คำถามต่อไปจากน้องอันดาเชิญครับ
2: เจ้าชายน้อยจากโลกไปด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ชนิดใด
1: เจ้าชายน้อยจากโลกไปด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ชนิดใดเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนโผล่ขึ้นมาบนเวทีนี้บ้างนะครับเจ้าชายน้อยจากโลกไปด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ชนิดใดขอดูคำตอบของทั้ง3คนครับเปิดครับ
5: ครับอ้าวดาวไป
1: ถามน้องเนยก่อนเลยน้องเนยนกพิราบยังไงลูกอันนี
5: ้หนูได้ยินผิดค่ะ
1: เออทำไมหนูได้ยินไปเลยลูก
5: นึกว่าจากดาวของตัวเองไปค่ะ
1: อ๋อนึกว่าจากดาวของตัวเองไป
5: ใช่ค่ะ
1: จริงๆคำถามคือจากโลกไป
5: ใช่ค่ะ
1: เอาไม่เป็นไรอาจจะถูกก็ได้กระตังครับทำไมเป็นงูครับ
3: งูมันพันแล้วมันก็เหมือนจะกัดแล้วก็ไปเนี่ย
1: เซเว่นล่ะครับ
2: งูบอกว่าถ้ากัดเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยก็จะเบาแล้วก็สามารถขึ้นไปดาวตัวเองได้ค
1: ่
2: ะ
1: มาลุ้นกันนะครับเจ้าชายน้อยจากโลกไปด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ชนิดใดคำตอบคือ
4: 2คะแนนในข้อนี้จะเป็นของใคร
1: งูครับถูกต้องนะครับกระตังกับเซเว่นนะครับแหมน้องเนยเข้าใจผิดไปนิดเดียวนะ
4: เมื่อเจ้าชายน้อยต้องเดินทางจากโลกเพื่อกลับไปยังดาว B612 ของเขาสัตว์ที่ช่วยเหลือเจ้าชายน้อยก็คืองูนั่นเองครับซึ่งนี่คือเรื่องราวในบทที่26ครับ
1: น้องกระตังกับน้องเซเว่นได้ไปคนละ2คะแนนนะครับส่วน2คะแนนของน้องเนยนะครับกลับมาที่คนถามนะครับคือน้องอันดาก็ได้ไป2คะแนนนะครับเอาละครับสุดท้ายแล้วคำถามในควิซวอลคำถามท้าดวลคือคำถามจากน้องกระตังนะครับน้องกระตังเชิญเลยครับ
3: ในบรรดาคนที่อยู่บนดาวดวงอื่นมีเพียงคนเดียวที่เจ้าชายน้อยคิดว่าเป็นเพื่อนได้คนนั้นคือใคร
1: โอ้ทุกคนเขียนคำตอบทันทีเร็วมาก ในบรรดาคนที่อยู่บนดาวดวงอื่น

0: มีเพียงคนเดียวที่เจ้าชายน้อยคิดว่าเป็นเพื่อนได้คนคนนั้นคือใครเอาละครับตอนนี้เขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับโอ้มีความคล้ายๆกันอยู่นะตอนนี้น้องอันดาชายจุดโคมไฟน้องเซเว่นคนจุดโคมไฟน้องเนยคนจุดตะเกียงถามเซเว่นก่อนเซเว่นทำไมเป็นคนจุดโคมไฟครับ
1: เพราะว่าเจ้าชายน้อยคิดว่าคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะเขาก็เลยอยากเป็นเพื่อนกับคนนี้ค่ะ
0: อ๋อคนนี้ก็เลยเป็นเพื่อนได้แล้วคนแบบไหนเป็นเพื่อนไม่ได้เซเว่น
1: คนหลงตัวเองค่ะ
0: นะอันดาล่ะลูกทำไมคนจุดโคมไฟถึงเป็นเพื่อนกับเจ้าชายน้อยได้ลูก
2: เพราะว่าเขารับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะ
0: แล้วคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่นี่เราอยากคบกับเขาไหม
2: อยากค่ะ
0: น้องเนยครับคนจุดตะเกียงคนจุดตะเกียงเขาเป็นใครครับ
3: เป็นคนที่คอยจุดตะเกียงหรือโคมไฟค่ะบนดาวดวงที่5ค่ะ
0: บนดาวดวงที่5
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงครับ
3: เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความซื่อสัตย์ต่อคำสั่งค่ะ
0: คือมีทั้งความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ด้วย
3: ค่ะ
0: เอาละฮะมาดูเฉลยกันว่าคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คืออะไรคนจุดโคมไฟบนดาวดวงที่5ถูกต้องคนที่ได้คะแนนไปนะครับคือน้องอันดากับน้องเซเว่นนะครับน้องเนยลูกในหนังสือมันไม่มีคำว่าตะเกียงโอ้เราใช้คำผิดไปนิดเดียว
4: การเดินทางไปบนดวงดาวที่5ทำให้เจ้าชายน้อยได้พบกับคนจุดโคมไฟซึ่งเจ้าชายน้อยรู้สึกว่าการจุดและดับโคมไฟของชายคนนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นทำให้เจ้าชายน้อยพูดกับตัวเองว่าชายคนนี้เป็นเพียงคนเดียวในบรรดาคนเหล่านั้นที่ฉันสามารถเป็นเพื่อนด้วยได้นั่นเองครับ
0: คะแนนสูสีมากครับตอนนี้โอ้โหไล่กันมาแบบติดๆเลยนะครับอันดา9คะแนนกระตัง8คะแนนเซเว่น6คะแนนและน้องเนย4คะแนนครับคะแนนยังสามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะครับขอให้น้องๆตั้งใจฟังคำถามของพี่ให้ดีๆนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการประลองฝีมือของยอดนักอ่านของเราทั้ง4คนนะครับมาที่กติกาเกมที่3กันบ้างดีกว่าครับกับควิสดีโค้ดถอดรหัสภาพ
4: ควิสดีโค้ดถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
0: เกมนี้ครับคำใบ้ของเราทั้ง5ภาพจะค่อยๆขึ้นมาทีละภาพทีละภาพนะครับเพราะฉะนั้นทักษะการเชื่อมโยงดูซิว่าแต่ละภาพเนี่ยมันเชื่อมกันอย่างไรปะติดปะต่อกันอย่างไรเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับเกมนี้เพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยกับเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับถ้าน้องๆตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกรับไปเลยคนเดียวเหนาะๆ5คะแนนแต่ถ้าเปิดต่อไปเรื่อยๆคะแนนก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์แรกครับภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดขีดเส้นใต้ครับภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดมาดูภาพแรกกันดีกว่าขอภาพที่1ครับเราเห็นอะไรในภาพนี้บ้างอันดาเห็นอะไรลูก
1: เจ้าชายน้อยยืนมองเจ้าชายน้อย
0: อุ๊ยเหมือนเลยอ่ะอันดาน้อยเซเว่นเห็นอะไรรูปภาพนี้
2: เห็นดาวของเจ้าชายน้อยแล้วก็

0: าชายน้อยค่ะ
1: น้องเนยเห็นอะไรครับ
2: ดาวคอบี้612ค่ะ
1: มีใครอยากจะใช้สิทธิ์ตอบในรอบนี้เพื่อลุ้น5คะแนนไหมฮะแต่ถ้าตอบผิดหมดโอกาสแล้วเลยนะไม่มีนะฮะถ้าไม่มีขอภาพที่2ครับมีใครอยากตอบไหมครับยังไม่มีถ้ายังไม่มีใครตอบงั้นพี่ขอไปภาพที่3แล้วนะครับภาพที่3มาครับมีใครอยากตอบไหมครับอ้าวกดแล้ว1ครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวฟังกระตังตอบนะครับถ้ากระตังตอบถูกรับไปเลย3คะแนนคนเดียวแต่ถ้ากระตังตอบผิดที่เหลือไปต่อนะครับแล้วจะเปิดภาพต่อไปกระตังครับกระตังจะตอบว่าอะไร
2: ต้นเบาบับครับ
1: กระตังตอบว่าต้นเบาบับเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเจ้าชายน้อยต้องเฝ้าดูทุกวันฮะว่ามันจะเป็นต้นกุหลาบหรือว่าต้นเบาบับครับแล้วก็มันต้องเป็นวันนี้ครับไม่งั้นมันจะทำให้ดาวคอแตกครับ
1: แล้วมันเชื่อมโยงกับ3ภาพตรงไหนบ้างครับ
2: อันที่1มันเป็นเฝ้าดูครับต้องเฝ้าดูตลอดเวลาอันที่2เนี่ยก็คือต้นไม้ครับสื่อถึงต้นไม้เพราะต้นไม้มันเกิดขึ้นมาแล้วภาพที่3ก็คือพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องวันนี้ไม่งั้นต้นไม้มันจะโต
1: ก็เลยเป็น today tick ถูก
2: คร
1: ับมาลุ้นกันครับว่าน้องกระตังจะตอบถูกหรือไม่นะครับคําตอบของน้องกระตังคือต้นเบาบับเป็นคําตอบที
3: ่คําตอบว่าต้นเบาบับจะทำให้กระตังคว้า3คะแนนนี้ไปได้หรือไม
1: ่ถูกต้องเก่งมากครับโอ้โหแล้วที่อธิบายมาก็คือใช่เลยนะโอ้โหเอามีใครคิดต้นเบาบับอยู่ในลิสต์ไว้ไหมโอ้คิดไปเหมือนกันเนาะอ่ะลองเปิดดูภาพที่4ภาพที่5มั้ยอ่ะเผื่อว่าเอ๊ะเราจะได้แบบ
0: อ
1: ๋อเลยอ๋อภาพไหนลูก
0: ภาพนี้กับภาพนี
1: ้2ภาพนี้เลยใช่มั้ยครับเออน้องเซเว่นล่ะ
0: คือได้3ภาพแล้วค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจ
1: ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะน้องเนยล่ะครับ
4: 2ภาพล่างค่ะ
1: 2ภาพล่างเราก็อ๋อเลยเนาะเอากระตังเปิด5ภาพครบแล้วตอนนี้กระตังอธิบายภาพที่เหลือให้พี่หน่อยลูก
2: ภาพที่เหลือก็คือช้างอ่ะเขามีตอนนึงเขาบอกว่าช้างเนี่ยโขงนึงอ่ะก็สูงแล้วก็ไม่สามารถกินต้นเบาบับได้เพราะมันสูงและใหญ่ครับส่วนภาพที่5เนี่ยมันคือภาพที่นักบินเขาวาดต้นเบาบับให้ออกมาดูดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อ่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำตอบคือ
2: ต้นเบาบับครับ
1: โอเคนะครับ3คะแนนในรอบนี้ของกระตังแต่อีก3คนไม่ต้องเสียใจไปครับยังมีอีก1โจทย์ในรอบนี้ให้ได้ลุ้นคะแนนกันนะเอาล่ะคะแนนสูสีมากวันนี้มาต่อครับขอโจทย์ที่2ครับภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดตัวละครนะครับภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดลองคิดไว้ในเจ้าชายน้อยมีตัวละครอะไรบ้างนะครับมาขอดูภาพที่1ครับถ้าใครตอบในภาพนี้เลย5คะแนนครับแต่ถ้าตอบผิดไม่ได้ไปต่อนะครับยังไม่มีใครลุ้นนะครับอ่ะภาพที่2มาครับภาพนี้ช่วยให้น้องๆรู้ว่าหมายถึงตัวละครใดมากขึ้นหรือไม่แล้วมันเชื่อมโยงกับภาพที่1อย่างไรมีคนลุ้นตอบไหมครับถ้าตอบถูก4คะแนนครับถ้าตอบผิด0คะแนนแล้วเพื่อนได้ไปต่อเราเอ้ยเนยกดแล้วเหรอลูก
0: ค่ะ
1: น้องเนยครับ2ภาพนี้น้องเนยจะตอบว่า
0: คนจุดโคมไฟค่ะ
1: คนจุดโคมไฟเพราะอะไรถึงตอบว่าคนจุดโคมไฟครับ
4: เพราะว่าในภาพเป็นการเดินทางของเจ้าชายน้อยค่ะและคนจุดโคมไฟก็มีเวลาของเขาค่ะ
1: เราเห็นอะไรจากสองภาพนี้ที่มันเชื่อมโยงกันลูก
4: การเดินทางและนาฬิกาทรายค่ะ
1: อ๋อการเดินทางและนาฬิกาทรายเลยตอบว่า
4: คนจุดโคมไฟค่ะ
1: คนจุดโคมไฟถ้าตอบถูกเนยรับ4คะแนนแต่ถ้าผิดเนยไม่ได้ไปต่อในคำถามนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆได้ลุ้นกันต่อนะมาคนจุดโคมไฟเป็นคำตอบที
3: ่จะใช่คนจุดโคมไฟหรือเปล่าไปลุ้นกันครับ
1: ผิดครับยังไม่ใช่คนจุดโคมไฟน้องเนยไม่เป็นไรนะมาลุ้นเพื่อนกันต่อที่เหลือน้องเนยเดี๋ยวคิดตามไปด้วยกันว่าภาพที่เหลือจะหมายถึงตัวละครใดนะครับ3คนที่เหลือครับมาดูภาพที่3ต่อครับขอภาพที่3ครับภาพที่3คืออะไรนะมีใครอยากลุ้นอะไรกดแล้วครับกระตังครับภาพนี้คืออะไรครับเนี่ยภาพนี
2: ้ภาพนี้เป็นโต๊ะครับ
1: เป็นโต๊ะแล้วมันมีอะไรอยู่ในภาพบ้างครับ
2: มันมีสมุดครับ
1: มีสมุดหลายเล่มด้วยงั้นขอคำตอบจากกระตังก่อนดีกว่าเพราะถ้ากระตังตอบถูกกระตังรับ3คะแนนแต่ถ้าผิดเหลือเซเว่นกับอันดาได้ลุ้นต่อในภาพต่อไปนะครับกระตังครับกระตังจะตอบว่าน
2: ักภูมิศาสตร์ครับ
1: นักภูมิศาสตร์3ภาพนี้มันสื่อถึงนักภูมิศาสตร์ยังไงครับ
2: ภาพแรกก็คือเจ้าชายน้อยไปเยือนครับภาพที่2ก็คือเขาอยู่มานานครับส่วนภาพที่3ผมเห็นเป็นหนังสือก็น่าจะเป็นหนังสือจดบันทึกครับ
1: แล้วมันเกี่ยวกับนัก
2: บันทึกก็เขาบันทึกข้อมูลลงในหนังสือ
1: ก็เลยตอบว่าน
2: ักภูมิศาสตร
1: ์นักภูมิศาสตร์นะครับถ้านักภูมิศาสตร์ถูกต้องน้องกระตังได้อีก3คะแนนแต่ถ้าผิดนะครับเซเว่นกับอันดาไปต่อกับพี่ในภาพที่4และภาพที่5นะครับนักภูมิศาสตร์เป็นคำตอบที
3: ่3คะแนนนี้จะเป็นของกระตังหรือไม่
1: ถูกต้องนักภูมิศาสตร์ครับคือคำเฉลยของภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่4ภาพที่5กันนะว่าเป็นภาพอะไรให้เซเว่นเนยแล้วก็อันดาได้เดาไปพร้อมกันนะครับนี่เปิดครบแล้วครับ
2: ใช่ไหมจ๊ะ
1: เลยอันดาภาพไหนคะลูก
4: สองภาพสุดท้าย
1: สองภาพสุดท้ายอีกแล้วทำไมเราถึงคิดว่าจะเป็นนักภูมิศาสตร์สองภาพนี้มันสื่ออะไรลูก
4: อันนั้นเหมือนเป็นดวงดาวส่วนอันนี้เป็นสมุดจดแบบพวกภูเขาเป็นภูมิศาสตร์ค
1: ่
4: ะ
1: เซเว่นละลูก
0: ภาพที่4ค่ะ
1: ภาพที่4เหมือนกันภาพที่4คืออะไรครับ
0: เป็นตอนที่นักภูมิศาสตร์ให้นักสำรวจเอาหลักฐานมาให้ดูค่ะ
1: อ๋อน้องเนยล่ะ
4: ภาพที่5ค่ะ
1: ภาพที่5ถ้าเราเห็นเราก็จะตอบว่าน
4: ักภูมิศาสตร์ค่ะ
1: แล้วภาพที่5สำหรับน้องเนยมันบอกอะไรเราบ้างครับ
4: มีการจดบันทึกเกี่ยวกับภูเขาเมืองและทะเลค่ะแล้วก็มีการขีดค่าดอกกุหลาบก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนค่ะ
1: นี่นะฮะนี่ก็คือความหมายของทั้ง5ภาพนั่นเองนะครับหมายถึงตัวละครคือนักภูมิศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้น3คะแนนในโจทย์นี้เป็นของกระตังผ่านไปแล้ว3เกมตอนนี้น้องกระตังนำอยู่ที่14คะแนนตามมาด้วยน้องอันดา9คะแนนน้องเซเว่น6คะแนนและน้องเนย4คะแนนแต่จะบอกแบบนี้ครับส่วนต่างที่ห่างกันแค่นี้นั้นน้อยมากยังมีโอกาสพลิกในเกมสุดท้ายเพราะเกมสุดท้ายนี่เราลุ้นคะแนนกันเป็น10เอาล่ะเพราะฉะนั้นไปดูกติกาเกมที่4กันดีกว่าครับกับควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบคำถามข้อนี้มาจากคนต้นแบบของเราครับ
3: ควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้ ผลต้นแบบได้เลือกคำตอบ

0: าไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีและนี่คือโจทย์จากพี่เอนิ้วกลมครับ
1: มาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะครับคำถามที่พี่เนี่ยเลือกไว้นะครับก็คือเรื่องตัวละครนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยในหนังสือเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆนะครับตอนอ่านก็รู้สึกว่าอยากได้เขา มาอยู่บ้านนะฮะก็หลายคนครับประทับใจเวลาที่ได้อ่านเจ้าชายน้อยแล้วก็ประทับใจตัวละครตัวนี้นะครับรวมถึงตัวพี่ด้วยนะครับ
2: และนี่คือเกมที่4ครับควิซแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบที่พี่เอนิ้วกลมได้เลือกคำตอบมาแล้วนะครับในข้อนี้ต้องใช้หลายทักษะกันหน่อยนะครับน้องๆฝึกตั้งคำถามจากกว้างให้มันแคบลงเรื่อยๆนอกจากการตั้งคำถามแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามไม่เปิดเผยคำตอบของเราด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนก็จะรู้ถูกไหมว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดระบบความคิดของตัวเองให้ดีนะครับลำดับในการถามจะไล่เรียงตามที่เราจับสลากไว้แล้วเช่นกันเริ่มจากน้องเซเว่นน้องเนยน้องอันดาและน้องกระตังนะครับและนี่คือเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำปริศนาที่พี่เอนิ้วกลมเลือกมาให้ในข้อนี้เกี่ยวข้องกับตัวละครครับน้องๆลิสต์ตัวละครในหนังสือเจ้าชายน้อยเอาไว้ได้เลยครับลิสต์ไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนเลยนะว่าในหนังสือเจ้าชายน้อยมีคนน่ะหรือมีตัวละครก็ได้ทั้งหมดกี่ตัวเอาเท่าที่นึกออกลิสต์มาให้ได้เยอะจะได้เป็นข้อมูลในการถามคำถามเรา
0: คุณผู้ชมครับคำตอบที่พี่เอนิ้วกลมเลือกไว้ก็คือสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้เจ้าชายน้อยได้เรียนรู้ถึงสิ่งสำคัญในชีวิตเรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
2: ขอคำถามครับตัวละครนี้คือใครเด็กๆครับสามารถถามคำถามได้ทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับโดยการถามแต่ละครั้งต้องลงท้ายด้วยคำว่าใช่หรือไม่ถ้าพี่ตอบว่าใช่คนคนนั้นจะได้3คะแนนถ้าพี่ตอบว่าไม่จะไม่ได้รับคะแนนนะครับและระหว่างที่เราถามกันถ้าใครอยากตอบกดปุ่มไฟได้เลยเมื่อถามครบรอบก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตอบได้ถ้าตอบถูกรับ10คะแนนและเกมจบแต่ถ้าตอบผิดลบ3ครับแล้วเกมดำเนินต่อน้องคนนั้นก็ยังสามารถร่วมแข่งขันกับเราไปได้ต่อเช่นเดียวกันเมื่อจบ1รอบในการถามคำถามถ้ายังไม่มีใครตอบเราจะมีคำใบ้เพิ่มให้นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นพี่จะเริ่มจากน้องเซเว่นนะครับน้องเซเว่นครับขอคำถามครับ
3: ตัวละครนี้เป็นเจ้าของดวงดาวที่เจ้าชายน้อยได้ออกสำรวจใช่หรือไม่
2: ไม่ใช่ครับน้องเนยครับ
4: ตัวละครนี้อยู่บนโลกใช่หรือไม่
2: ใช่ครับน้องเนยบวก3ครับเอาละครับตอนนี้คะแนนของน้องเนยตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับมาที่น้องอันดาครับ
5: เป็นตัวละครหลักใช่หรือไม่
2: ใช่ครับอันดาบวก3ครับน้องกระตังครับขอคำถามครับ
6: ตัวละครนี้เป็นสัตว์ใช่หรือไม่
2: ใช่ครับเอาละฮะรู้สึกเหมือนว่ามันจะเริ่มแคบเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะและครบ1รอบแล้วนะครับมีใครอยากจะลองตอบไหมครับลุ้น10คะแนนพี่ทวนให้นะตัวละครนี้เนี่ยอยู่บนโลกเป็นตัวละครหลักและเป็นสัตว์ครับถ้าตอบถูกรับ10คะแนนเกมจบถ้าตอบผิดลบ3ไปต่อถ้าไม่มีพี่จะให้คำใบ้เพิ่มนะครับคำใบ้ของเราก็คือเจอครั้งแรกใต้ต้นแอปเปิล
6: รู้เรื่อง
2: กระตังหัวเราะแบบนี้คืออะไรครับเอ้าเจอครั้งแรกใต้ต้นแอปเปิ้ลเราจะไล่ถามกันต่อนะครับเซเว่นครับ
3: ตัวละครนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่หรือไม่
2: ใช่ครับเซเว่นบวก3ครับน้องเนยครับ
4: ตัวละครนี้เป็นสัตว์สี่ขาใช่หรือไม่
2: ใช่ครับบวก3ครับอุ้ยคะแนนเข้มข้นมากครับตอนนี้สูสีมากครับอันดาครับขอคำถามครับ
5: ตัวละครนี้มีจมูกยาวออกมาแบบนี้ใช่หรือไม
2: ่ตัวละครนี้มีจมูกยาวออกมาแบบนี้อุ้ยมีคนกดแล้วใช่หรือไม่อ้าวกดกันหมดเลยครับตอนนี้ ใช่ครับบวก3ครับกระตังครับขอคำถามครับ
6: ตัวละครนี้มีขนใช่หรือไม่
2: ใช่ครับบวก3ครับและตอนนี้ทุกคนกดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเขียนคำตอบใส่บอร์ดอันเล็กได้เลยครับตอนนี้น้องๆทั้ง4คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับพลิกเลยครับสุนัขจิ้งจอกอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอันดามั่นใจไหมครับ
4: 99.99%
2: ครับ 99.99% กระตังเมื่อกี้ระหว่างถามหรือตอนพี่ใบ้เราหัวเราะอะไรอ่ะ
6: ก็มันง่ายมากเลยฮะ
2: พี่ใจดีไปหรือเปล่า มันง่ายมากเลยลูกโอ้โหเซเว่นล่ะทำไมเป็นสุนัขจิ้งจอกครับ
3: เพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแล้วก็เป็นตัวละครหลัก
2: เป็นตัวละครหลักด้วยน้องเนยล่ะครับ
4: เพราะว่าเจอครั้งแรกที่ใต้ต้นแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็เป็นตัวละครหลักค่ะ
2: แล้วสุนัขจิ้งจอกในเรื่องนี้มันสำคัญยังไงอ่ะน้องเนย
4: เพราะว่าเป็นตัวละครที่เจ้าชายน้อยทำให้เชื่องและจิ้งจอกก็เป็นคนบอกความรู้ต่างๆให้กับเจ้าชายน้อยด้วยค่ะ
2: อ๋อมาลุ้นคำตอบกันครับว่าสุนัขจิ้งจอกจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกหมดถ้าผิดหมดนะครับมาลุ้นกันสุนัขจิ้งจอกเป็นคำตอบที
0: ่สุนัขจิ้งจอกจะทำให้น้องๆทั้ง4คนขวา10คะแนนนี้ไปได้หรือไม
2: ่ถูกต้องทุกคนเก่งมากครับรับไปคนละ10คะแนนนะครับ
1: คำตอบก็คือสุนัขจิ้งจอกนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สอนเจ้าชายน้อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมิตรภาพนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เขาบอกกับเจ้าชายน้อยก็คือว่าการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันการที่เรามีความรับผิดชอบดูแลต่อใครสักคนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ที่มันพิเศษขึ้นมานะครับแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยพูดไว้แล้วก็เป็นถือว่าเป็นวรรคทองของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือคำพูดที่บอกว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยสายตาหรอกต้องใช้หัวใจถึงจะมองเห็นมันนะครับซึ่งพอได้อ่านเรื่องราวของเจ้าชายน้อยกับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็ทำให้ได้ทบทวนนะครับเรื่องราวของความสัมพันธ์ในชีวิตเนี่ยอีกมากเลยก็เชื่อว่าถ้าน้องๆได้สัมผัสตัวละครสุนัขจิ้งจอกเนี่ยน้องๆก็คงจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่หัวใจตัวเองนะครับที่มีต่อคนที่เรารักมีต่อคนที่เราผูกพันแล้วก็มิตรภาพในโลกใบนี้ด้วยครับ
2: และตอนนี้ครับครบทั้ง4เกมแล้วนะครับเราได้คนที่จะเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตอนออกไปแข่งขันต่อในรอบต่อไปแล้วนั่นก็คือน้องกระตังและน้องอันดาแต่จริงๆวันนี้นะทุกคนเก่งมากนะครับแล้วพี่เองเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการที่น้องๆทั้ง4คนได้อ่านหนังสือสุดคลาสสิกอย่างเจ้าชายน้อยที่ได้เห็นถึงมิตรภาพต่างๆในเรื่องนี้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจอยู่ในตัวของน้องๆทุกคนตลอดไปนะครับอ้าวน้องเซเว่นกับน้องเนยให้กำลังใจเพื่อนๆที่จะเป็นตัวแทนเราไปแข่งขันต่อในรอบต่อไปหน่อยน้องเซเว่นให้กำลังใจเพื่อนหน่อยลูก
3: สู้ๆนะคะ
2: สู้ๆนะคะน้องเนยลูก
4: สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านเข้ารอบต่อไป
2: โอเคนะครับอ่ะนี่คือเด็กเก่งของเราทั้ง4คนนะครับคะแนนเบียดบี้กันมากเลยครับผู้ชมนี่คือความสนุกของเทปนี้กับท้ายอ่านบุ๊กแบทเทิลนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: ู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบค่ะแต่ว่าก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเข้าร่วมรายการค่ะ
8: หนูก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้มารายการนี้ค่ะแล้วก็ได้รู้การทำงานของสตูดิโอค่ะ
7: อยากฝากคนดูพี่ๆน้องๆทุกคนให้เป็นกำลังใจให้หนูพวกหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
6: หลังจากที่แข่งเสร็จผมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ผมผ่านเข้ารอบค่ะผมจะตั้งใจเต็มที่และคว้าแชมป์มาให้ภาคตะวันออกครับ
0: สัปดาห์หน้าพี่ซอฟปอมชวนอ่านหนังสือการเงินสุดสนุกนิทานการเงิน
9: เป็นหนังสือนิทานที่อ่านง่ายเพราะว่ามันจะเป็นนิทานตอนเล็กๆๆด้านในแล้วพอเราอ่านจบเนี่ยมันทำให้เราแบบมีจินตนาการเข้าใจเรื่องโลกทุนนิยมแล้วก็เห็นที่มาที่ไปของเงินตราได้น่ารักมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นมากๆก็เลยอยากแนะนำให้น้องๆได้ลองอ่านเล่มนี้ค่ะ
0: เตรียมอ่านและเตรียมมาทดสอบความรู้ไปด้วยกันนะครับ
10: ยังจะห่วงเรื่องงานอยู่อีกฉันว่าแกห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมนี่ร่างกายคนนะมันไม่ใช่หุ่นยนต
11: ์คุณใช่คนที่เล่นเปียโนที่โถงมาตอนกลางวันหรือเปล่าครับ
10: ใช่ค่ะ
12: คุณคิดอะไรกับฉันหรือเปล่า
13: My Heart Beat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
14: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
15: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
14: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
16: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
17: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพนี่แหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะ
18: แต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ความมั่นคงชายแดนใต้เศรษฐกิจปมหารือ5วาระสำคัญไทยมาเลเซียศิหศักดิ์เตรียมสอบถามปมตั้งคีย์แมนโต๊ะพูดคุยสันติสุขภูมิใจไทยประชุมพักเตรียมพร้อมสภาพิจารณางบ70จับตาฝ่ายค้านใช้เป็นเวทีซ้อมศึกซักฟอกเผยข้อมูลอ้างมีงบเสี่ยงทุจริตล็อกสเปคร้องเรียนตรวจสอบโรงเรียนโยงทุจริตจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันกล่าวหาผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเรียกรับผลประโยชน์จากส่วนต่างโครงการปะทุหนักเท่าภูเขาไฟแผ่ถึงจาการ์ตาอินโดนีเซียสั่งปิดน่านฟ้าระงับให้บริการสนามบิน6แห่งผู้โดยสารตกค้างหลายหมื่นคน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวค่ำนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ยังเกาะติดเกี่ยวกับข้อสงสัยของการตั้งสุสานชาวต่างชาติที่อยู่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคือยังมีอีกหลายประเด็นค่ะที่ต้องรอการตรวจสอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝังร่างภายในสุสาน4ร่างข้อมูลค่อนข้างสับสนนะคะ
1: ค่ะ4ร่างดังกล่าวเนี่ยค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะถูกฝังหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วหรือไม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากสุสานค่ะชาวบ้านยังกังวลแล้วก็รอความชัดเจนเรื่องสถานะของสุสานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีการฝังร่างเอาไว้4จุดส่วนผลกระทบกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะเจ้าของบ่อกุ้งซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างจับกุ้งที่ได้ขนาดส่งขายเดิมวางแผนจับกุ้งในช่วงกลางคืนค่ะแต่ว่าต้องพิจารณาปรับเวลาทำงานเนื่องจากคนงานมีความกังวลบรรยากาศโดยรอบประชาชนส่วนใหญ่เลือกสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวน้อยลงส่วนการก่อสร้างสุสานที่พบว่าได้รับอนุญาตไปก่อนหน้านี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ลงวันที่21พฤศจิกายน2565มาชี้แจงกรณีการขออนุญาตตั้งสุสานซึ่งเนื้อหาในเอกสารระบุว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างห้องรับรองบ้านพักพนักงานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการดำเนินการของอบต.ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นส่วนอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสุสานเป็นส่วนของฝ่ายปกครองจากข้อมูลที่ทีมข่าวตรวจสอบพบว่ามีการยื่นขอจัดตั้งสุสานและชาปนสถานโดยมีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานพ.ศ.2528ลงวันที่19เมษายน2564โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ3ปีข้อมูลจากฝ่ายปกครองก็ระบุว่าในช่วงที่ได้รับอนุญาตมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังที่สุสาน1ร่าง
2: ทีนี้ถ้ามาเทียบจากข้อมูลที่มีการตรวจสอบในเว็บไซต์ Jewish Community of Thailand นะคะเผยแพร่บทความเมื่อวันที่1พฤษภาคม2569เกี่ยวกับสุสานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราระบุถึงการฝังศพในวันดังกล่าวว่าเป็นบุคคลรายที่3ที่ถูกฝังในสุสานแห่งใหม่นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้ง2ส่วนมีรายละเอียดไม่ตรงกันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในช่วงเวลาที่มีการนำร่างมาฝังรวมไปถึงสถานะของใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตเหตุใดพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจึงถูกเลือกเป็นที่ตั้งสุสานของชาวต่างชาติรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งสุสานในอำเภอบางคล้าบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินนอกเมืองขณะเดียวกันยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกได้สะดวกรวมถึงราคาที่ดินไม่สูงมากอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ลักษณะนี้ได้รับความสนใจในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนความเชื่อและการจัดวางสุสานเป็นหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนาก็จะมีแนวทางการจัดวางและทิศทางการวางศพที่ไม่ได้ยึดหลักเดียวกันกับสุสานของชาวจีน
3: ก็มีนะครับมีหลักเกณฑ์เหมือนกันว่านะครับทิศก็เหมือนกับทางทุกศาสนานะครับศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็มีความเชื่อเรื่องทิศนะครับทิศเหนือทิศตะวันตกทิศที่หันไปสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานประกอบศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศต้นทางนะครับก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละศาสนาก็มีอิทธิพลเหมือนกันครับนอกเหนือไปจากเรื่องของพื้นที่ที่สะดวกนะครับเดินทางราคาการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ประสานงานนะครับแต่ก็แตกต่างจากของจีนใช่ครับที่มีความเชื่อที่ชัดเจนในเรื่องของแม่น้ำในเรื่องของภูเขา
1: สำหรับการจัดระเบียบก็มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีแนวทางประสานงานร่วมกันให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดไปจนถึงหน่วยงานส่วนกลางโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินการก่อสร้างและกิจกรรมชุมชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและสามารถชี้แจงข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
2: เหตุการณ์ที่มีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีขับรถชนผู้เสียหายเกิดมานานกว่า2สัปดาห์นะคะแต่จนถึงเวลานี้ปรากฏว่าความคืบหน้ายังไม่มีนะคะทางฝั่งของผู้เสียหายก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้พยายามที่จะใช้เส้นสายต่อรองจนครอบครัวเนี่ยกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคือจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณทางแยกชุมชนหนองปลาหมอตำบลหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีผู้เสียหายขับขี่รถกระบะซึ่งก่อนจะถึงบริเวณทางแยกชะลอความเร็วลงขณะที่รถยนต์สีดำขับขี่ตามหลังมาในระยะกระชั้นชิดแล้วชนท้ายรถกระบะหลังเกิดเหตุฝ่ายผู้เสียหายอ้างว่าได้พยายามไปพูดคุยกับคนขับรถยนต์แต่ว่าคนขับพุ่งชนท้ายกระบะซ้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะคล้ายๆกับจะพยายามขับขี่ออกจากที่เกิดเหตุผ่านมานานกว่า2สัปดาห์จนถึงตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้านางสาวสิริพรบุษธรรมลูกสาวของผู้เสียหายก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางทีมสายไหมต้องรอดเนื่องจากกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแล้วบอกด้วยว่าในวันเกิดเหตุตำรวจที่เข้าตรวจสอบเหตุก็ไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับในทันทีเมื่อร้องขอให้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคนขับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อีกทั้งผู้ก่อเหตุเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นความพยายามที่จะรับผิดชอบความเสียหายและได้พยายามให้ตำรวจเป็นคนกลางเสนอเงิน 100,000 ยอมให้จบคดีค่ะ
4: อีกติดใจอีกเรื่องนึงคนเมาอะค่ะไม่ได้มาให้ปากคำเลยเขานั่งอยู่ในรถท่านผอ.คนนี้อดีตนะคะอดีตท่านผอ.คนนี้เขานั่งอยู่ในรถให้ตัวแทนหลานสาวอ่ะเข้ามาคุยให้ปากคำเขาก็ให้ท่านรองอะค่ะมาพูดคุยกับเราว่านายขอมานายแบบขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดำเนินคดีไม่อะไรจบเท่านี้เท่านี้ให้เราบอกตัวเลขเขามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าหนูก็เกรงใจท่านนะแบบว่าหลายๆอย่างหนูก็คือบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจผมอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ทางนั้นน่ะเขาก็มีตัวเลขให้เราแหละแต่เราบอกเราไม่โอเคก็ขอดำเนินคดี
2: ส่วนประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในจังหวัดสระบุรีนะคะตัวนางสาวสิริพรก็อ้างว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีนักการเมืองที่ให้คำแนะนำทางคดีแต่ว่ายังไม่พบการแทรกแซงคดีความส่วนทางนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดได้บอกว่าคลิปเหตุการณ์ก็พบว่าการชนในครั้งที่2ภาพค่อนข้างชัดตำรวจดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นก็คือจะช่วยประสานงานกับทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและผู้กำกับการสภ.หนองแคติดตามความคืบหน้าของคดีระบุว่าคดีไม่ได้มีความซับซ้อนประชาชนไม่ควรต้องเดินทางจากสระบุรีเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมถึงในกรุงเทพค่ะ
1: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจุดแรกอยู่บริเวณอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนย่านเจริญกรุงอยู่ไม่ห่างจากคลองถมมากนักส่วนอีกจุดนะคะเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บนชั้น4ของอาคารเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบต้นเพลิงเกิดที่ห้องพักครูบนชั้น4ก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องเรียน2ห้องที่อยู่ติดกันส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ40ตารางเมตรครูผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าไฟเริ่มปะทุมาจากพื้นของห้องต้นเพลิงนำเอาถังดับเพลิงไปพยายามดับไฟแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากห้องที่เกิดเหตุนั้นมีเอกสารจำนวนมากถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
5: ก็ดึงประตูออกเปิดประตูเข้าไปแล้วดูควันออกมาแต่ไฟอ่ะมันเริ่มจากพื้นแล้วก็เอาถังดับเพลิงไปพ่นแต่เอาไม่อยู่สองคนเอาไม่อยู่ก็เลยพายลง
6: ห้องนี้เป็นห้องอะไร
5: ครับห้องพักครูครับ
6: ห้องพักครู
5: ใช่ครับ
6: ในนั้นมีแบบเชื้อเพลิง
5: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะมีพวกกระดาษพวกไม้พวกอะไรเยอะอยู่เพราะว่าเป็นห้องจะมีงานนักเรียนอ่ะค่อนข้างเยอะ
1: ส่วนอีกจุดเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเป็นตึกแถวเก่าค่ะตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง13เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 14:42 น.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ10นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งบริเวณนี้นะคะอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารเก่าไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งสาเหตุของทั้งสองเหตุการณ์ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: มีข้อกล่าวหาบุคลากรของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะว่าทุจริตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหรือไม่ผู้ที่ออกมาร้องเรียนก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินและผลประโยชน์ค่ะ
7: ได้เข้าใจเพราะว่าพอไม่มีเงินตรงไหนเป็นบริหารต้องไม่มีเงินบริหารถามว่าเดือนหนึ่งเขาวางแผนต้องมีเงินเหลือเท่านี้นะมีส่วนต่างกันเท่านี้นะรวมแล้วสมมตินะไม่เป็นต้องไม่รู้ว่าหาเงินเหลือสมมติว่ามันเหลือทั้ง 5,000 เหลือหมื่นไม่เงินไปกองกลางสุดท้ายมันไม่เหลือพอไม่เหลือก็เดินไปไม่ได้ออกไปต้องแข่งต่างรองผู้อยู่โรงเรียนก็มีแข่งโน่นนี่นั่นมาต้องแข่งอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะพูดตรงอ่ะเราเอื้อให้กัน
2: คุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปเสียงที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้องเรียนกับทางทีมข่าวไทย PBS นะคะให้ข้อมูลบอกว่าเป็นการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนคือนอก

0: จากคลิปเสียงแล้วก็ยังมีหลักฐานที่เป็นการสนทนาทางไลน์ปรากฏชื่อของครูคนหนึ่งมีหน้าที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วพูดคุยกับทางกลุ่มวิสาหกิจบอกว่าส่งยอดส่วนต่างจำนวน12งวดมีครูคนหนึ่งเป็นคนโอนเงินให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจนะคะตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจบอกว่าได้จัดส่งวัตถุดิบปรุงอาหารให้กับโรงเรียนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2558วันละ3มื้อเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ย 50,000 ถึง 80,000 บาทก็อ้างว่าโรงเรียนมีการจัดทำเอกสารซื้อขายที่มีจำนวนสินค้าแตกต่างจากจำนวนที่ส่งจริงทำให้เกิดส่วนต่างของยอดเงินค่ะก็ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีใครมาเกี่ยวข้องบ้างการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ค่ะ
1: ครับราคาผักก็ซื้อขายกันตามปกติครับแต่สมมุติว่าแต่ละวันนี้มันจะมีบิน2บินครับบินที่ส่งจริงๆกับบินที่ทางโรงเรียนบอกให้กลุ่มบวกจำนวนเพื่อจะตามยอดที่แต่ละวันนะครับสมมุติว่าโรงเรียนกินจริงประมาณสัก 50,000 นะครับโรงเรียนก็จะให้กลุ่มบวกไปอีกประมาณ 20,000 เป็น 70,000 หรือ 30,000 เป็น 80,000 เนี่ยครับนั่นก็แล้วแต่ละวันนะครับซึ่งทางกลุ่มก็ลำบากใจครับพนักงานบัญชีก็ลำบากใจบอกว่าบ่ถูกต้องก็รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยครับ
2: ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านบ้านสันเกียงตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มก็บอกนะคะว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการชำระภาษีเพราะตั้งแต่มีเรื่องเงินส่วนต่างเนี่ยค่ะก็ทำให้ทางกลุ่มต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
3: ปีกลุ่มจะต้องไปเสียภาษีให้กับทางสรรพากรนะครับซึ่งท้ายสุดก็ทางกลุ่มได้ไปเช็คกับทางสรรพากรพอดีมีภาษีโผล่ขึ้นมาเยอะมากเป็นเกือบล้านกว่าบาทกลุ่มก็เลยเช็คว่าเอ๊ะมันมาจากยอดไหนนะครับก็อ๋อมันมีเงินที่เป็นส่วนเกินแต่ว่าเราไม่ได้จริงเหมือนว่าเราเบิกเงินเข้าผ่านบัญชีกลุ่มแม่นะครับถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มแต่ว่าทางกลุ่มก็ไม่ได้ต้องคืนให้กับทางเรียนไป
0: ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมนะคะทางกลุ่มวิสาหกิจก็เคยร้องเรียนไปยังปปช.พร้อมกับส่งเอกสารอย่างเช่นใบสั่งซื้อใบส่งของหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จรับเงินและบันทึกการสนทนาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ร้องเรียนไปอีกทางนึงไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่มไทยพีบีเอสก็ติดต่อไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลเพราะว่าผู้อำนวยการติดภารกิจประชุมและเดินทางไปราชการต่างจังหวัดแต่ได้เตรียมเอกสารแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้าค่ะ
2: ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเตรียมนำ5วาระใหญ่ความมั่นคงชายแดนใต้เศรษฐกิจหารือกับมาเลเซียโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติที่เชื่อมโยงกับเหตุไฟใต้รวมไปถึงการติดตามกลุ่มแบ็คลิสต์หรือว่ากลุ่มที่มีหมายจับตามที่กองทัพยื่นให้ตรวจสอบค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่6ถึง7กันยายนนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเป็นการติดตามผลการเยือนประเทศมาเลเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ผ่านมารวมไปถึงการพูดคุยความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ชายแดนด้านการคมนาคมระบบรถไฟและระบบรางติดตามประเด็นการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียซึ่งยังมีข้อติดขัดเล็กน้อยขณะที่มาเลเซียมีความประสงค์ที่จะส่งออกปลากระพงขาวเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้ไทยกับมาเลเซียเราก็ตกลงกันว่าเราอยากจะร่วมมือกันเพื่อนำสันติสุขความสงบมาสู่ชายแดนภาคใต้ของไทยนะครับเพราะว่ามาเลเซียก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าเขาอยากที่จะมีการพัฒนาชายแดนร่วมกันระหว่างไทยมาเลเซียการยกระดับความเป็นอยู่นะครับถ้าสถานการณ์มันยังไม่มั่นคงไม่สงบเนี่ยมันก็โครงการที่เรา จะร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยข้อจำกัดนะครับก็อยากจะคุยกันนะครับว่าเราจะทำยังไงในเรื่องของการป้องกันการเข้าออกไปมาของกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับหรือว่ากลุ่มที่มีเป็นบุคคลสองสัญชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามาเลเซียเขาเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้นะครับมีการถือบุคคลสองสัญชาตินะครับ
0: รองนายกศรีหศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าไทยมาเลเซียยังเตรียมพูดคุยแนวทางร่วมมือป้องกันการก่อเหตุข้ามแดนและการเคลื่อนย้ายผิดกฎหมายการเดินหน้าสร้างรั้วแนวชายแดนทั้งรูปแบบกายภาพและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติการค้าของเถื่อนยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายส่วนการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะก็น่าจะได้สอบถามประเด็นการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกชุดใหม่มาเป็นคีย์แมนประสานเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กับกลุ่ม BRN คือเบื้องต้นรองนายกศรีหศักดิ์บอกว่าทราบว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งแล้วก็จะติดตามประเด็นกลุ่มแบล็คลิสต์หรือว่ากลุ่มที่มีหมายจับให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจังด้วยค่ะ
4: ประเด็นสำคัญคือการพูดคุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับคือยังไงเนี่ยเรื่องการลดความรุนแรงยุติความรุนแรงเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
5: วันนี้การเข้าไปหารือครั้งนี้เราจะมีทิศทางที่ดีออกมาที่ดีขึ้นใช่ไหมในเกี่ยวกับการพูดค
4: ุ
5: ย
4: ผมก็คาดหวังว่าทุกอย่างผมก็น่าจะและเขาได้รับการตอบสนองมากขึ้นจากฝ่ายมาเลเซียนะครับแต่ผมคิดว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หาแนวทางที่จะเดินหน้ากันร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปด้วยความตั้งใจที่จะให้มีการขับเคลื่อนนะครับในประเด็นต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับ
2: นายศรีหศักดิ์บอกว่ามาเลเซียให้ความสำคัญและอยากเห็นปัญหาไฟใต้ได้รับการคลี่คลายเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของมาเลเซียด้วยแม้ว่าปัญหาหลายอย่างอยู่ที่ประเทศไทยแต่บางส่วนทางมาเลเซียก็สามารถที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกได้
0: ส่วนมุมมองของภาคประชาสังคมชายแดนใต้นะคะเห็นด้วยว่าการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้จะต้องเป็นการพูดคุยร่วมกับทุกฝ่ายคือไม่ใช่เฉพาะ BRN เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปกครองพิเศษที่จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ค่ะภายหลังนายอบูฮาฟิซอัลกาฮิมขออภัยค่ะเอาฮากิมโฆษกมาราปัตตานีซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยร่วมพูดคุยกับรัฐบาลไทยเมื่อปี2558ถึง2563ได้ออกมาระบุว่าการที่รัฐบาลได้พูดคุยเฉพาะกับ BRN เพียงกลุ่มเดียวแทบจะไม่มีความคืบหน้ารวมถึงยังคงก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องจึงเสนอให้สร้างกระบวนการพูดคุยใหม่ที่ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเด็นนี้ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้บอกว่าเห็นด้วยกับการเจรจาร่วมกับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะแค่ BRN โดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการปกครองพิเศษเพราะว่าในพื้นที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเชื้อชาติและศาสนาค่ะ
6: การจะเลือกการปกครองหรือการดูแลตนเองแบบไหนน่าจะออกมาจากประชาชนประชาสังคมที่นี่แต่พอออกมาจาก BRN เนี่ยรัฐอาจจะตั้งป้อมถามประชาชนแล้วยังอย่างเงี้ยประชาชนก็ถามว่าถามประชาชนแล้วยังแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแทนประชาชนที่นี่แม้ว่า BRN อาจจะบางครั้งก็ตั้งตัวเป็นว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนแต่ถามว่าใครยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องค้นหากันเหมือนกันค่ะ
2: ขณะที่เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพวันนี้ก็ออกมาย้ำอีกครั้งโดยมองว่าประเด็นสำคัญของคนในพื้นที่ทั้งชาวพุทธมุสลิมคือรอคอยว่าสันติภาพจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะทุกคนต้องทำมาหากิน
7: ประเด็นสำคัญของเขาเนี่ยของคนในพื้นที่คิดว่าทั้งพุทธมุสลิมเนาะเขาต้องการสันติภาพของเขาเนี่ยคือเขาเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะโดยไม่ต้องกังวลเขาเดินทางไปทำมาหากินของเขาได้โดยไม่เกิดเหตุใช่ไหมครับเขาสามารถพูดคุยกับเพื่อนต่างศาสนิกได้มีกิจกรรมของเขาไ ประเพณีวัฒนธรรมของเขายังคงมีอยู่สืบทอดกันได้

0: แบบนี้อันนี้คือมุมในสันติภาพของคนในพื้นที่นะครับไม่จำเป็นเขาไม่ได้มองว่าต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุยอย่างเดียวนะครับ
1: เครือข่ายชาวพูดเพื่อสันติภาพก็ยังมองเรื่องข้อเสนอของเขตปกครองพิเศษนะคะพอ

0: ขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็มีการชำแหละหัวเลือกสวพร้อมกับกาง4พิรุธคณะอนุที่36ที่ตั้งมาแบบมีธงการเมืองค่ะ
1: การที่2เส้นทางนี้เนี่ย
0: พรรคประชาชนแถลงข่าวแสวงหาความจริงกกต.และ DSI องค์กรของใครนำโดยนายภริศวัชรศิลป์นายชยพลสะท้อนดีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์และนายพันธินร่วมเจิมส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็เชิญนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มาร่วมวิเคราะห์การทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ก่อนที่กกต.ชุดใหญ่จะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องคดีสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นายสมชัยกล่าวว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาโดยอ้างว่าชุดเดิมมีภาระงานมากแต่พบว่าหลายคนมีชื่อไปทับซ้อนกับชุดเดิมและเมื่อเข้าทำงานแทบไม่ซักถามจากการรายงานการประชุมครั้งที่13ทับ2569มีเอกสาร39หน้าไฟล์เลขาอ่านไป38หน้าครึ่งโดยกรรมการไม่มีการซักถามมีเพียงมติรับทราบและจากการประชุมครั้งที่4ทับ2569มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพรรคในพื้นที่บุรีรัมย์โดยนายอนุชาจันทร์สุริยาหนึ่งในอนุกรรมการพยายามตีกรอบการพิจารณาว่านักการเมืองไม่สามารถมาแทรกแซงกระบวนการหัวเลือกสว.ได้และผู้สมัครก็ไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้การตีกรอบเช่นนี้เห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะทำให้ผู้สมัครและฝ่ายการเมืองหลุดพ้นความรับผิดชอบหากยื่นขออำนาจศาลดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลในการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569ก็จะพบว่าใช้ตรรกะจากกรอบกฎหมายที่บิดเบี้ยวก็สามารถดำเนินคดีเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ได
2: ้อย่างที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายามที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีความกฎหมายซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการตีกรอบที่ดีทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการตีกรอบแล้วทำให้ใครต่อใครที่ผิดหลุดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะเฉพาะความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะว่าเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยมีพวกเกี่ยวข้องหลายฝ่ายตัวผู้สมัครเองก็ผิดคนที่เป็นสว.ปัจจุบันเองก็โดนร้องนะฮะเรื่องของคนนอกที่มาสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่โอนตังค์ให้กันเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้น
3: ส่วนนายภริศระบุว่าพรรคประชาชนพยายามขอข้อมูลการทำงานของอนุชุดที่36ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทั้งรายชื่อผู้เสนออนุกรรมการแต่ละคนจำนวนครั้งการประชุมและข้อมูลที่นำมาพิจารณาแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนและประธานของอนุชุดที่36ก็ไม่ได้มาชี้แจงต่ออนุกรรมการตามคำเชิญก่อนถึงกกต.ชุดใหญ่คดีนี้ผ่านความเห็นมาแล้ว3ชั้นเช่นคณะที่26ที่เห็นควรสั่งฟ้อง229คน
4: การทำงานของอนุที่36เนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามจะปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ครั้งนี้นะครับพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการไปตีความว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันแยกขาดจากกันทั้งที่ความจริงเหตุการณ์เหล่านี้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันและมันมีรูปแบบคล้ายๆกันพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการพยายามจะบอกว่าเราต้องดูหลักฐานแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนะครับเช่นถ้ามีเส้นเงินที่จังหวัดนี้ก็ให้ดูแค่จังหวัดนั้นถ้ามีคลิปเสียงที่จังหวัดนี้ก็ให้ดูคลิปเสียงที่จังหวัดนั้นแต่สิ่งที่เราและสังคมส่วนหนึ่งเล็งเห็นก็คือว่าพอเราเห็นหลักฐานที่มันกระจัดกระจายไปหลายพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีรูปแบบที่มันสอดรับกันรูปแบบที่มันคล้ายคลึงกันซึ่งในมุมของเราเนี่ยมันบ่งบอกว่าที่มันคล้ายกันก็เพราะว่ามันเป็นหลักฐานแต่ละชิ้นของขบวนการเดียวกัน
3: นายภริศก็ตั้ง4ข้อพิรุธของการทำงานต่อคณะอนุชุดที่36นะคะก็คือที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษที่

0: ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนกระบวนการทำงานยังมีคำถามว่าละเอียดรอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยซึ่งทางพรรคตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปสอดรับกับธงทางการเมืองทั้งการตั้งมาตรฐานพิสูจน์หลักฐานเสมือนเป็นศาลการตรีกรอบไม่ให้สาวถึงนักการเมืองและการแยกพิจารณาหลักฐานแต่ละพื้นที่ออกจากกันจนไม่เห็นภาพของขบวนการและผลลัพธ์ซึ่งยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คน
1: ส่วนนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการเปิดเผยโครงข่ายคอนเนคชั่นของอนุกรรมการชุดที่36จำนวน5คนจากทั้งหมดมี7คนนะคะโดยอ้างว่าเกี่ยวโยงกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.ของกกต.และหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.ของศาลรัฐธรรมนูญและแม้ว่าหลักสูตรนี้จะสร้างความรู้แต่การที่อนุกรรมการทั้ง5คนเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินชะตาคดีสว.โดยตรงย่อมทำให้สังคมนั้นเกิดข้อกังขาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนทางด้านในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าคดีหัวเลือกสว.ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและเห็นว่านายพฤทธิ์ไม่ควรผูกเรื่องไปมาขอให้นายพฤทธิ์ตอบคำถามให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นของนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับคำตอบแล้วว่าใครพูดจริงพูดเท็จ
2: ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ได้คำตอบแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรนะต้องมีวุฒิภาวะนะครับอันนี้เหมือนแบบขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะเราทำงานนะต่างคนต่างทำงาน
1: วันนี้นายอวุธินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เรียกประชุมรัฐมนตรีและส.ส.พักภูมิใจไทยค่ะเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และวาระที่3ในวันที่7-9กันยายนนอกจากเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วนะคะก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมรับมือกันอภิปรายนอกเรื่องหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเนี่ยค่ะอาจใช้เวทีงบ2570ซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งเรื่อง THAI Passport แล้วก็ประเด็นหัวเลือกสว.ค่ะ
0: อย่างที่เราได้กล่าวไปค่ะว่าจะต้องมีสิ่งที่ต้องติดตามกันก่อนนะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็คือวันที่7กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3.78 ล้านล้านบาทแล้วก็อภิปรายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9กันยายนส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอ้างว่าอาจจะมีช่องว่างที่สุ่มเสี่ยงทุจริตล็อกสเปคให้กลุ่มทุนใหญ่ด้วยติดตามจากรายงานของคุณยานีไว้ครูค่ะ
3: การถกงบประมาณประจำปีเป็นวาระงานหลักทุกปีของสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับงบประมาณทั้งกระทรวงทบวงกลมซึ่งงบประมาณแผ่นดินปี2570ยังคงตั้งไว้ที่ 3,788,000 ล้านบาทนางสาวสิริกัญญาตันสกุลในฐานะกรรมธิการวิสามัญที่เกาะติดการพิจารณาในชั้นกรรมธิการเน้นย้ำถึงการจัดสรรงบที่ไม่ถูกไม่ควรและต้องเสนอแนะรัฐบาลดำเนินการใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะยังมีบางโครงการสุ่มเสี่ยงนำไปสู่การทุจริตในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการจัดงบเตรียมให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษและบล็อกผู้รับเหมารายใหม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและบัญชีนวัตกรรม
4: ขอเรียกว่าล็อกสเปคโดยถูกระเบียบผ่านกลไกที่เรียกว่าบัญชีนวัตกรรมนะคะก็คือพอมันขึ้นชื่อว่าบัญชีนวัตกรรมเนี่ยบางทีพอมันขึ้นลิสต์ในบางรายการสินค้าเนี่ยมันมีถึงแม้ว่าข้างนอกจะแข่งขันกันดุเดือดแต่ว่าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมอาจจะมีไม่กี่เจ้าอย่างเช่นเสาไฟโซล่าเป็นต้นนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ในท้ายที่สุดอาจจะมีการล็อกสเปคว่าให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งได้งานไปหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีการตกลงมาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่านะคะอาจจะทำให้เราไม่ได้ใช้งบประมาณให้มันตรงจุดตรงเป้าแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามีค่าหัวคิวมีเงินทอนอะไรที่จะกลับมาสู่กระเป๋าของนักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้

0: จากการพิจารณางบในชั้นกรรมาธิการหลังการปรับลดงบแล้วนางสาวสิริกัญญาเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งถูกกันไว้ไปอยู่ในงบกลางตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายค่าโง่คลองด่านที่ถูกฟ้องร้องยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบไปยังกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ได้มีโครงการใดจำเป็นเร่งด่วนจำนวน500 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการติดโซลาร์เซลล์ก่อนจะทิ้งท้ายว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งงบที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งหรือต่อยอดทางการเงินของระบอบสีน้ำเงินหรือไม่งบประมาณปี2570แทบทุกกระทรวงถูกปรับลดในส่วนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนรวมแล้วปรับลงกว่า 11,162 ล้านบาทโดยไปเพิ่มเติมในส่วนงบกลางทุนหมุนเวียนหน่วยงานองค์กรอิสระกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานของรัฐสภารวมถึงแผนงานบุคลากรภาครัฐสำหรับการพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7 8 9กันยายนนี้จะเป็นการพิจารณาแบบรายมาตราไล่เรียงไปทีละกระทรวงและลงมติในมาตราที่มีการปรับแก้โดยมีเนื้อหา41มาตราแต่หากจะวัดพลังในสภาขณะนี้รัฐบาลยังคงเป็นเสียงข้างมาก292เสียงหากกำชับลูกพรรคร่วมโหวตอย่างพร้อมเพรียงก็ไร้ปัญหาด้วยตัวเลขยังเป็นต่อในสมการทางการเมืองส่วนฝ่ายค้านแม้จะไม่ขัดข้องการขับเคลื่อนประเทศผ่านการจัดสรรงบประมาณแต่ในมิติทางการเมืองย่อมต้องไม่ปล่อยผ่านหรือไม่เห็นชอบการจัดสรรงบที่ยังเห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพตามธรรมเนียมทางการเมืองยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
1: ตอนนี้ปัญหาทุจริตในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะสะท้อนจากผลสำรวจพบว่าคนไทยกว่าครึ่งมองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงและจำนวนไม่น้อยก็มองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ค่ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็ปลุกพลังคนไทยไม่รับไม่จ่ายไม่โกงไม่เงียบนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะเรื่องระบบที่เอื้อให้คนทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งค่ะในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569โกงได้แก้ได้ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสะท้อนแนวโน้มปัญหาทุจริตที่ยังน่าเป็นห่วงและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยผลการสำรวจจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็พบว่าร้อยละ89ของภาคธุรกิจไทยเห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขณะที่คนไทยร้อยละ 51.2 ก็มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและคนจำนวนมากยังมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จนอาจนำไปสู่การเพิกเฉยต่อการทุจริต
2: สิ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอยากเห็นในวันนี้ไม่ใช่เราทุกคนต้องเป็นนักปราบโกงแต่ขอเพียงเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดอย่าเงียบเมื่อพบความไม่ชอบมาพากลอย่าเฉยเมื่อรู้ว่ามีการโกงอย่าคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะถ้าคนหนึ่งไม่เงียบอีกคนไม่เฉยและอีกคนลุกขึ้นมาช่วยตรวจสอบพลังเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทันที
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่แก้ได้แต่ว่าต้องมองให้เห็นทั้งระบบของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่รัฐภาคเอกชนผู้มีอำนาจประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบหัวใจสำคัญคือการออกแบบระบบที่ไม่เปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกโดยจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลในระยะยาวทั้งกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการหรือการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
3: ต้นตอที่สุดของการโกงนะผมว่ามาจากเรื่องการแต่งตั้งคือถ้าเกิดเราแต่งตั้งคนทุจริตเข้ามามีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยอันนี้ก็เจ๊งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจากเอาคนไม่ดีเข้ามาในตำแหน่งถ้าราชการก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งเหมือนที่อาจจะมีข่าวเรื่องทุจริตสอบเข้าราชการ
4: ครับ
3: อันนี้ถ้าเอาคนทุจริตมามันก็เจ๊งแต่ต้นถ้าเกิดเทียบกับข้าราชการการเมืองก็พวกซื้อขายซื้อเสียงอ่ะซื้อเสียงอันนี้หนักเลยนะเพราะว่าซื้อเสียงเนี่ยมันทำให้ได้คนไม่ดีก็ไปแล้วสุดท้ายต้องมาถอนทุนคืน
5: ผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่ายังต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลยพินิจกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยรวมไปถึงลดกระ

0: นการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ดังนั้นกรุงเทพมหานครก็พยายามลดการใช้ดุลยพินิจและการพบเจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์หลังจากที่พบมีการทุจริตรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic Fondue เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดก็คือผู้แจ้งเนี่ยมีกว่า 10,000 เรื่องและให้ความสำคัญกับ Open Data หรือว่าการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐโดยเฉพาะด้านงบประมาณและการดำเนินงานก็ให้ตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะ
1: สอดคล้องกับภาคเอกชนที่เห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องทำอย่างจริงจังและเป็นวาระแห่งชาติในพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ก็ระบุว่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของไทยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคหากไม่แก้ไขจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศการปราบปรามจึงไม่ควรหยุดเพียงการฟ้องร้องหรือจับกุมแต่ว่าต้องแก้ที่รากของปัญหาทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจนำระบบดิจิตอลมาใช้เชื่อมโยงแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐขณะที่เอกชนเองก็ต้องร่วมรับผิดชอบโดยเฉพาะการไม่จ่ายเพราะหากไม่มีผู้ให้การเรียกรับผลประโยชน์และการทุจริตก็จะลดลงตามไปด้วย
0: คุณผู้ชมคะความเสี่ยงเรื่องน้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายแบบในพื้นที่เดียวกันนะคะคือถ้าเราย้อนไปช่วงเวลานี้ปีที่แล้วพื้นที่ของตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำท่วมสูงพอมาปีนี้ค่ะชาวบ้านเผชิญกับฝนทิ้งช่วงน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงกว่าปกติตลิ่งแห้งทรุดตัวกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกบ้านริมแม่น้ำน้อยด้วยนะคะติดตามจากคุณภัทราชวนชมค่ะ
2: ร้อนจัดร้อนมากเลยร้อนแล้วก็มันเกือบกลางวันมันไม่มีอะไรบังเลยมีแต่แสงพระอาทิตย์อย่างเดียวเขาก็โอ้โหร้อนก็ร้อน
3: สภาพอากาศร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ต้นกล้วยหอมภายในสวนของตาถนอมจีนครุฑบนพื้นที่3งานในหมู่ที่2ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำต้นไม่สมบูรณ์ต้นเล็กและเป็นโรคง่ายขึ้นส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตกล้วยหอมทำให้คาดว่าปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วที่เคยขายได้เกลือละ250บาทตาถนอมเล่าว่าปกติต้นกล้วยจะเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนอย่างปีที่แล้วฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยมารดต้นกล้วยทุกวันเพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย
2: ปีนี้มันร้อนจัดเพราะว่าร้อนหลายเดือนจัดเลยก็กระทบกับผลกล้วยคือมาฝนไม่ตกเลยครับมันแรงจัดเลยปีนี้ผลผลิตก็แย่ว่าเป็นโรคเป็นอะไรด้วยแล้วก็ต้นเล็กต้นมันไม่ดีลูกไม่อวบใครถ้ามีฝนก็ยังช่วยได้หน่อยใช่ไหมฝนก็ยังช่วยเพราะฝนมันตกแล้วมันจะลาดเป็นพื้นหมดเราลดได้แต่ว่าโคนต้นไง
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีค่ะแต่เมื่อเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้พื้นที่นี้ต้องปรับตัวรับมือกับภัยแล้งและความผันผวนของอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญมากนะคะทั้งในแง่การระบายน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งค่ะ
4: เนี่ยจะเป็นร่องอย่างเงี้ยมันซุดยิ่งที่แรกมันมีแค่หน่อยตรงนี้หน่อยเดียวเองแต่นี่มันเริ่มกว้างขึ้นแล้วแล้วที่แรกตรงนี้ก็ไม่มีนี่ก็แตก
3: ตลิ่งริมแม่น้ำน้อยในหมู่ที่2ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นดินทรายทรุดตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาชาวบ้านเล่าว่าปัญหาตลิ่งทรุดมักเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังน้ำท่วมหนักเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ชั้นตลิ่งที่แห้งขาดการอุ้มน้ำเกิดการขยับตัวและทรุดต่ำลงไปทางแม่น้ำต้องถอยร่นขยับเลื่อนตำแหน่งบ้านทั้งหลังออกจากแนวตลิ่งที่เสี่ยงต่อการพังทลายมาแล้วถึง3ครั้ง
4: ที่เป็น

0: แล้วจากก็เป็นปีนี้แต่ทุกปีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าปีนี้จะไวหน่อยก็มันก็จะน้ำท่วมพอน้ำลงปุ๊บตะลิ่งมันแห้งมันก็จะขยับตัวซุดแบบขยื่นพื้นดินจะซุดตัวลงมันมาทั้งแนวเลยนะมันอาจตรงนี้เป็นตรงนี้อยู่ของเดิมตรงนู้นเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบ
1: สภาพอากาศฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยมีส่วนทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยต้องเผชิญกับปัญหาตลิ่งทรุดและกระทบต่อการปลูกพืชริมน้ำทำให้การติดตั้งหรือเดินท่อสูบน้ำทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น
2: อาจจะเป็นที่ว่าฝนทิ้งช่วงไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วน้ำมันมาน้อยแล้วก็อาจจะเป็นที่เป็นไปได้ที่ว่าตอนนี้ตรงผงเพงมีการสร้างประตูระบายน้ำน้ำก็น้อยลงไปมันก็ทำให้มีผลให้กับตลิ่งพังชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ใช้น้ำในแม่น้ำเนี้ยดูดขึ้นมาเพื่อที่จะไปรดน้ำพืชผักเกษตรกรที่ปลูกไว้ค่ะ
1: แม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสายรองสำคัญที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหลผ่านอำเภอผักไห่เสนาและบางปะหันไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยทำให้ปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติและมีอากาศร้อนจัดเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่น้ำน้อยจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับเอลนิโยในพื้นที่แม่น้ำน้อยจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสภาพจริงทุกมิติภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
3: ส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนพรบ.อากาศสะอาดให้เกิดขึ้นจริงในมุมมองของเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยก็เห็นว่าจำเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ภาคประชาชนยังต้องช่วยกันเฝ้าติดตามเพราะว่าระหว่างการพิจารณาก็เชื่อว่ามีคนบางกลุ่มค่ะพยายามที่จะแทรกแซงเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนโดยคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะประกาศใช้ได้ภายในต้นปีหน้าค่ะเด็กๆร่วมกันร้องเพลงแร็ปค่ะปอดเทสในแคมเปญ Beat to Breathe นะคะเพื่อทดสอบการควบคุมลมหายใจของตนเองกิจกรรมที่องค์กรยูนิเซฟประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยค่ะต้องการที่จะผลักดันให้เด็กรับรู้เรื่องผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 แล้วก็ควันพิษเจ้าหน้าที่โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์การยูนิเซฟประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าเด็กไทยกว่า11ล้านคนตอนนี้กำลังเผชิญกับฝุ่น PM2.5 ในระดับสูงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการจากการที่ต้องปรับตัวอยู่กับปัญหาทั้งจากการถูกกักอยู่ในห้องแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาค่ะ
4: การเอาดนตรีแร็ปนะคะมาเป็นสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กว่าเขามีผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศยังไงแล้วก็ตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากเด็กๆและเยาวชนแล้วอะค่ะตัวนี้ค่ะยังจะสามารถที่จะเหมือนกับว่าสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมวงกว้างได้อีกเพื่อผู้คนเหล่านี้ค่ะจะเป็นสปอนเซอร์ของเราในการผลักดันพรบ.อากาศสะอาดหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องค่ะ
3: ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยก็ยังบอกนะคะว่าฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดผู้ป่วยมะเร็งปอดในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพบเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือกฎหมายอากาศสะอาดจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ว่าปัจจุบันกฎหมายยังถูกแทรกแซงจากคนบางกลุ่มเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนโดยพยายามตัดสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงระบบการรายงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการปล่อยแล้วก็การเคลื่อนย้ายสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดและสิทธิ์การขอคุ้มครองฉุกเฉินรวมถึงสิทธิ์การรวมตัวฟ้องแบบกลุ่มพร้อมกับปรับกลไกการรับผิดชอบของผู้ก่อให้เกิดฝุ่นหรือว่ามลพิษลดโทษอาญาเหลือเพียงแค่การจ่ายค่าปรับและรวบอำนาจเข้าส่วนกลาง
5: การที่ไม่ให้กรรมการจังหวัดเนี่ยเป็นอบจ.เป็นนายกอบจ.เพราะว่าผู้ว่าเขาสั่งได้ใช่ไหมครับแล้วผู้ว่าก็อยู่ไม่นานกับอีกการหนึ่งก็คือลดอำนาจของกลไกระดับจังหวัดที่จะมาเข้ามาช่วยดูเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็เช็คกับส่วนกลางอย่างเดียวซึ่งก็ไม่เข้าใจประโยชน์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเปลี่ยนให้พรบ.อากาศสะอาดฉบับปฏิรูปเนี่ยมันกลายเป็นแค่ฉบับเลี้ยงไข่

0: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับยังโชคดีต้องขอบคุณทางสภานะครับที่400กว่าเสียงเนี่ยไม่รับรองทําให้ต้องมีการพิจารณาร่วมนะครับเราจําเป็นจะต้องช่วยกันติดตาม
1: สำหรับกระบวนการพิจารณาพรบ.อากาศสะอาดยังอยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาก็คือฝั่งส.ส.และส.ว.เพื่อพิจารณาประเด็นที่แตกต่างกันให้จบหลังวันที่3กันยายนส.ส.มีมติ414ต่อ2เสียงไม่เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบ.อากาศสะอาดของส.ว.โดยนายแพทย์วิรุณคาดการณ์นะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถประกาศใช้ได้ไม่เกินต้นปีหน้าค่ะ
2: การสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมาภายใต้ยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธศตวรรษได้ถูกบันทึกเรื่องราวไว้ในพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีที่ก่อสร้างขึ้นนะคะสำหรับการรำลึกถึงวีรบุรุษทหารกล้าที่ปกป้องอธิปไตยผู้เข้าชมก็จะได้เห็นถึงความเสียสละของกำลังพลรวมถึงความยากของภารกิจและเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากภัยสงครามด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างค่ะ
3: ศาลาตรีมุกสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของสามประเทศและกัมพูชาถูกจำลองและนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของเหตุความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาหลังศาลาตรีมุกถูกเผาทำลายก่อนสถานการณ์จะขยายความรุนแรงจนนำไปสู่การสู้รบของสองประเทศภาพเหตุการณ์สำคัญหลายร้อยภาพที่ลำดับร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่การเผาศาลาตรีมุกรวมถึงทหารกัมพูชาขุดคูเลตล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทยบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและการปิดทางขึ้นปราสาทตาเมือนทมในฝั่งกัมพูชาจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบตลอดแนวชายแดนภาพถ่ายวันและเวลาที่บันทึกไว้อย่างละเอียดถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความยากลำบากของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตย
4: ก็อยากให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยได้เห็นถึงความเสียสละของตัววีรบุรุษของตัวกำลังพลทหารทั้งบุคคลที่เสียชีวิตไปทั้งบุคคลที่บาดเจ็บทุพพลภาพรวมถึงตัวกำลังพลที่อาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากให้ได้เห็นว่าเขาก็ได้เสียสละแรงกายแรงใจในการปกป้องรักษาตัวอธิปไตยรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานสิ่งของมาให้กับตัวกำลังพล
3: พิกัดแผนที่ซึ่งไทยสามารถเข้าควบคุมได้หลังปฏิบัติการยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธศตวรรษถูกนำมาบันทึกไว้ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจสภาพพื้นที่และความยากของภารกิจโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งเป็นจุดสูงข่มที่ต้องใช้กำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากในการเข้ายึดรวมถึงการจัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาที่ยึดได้บางส่วนเพื่อเห็นถึงความทันสมัยของอาวุธที่กัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อนำมารบกับไทย
5: ก็เมื่อเราติดตามจากข่าวเราไม่สามารถวาดภาพได้แต่ว่าถ้าเรามาที่ตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถเห็นในแผนที่ที่เกิดขึ้นเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและห่วงเวลาที่เกิดขึ้นครับทำให้เราสามารถเรียบเรียงแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ได้เป็นที่เข้าใจครับ
6: แล้วก็เห็นถึงความยากของ
5: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็ถ้าเข้าไปนะครับจะได้เห็นถึงการอุปกรณ์ได้เห็นถึงจุดที่โดนนะครับได้เห็นถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เข้าใจถึงความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ความเสียสละของกำลังคนของพี่ๆทหารครับ
3: บทเรียนการสู้รบที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายตั้งแต่อดีตสมัยสงครามเขมรแดงข้อพิพาทเขตแดนปราสาทพระวิหารจนถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมาสะท้อนเห็นถึงความสูญเสียจากภัยสงครามโดยเฉพาะกำลังพลของไทยที่เสียชีวิตจากภารกิจกว่า30นายแต่ในความสูญเสียพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงห่วงใยและอยู่เคียงข้างกำลังพลและประสบนิกรชาวไทยในทุกสถานการณ์พจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากไทยแล้วนะคะหลังจากที่ให้ทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่พัทยาชลบุรีนะคะโดยผู้บังคับการเรือขอบคุณคนไทยที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกับกองเรือโจมตีเดินทางออกจากไทยแล้วค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการแวะพักตามกำหนดระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า286วันในตะวันออกกลางนาวาการเอกนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนระบุว่าขอขอบคุณคนไทยสำหรับไมตรีจิตและการต้อนรับกำลังพลเป็นอย่างดีทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยการแวะพักครั้งนี้ช่วยให้กำลังพลได้ฟื้นฟูร่างกายก่อนเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือส่วนทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าการเข้ามาพักผ่อนของกองเรือสหรัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในพื้นที่โดยคาดการว่าจะมีการจับจ่ายประมาณ100ล้านบาทพร้อมกับตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ไม่ได้มีแค่การเที่ยวกลางคืนแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสค่ะ
2: เหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุในอินโดนีเซียมีผลกระทบหลายจุดนะคะแล้วก็ทำให้ต้องระงับการให้บริการสนามบิน6แห่งรวมไปถึงสนามบินในกรุงจาการ์ตาซึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศผู้โดยสารตกค้างหลายหมื่นคนค่ะผู้โดยสารจำนวนมากต้องต่อแถวรอเจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินนานาชาติสุการโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาสนามบินแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนะคะและสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับสนามบินอีกหลายแห่งหลังจากกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่าทางการสั่งระงับการให้บริการที่สนามบิน6แห่งเนื่องจากภูเขาอานักคราคาตาวเกิดปะทุขึ้นอย่างรุนแรงมีกลุ่มควันมีเท่าฐานลอยเข้าใกล้สนามบินการตัดสินใจดังกล่าวนั้นส่งผลให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกถูกยกเลิกไปแล้วมากกว่า300เที่ยวบินรวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกหลายสิบเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียและตะวันออกกลางส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆมากกว่า 22,000 คนสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมในภาพเนี่ยจะแสดงให้เห็นการปะทุของภูเขาไฟลูกดังกล่าวบริเวณช่องแคบซุนดาการปะทุครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ค่ะส่งผลให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานลอยขึ้นสูง 6,000 เมตรในฝั่งชวาขณะที่ฝั่งสุมาตราเท่าฐานจากการปะทุลอยสูงถึง 15,000 เมตรกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้ร้องขอประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัย
1: ปัญหาหมอกควันในมาเลเซียยังวิกฤตนะคะหลังจากที่หลายเมืองเผชิญกับมลพิษทางอากาศต่อเนื่องหลายวันซึ่งรวมไปถึงเมืองกูชิงในวันนี้ที่ยังคงรั้งตำแหน่งเมืองที่มีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกค่ะหมอกควันยังคงปกคลุมทั่วท้องฟ้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์และอีกหลายเมืองทั่วมาเลเซียหลังจากไฟป่ายังโหมลุกไหม้ในหลายจุดบนเกาะกาลิมันตันและสุมาตราของอินโดนีเซียวันนี้เมืองหลวงของมาเลเซียขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่อันดับ2ของโลกขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นเมืองกูชิงในรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวโดยทางการมาเลเซียเดินหน้าทำฝนเทียมในรัฐสารวักเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันที่ยังคงรุนแรงหลังจากเมื่อวันศุกร์ค่ะมาเลเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียนหรือว่า ASMC ระบุว่าสภาพอากาศแห้งแล้งจะยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ยกเว้นพื้นที่ทางตอนเหนือของมาเลเซียและเกาะสุมาตราที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนรุนแรงต่อเนื่อง
2: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะวิเคราะห์แผนของพรรคภูมิใจไทยในการแก้เกมการเมืองฝ่ามรสุมที่ตอนนี้กำลังรุมเร้านะคะขณะเดียวกันชวนจับตาก้าวต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยกับความท้าทายบนสังเวียนโอลิมปิกเกมส์ค่ะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
7: กลาง2แผนพรรคภูมิใจไทยแก้เกมมรสุมทางการเมืองปมร้อน Data Center วางกติกาอุดช่องโหว่ควบคุมผลกระทบขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวต่อไปวอลเลย์บอลหญิงไทยกลางโจทย์ท้าทายสังเวียนโอลิมปิกเกมส์2028สวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวและบรรณาธิการข่าวของไทย PBS ครับ

0: คอการเมืองได้ติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเราคุยกันมาแล้วหลายภาคเกี่ยวกับมรสุมที่รุมเร้ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้มีตั้งแต่มรสุมทางการเมืองเรื่องในสภาและมีคดีความที่อยู่นอกสภาอีก
1: ว่าวันนี้สภาของพวกเราจะได้พิจารณากัน2เรื่องหลักๆที่สามารถใช้เวลาได้เต็มที
2: ่ซึ่งเป็นการยืนยันด้วยว่าพรรคฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับเรื่องนี
3: ้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาพิจารณากรณีภาคใต้กับนัดยติของท่านณัฐพงศ์ว่าจะให้เดินตามระเบียบวาระเราไม่ได้ลงมติว่าขอให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ
4: การเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงาน
5: ครบ
4: ในวันนี้
6: จะดำเนินการต่อในการประชุมนะครับท่านประธานและมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อท่านประธานต้องให้เขาถอนครับ
2: เพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพ
7: มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
0: ล่าสุดก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งยืนยันเลยครับว่านี่เราอยู่ในช่วงนับถอยหลังแล้วแน่รัฐบาลเหลือทางเลือกอะไรให้แก้เกมเตรียมพร้อมในการรับมือวันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับรัฐบาลต้องหนักใจขนาดไหนคุณเสาวลักษณ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าฝ่ายค้านเขาก็ตีหลายเรื่องนะครับหนึ่งเดือนนี
8: ้จริงๆภายใต้คำว่าหนักใจแค่ไหนต้องบอกว่าหนักใจอยู่กับคำว่านอนบ่อนไส
0: ้
8: นอนบ่อนไส้ทั้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขามีกันตั้ง6พรรคแล้วใน6พรรคเนี่ยมันก็ยังมีข้อคอรหากันอยู่พักฝ่ายคอยพักฝ่ายแค้นหรือจะพักคอยร่วมรัฐบาลอันนี้แหละค่ะที่มันสำคัญอยู่ระหว่างการถกกันของ6พักร่วมฝ่ายค้านถกกันแล้วก็ยังมีข้อกังวลใจเรื่องของข้อมูลที่จะถูกส่งไปให้รัฐบาลทำการบ้านมาแก้เกมในการซักฟอกอีกหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่ามันก็มีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแหละเกิดขึ้นระหว่างทั้ง2ฝ่ายแต่ก็น้ำหนักของการอภิปรายถ้าจะติดตามจากเรื่องที่ผ่านๆมาเท่าที่เราคุยกันคิดว่ายังให้ความสำคัญกับพรรคประชาชนในการติดตามตรวจสอบแล้วก็อภิปรายรัฐบาลอย่างจริงจังด้วยข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็มีน้ำหนักซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าการซักฟอกจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคงต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงภายใต้ยัตติที่จะเสนอให้ประธานสภาแล้วเราก็จะมองเห็นแต่ละประเด็นแล้วก็แต่ละเรื่องราวว่าจะถูกซักฟอกแบบไหนแต่ก่อนจะไปถึงซักฟอกเราต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่คนการเมืองต้องลุ้นอะลุ้นว่าการเมืองจะร้อนขนาดไหนถ้าดูจากยัตติดับไฟใต้ที่ผ่านมา
0: ก็ร้อนแล้วนะ
8: ร้อนแล้วนะสัปดาห์นี้ต้องร้อนมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าสภาต้องเปิดพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ฝ่ายค้านเขาก็ต้องลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพในการทำงานติดตามตรวจสอบเม็ดเงินงบประมาณของแผ่นดินแล้วก็ต้องให้น้ำหนักกับการอภิปรายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างน้อยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเงินกู้อีก200,000 ล้านบาทด้วยเงินในกระเป๋าของประชาชนจะมากน้อยแค่ไหนในปี2570มันก็อยู่ที่การขับเคลื่อนของงบประมาณแผ่นดินนี้ด้วยรวมๆไปถึงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาจะแถลงข่าวการนำคนลงถนน
0: ครับ
8: หลายคนก็ไม่มั่นใจในศักยภาพของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอมากน้อยขนาดไหนแต่เราก็ไม่ทิ้งประเด็นนี้นะคะเพราะว่ายังไงแล้วการเมืองภาคประชาชนมันก็สำคัญแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นจากนักการเมืองนักเคลื่อนไหวก็ตามรวมๆไปถึงถ้าประกอบกันระหว่างซักฟอกกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมๆกันระหว่างในสภากับนอกสภามันก็มีหลายปัจจัยอยู่แม้ว่าเราจะคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ละสัปดาห์ก็มีเงื่อนไขมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะ
0: ครับ
8: ตอนนี้เรามองเห็นการเมืองภาคพลเมืองภาคประชาชนอยู่ข้างนอกจะเป็นนักเคลื่อนไหวนักการเมืองหรือเครือข่ายภาคประชาชนองค์กรพัฒนามันมีประเด็นที่สอดรับกับในสภาอยู่ด้วยสอดรับ1ก็คือถกงบปี70นี่แหละสอดรับ2ก็คือกำลังจะซักฟอก แม้ยังไม่รู้ชัดว่าจริงๆแล้วฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะซักถามก่อนหรือเปล่าแบบอภิปรายแบบไม่ลงมติเนาะว่าสำคัญขนาดไหนแต่ว่าถ้าดูจากยัตติดับไฟใต้แล้วก็คงไม่ต้องมีอภิปรายแบบทั่วไปแล้วแหละเพราะว่ายัตติดับไฟใต้ก็ถือว่าสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ายัตตินี้ยังต้องถกกันในสัปดาห์นี้ต่อด้วยตามไปด้วยเรื่องของกกต.ที่จะรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีแล้วฝ่ายค้านก็ประกาศแล้วว่าเข้ามาเมื่อไหร่ต้องเจอกับปมหัวสว.คุณต้องตอบให้ชัดเจนว่าการดำเนินการเลือกสว.ปี2570เนี่ยดำเนินการแบบไหนอย่างไรเนี่ยถึงบอกว่าสัปดาห์นี้มันร้อนแน่การเมืองอะค่ะ
0: เรื่องกกต.คิวเดิมคือพฤหัสบดีที่แล้วที่มียติดับไฟใต้เข้ามาก่อนแล้วพอเลื่อนไปแบบนี้แสดงว่าคุณสวรักษ์จันทร์อังคารพุธมีเรื่องงบประมาณใช่ไหม
8: ใช่
0: พฤหัสกกต.
8: ดับไฟใต้แล้วกกต.
0: ดับไฟใต้ต่อแล้วกกต.ด้วย
8: ค่ะค่ะ
0: 4วันติดเลยนะครับ
8: 4วันแล้วพอ4วันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องทิ้งช่วงไปบ้างพอทิ้งช่วงไปนิดหน่อยแต่มันก็ยังเลี้ยงกระแสอยู่ได้เพราะว่ากกต.เองเขาก็นัดลงมติคดีหัวเลือกสว.ในวันที่14กันยาทีนี้14กันยาหลังจากนั้นก็ยังมีคดีบัตรเลือกตั้งอีกหลายคนก็ถามมาว่าอ้าวแบบเนี้ยรัฐบาลภูมิใจไทยเขามีแผนรับมือหรือยังถ้าจะย้อนไปตอนที่นายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์เรื่องของการเตรียมรับมือซักฟอกนะเขามีตัวรัฐมนตรีมีวอร์รูมมีอะไรทำการบ้านพอจะพอเห็นทางแล้วแหละว่าเขาคุยกันบ้างแล้วสำหรับการรับมือนี
0: ้
8: ทีนี้ก็เลยไปคุยกับคนในรัฐบาลคนในรัฐบาลถามจริงๆว่าจะรับมือกับสภาวะแบบนี้ไหวไหมในเมื่อมีทั้งการเมืองนอกสภาและการเมืองในสภาอยู่ด้วยคนในรัฐบาลเขาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าธงจริงๆของเขาคือรัฐบาลภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยแหละเขาจะต้องอยู่4ปีให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ เขาก็ต้องอยู่ให้ได้ถึง3ปีด้วยกันและอย่าลืมว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเขาคุยกันมาหมดแล้ว1คือคุณอนุทิน2คือคุณศิยศักดิ์พวงเกตแก้วยังไงก็แล้วแต่ข้ามปีนี้ไปเจอซักฟอกเสร็จอย่างน้อยๆคุณอนุทินก็ต้องปรับครม.เพื่อเปลี่ยนสถานการณ
0: ์ครับ
8: ดึงความเชื่อมั่นกลับมาแม้ว่าซักฟอกอาจจะทำให้สะบักสะบอมไปบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงจะต้องล้มรัฐบาลปรับครม.อาจจะช่วยได้ปรับครั้งเดียวปรับครั้งที่สองก็ยังพอดึงสถานการณ์ได้เขาเชื่อแบบนั้นนะคะคนในรัฐบาลเขาเชื่อแบบนั้นแล้วถ้าปรับไม่ได้จริงๆแล้วต้องไปเจอกับห้วงที่แบบการเมืองในกับนอกต้องผ่านเผชิญกันพร้อมๆกับคดีความทางการเมืองโดยเฉพาะคดีหัวเลือกสว.นี่แหละก็บอกว่าแผน1เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ถ้าเจอแผน2แล้วไม่สามารถทัดทานได้ถ้าเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่สามารถทัดทานได้เขาจะเปิดเกมแผน2ทันทีนั่นคือการโยนให้คุณอนุทินเอาไม้การเป็นนายกรัฐมนตรีให้คุณศิยศักดิ์และเมื่อคุณศิยศักดิ์เข้ามานั่งคุณศิยศักดิ์ก็จะต้องนั่งในเก้าอี้นี้ให้ได้1ปีกับอีก6เดือนนั่นบวกกันแล้วก็ต้อง3ปีรัฐบาลนี้อยู่อย่างน้อยๆเอาแบบอย่างน้อยด้วยซ้ำไปนะ3ปีเลยทีเดียวระหว่าง2คนนี้มันไม่มีทางที่จะพลิกขั้วไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วมาเป็นรัฐบาลไม่มีทางเพราะว่าเขาล็อกกันไว้แบบนี้แล้วแต่ที่เราบอกว่าถ้าคุณอนุทินไม่สามารถทัดทานการเมืองในและนอกสภาได้แล้วยังไปเจอคดีความทางการเมืองนั่นก็คือหัวเลือกสว.อีกหมายความว่ากกต.วันที่14นี้ต้องลงมติส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณานะคะแต่ถ้าจะพิจารณาแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะลงมติแค่ความผิดบางส่วนไม่ถึงฝ่ายการเมืองถ้าไม่ถึงฝ่ายการเมืองอันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ในมือศาลว่าศาลจะไต่สวน

0: แสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือเปล่าศาลสามารถทำได้อย่างที่เราเคยคุยกันเอาไว้แล้วศาลไม่ได้ใช้เวลาแค่น้อยๆนะ6เดือนถึง1ปีนั่นแหละค่ะอายุเก้าอี้นายกของคุณอนุทินด้วย
1: ขยับนับมาใกล้ขึ้นทุกทีนะครับเดี๋ยวเอาที่ใกล้กว่านั้นคือปรับคณะรัฐมนตรีเป็นไปได้ไหมว่าซักฟอกเสร็จปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะเติมสีอื่นสักนิดนึงเติมสีเขียวไม่ให้มันสดชื่นขึ้นอะไรอย่าง
0: นี้จริงๆมันยังไม่ถึงห่วงเวลาที่จะทำขนาดนั้น
1: ไม่จำเป็นต้องทำตอนนั้นตอนน
0: ี้ใช่แต่ว่าในการซักฟอกเนี่ยมันก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคุยกันความเชื่อมั่นในรัฐบาลความเชื่อมั่นในพรรคร่วมรัฐบาลว่าไว้วางใจกันมากน้อยแค่ไหนมีใครจะเอาอะไรไปให้ฝ่ายค้านซักฟอกหรือเปล่าหรือความไว้วางใจกันเองในฝ่ายของฝ่ายค้านเนี่ยแหละโดยเฉพาะ3พรรคหลัก3พรรคหลักใครๆก็เพ่งเล็งไปที่พรรคกล้าธรรม
1: ครับ
0: พรรคกล้าธรรมจะเอาอะไรไปให้รัฐบาลทำการบ้านแล้วรับมือกับการซักฟอกไหมมุมนึงเรามองว่าเพื่อไทยเพื่อไทยจริงๆเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการภายในชัดเจนหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปดูมีบางคนมาร่วมเวทีอภิปรายเสวนาในส่วนของหัวเลือกสว.ด้วยแม้จะบอกว่ามันเป็นสิทธิในฐานะสสอดีตสสอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็ตามแต่นี่ก็ทำให้เกิดความคลางแคลงใจไหมไม่งั้นคุณจุลพันธ์ไม่ออกมาแถลงข่าวยืนยันความสัมพันธ์หรอกหรือในการพิจารณายติดับไฟใต้เราก็มองเห็นบุคคลที่มีความคิดในการแก้ปัญหาคล้ายๆอยู่กับพรรคประชาชนด้วยหรือเปล่าบางคนเรียกว่าเป็นแดงแบบแดงส้มเลยด้วยซ้ำไป
1: แดงส้มนี่แหละ
0: แดงทั้งหมดในเพื่อไทยมันก็มีแดงเข้มแดงกลางแล้วก็แดงอมส้มไว้ใจได้จริงๆหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็ทำได้แค่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถ้าจะต้องมีการส่งข้อมูลอะไรให้ใครขึ้นมาก็ตามมันไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
1: ครับสัญญาณหนึ่งที่มาแล้วหายไปเลยก็คือความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้ก็เงียบไปอีกแล้วนะ
0: ก็เงียบอยู่แต่ก็ไม่ได้หายไปเสียทีเดียวได้เห็นคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่ก้าวเข้ามาทางการเมืองเสียทีเดียวแต่ตรงนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ว่าแดงเนี่ยเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณทักษิณไม่เข้ามาดูแลจัดการแล้วก็สยบยอมหรือจริงๆแล้วคุณทักษิณพยายามจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ในความเป็นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมันถึงยังไม่ค่อยไว้วางใจกันแต่อีกมุมนึงนายมตรีเขาก็อธิบายว่าเขาต้องมีภารกิจเดินทางต่างประเทศไอ้ความที่ไปเดินทางต่างประเทศมันก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันเหตุผลหนึ่งอาจจะทำให้การเมืองเผาๆลงสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์การพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีหรือการแสดงทางการเมืองในแบบว่าโจมตีกันก็อาจจะลดน้อยลงก็ได้แต่นั่นก็คือมองได้เหมือนกันว่านี่อาจจะเป็นการทำให้พื้นที่ข่าวเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินน้อยลงไปด้วยก็ได้และอาจจะทำให้การซักฟอกจืดจางลงไปด้วยก็ได้แต่ก็อยู่ที่พรรคฝ่ายค้านว่าจะเดินหน้าแบบไหนตอนนี้คาดหวังอยู่ที่ซักฟอกปมหัวสว.นี่แหละเพราะว่ายติมันเปิดออกมาแล้วเนาะบางส่วนที่คุณพฤทธิ์ระบุนั่นก็คือการเปิดชื่อมา2 ชื่อก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกถ้ามองในเรื่องของปมปัญหาที่อยู่ในมือในฐานะรัฐมนตรีก็อีกมุมหนึ่งถ้าอีกมุมหนึ่งนี่คือหัวหน้ากับเลขาธิการพรรคแสดงว่าพรรคฝ่ายค้านเขาก็พุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินไหม
1: อย่างที่เขาได้กล่าวมาตลอดนะครับแล้วเราจะเห็นการอุ่นเครื่องได้ก็ตั้งแต่วันจันทร์นี้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยทีมข่าวการเมืองเกาะติดตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอน
0: 3 วันกับการอภิปรายย่อย
1: ๆครับ
0: งบปี2570อีก1 วันแถมไปก็คือยติดับไฟใต้ต่อแล้วก็ถล่มกันเรื่องหัวเลือกสว.กับสว.เลือกมากันยังไง2570อยู่ในผลการปฏิบัติงานของกกต.ที่จะต้องรายงานต่อสภาค่ะ
1: การเมืองเดือดแน่นอนชวนคุณผู้ชมติดตามสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ครับทีมข่าวการเมืองของเราครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: ปม Data Center กลายเป็นปมที่ถกเถียงกันมาหลายวันติดต่อกันนะครับหลังจากที่มีผู้แทนราษฎรที่ได้รับการร้องเรียนจากภาคประชาชนและนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภา
1: Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนจากในและนอกประเทศอะไรก็ตาม

0: ดังกล่าวมันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินสาธารณูปโภคในปริมาณสูงตลอดจนความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานและผลประโยชน์ของประเทศ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีความกังวลหลากหลายก่อนหน้านี้ไทย PBS เราเกาะติดในเรื่องผลกระทบหลายๆด้านสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในนั้นและด้านเศรษฐกิจคืออีกหนึ่งมิติที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณปรัชอ่อนประหยัดทรัพย์นะครับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชอ่อนครับมันมีข้อสงสัยว่า อุตสาหกรรมแบบนี้ซึ่งแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็บอกนะครับว่าเราไม่ได้มองข้ามการเข้ามาแก้ปัญหาไม่ได้หมายถึงจะไม่ให้ทำแต่แสดงว่าที่ผ่านมามันมีช่องว่างช่องโหว่แหละครับมันถึงได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัวมาก่อนเลย
2: ค่ะเรามีความพร้อมในการไปดึงดูดให้คนสนใจมาลงทุนในประเทศเราในอุตสาหกรรมนี้เราไม่อยากหลุดจากเรดาร์โลกในอุตสาหกรรม AI ดิจิทัลเราไม่อยากขาดการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อมาดึงเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของเราแต่สิ่งที่เราขาดหายไปก็คือเราไม่มีซิงเกิลคอมมาหรือกฎหมายที่จะดูแลทุกอย่างเนี่ยในเชิงของภาพรวมตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราพยายามดึงทุกคนให้มาอยู่ที่ EEC ตรงนั้นค่อนข้างดีตรงที่ว่ากฎหมาย EEC มีกฎหมายเฉพาะถ้าเกิดทุกอย่างผ่านแล้วไปอยู่ในนั้นมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่จะดูแลเป็นลักษณะรวมใช่ไหมคะแต่คำถามก็คือเมื่อเราไปชักจูงเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเขามาแต่ EEC อย่างเดียวเพราะว่าเขาไปเข้าลู่ในส่วนของ BOI แล้วก็ขอส่งเสริมการลงทุนและไม่อาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะพื้นที่ใน EEC ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าพอขอส่งเสริมการลงทุนหน่วยนึงไปขออนุญาตจัดตั้งอีกหน่วยหนึ่งหมายถึงว่าส่วนราชการที่จะอนุญาตอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือที่ใดก็ตามสมมุติว่าจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นจะต้องไปขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นเช่นน้ำไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เลยทำให้ไม่มีการดูแลแบบเป็นภาพรวมจึงกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่ดิฉันพอรวบรวมมาให้เห็นได้ค่ะว่าก่อนหน้านี้ประเด็นก่อนที่จะมีการตั้งบอร์ดData Center และก็มีการเคาะมิติต่างๆคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ชุดเราเจอกับสถานะอะไรไล่เรียงแบบนี้นะคะสถานะกฎหมายคือเดิมหรือปัจจุบันเนี่ยคือสุญญากาศไม่มีกฎหมายเฉพาะแต่ว่ากรอบใหม่เนี่ยเรามองว่ามันควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำหมายความว่า Data Center ที่มีการใช้ไฟแบบนี้อยู่ในพื้นที่แบบนี้มันควรจะมีกติกาอะไรตรงนี้ภายใน1สัปดาห์ต้องเริ่มไปวางกรอบอันนี้เราจะได้เห็นกันในขณะเดียวกันการอนุมัติสมัยก่อนอย่างที่เล่าแยกส่วนกันไปจะไปอยู่ตรงไหนก็เป็นแบบนั้นขออะไรก็ไปขอตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูว่าภาพรวมเป็นอย่างไรตรงนี้ต่อไปต้องบูรณาการผ่านคณะกรรมการหรือว่าบอร์ด Data Center อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าการจัดโซนนิ่งมีการพูดถึงในคณะกรรมการหรือว่าบอร์ด Data ว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุมัติอันไหนแล้วดูแค่รายนั้นคำถามอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างกรณีของรามคำแหงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองเขาเนี่ยเรามองเขาเป็นส่วนหนึ่งที่รามคำแหงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามี3เฟสอยู่ในหลายพื้นที่ในกทม
1: ไม่ใช่แค่รามคำแหงใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะอยู่ที่ดิวันแบงคอกเป็นต้นก็คือเวลาเรามองเราต้องมองเขาเป็นองค์รวมว่า1 data center หน่วยเนี้ยใช้ไฟเท่าไหร่รวมเท่าไหร่และอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นกับอีกอันนึงคือเวลาเราอนุมัติโครงการใดเราต้องมาดูว่าย่านห้วยขวางมีแล้วกี่จุดอาจจะไม่ใช่บริษัทเดียวใช้ไฟเท่าไหร่ต้องดูแบบรวมอันนี้คือสิ่งที่กำลังพยายามแก้นะคะไล่เลียงให้เห็นว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้แล้วก็กำลังจะไปสู่อะไรในขณะเดียวกันระยะเวลาในการอนุมัติมันอาจจะช้าลงแน่นอนคือที่ผ่านมามันมีคำพูดกันว่ากันว่าการขออนุมัติส่งเสริมหรือจัดตั้งอะไรของเราเป็นระบบเรียงคิว
1: ครับ
2: ก็คือใครมาก่อนก็ขอก่อนได้สิทธิ์ไว้ก่อนจะไปลงทุนจริงเมื่อไหร่อยู่ในกรอบเวลาแต่อีกหน่อยเราอาจจะต้องพิจารณาว่าใครกันนะที่มาเรียงคิวเนี่ยแล้วจะลงทุนจริงขอส่งเสริมแล้วลงทุนจริง
1: ครับ
2: ลงทุนแล้วใช้โลเคอลคอนเทนต์ของประเทศเราจริงๆจ้างงานกับประเทศเราจริงส่งเสริมเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับแรงงานของเรารวมไปถึงส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเราจริงๆไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านมาเอาสิทธิประโยชน์ทาง BOI ได้ยกเว้นภาษี8ปี12ปีหรือมาใช้น้ำใช้ไฟของเราโดยที่ไม่ได้ให้อะไรกับประเทศหรือเศรษฐกิจเราเลย
1: ครับมันอาจจะมีคำถามว่าถ้าเขาใช้น้ำเยอะนะครับมันต้องหล่อเย็นเนาะถ้าใช้ไฟฟ้าเยอะมาก แต่เขาก็จ่ายค่าน้ำไงเขาก็จ่ายค่าไฟไงแล้วประเทศไทยเสียอะไรล่ะในเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
2: ค่ะมันก็มี2 มิติมีคนพูดถึงว่าถ้าเราไม่ลงทุนหรือว่าไม่บุกเบิกในอุตสาห

0: รรมนี้เราจะแพ้คู่แข่งอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์ซึ่งทุกคนก็คือกำลังแย่งชิงตรงนี้เหมือนกันในขณะที่เราเนี่ยโชคดีกว่าในเชิงยุทธศาสตร์หรือในเชิงของทรัพยากรที่อาจจะมีมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเอาทรัพยากรทั้งหมดของเราเป็นแลกกับสิ่งเหล่านี้คำถามคือ question mark ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เราอาจจะตอบไม่ได้ในเวลานี้แต่มันเป็นสิ่งที่จะตามมาในอนาคตเมื่อสักครู่ที่คุณหัวชัยบอกว่าเรามีน้ำมีไฟทำไมเราจะใช้ไม่ได้ล่ะใช้ได้ค่ะแต่การจัดสรรทรัพยากรเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำให้ทุกภาคส่วนในประเทศเราหรือในทุกอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมภาคต่างๆได้เท่าเทียมกันแล้วได้ประโยชน์
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะนั้นมองว่าเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างว่า data center ขนาดใหญ่ที่เราเรียกกันว่า hyper scale เนี่ยบางทีที่มีเขาใช้คำว่าเราใช้ไฟเหมือนเมืองนึงเหมือนเมืองขนาดกลางใช้น้ำขนาดนั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือน้ำที่เรามีอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นน่ะเราจัดสรรให้ภาคเกษตรเพียงพอหรือไม่เราจัดสรรให้ภาคอุปโภคบริโภคภาคการท่องเที่ยวเพียงพอหรือไม่อย่างยกตัวอย่างชลบุรีเนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจdata center ไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมใน EEC เรายังมีคนที่ปลูกพืชผักผลไม้เรายังมีคนที่ทำการเกษตรเรามีภาคท่องเที่ยวมีโรงแรมทุกคนต้องมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็รัฐต้องจัดสรรให้เท่าเทียม
1: ตอนนี้มันมีความยากขนาดไหนในความพยายามจัดระเบียบของทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะเรียนเห็นเรียกว่าแสงสว่างก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ในนั้นมันก็มีมุมมืดเล็กๆมีเสียงสะท้อนออกมานะคะว่าคณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานก็จริง
1: ครับ
0: มีท่านผู้ว่าชัดชาติมีท่านเอกนิติมีท่านชัยชนกมีเอกคณะดูทุกเหมือนจะทุกอย่างแต่คำถามคือบอร์ดไม่ได้มีอำนาจอะไรนะคะในทางกฎหมาย
1: ทั้งที่พูดมาแต่ละรายชื่อนี่เหมือนครบแล้วนะ
0: กำลังจะบอกว่ากฎหมายจริงๆก็ยังต้องไปใช้ตามหน่วยงานเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่ที่ฉันเล่าตอนแรกว่าอย่าง EEC เนี่ยเขาจะมีพรบของเขาเองยกตัวอย่างเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีกฎหมายที่ครอบคลุมเขาเรียกว่าเหนือชั้นไปกว่ากฎหมายหน่วยงานแต่ณตอนนี้ถ้าเท่าที่ดูในเวลานี้Data Board ยังไม่ได้มีอำนาจเหนือกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแต่ว่าเราจะดีไซน์หรือออกแบบยังไงอันนี้เป็นตุ๊กตานะคะแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ Data Board ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้สามารถดูแลกำกับภายใต้อาจจะภายใต้กฎหมายเดียวกฎหมายเดิมก็ได้แต่มันต้องมี การมอนิเตอร์หรือมองเห็นภาพรวมหรือภาพใหญ่และเกิดการบูรณาการ หมายความว่าจะอนุมัติอย่างไรก็ต้องอนุมัติในหลักการที่ได้ประโยชน์สูงสุดในประเทศ อนุมัติอย่างไรก็ต้องอนุมัติให้ใช้ทรัพยากรแบ่งเหลือเผื่อคนอื่นไม่ใช่ใช้แต่เพียงผู้เดียวและจะอนุมัติอย่างไรก็ต้องไม่สร้างผลกระทบทั้งเรื่องเสียงกลิ่นและอื่นๆกับคนที่อยู่ใกล้เคียง
1: ช่วงต้นเนี่ยคุณปรัชออนบอกว่าจริงๆเราไม่อยากตกขบวนอุตสาหกรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องของรายได้ประเทศมันเป็นเรื่องของ GDP เรื่องของเศรษฐกิจแสดงว่าเม็ดเงินที่ได้จากอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็มหาศาลจนห้ามมองข้ามเหมือนกันถูกไหม
0: ค่ะนอกจากเม็ดเงินที่ได้จะมีจำนวนมากเราดูกันที่การขยายตัวแล้วก็การเติบโต
1: ครับ
0: ความหมายของดิฉันอย่างนี้ค่ะคือถ้าเรามอง GDP ทั้งประเทศเนี่ยโอเคในมันอาจจะมีภาคส่วนอื่นๆที่มีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่หมายความว่าหนักหน่อยอย่างเช่นโรงงานหรือว่ารถยนต์หรือว่าอะไรต่างนี้นะคะมีเกษตรมีบริการท่องเที่ยวเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่อุตสาหกรรมเหล่านี้มันมีแนวโน้มที่จะดาวลงหรือว่าดิ่งลงหรือชะลอตัวลงเพราะว่าเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนในขณะเดียวกันความสามารถในการแข่งขันของตัวเราเองก็อาจจะเปลี่ยนด้วยอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นยานยนต
1: ์
0: เราเคยเป็นแชมป์เราเคยคุยกับคุณอุรชัยไปแล้วในเรื่องของสันดาปหรือน้ำมันแต่ณวันนี้โลกเข้าไปสู่ EV เราอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแบบนั้น2การท่องเที่ยวเราเคยขายสายลมแสงแดดภูเขาทะเลคนอื่นเขาก็ขายเหมือนเราเวียดนามเขาก็ไม่แพ้เราเหมือนกันอันนี้ดิฉันกำลังยกตัวอย่างแล้วเราจะเอาอะไรมาแทนที่ส่วนที่มันจะขาดหายไปเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีแต่ว่าเรามาดูตัวเลขแบบนี้นะคะมีการคาดการข้อมูลในส่วนของสดช.หรือว่า BDE ก็คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาประเมินว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 5.7 ล้านล้านหรือว่าประมาณ 5.6 นะคะจะขยายตัวแบบนี้โตขึ้นนอกจากนี้เขาได้แรงหนุนจากการลงทุนใน AI แล้วก็ Data เพราะฉะนั้นเป้าหมายของรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลต้องการเลยเขาอยากจะให้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยอยู่ที่ 5.7 ล้านล้านในปี 2569 แต่โจทย์ที่ยากและท้าทายของรัฐบาลคือ1เราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการดึงดูดการลงทุนที่เราไม่อยากจะตกขบวนในขณะเดียวกันเราจะกำกับดู

0: ยังไงให้คนในประเทศเนี่ยไว้วางใจเชื่อใจแต่ในคำว่าไว้วางใจกับเชื่อใจมันจะเกิดไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่รัฐกำลังดูแลอยู่หรือว่าดึงมาลงทุนอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเขาและจะไม่เป็นโทษหรือเป็นพิษกับเขาในอนาคต
1: ครับหวังว่าทุกฝ่ายจะทำได้

เกมอีกซึ่งอันที่จริงก็ยังมีโอลิมปิกถัดนี้อีกมันเป็นแผนระยะยาวของทางสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนี่จะเป็นการฉายภาพให้เห็นการสร้างทีมในระยะยาวแล้วถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากถ้าเทียบกับความสำเร็จครั้งล่าสุดของทุกคนที่เพิ่งทำให้ชาวไทยได้ชื่นอกชื่นใจกันมา

0: วันนี้เราจะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสจากโต๊ะข่าวกีฬาของไทย PBS เป็นผู้ที่เกาะติดแวดวงของวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องนะครับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะครับ
1: ครับ
0: คุณวิริยะครับตอนนี้เอาเป้าแรกก่อนเอเชียนเกม
1: ใช่ครับ
0: มีลุ้นขนาดไหนครับ
1: ตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าที่จะตั้งเป้าในการคว้าเหรียญทองเพราะว่าดีสุดของเราเนี่ยคือปี2018ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่จีนเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงแต่ครั้งเนี้ยเราคว่ำทั้งญี่ปุ่นคว่ำทั้งทีมชาติจีนนะเขาก็เลยตั้งเป้าบอกว่าเฮ้ยจะคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้ให้ได้
0: ต้องทองแล้ว
1: ใช่แล้วตอนนี้นักกีฬาเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ไปเก็บตัวก่อนที่เมืองฟุกุโอกะนะฮะเป็นสโมสรฮิซามิสึสปริงซึ่งเป็นทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นทีมล่าสุดเราไปอยู่ที่นั่นเลยพูดง่ายก่อนการแข่งขัน10กว่าวันเพื่อจะเก็บตัวเพื่อปรับสภาพร่างกายอะไรสิ่งหลายอย่างก่อนเข้าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นแผนที่เพิ่งทำตอนที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเขา MOU กันมานานแล้วนะและเขา MOU ตอนนั้นเขาก็มองว่าจะเป็นการเก็บตัวเพื่อเตรียมการไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแต่ตอนนี้พอไปปั๊บมันกลับกลายเป็นว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็รอคอยเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเราเนี่ยเฮ้ยไปในฐานะแชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็ตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกด้วย
0: เราก็คว่ำเขามาได
1: ้คว่ำเขามาได้ด้วย
0: ครั้งล่าสุด
1: ใช่คือไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมีนักกีฬาที่ไปแข่งขันในลีกเนี่ยแต่ละปีถือว่าเยอะมากนะฮะ
0: ครับ
1: ขาประจำเนี่ยคนนึงคือแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนะซึ่งเป็นคีย์เพลเยอร์หลักซึ่งปีที่จะถึงเนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีทั้งชัชชุออนมุกศรีนะครับมีแบมจินดาภานาหัวหนองแล้วก็มีทัศน์ดาวนะที่เล่นอยู่แล้วก็จะน่าจะมีอีกหลายต่อหลายคนเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนโฟกัสมาที่นักกีฬาสาวไทยคือในทีม14คนที่แข่งขันไปล่าสุดนะฮะ10คนเล่นในลีกนอกหมดนะฮะ6คนอยู่ที่ลีกสหรัฐ4คนอยู่ที่ลีกญี่ปุ่นมันชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยคือไปเติบโตในลีกต่างแดนแล้วเอาประสบการณ์กลับไปช่วยทีมชาติไทย
0: นี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้
1: ใช่ครับแท้จริงเลยจุดหนึ่งที่ผมมองเห็นค่อนข้างชัดนะฮะเรื่องของการสื่อสารในสนาม
0: ครับ
1: นะแล้วก็คือการไม่กลัวคนตัวใหญ่เห็นป่ะเรากล้าซัดจีนกล้าซัดญี่ปุ่นคือไม่กลัวไม่เคยรู้มือกัน
0: ก็ปกติก็เจอกันอยู่แล้ว
1: ก็เจอกันอยู่แล้วเจอกันในลีกหรือว่าเจอในการแข่งขันระดับชาติในวินแอลนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็คือเรื่องของความไม่กลัวเขาเหนียวมาเราเหนียวกลับเหมือนที่อาจารย์สืบสายนักจิตวิทยาบอกเอาไว้ว่าเกมที่ปลดล็อกจริงๆอ่ะคือเกมกับทีมชาติญี่ปุ่นพอชนะญี่ปุ่นเนี่ยกำลังใจมาเหมือนสะท้อนให้เห็นว่าพอเจอจีนเนี่ยเขาก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าถ้าดูจากแร้งนะฮะก่อนที่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ญี่ปุ่นเนี่ยคือแร้งหนึ่งนะแล้วก็คือจีนน่ะคืออันดับ2ของเอเชียแล้วเราก็คืออันดับ3ของทวีปเอเชียแต่ตอนนี้เราตบเขาหมดเรียบร้อยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะตั้งเป้าว่าเฮ้ยเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้
1: น่าจะได้เหรียญทองประวัติศาสตร
0: ์ครับจะเป็นชุดเดิมจากที่เพิ่งคว้าชัยม
1: าถูกต้องครับทั้งหมดครับแต่ว่าต้องตัดออก2คนเพราะว่าใน
0: ไม่เท่ากัน
1: ในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะได้14คน
0: ครับ
1: แต่ว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยจะเหลือ12คนเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกจะได้นักกีฬาแค่12คนเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดอีก2คนออกซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็ตัดแล้วแต่ว่าตอนนี้เรารอเขาประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่าแต่การเก็บตัวที่ฟุกุโอกะครั้งเนี้ยเขาเอาไปทั้งหมด14คนนะ
0: ครับ
1: คือแบบเรื่องจิตวิทยาด้วยเฮ้ยอุตส่าห์เหนื่อยขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเอาไปซ้อมด้วยกันเอาไปพักผ่อนด้วยกันเอาไปทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้แหละคือสิ่งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลคิดถูกว่าเฮ้ยคือเรื่องในสนามถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่เรื่องนอกสนามเนี่ยต้องดูแลจิตใจของแต่ละคนด้วย
0: ทีนี้ถ้าเกิดเป้าถัดไปเป็นโอลิมปิกเกม
1: ถูกต้อง
0: นะครับเรามีโอกาสเตรียมทีม2ปี
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสลุ้นเหรียญได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ผมมองไกลไปหรือเปล่า
1: ก็คือชมพู่พรพันธ์ก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกได้แล้วเนี่ยขอให้มีเหรียญ
0: ครับ
1: ผมมั่นใจว่าคือมีเหรียญเนี่ยเราคงไม่ได้หวังถึงขนาดเหรียญทองอะไรเพราะว่า12ทีมที่อยู่ในโอลิมปิกเกมเนี่ยคือทีมระดับการทั้งนั้นนะครับ12ทีมที่ดีที่สุดในโลกที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่1ทีมครับที่อาจจะอ่อนกว่าเขาสุดนะฮะคือระบบการแข่งโอลิมปิกบอกแบบนี้ว่า12ทีมเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3สายนะครับ

0: A B C กลุ่มละ4ทีมนะครับ4ทีมแล้วเขาจะเอาอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3ดีสุด2ทีมเป็น8ทีมเข้ารอบก่อนรอบชนะเลิศนะมันจะมีอยู่ทีมนึงที่มองว่าน่าจะเป็นทีมที่อ่อนสุดนะก็คือทีมแชมป์จากทวีปแอฟริกานะทีมแชมป์จากทวีปแอฟริกาตอนนี้เป็นการชิงกันนะฮะระหว่างเคนยากับอียิปต์สองทีมนี้ถ้าทีมไหนได้ไปเนี่ยซึ่งเขาคาดว่าอาจจะเป็นทางด้านของเคนยา
1: ครับ
0: เคนยาเป็นแชมป์แอฟริกาเนี่ยก็อยู่ที่การจับฉลากอะถ้าสมมติเราจับฉลากได้ไปอยู่กับเคนยานะได้ไปอยู่กับทีมจับแชมป์ทวีปแอฟริกาเนี่ยถ้าเราชนะเขาได้3เซตรวดโอกาสเข้ารอบ8ทีมมันมีเลยมันมีเลยพอเข้ารอบ8ทีมมันก็มีลุ้นเหมือนกันว่าเราอาจจะไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะแล้วก็อาจจะเข้าสู่รอบตัดเชือก
1: ครับ
0: นะอาจมีลุ้นอาจได้ทั้งหมดแหละถ้าสมมติไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญแดงมีโอกาสได้หมด
1: ตัดเชือกนี่คือได้ลุ้นละ
0: ได้ลุ้นแล้วนะอยู่ที่ว่าถ้าสมมติผ่านเข้าชิงก็ชิงเหรียญทองนะแพ้ได้เหรียญเงินแต่ถ้าไม่ผ่านเข้าชิงก็หล่นมาชิงที่3ลุ้นเหรียญทองแดง
1: ครับ
0: เขามองกันถึงงั้นแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเจอทีมระดับพักการอันหนึ่งก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาที่เขารออยู่แล้วนะทีมที่2ตอนนี้ที่ผ่านเข้าไปเล่นในโซน อเมริกาเหนือนะครับที่เขาได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยคือแคนาดาแล้วโซนอเมริกาใต้มั่นใจว่าก็จะเป็นส่วนของบราซิลนะครับและยังมีโซนยุโรปทีมแชมป์เนี่ยก็ได้ไปโอ้โหตรงนั้นก็จะมีอะไรอะโปรแลนด์อิตาลีตุรกี
1: เซอร์ซิงทั้งนั้นนะ
0: ไปเจอตรงนั้นก็คือน่วมอะแล้วยังมีอันสุดท้ายถ้าสมมติว่าแชมป์ระดับทวีปแล้วก็ยังมีอีก3ทีมฮะที่คัดจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะหูมันก็จะไม่พ้นในพวกนี้หรอกไม่พ้นพวกตุรกีไม่พ้นพวกโปรแลนด์ไม่พ้นพวกเซอร์เบียไม่พ้นพวกจีนไม่พ้นพวกญี่ปุ่นที่เราจะต้องไปเจออีกแน่นอนใน12ทีมสุดท้ายมันยากมาก
1: แฟนกีฬาเนี่ยรักนักกีฬาที่เชียร์กันมาเนี่ยนะครับทีมชุดที่แข่งแล้วก็คว้าชัยในชิงแชมป์เอเชียล่าสุดชุดนี้หรือเปล่าที่จะได้ไปโอลิมปิกการันตีไหม
0: ไม่การันตีนะเพราะนายกสมาคมก็สื่อสารมาชัดเจนเพราะอยู่อีก2ปีไงก็คือมันบอกก็คือบอกว่าเฮ้ยนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าชุดไหนเนี่ยยังมีโอกาสนะถ้าฟอร์มดีมีโอกาสได้ไปแต่ในใจของโค้ชออสผมมั่นใจว่าทีมที่น้องๆที่เคยผ่านการคัดมา 4-5 ครั้งเนี่ยหลายคนนะปีนุ่นแป้นน้อยอย่างเงี้ยใช่เลยคัดมา5ครั้งนะคัด5ครั้งหมายถึงอะไรเขาทำยามา20ปีอ่ะหรือชมพู่พรพันธ์เนี่ยก็พยายามมา20ปีส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะอาจจะมีคัดมา4ครั้ง4ครั้งก็เท่าไหร่อ่ะ
1: 16ปี
0: ใช่16ปีนะกลุ่มคัดครั้งแรกได้เลยก็จะมีด้วยเหมือนกันผมมองว่ากลุ่มที่คัดมาเยอะเนี่ยก็มีโอกาสต้องพูดว่ามีโอกาสได้ไปดีกว่าเพราะก่อนหน้านั้นนายกบอกว่ายังไม่การันตีซึ่งกลุ่มนี้ผมก็มั่นใจว่าเขาก็ต้องโชว์ศักยภาพเต็มที่ที่สุดนะเพื่อรักษาสภาพร่างกายเพราะอีก2ปีเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายอีกเยอะเขาเป็นยังมันไม่ใช่ว่า2ปีแล้วรอเลยนะมันจะมีการแข่งขันทั้งวินแอลปีหน้าจะมีวินแอลนะแล้วจะมีชิงแชมป์โลกนะแล้วจะมีเกมระดับภูมิภาคก็คือซีเกมแล้วก็ยังมีซีวีลีกซึ่งเป็นชิงแชมป์อาเซียนอีกมันมีโปรแกรมรออยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมมองว่าในปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะแบ่งแล้วไงว่าเฮ้ยวินแอลเนี่ยก็จะเป็นชุดใหญ่นะผสมหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าในซีวีคัพเนี่ยหรือว่าซีวีลีกเนี่ยเขาอาจจะเอาเยาวชนดันเข้าไปยิ่งซีเกมเงี้ยอาจจะเป็นเยาวชนดันเข้าไปส่วนชิงแชมป์โลกผมว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่เพราะว่ามันจัดการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาอาจจะเป็นการไปดูสำรวจความพร้อมตรงนั้นด้วยเพราะว่าในปี2028เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปแข่งที่ลอสแองเจลิสแล้ว
1: คือคนรุ่นใหญ่เนี่ยก็มีประสบการณ
0: ์
1: แต่จะละเลยการปั้นรุ่นใหม่ก็ไม่ได้อีก
0: ไม่ได
1: ้ที่ผมคุยกับคุณวิริยะมาก่อนเข้ารายการซึ่งผมเชื่อว่าแฟนรายการที่อาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้วอลเลย์บอลอาจจะยังนึกไม่ถึงว่าสมาคมเราจริงๆแล้วมองไกลไปมากกว่าโอลิมปิกเกมที่จะถึงนี้อีกนะ
0: ใช่ตั้งแต่โค้ชออสเข้ามาทำทีมรอบ2นะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาวางถึงการไปโอลิมปิกเกมในปี2032ที่ออสเตรเลีย
1: ครับ
0: นะครับเขาก็เลยมีโครงการที่เรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าโครงการนักกีฬาสูงแต่ตอนนี้มันก็คือโครงการโดเมสติกพาวเวอร์เขาก็จะเอากลุ่มนักกีฬาเยาวชน14 16 18เนี่ยมาฝึกแบบจริงจังนะครับมาฝึกแบบจริงจังถ้าสมมติเด็กในณเวลานี้นะครับไปพีคตรงนั้นพอดีมันจะอายุประมาณ23ถึง24ซึ่งเป็นจุดพีคของนักกีฬาพอดีก็ใช้งานได้พอดีตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่าตอนนั้นเราได้ไปโอลิมปิก2028หรือเปล่าเขาเตรียมความพร้อมไปถึงจุดนั้นแล้วพอคราวนี้เราคว้าตั๋วได้ก็แน่นอนก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเราคงไม่คิดหรอกว่าจะไปโอลิมปิกครั้งแรกและครั้งเดียวมันต้องทำระยะยาว
1: ก็คือ32เนี่ยเป็นครั้งถัดจาก28
0: ใช
1: ่ครั้งถัดจากครั้งที่จะถึงเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นเป้าหลักเดิมอยู่แล้ว
0: ก็อีก6ปี
1: ปรากฏว่าเก่ง
0: ใช่
1: ปรากฏว่าเก่งได้ไปก่อน
0: ได้ไปก่อนเอาอันนี้ต้องมองความเป็นจริงตอนแรกก็ยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วดูจากแฟนวอลเลย์บอลได้แฟนวอลเลย์บอลเนี่ย พอได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมเชื่อมั้ยทุกวันนี้ยัง

0: บางคนยังพูดเฮ้ยเราฝันกันไปหรือเปล่าเฮ้ยเราไปโอลิมปิกกันในยุคนี้เหรอทุกคนที่ตามวอลเลย์บอลเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่ความผิดหวังในปี2012โดนญี่ปุ่นนะฮะโกงในเขาพูดไงให้ใบแดงอ่ะในปี2016ถูกไหมแล้วปี2020เราคัดที่โคราชแต่เราแพ้เกาหลีใต้ไป3เซตรวดเนี่ยมันคือความผิดหวังที่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะพอบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยจะไปโอลิมปิกเกมมันคือความเจ็บปวดนะของแฟนวอลเลย์บอลมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยผู้เล่นชุดนี้ชุดปัจจุบันนี้อายุอ่ะต้องพูดถึงอายุว่าเอออายุก็นั่นแล้วแล้วศักยภาพฮะก็อาจจะดูแบบว่ายังอาจจะเป็นรองในช่วงของการที่โค้ชออสมาครั้งที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยวีแอลของเราอ่ะต้องลุ้นหนีตกชั้นนี่คือโค้ชออสมาทำปีที่2แต่เขาขูดศักยภาพอ่ะเฟ้นศักยภาพหลายด้านทั้งเรื่องจิตวิทยาเรื่องของสภาพร่างกายอ่ะจนสามารถเอาตั๋วไปโอลิมปิกเกมได้อ่ะ
1: คุณวิริยะการไปโอลิมปิกมันสำคัญมันเดอะเบสขนาดไหนสำหรับนักกีฬาแต่ละคน
0: โอ้มันคือสุดยอดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลไทยนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยชิงแชมป์โลกเคยไปแข่งขันมาแล้วช
1: ิ
0: งแชมป์ระดับทวีปเคยไปแข่งขันมาแล้วที่ยังไม่เคยไปอ่ะก็คือโอลิมปิกเกมคือมันสุดยอดเพราะว่าโอลิมปิกเกมอ่ะมันจะมีเพียงแค่12ทีมที่ดีสุดในโลกเท่านั้น
1: ครับ
0: ควอลิฟายยากมากแล้วกฎของการควอลิฟายแต่ละปีไม่เหมือนกันนะฮะปีเนี้ยเขาเอาแชมป์เอเชียใช่ไห
1: ม
0: ผมยังไม่รู้เลยว่าอีก4ปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนระบบใหม่หรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ระบบปีนี้มันก็ถือว่าเอื้อจุดหนึ่งคือเราเอาแชมป์เอเชียไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2023เราเป็นแชมป์เอเชียมาก่อนแต่ว่า
1: ไม่มีกฎนี
0: ้ไม่ได้สิทธิ์นี
1: ้ครับ
0: นะแต่ครั้งเนี้ยจะบอกว่าเข้าทางก็ถือว่าใช่เพราะถ้าในปี2020ปีรอบที่แล้ว2024มันจะมีควอลิฟายโซนระดับโลกเอาเราไปเจอกับทีมยุโรปทีมอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ไม่ไหวถูกไหมฮะแล้วหูแข่งทีก็โหเหนื่อยอ่ะแต่ว่ามาครั้งเนี้ยบันไดสำคัญของเราก็คือว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องชนะให้ได้ก็คือญี่ปุ่นกับจีน
1: ครับ
0: และเราก็ทำการบ้านมาดีขึ้นถ้าดูเกมวันนั้นเนี่ยทุกคนเล่นได้ดีหมดแม้กระทั่งตัวสำรองที่ลงไปเปลี่ยนเกมนะเราส่งหัวใจแบบเต็มที่จริงๆพอได้มาเนี่ยมันต้องมองย้อนไปเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่ปูทางมาตั้งแต่ยุค7เซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ยุค7เซียนเนี่ยก็คือเป็นยุคที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในชุดนี
1: ้หวังว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่จะถึงนี้2028และ2032เราจะได้กลับมานั่งคุยกันตรงนี้เพื่อย้อนความสำเร็จกลับมาในอดีตว่าดูสิจากชัยชนะในการชิงแชมป์เอเชียทำให้เรามาสู่จุดนี้ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณวิริยะนะครับ
0: ครับ
1: นักกีฬาได้ต่อเนื่องนะครับทีมข่าวของไทย PBS เราโต๊ะกีฬาเนี่ยเกาะติดอยู่แล้วครั้งถัดไปนี้ก็เอเชียนเกมติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของ Newsroom นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: อุตสาหกรรมจังหวัดระยองค่ะเตรียมเรียกเจ้าของที่ดินเข้าชี้แจงหลังจากที่มีกรณีนำขยะเศษวัสดุจากโรงงานไปทิ้งนะคะแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ก่อสร้าง Data Center หรือไม่ค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดระยองฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังพบรถบรรทุก10ล้อหลายคันขนวัสดุเข้ามาทิ้งบริเวณบ่อขยะเก่าในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจุดที่ทิ้งขยะมีพื้นที่ประมาณ4ไร่เศษพบกองขยะอุตสาหกรรมและขยะจากการก่อสร้างกระจัดกระจายจำนวนมากทั้งเศษไม้เศษเหล็กถังสีขยะพลาสติกสายไฟโฟมใยแก้วนอกจากนี้ยังพบเอกสารและใบชิปปิ้งขนส่งภาษาจีนแปะอยู่บนกล่องระบุชัดเจนว่าเป็นของ Data Center ที่กำลังก่อสร้างพร้อมกับเอกสารผ่านการอบรมความปลอดภัยของบริษัทจีนผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการจากการสอบถามคนดูแลพื้นที่อ้างว่าก่อนนำขยะอื่นๆมาทิ้งนอกจากเศษไม้ผู้ใหญ่บ้านได้อนุญาตแล้วแต่เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางสอบถามว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลว่าผู้ใหญ่บ้านอนุญาตผู้ดูแลพื้นที่กลับไม่สามารถให้ข้อมูลได
3: ้ครั้งแรกอ่ะมันเคยมีมาครั้งนึงตอนนั้นจำได้ที่เรามา
4: ไอ้เนี่ยไม้
3: เนี่ยตอนนั้นอ่ะพี่พอมาครั้งแรกเรามาตรวจมันเป็นไม้อย่างเดียวเราก็เลยไม่ว่ามันเป็นไม้อย่างเดียวเงี้ยเราก็ไม่ว่าเราถือว่าเออคุณจะไปแยกขายเรื่องคุณแต่ถามอ่ะอันเนี้ยเราเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
4: คร
3: ับ แล้วใครเป็นคนไปพูดว่าไปให้ผู้ใหญ่ให้มาทิ้ง
4: ไม่มี
3: เออไปพูดก็ไม่ได้แล้วไปเพราะว่าเขาให้คือถ้าเราแยกไม้มันที่ส่วนตัวแล้วเขาให้
2: ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วันมีรถแบ็คโฮขุดขยะเพื่อเตรียมฝังกลบ ส่งผลทำให้เศษใยแก้วและฝุ่นฟุ้งกระจายตามลมสร้างความเดือดร้อนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของขยะและผู้ที่นำมาทิ้งอย่างละเอียดเบื้องต้นอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำขยะเข้ามาเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าขยะดังกล่าวมาจากการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่หรือไม่ขณะที่ทางเทศบาลตำบลบ้านฉางจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
5: กีฬาค่ำนี้ไปดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมนักตบหนุ่มไทยดวลเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะติดตามจากคุณวิริยะตนุกุลกิจค่ะ

สวัสดีครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเตรียมปะทะเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกเกมที่2นะครับเกมนี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่าทีมไทยหวังเก็บชัยชนะเพื่อการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นเกมนัดที่2ของกลุ่ม4ทีมชาติไทยก็มีคิวลงสนามเจอกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เขาเป็นอันดับที่3ของทวีปเอเชียส่วนเราเนี่ยอันดับที่11ของทวีปนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะนัดแรกมาทั้งคู่ความพร้อมตอนนี้เรามีจุดแข็งที่3แนวรุกก็คือฮัมนภาเดชดอมชัยวัฒน์แล้วก็แบรนธนัทนะครับตบรวมกันไป36คะแนนในเกมที่แล้วแล้วก็ยังเสิร์ฟอีก 6S บวกกับเกมขุดบอลที่แน่นถึง39ครั้งและเล่นเสียเองแค่15แต้มนะครับส่วนจุดที่จะต้องรีบจูนก็คือเรื่องเกมบล็อกครับและการรับบอลแรกให้เข้าจุดเซตเตอร์เพื่อเปิดทางให้กัปตันฟุกบุญฤทธิ์วงศ์ธรวางแผนเล่นบอลสูตรตามแทคติกของโค้ชปาร์คกีวอนเรามาดูความพร้อมเกาหลีใต้ที่นัดแรกชนะไต้หวันนะครับมา3ต่อ1เซตมี3จุดเด่นที่ไทยต้องระวังคือการบล็อกครับบล็อกครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเกาหลีใต้บล็อกไต้หวันไปถึง16แต้มนะครับโดยเฉพาะคิมซางซองครับบอลเร็วเบอร์12คนเดียวรวบไป5บล็อกเรื่องที่2คือเกมลุกของฮอซูบงครับหัวเสาที่กดทับสกอร์ไป19แต้มแล้วก็อิมดงฮยอกนะครับมีหลังที่ทำไป18แต้มรวมถึงลูกเสิร์ฟของพวกเขาด้วยนะครับที่ทำลายบอลแรกคู่แข่งได้อย่างเด็ดขาดกุญแจสำคัญที่ทีมชาติไทยของเราต้องใช้สยบเกาหลีใต้ก็คือการใช้สปีดบอลรุกที่หลากหลายและบอล3เมตรของนภาเดชแล้วก็ชัยวัฒน์นะครับเพื่อฉีกหนีบล็อกใหญ่คู่กับการเสิร์ฟที่หยุดออกบอลแรกของเกาหลีใต้เพื่อตัดเกมบุกและรักษาเกมรับแดนหลังให้เหนียวแน่นส่วนการอัปเดตการซ้อมมื้อล่าสุดนะครับโค้ชปาร์คกีวอนนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเน้นเกมบล็อกการเสิร์ฟและก็เพิ่มสปีดการตีบอลเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งที่สนามคิตาคิวชูยิมเนเซียมสภาพร่างกายตอนนี้ของเราสมบูรณ์นะครับไม่มีใครบาดเจ็บสภาพจิตใจก็ยอดเยี่ยมครับโดยนัดนี้ทีมที่ชนะจะการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีหลังจากไต้หวันครับเอาชนะกาตาร์ไป3เซตรวดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับซึ่งสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดไทยชนะ3ครั้งเกาหลีใต้ชนะ2นะครับคือล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราเบียดชนะมา3ต่อ2เซตในศึก AVC Nation ครับเกมนี้แข่งขันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่7กันยายนในเวลา 15:00 น.หรือว่า 3:00 น.ครับเรามาดูกันที่ผลงานของนักตบสาวดาวรุ่งไทยในนามทีมเอสโคล่าคือเดินทางไปแข่งขันพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเทชั่นคอนเฟอเรนซ์ครับที่ฟิลิปปินส์ร่วมกับอีก4ทีมชั้นนำของชาติเจ้าถิ่นและก็อีก1ทีมของเวียดนามซึ่งทีมสาวไทยทำผลงานชนะ3แพ้1ลงแข่งขันเกมสุดท้ายของรอบแรกเจอกับทีมโฮจิมินห์ซิตี้ประสบการณ์ของเราเนี่ยแม้เป็นรองคู่แข่งนะครับแต่ทีมนักตบสาวไทยรุ่นเล็กที่นำทีมโดยหยกนันทพัฒน์มุจคำนัทธานิชาแซ่เล้าแล้วก็เซราเอ็นโคมากลับยังทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาชนะนักตบสาวจากเวียดนามไป3เซตรวด 25-19 26-24 แล้วก็26-24 รั้งอันดับที่1ของกลุ่มณตอนนี้นะครับซึ่งก็มีผลงานอยู่ที่ชนะ4แพ้1ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยจะไปเจอกับทีมอันดับที่2ของรอบแรกซึ่งจะแข่งขันกันในวันอังคารที่8กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของ2นักเตะไทยยังไม่ฟื้นเลยนะครับแม้จะส่งสุภโชคและก็ธีรพัฒน์ลงตัวจริงคู่กันแต่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอโดนคู่แข่งบุกมาถล่มถุงถิ่นนะครับแพ้ในลีก4นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วครับเจลีก2เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไฮไลท์คู่แรกอยู่ที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรวันนี้เปิดบ้านเจอกับโทชิกิซิตี้นะครับเกมนี้สุภโชคสารชาติและก็ธีรพัฒน์ปือทอง2นักเตะไทยออกสตาร์ท

0: เป็นตัวจริงคู่กันให้กับทีมเจ้าถิ่นแต่ปรากฏว่าเกมรับเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ของซัปโปโรจริงๆครับคือเดินคู่แข่งบุกมายิงนำก่อน2ลูกในช่วงครึ่งเวลาแรกส่งผลให้สุภโชคแล้วก็ธีรพัฒน์เนี่ยก็ถูกเป็นตัวออกทั้งคู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับเพื่อแก้เกมก่อนที่ซัปโปโรจะมาได้ประตูตีตื้นจากฮารุโตะชิราอินาทีที่52แต่หลังจากนั้นไม่นานครับโทชิกิทีมเยือนก็มียิงเพิ่มอีก2ลูกนาทีที่55และนาทีที่58จบเกมซัปโปโรเปิดบ้านแพ้ให้กับโทชิกิซิตี้ไปขาดลอย1ประตูต่อ4นี่เป็นการแพ้ในลีก4นัดติดต่อกันนะครับตอนนี้ซัปโปโรมีแค่3คะแนนจาก5นัดหล่นมาอยู่อันดับที่17ของตารางครับส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจครับโอมิยะอาดิจาที่ส่งเจ้าแบงค์สมรักเหมือนตาสู่หน้าทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกนัดแรกด้วยนะครับบุกไปเยือนเบลาบิสอากิตะนัดนี้สุพนัทมีโอกาสทำประตูได้แต่น่าเสียดายครับยิงประติดเซฟและก็ยิงไม่เข้ากรอบก่อนจะไม่มีส่วนทำให้โกกิโดอินะครับนักเตะคู่แข่งโดนใบเหลืองที่2โดนไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังโอมิยะที่ตัวมากกว่าพยายามโหมบุกทำประตูขึ้นนำขณะที่สุพนัทก็โดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่66นะครับแต่ก็เจาะแนวรับคู่แข่งไม่เข้าจบเกมเสมอกันไป 0-0 แม้จะพลาดเก็บชัยชนะนัดนี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่โอมิยะยังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงแข่งไปแล้ว5นัดมี11คะแนนจากผลงานชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับนัดต่อไปโอมิยะคราวนี้จะได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับโอิตะทินิตะในวันเสาร์ที่12กันยายนส่วนคอนซาโดเรซัปโปโรจะบุกไปเยือนเบกตะเซนไดในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ครับแล้วเราไปอัปเดตผลฟุตบอลไทยลีกที่เตะอยู่ณเวลานี้ครับตอนนี้อยุธยานำราชบุรีอยู่1-0ครับลำพูนตามอุทัยธานีอยู่1ประตูต่อ3และก็สุโขทัยนะครับตามแชมป์เก่าบุรีรัมย์ที่เพิ่งปลดโค้ชไปนะครับ0ประตูต่อ2ครับคุณพิมพ์พิมลคุณศิริมาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
2: ส่วนนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปชมโมเดลของเทศบาลตำบลเมือง2จังหวัดแพร่นะคะที่พลิกวิกฤตขยะผ่านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: จากความคิดริเริ่มของคนในชุมชนกายพร้อมใจพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติวันนี้ชาวเทศบาลตำบล2เปลี่ยนเศษใบไม้ขยะเปียกและขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นคุณค่า
1: การทำงานตรงนี้เราใช้การสั่งสมประสบการณ์มานานค่ะเราจะเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นพอขยะเปียกไม่มีขยะรีไซเคิลสามารถขายได้
0: เมื่อพลังของเครือข่ายพร้อมไปต่อโจทย์ใหญ่คือจะจัดการขยะต้นทางอย่างไรให้ถูกวิธีและนี่คือที่มาของนวัตกรรมการบริหารจัดการ
2: เราก็ทำเป็นถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับที่บ้านก็ทำขุดหลุมไว้4หลุมในการฝังขยะเศษอาหารขยะอินทรีย์ต่างๆใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์จากเศษใบไม้เศษอาหารก็มาเป็นปุ๋ยนะครับในการทำประโยชน์ต่อไปนะครับ
0: จากนวัตกรรมถูกนำไปลงมือทำจริงในครัวเรือนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าทุกหลังคาเรือนคือจุดแรกของการจัดการขยะอย่างครบวงจร
3: คุณแม่จะเริ่มคัดแยกขยะทำเองเลยไปตลาดเอาตะกร้าไปเอาถุงไปไม่นำขยะเข้าบ้านเข้ามาแล้วต้องรู้จักแยกแยะขยะเปียกไปที่นึงขยะเศษอาหารไปที่นึงแล้วก็รีไซเคิลแล้วก็แยกๆที่ขายได้แม่ก็เอามาไว้ที่ศูนย์ของเราที่นี่
0: ไม่ใช่แค่การคัดแยกเพื่อลดปริมาณแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกต่อยอดให้กลายเป็นนวัตกรรมทำมือราคาประหยัด
4: ทำยังไงที่ว่าอะไรจักรยานที่ว่ามันเหลือใช้ผมก็จะมาคิดทำพวกนี้แล้วถ้าไม่มีผมก็จะมาหาของพวกที่เขารับซื้อเราทางกลุ่มเขาได้มาผมก็มาคิดเอามาทำมาสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้หรือขยะเราจะมาทำยังไงที่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มหรือว่าให้มันมีค่าขึ้นท่านลองไปคิดดูนะครับลองคิดทำดูอะไรดูเพื่อไม่ให้มันมีเวลาว่างแล้วจะได้ไม่เกิดความเครียดว่างั้นนะฮะแล้วมันก็เป็นรายได้ที่ดี
5: เราต้องการให้ชุมชนเราปลอดขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน

0: และถ้าเราสามารถทำได้แล้วเราจะขยายโมเดลนี้ความคิดนี้ไปให้กับหมู่บ้านรอบๆของเราเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
1: วันนี้เทศบาลตำบล2พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังจากภายในชุมชนสามารถเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นสุขภาวะที่ดีได้เมือง2ทำได้ชุมชนของคุณก็เริ่มต้นเปลี่ยนและนำไอเดียเด่นของพื้นที่นี้ไปปรับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้

0: ืนนี้ไปจนถึง8กันยายนมีคำเตือน24จังหวัดให้เตรียมรับความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังจากฝนสะสมนะคะติดตามกับคุณนิตยาเกียรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันอังคารต้องเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะในช่วง 1-2 วันนี้นะคะฝนสะสมอาจจะทำให้หลายอำเภอเสี่ยงท่วมได้ค่ะซึ่งก็มีคำเตือนให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำหลักนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายนนี้จะพบว่าพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือที่มีความเสี่ยงได้แก่แม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่นะคะรวมถึงจังหวัดพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในระยะนี้นะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูง2มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไปด้วยค่ะระยะนี้นะคะเห็นฝนตกแต่ว่าน้ำในเขื่อนยังไม่ได้มากนะคะเพราะส่วนใหญ่ไหลลงเขื่อนศิริกิติ์แต่เขื่อนอื่นๆยังคงมีน้ำน้อยด้านกรมชลประทานค่ะรายงานสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 58% คิดเป็น 7,757 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนศิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 74% คิดเป็น 7,040 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 44% คิดเป็น409ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 49% คิดเป็น430ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: ณีเหตุน้ำไหลหลากดินถล่มที่ชายแดนเนปาลแล้วก็จีนเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะและในช่วงเกิดเหตุก็มีการแชร์คลิปเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงถึง1ล้านวิวซึ่งก็พบว่าเป็นการนำคลิปเก่ามาตัดต่อสวมรอยติดตามใน Thai PBS Verify ค่ะ
1: ภาพของดินและโคลนที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ของชุมชนที่เห็นอยู่นี้ถูกอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลและจีนครับจนทำให้มีผู้คนเข้าไปดูนับล้านครั้งแต่คลิปที่เห็นนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ Thai PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำภาพฉากแรกไปสแกนและลองสลับภาพกับซ้ายเป็นขวาพบพิกัดจริงบนแยนเด็กแมปว่าเป็นเหตุการณ์โคลนถล่มที่เมืองเตียนอัลส์ประเทศรัสเซียเมื่อปี2568โดยมีผู้ไม่หวังดีนำคลิปมากลับภาพแนวนอนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบครับเท่านั้นยังไม่พอฉากที่2ในคลิปก็พบว่าตรงกับรายงานข่าวของสื่อญี่ปุ่นอย่างซังเคชิมบุนที่ได้รายงานเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่ที่เมืองอาตาม

0: นี้ประเทศญี่ปุ่นเอาไว้เมื่อปี2564แต่ถูกนำมาตัดต่อรวมกันให้ดูน่ากลัวเพื่อปั๊มยอดวิวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนเหตุการณ์จริงกรมทรัพยากรธรณีรายงานว่าเกิดขึ้นจากหิมะและก้อนหินถล่มปิดกั้นลำน้ำเลนเดริเวอร์จนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติได้แตกออกจนมวลน้ำทะลักกระทบชายแดนเนปาลทิเบตไม่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาโพสต์แต่อย่างใดครับสรุปคือคลิปโคลนถล่มที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์บริเวณชายแดนเนปาลจีนนั้นเป็นเพียงคลิปเก่าที่ถูกนำมาสวมรอยเพียงเท่านั้นครับร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงพร้อมกันกับไทย PBS Verify
1: ข่าวในพระราชสำนักจากคุณวรรณชนกสังฆเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเจอรันโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาเมนที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossible ทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออเคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปิน

ุ่นใหม่ของไทยได้รับชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4 รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปในปัจจุบันมี10 วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4 รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4 รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2 แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10 วัดดังกล่าวเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้าย
วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301-400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาภรณ์และคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลสเตอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางคุณสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคล

0: และประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังได้เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีคณะบุคคลเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะข่าวแรกนะคะเราไปดูความคืบหน้าค่ะเรื่องของลูกแล้วก็คุณพ่อนะร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญค่ะก็มีดราม่ากับทางคุณพ่อสุรชัยสมบัติเจริญคือเรื่องราวยังเคลียร์ไม่จบนะคะมีหมายศาลต่างๆค่ะมาอยู่ที่บ้านเลยแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเขายังต้องลุยต่อทำต่อกับงานใหม่ๆของตัวเองนะคะล่าสุดค่ะไปรับเล่นเป็นละครวิทยุค่ะที่ออกอากาศ FM 103นะคะเปิดตัวด้วยเรื่องลูกไม้ในสายฝนก็นับว่าท้าทายกับโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นละครวิทยุในยุคที่คนรุ่นใหม่เขาหันมาดูพอดแคสต์
1: ขออนุญาตไม่เป็นมือ
0: เรื่องการแสดงคือไม่ติดใดๆเลยค่ะเพราะว่าบทพระเอกก็เคยผ่านมาแล้วนะคะสมัยวัยรุ่นปี2000แต่แสดงด้วยเสียงก็จะท้าทายขึ้นมาอีกหน่อยค่ะสำหรับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญมารับบทพีทนะคะน้องชายของพี่พายค่ะวัยรุ่นมัธยมปลายที่มีหลากหลายเรื่องราวเข้ามาในชีวิตดุจเดียวกับเม็ดฝนค่ะสอดคล้องกับชื่อเรื่องลูกไม้ในสายฝนนะคะบทที่ผ่านมือปันวรีหรือว่าอาจารย์ปีปิยลักษณ์ตันติดศรีสกุลค่ะเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทละครนะคะธีมหลักของเรื่องนี้คือให้แง่คิดกับครอบครัวเยาวชนสะท้อนสังคมรอบนี้ได้ทำงานสะท้อนเสียงวัยรุ่นค่ะ
2: ตั้งแต่ที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันแบบเต็มที่นะครับแล้วผมในมุมของนักแสดงที่บอกว่าก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับเราเคยแสดงแบบที่เป็นออกทีวงทีวีหรืออะไรแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยพอเราได้มาเป็นเสียงนะครับเพียวๆเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าเราต้องทำกันบ้านให้มันลึกขึ้นในเวลาที่เราสื่อสารออกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยเขาเห็นภาพได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าเหมือนเป็นภาพละครที่เรานึกภาพมันเหมือนเป็นกว่าจะรู้เดียงสานะครับแต่ว่ามันมาเป็นในมุมของความเป็นละครวิทยุแล้วมันเข้มข้นตรงที่ว่ากว่าจะรู้เดียงสามันอาจจะเล่าถึงชีวิตวัยรุ่นกลุ่มนึงหรือคู่นึงแต่อันเนี้ยมันแยกไปในหลายเจเนเรชันเลยด้วยอีกต่างหาก
0: ตัวละครหลักๆนะคะมีแม่ลิงเดี่ยวค่ะพี่น้องเพื่อนสนิทที่จิ้นเกินเพื่อนเรื่องราวการบูลลี่ในโรงเรียนค่ะที่ก็เข้ากับสังคมสมัยนี้นะคะได้ทีมนักแสดงนักพากย์ที่ต้องเรียกว่ามืออาชีพแต่ละคนอยู่หลังไมค์กันมาก่อนอยู่แล้วค่ะเป็นดีเจนักจัดรายการและนักแสดงละครวิทยุมาด้วยหัวหน้าทีมค่ะก็คือพี่แหม่มระวิตาปัญญามงคลค่ะและทีมที่มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงในรูปแบบของละครวิทยุค่ะ
3: จะบอกว่าเป็นความท้าทายมากนะคะเพราะว่าละครวิทยุอย่างที่เราทราบกันดีว่าอยู่ในยุคนู้นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเอ๊ะทำไมทีมเราถึงต้องกลับมาทำละครวิทยุท้าทายมากและจะได้รับความนิยมหรือเปล่าจะตอบโจทย์ได้ไหมแต่ทางเราทีมเราไม่กังวลในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าเราเน้นที่อันดับแรกคือสื่อเสียงที่ทรงพลังของทีมเราอันดับ2ก็คือบทละครที่ตอบรับจากกองทุนที่เขามอบทุนให้กับเรานะคะแล้วเราก็แบบพลิกแปลงบทต่างๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือแม้กระทั่งเนื้อหาในเรื่องนะคะอย่างที่บอกกันมีทั้ง LGBTQ มีหลายอย่างมากมีหลายมุมมองแล้วก็เป็นมิติใหม่ที่คิดว่าละครเรื่องนี้จะเข้าสู่หัวใจของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนครอบครัว
0: กำหนดออกอากาศ EP แรกในวันที่7กันยายน2569นะคะในช่องทางของสถานีวิทยุ FM 103ค่ะ Facebook YouTube Podcast ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนแนวทุนทำงานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการให้หยิบเรื่องราวใกล้ตัวค่ะจากชีวิตจริงมาแปลงเป็นงานบท24 EP ด้วยกันนะคะและมีผู้ด้านภาพจิตเยาวชนมาช่วยเป็นที่ปรึกษาบทก่อนค่ะก่อนที่จะถึงมือทีมละครวิทยุชุดนี้ค่ะต้นปีค่ะก็สร้างความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการขับถ่ายยากล่าสุดตลกดังค่ะจตุรงโพธารามนะคะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมด้วยอาการกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบงานนี้ค่ะลุงรงรีบเคลียร์นะคะก่อนเผยสาเหตุของโรคว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากพร้อมทำงานแล้วค่ะ
4: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพก็รับงานได้ปกติ
5: ตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอ
6: แข็งแรงมากปกติแล้ว
0: ลุงร้องเล่นใหญ่นะคะกระโดดโชว์ให้เห็นเลยว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากค่ะพร้อมรับงานทุกชิ้นที่เข้ามานะคะสำหรับจตุรงค์โพธารามค่ะเพราะว่ากลางเดือนก่อนมีภาพลุงรงนี่แหละไปนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ลงเองนะคะพร้อมกับเล่าไทม์ไลน์ของอาการที่เกิดขึ้นก่อนมารู้ค่ะว่าเป็นกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบค่ะโดยลุงรงเล่านะคะว่ามีอาการปวดท้องน้อยมา3วันจากเบาเป็นหนักขึ้นค่ะจนร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วเริ่มเดินตัวงอค่ะจึงตัดสินใจขับรถไปโรงพยาบาลตอนแรกค่ะคิดว่าเป็นไส้ติ่งแน่ละแต่ว่าพอถึงมือหมอนะคะกลับไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่เริ่มมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์นะคะเพราะว่าหากไม่ทันท่วงทีอาการอาจรุนแรงได้เพราะว่าของลุงรงค่ะกับอาการกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบที่เป็นนั้นหมอบอกค่ะว่าหากมาช้าอีกนิดอันตรายแน่แต่ว่าลุงรงโชคดีค่ะมาถึงมือหมอก่อนแต่กว่าจะรักษาหายก็ทำเอาท้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอสั่งห้ามกินอาหารเกือบ35ชั่วโมงเลยค่ะ
5: มันไม่ใช่ทำงานหนักไม่ใช่อะไรหรอกมันเหมือนกับว่าไม่รู้ดวงใครดีก็ไม่อักเสบดวงใครไม่ดีก็อักเสบหมอก็ให้ยาแก้อักเสบก็2วันนอนโรงพยาบาล2วันก็หาย
4: อย่างเคสของลุงนี่ถือว่าเป็นขั้นรุนแรงมั้ยคร
5: ับขั้นรุนแรงสิมันเกือบจะแตกแล้วอะแต่ก็ผ่าตัดนะก็เซตติ้งเลยนะมันเหมือนเซตติ้งมากแต่มันเล็กกว่าเซตติ้งมันอยู่ในลำไส้เราอะซึ่งเค้าเอาสแกนมาให้ดูมันจะเป็นติ่งติ่งติ่งแต่เซตติ้งมันมีติ่งเดียวและอาหารมันเข้าไปมันถึงแตกแต่อันนี้มันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ถ้ามันแตกอ่ะแต่มันหมอบอกว่ามันแตกยากแต่มันอักเสบเนี่ยเป็นกันเยอะ
4: ตอนที่ปวดนี่คือคิดไหมว่าจะเป็น
5: คิดว่าเป็นไส้ติ่งแต่มันมีคนทักอยู่คนหลานมันเป็นไส้ติ่งมันผ่าเคยผ่าแต่มันอยู่ทางด้านขวาแต่ของเรามันปวดซ้ายอ่ะกดไปเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะ
0: หลังหายป่วยค่ะก็มาร่วมบวงสรวงซิทคอมเรื่องใหม่หอตัวดีนะคะทันทีค่ะเพราะว่าลุงรงเนี่ยก็แจ้งว่าหมอไม่ได้สั่งห้ามอะไรนะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะลุงรงเองจะพยายามดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินค่ะที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษค่ะใครทาสน้องหมาน้องแมวนะคะนอกจากอยากจะดูแลพวกเขาให้ดีให้อยู่กับเราไปได้นานที่สุดแล้วถ้าเป็นไปได้บางคนอาจจะอยากรู้ค่ะว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของตัวเราเนี่ยตอนนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่านะคะที่เกาหลีใต้จึงมีบริการค่ะ Pet Tarot ค่ะหรือว่าการดูดวงให้กับสัตว์เลี้ยงผ่านไพ่ Tarot นะคะที่จะช่วยให้เจ้าของอ่านใจเจ้าสี่ขาได้ดียิ่งขึ้นติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: ทาโร่ที่วางเรียงอยู่บนโต๊ะหากลูกดวงที่อยู่ตรงหน้ากลับเป็นเจ้าสีขาที่ใช้อุ้งเท้าแตะลงบนไพ่ก่อนที่หมอดูจะหยิบไพ่ขึ้นมาตีความว่าตอนนี้เจ้าตูบกำลังรู้สึกอะไรอยู่นี่คือบริการเพททาโร่หรือการดูดวงอ่านใจสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความนิยมในเกาหลีใต้โดยเฉพาะในกลุ่มทาสน้องหมาน้องแมวที่ให้ความสำคัญกับเจ้าสีขาไม่ต่างจากคนในครอบครัวหรือเพทพาเรนต์ซึ่งนอกจากจะต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักแล้วก็ยังอยากรู้ว่าพวกมันรู้สึกนึกคิดยังไงบ้างจนทำให้ร้านดูไพ่ทาโร่สำหรับเจ้าขนฟูในย่านรู้อย่างกังนัมมีผู้มาใช้บริการไม่ขาดสายแม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันหากบรรดาเจ้าของก็บอกว่าพอใจมากที่อย่างน้อยก็ได้เข้าใจสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากขึ้น
1: โ
0: ดยอันเฮเยจูหนึ่งในผู้ใช้บริการบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเข้าใจเพียงอารมณ์ง่ายๆของสัตว์เช่นเวลาที่มันป่วยเศร้าหรือว่ามีความสุขแต่หลังจากพาสุนัขของตัวเองมาดูไพ่ทาโร่ก็รู้สึกว่าไพ่สื่อสารแทนเจ้าสีขาได้หลากหลายอย่างน้อย 20-30 แบบเลยทีเดียว
2: เป็นผู้ฟังก์ชันทางการแพทย์ที่สามารถใช้ในการรักษาอาการป่วยของสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ในการรักษา
0: หวังซูคยองหมอดูเพททาโร่ที่เปิดร้านมานานถึง12ปีเล่าว่าความต้องการดูดวงสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่เจ้าของมองว่าพวกมันไม่ต่างจากสมาชิกในครอบครัวจึงอยากทำความเข้าใจความคิดของสัตว์เลี้ยงคู่ใจให้ได้มากที่สุดซึ่งหากสัตว์เลี้ยงเลือกไพ่ที่มีรูปดาบก็อาจบ่งบอกว่าสัตว์ตัวนั้นกำลังไม่สบายหรืออาจกำลังทรมานจากอาการป่วยซึ่งเธอยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาไม่มีลูกค้าคนไหนที่มาใช้บริการเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีไพ่ที่ออกแบบไว้เพื่อดูดวงให้กับสัตว์ประเภทอื่นเช่นเต่าและสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วยการเติบโตของบริการเพททาโร่อาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของคนเกาหลีใต้หากเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อและเพทอีโคโนมีเข้าไว้ด้วยกันโดยผลสำรวจของกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้พบว่าปัจจุบันมีครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์มากกว่า 29% ทั้งยังใช้จ่ายกับสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยมากถึง 121,000 วอนต่อตัวต่อเดือนขณะที่การดูดวงก็เป็นความเชื่อที่คุ้นเคยกับคนแดนโสมเห็นได้จากผลสำรวจที่ระบุว่า 38% ของคนวัยผู้ใหญ่เคยดูดวงในรอบ1ปีเบื้องหลังไพ่ทาโร่ของเจ้าขนปุยยังสะท้อนภาพสังคมเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยเลือกหันหลังให้กับชีวิตคู่บางก็แต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกจนทำให้เกาหลีใต้ยังคงติดอันดับท็อปของประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกไม่นับเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งราคาที่อยู่อาศัยและการศึกษาที่สูงลิ่วซึ่งก็อาจเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสร้างครอบครัวกับเจ้าสีขากันมากขึ้นพัศชรพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอคืนนี้ค่ะพบกับคลาสลีลาสคลาสพิเศษนะคะกับจังหวะจากของชิ้นสำคัญค่ะที่ทำให้คลาสนี้นะคะจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมฟังแค่นี้แฟนละครของนักแสดงดังดาวแล้วก็ฟิล์มเนี่ยน่าจะพอตื่นเต้นกันแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องค่ะเขาชูมาตั้งแต่แรกว่าพระเอกที่เป็นคนหูหนวกจะเต้นได้อย่างไรและเป็นเต้นลีลาดด้วยในเมื่อเขาไม่ได้ยินเสียงเพลงนะคะแต่ว่าสำหรับตัวละครของดาวมีวิธีอยู่ค่ะจบไทยบันเทิงเดี๋ยวจะให้ไปดูเฉลยกันนะคะโดยเนื้อหาตอนนี้เนี่ยมาถึงตอนที่6แล้วค่ะนางเอกของเราต้นหลิวค่ะหักโหมทำงานต่อเนื่องจนต้องพักงานเพื่อรักษาตัวโดยมีพระเอกเรนคอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะคะเทคแคร์ดีขนาดนี้เสียงในหัวนางเอกดังไปหน่อยค่ะเธอถามออกมาจริงๆเลยว่าดูแลขนาดนี้คิดอะไรกับฉันหรือเปล่ารุ้นกันสิคะว่าอีกฝั่งเขาจะตอบว่ายังไงเค้กก็ขอลาไปลุ้นด้วยเลยนะคะพร้อมกับไทยบันเทิงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะไปดูละครกัน My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอสวัสดีค่ะ

0: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
1: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
0: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: พื้นที่ป่าอุทยาน 6,000 ไร่กำลังถูกแทนที่ด้วยอ่างเก็บน้ำที่รัฐบาลบอกว่าเพื่อเกษตรกร
3: ปีที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวบ้านซื้อน้ำใช้กันเท่าไหร่ครับ64หมู่บ้านมีหมู่ไหนได้ใช้น้ำจากอ่างบ้าง
2: แล้วอ่างเก็บน้ำ3แห่งที่ผ่านมาในพื้นที่ชาวบ้านได้ใช้จริงหรือไม
4: ่แต่ทีนี้พออ่างสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าท่อจะไปตรงไหน
2: สร้างอ่างวังตะโหนดให้ใครใช้บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา22:30 น.

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฉันมีงานด่วนต้องทำแอปแปลภาษามือขอสัมภาษณ์คุณใหม่หน่อยคุณจะลองให้ฉันเป็นคนหูหนวกหนึ่งวัน
2: เร็วหน่อยสิคะคุณนี่รอนานแล้วนะแค่สั่งกาแฟ
3: แต่สิ่งที่ฉันทำก็แค่จัดการงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้คิดจะก้าวไก่ใคร

0: พลิ้วพลิ้วตกใจหมดเลย
1: ระวังนิดหนึ่งครับจริงๆคนไข้เป็นไข้หวัดธรรมดานะครับแต่ที่อาการรุนแรงแบบนี้เพราะว่าร่างกายอ่อนล้ามากเกินไป
0: คงจะทำงานหนักติดกันหลายวันแล้วสิ
2: ไม่ขนาดนั้น
1: ร่างกายเขาประท้วงนะครับจริงๆหมออยากให้พักอย่างเต็มที่สักหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่แค่หายไข้นะครับอยากให้ร่างกายฟื้นตัวเต็มร้อยด้วย
0: ดีค่ะจะได้พักจริงๆสักทีค่ะ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวผมให้นอนพักสักคืนหนึ่งนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรก็คงกลับบ้านได
0: ้ขอบคุณค่ะหมอ
1: ดีครับ
0: ค่ะ

0: ยังจะห่วงเรื่องงานอยู่อีกฉันว่าแกห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมนี่ร่างกายคนนะมันไม่ใช่หุ่นยนต
1: ์ฉันไม่ได้เป็นไรมากหรอกแกฉันโอเค
0: บางพังขนาดนี้ยังจะอวดเก่งอีกนอนก่อนเลย
2: คุณแรงสวัสดีค่ะกำลังจะไปซื้อกาแฟค่ะ

0: ทำไมมีเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้อยากมาหรอกค่ะยายหลิวเนี่ยไม่สบายไข้ขึ้นค่ะหมวยก็เลยตามมาเฝ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วค่ะแต่หมอเนี่ยบอกให้นอนพักที่โรงพยาบาลคอยดูอาการค่ะก็หวังว่านางเนี่ยจะพักจริงๆนะคะมีอะไรทำแต่งานหนักค่ะไม่ยอมพักไม่ยอมผ่อนเลยแล้วพอยิ่งป่วยนะคะก็ยิ่งดื้อเงียบค่ะทำว่าเข้มแข็งแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปอ่ะแย่แน่เลยค่ะเดี๋ยวหมวยขอตัวก่อนนะคะนิ่งๆค่ะคนป่วย
1: ไป
2: หมวยขอบใจนะแต่ความจริงแกไม่ต้องอยู่เพื่อนก็ได้ฉันอยู่คนเดียวได้
0: ได้ไงคะเพื่อนรักป่วยทั้งทีที่สำคัญนะฉันมาดูแกด้วยว่าแกพักจริงหรือเปล่าโอ๊ยไม่ต้องขำเลยนะหลิวคนมันหิวอ่ะนี่ถ้าไม่ติดนะว่าแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะฉันลากจะกินปิ้งย่างแน
2: ่ไม่ต้องโมโหหิวนะก็สั่งมากินก็ได้
0: ไม่ต้องค่ะคุณเรนเขากำลังทำอยู่ใกล้เสร็จแล้ว
2: เขาทำอะไรอ่ะ
0: ไม่ต้องอยากรู้หรอกเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วแกเข้าไปพักก่อนแล้วก็ทำตามที่คุณหมอสั่งด้วยเข้าใจไป

0: ดูเป็นคนป่วยที่มีบุญสุดๆไปเลยแกข้าวต้มปลาร้อนๆใส่ขิงหอมหอมโชคดีจริงๆ
1: ข้าวต้มร้อนๆ
2: หอมน่ากินจังเลยค่ะ
1: ใส่ขิงด้วยหลิวจะได้หายไว
2: ๆแต่ทีหลังก็ไม่ต้องใส่ขิงมานะคะหนูไม่ชอบ
1: งั้นเดี๋ยวพ่อเคลียร์ขิงออกไหมยังไงแน่นอนอยู่แล้ว

0: คุณเลนอ่ะเขาบอกให้แกกินขิงด้วยมันช่วยไล่ไข
1: ้แต่ฉันไม่ชอบอ่ะ
2: แกคุณเลนเขาอุตส่าห์ตั้งใจทำของดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นยังจะเลือกกินอีกคนป่วยเนี่ยไม่กินคนเฝ้าไข้กินเองค่ะเรนที่ให้คุณเรนมาช่วยเล่านิทานเงามืออะค่ะเราซ้อมกันวันพฤหัสช่วงเย็นได้ไหมคะ

0: อย่าลืมกินยา
1: ตอนแรกเนี่ยฉันก็กังวลนะเป็นห่วงแต่ตอนเนี้ยไม่ห่วงแล้ว
0: กินดีกว่า
1: อร่อยค่ะกินเยอะๆแกกินเยอะๆอร่อย
2: สื่อออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพพูดถึงเราเยอะอยู่ถือว่าดีนะสำหรับอาทิตย์หน้าทำคลิปสั้นปล่อยต่อเนื่องจะได้เลี้ยงกระแสไว
3: ้ได้ค่ะพี่หลิวเดี๋ยวหนูจะลองคิดกันดูอีกทีค่ะ
2: แปลว่าทำกราฟิกแล้วก็ซับไตเติลด้วย
3: ได้เลยค่ะพี่หลิวเดี๋ยวแพรวจะช่วยเช็คเรื่องซับกับพี่บอลอีกทีค่ะ
2: ดีมากงั้นก็ประชุมต่อพรุ่งนี
1: ้หลิว ฉันลืมบอกแกคือพรุ่งนี้ฉันกลับดึกแล้วนะฉันต้องไปโค้ดเต้นที่งานแต่งงานของแม่เปี้ยนอ่ะอยู่ได้นะ
2: ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้โอเค

0: ต่อมาวันหนึ่งมาล้มลงและลุกไม่ขึ้นเจ้าของมาเข้ามาดูพบว่าเชือกที่ผูกขาม้าไว้รัดลึกลงในเนื้อจนเป็นแผลเพราะมาไม่เคยหยุดพักไม่เคยสะบัดเชือกออก
1: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหรอ

ใช่คุณทั้งเก่งทั้งอดทนเหมือนม้ามากแต่บางทีม้าทำก็ไม่ใช่เรื่องดีถ้ามันทำให้คุณเจ็บจนไม่รู้ตัว

0: ว่าไงคุณบอล
1: งานที่คุณหลิวสั่งเมื่อวานทีมจะส่งให้คุณหลิวดูได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ฝากบอกทีมตั้งใจทำให้ดีที่สุดส่วนเรื่องงานเอาไว้ดูที่ออฟฟิศวันจันทร์หน้าก็ได
1: ้รับทราบครับพักผ่อนเยอะๆนะครับ

0: วินทำอะไรอยู่ครับ
1: เมื่อเช้าผมลองเดินมาทำงาน 2,000 กว่าก้าวเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยครับคุณเล่นได้ลองใช้แอปเวลโมชั่นหรือยัง
0: ได้ใจแล้วครับผมปั่นจักรยานมาเพื่อเป็นการออกกำลังกายเบิร์นไปทั้งหมด300แคลอรี่เลยครับ
1: ผมว่าจะถามคุณเดนอยู่เคสของนาดเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้แกเริ่มเปิดใจมากขึ้นครับเริ่มเล่าเรื่องร้านอะไรที่ทำอยู่ให้ฟังแกเล่าว่าตอนนี้ยังเกษียณไม่ได้ผมไม่มีใครรับช่วงต่อเวลาพูดถึงลูกสาวหรือว่าเรื่องเก่าๆแกก็จะหัวเราะห้วนๆเหมือนปิดบังอะไรในใจอยู
1: ่แต่การที่แกลองเปิดใจก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับ

0: แล้วหมอเวนพอดีเลยค่ะรบกวนช่วยเซ็นเอกสารอนุมัติกิจกรรมบำบัดทางดนตรีให้หน่อยค่ะพอดีทางฝ่ายกิจกรรมเขารอเอกสารส่งต่อไปให้ฝ่ายจัดงบค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

แต่งงานฟ้ายเพิ่งไปรับมาอะไรของพ่อเมื่อก่อนบอกขอก๊าซ10 ใบไม่ใช่หรอ

0: ทษนะคะพอดีมาหาคุณเรนที่เป็นนักจิตที่นี่อะค่ะ
1: อ๋อคุณเรนเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะมีธุระติดต่ออะไรไหมคะจะได้บอกคุณเรนไว้ให้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาใหม่วันหลังดีกว่าย
1: ินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอโทษครับคุณใช่คนที่เล่นเปียโนที่โถงเมื่อตอนกลางวันหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เมื่อตอนกลางวันผมเผลอยืนฟังอยู่พักหนึ่งคุณเล่นพร้อมมากเลยครับบรรยากาศในโรงพยาบาลดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเลย
0: ขอบคุณนะคะ
2: แต่ถ้ามีโอกาสมาเล่นเปียโนที่นี่อีกคงจะดีนะครับคนไข้กับบุคลากรหลายท่านคงชื่นชอบ
0: ได้ค่ะถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะคะ
2: ดีเลยครับผมจะรอผมหมอวินนะครับ
0: หนูดีค่ะ

ยังไม่เป็นไร

ม้าตัวนั้นอาจจะคิดว่าเชือกทำให้มันมีคุณค่า

อืมซุปไก่มันฝรั่งหอมน่าทานมากเลยค่ะคุณเลนคุณเลนนี่ใส่ใจจังเลยนะคะถ้าหลิวได้กินของอร่อยๆ อย่างเงี้ยสงสัยจะหายเร็วขึ้นแน่เลยค่ะจริงๆก็คันเนื้อคันตัวนิดหน่อยค่ะคุณเลนสงสัยเมื่อคืนนอนเฝ้าหลิวนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะจะพยายามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเลนหมอไอ้พ่อไปเก็บนะคะ

0: วันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องเคสของน้องนนท์นะครับพ่อแม่น้องขอนัดเข้ามาคุยกับพี่ฟางอีกครั้ง
1: ได้เลยค่ะหมอวิน
0: พี่ฟางพอทราบไหมครับว่าทำไมน้องถึงไม่มาตามนัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: พี่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องน่าจะยังกลัวอยู่ค่ะกลัวที่จะยอมรับแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจเต็มที
2: ่ที่คุณเลนพูดมาไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะแต่ผมผิดด้วยเหรอที่ผมอยากให้ลูกฝึกพูดผมอ่ะไม่ได้อยากให้เขาฝึกใช้ภาษามืออะไรแบบที่พวกคุณใช้กันนะ

0: ผมไม่ได้อยากให้ลูกเป็นใบ้ไม่อยากให้เขาพิการไง
1: ผมคิดว่าเวลาที่ผ่านมาน่าจะช่วยให้พวกเขาได้พูดคุยอะไรกันบ้างนะครับ
2: ผมต้องขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้มาในคราวก่อนคือจริงๆแล้วผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีแล้วคราวที่แล้วผมก็แรงเกินไปด้วย
3: ไม่เป็นไรเลยค่ะฟังเข้าใจนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยจริงๆค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ทั้งสองท่านตัดสินใจกลับมาที่นี่วันนี้ล่ะคะ
4: เอาจริงๆนะคะเราสองคนก็ยังไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าควรจะตัดสินใจยังไงดีแค่อยากเข้าใจลูกมากขึ้นก็พอแล้วค่ะ
3: แค่คุณพ่อและคุณแม่เลือกที่จะเปิดใจแล้วก็กลับมาคุยกันในวันนี้นี่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆแล้วล่ะค่ะแล้วทั้งสองท่านอยากจะคุยเรื่องอะไรคะ
2: ก็เรื่องที่นนท์เขาอยากจะฝึกเรียนภาษาเมอร์ครับ
3: ถามตรงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่านนท์เขาต้องเป็นคนที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารไปตลอดนะคะคุณพ่อกับคุณแม่คิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
2: ผมกลัวว่าเขาจะไม่มีอนาคตนะครับกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นคนพิการและเขาไม่มีที่ยืนในสังคมผมกลัวว่าเขาจะต้องลำบากไปตลอดชีวิตที่จริงแล้วก็คือผมเป็นห่วงเขามากครับ
3: คุณพ่อเคยบอกความรู้สึกนี้ให้น้องนนท์เขาได้รู้บ้างไหมคะ

จะไปนั่งตรงนั้นเหรอลูก

0: ฮัลโหลว่าไงหมวย
1: แกอาการเป็นไงบ้าง
0: ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแหละมาจากใกล้หาเราง
1: ั้นดีเลยฉันมีเรื่องให้แกช่วยหน่อยอ่ะวันเสาร์นี้แกช่วยไปเล่านิทานเงาเมือกับคุณเรนแทนฉันได้ปะ
0: ทำไมอ่ะทำไมแกไม่ไปเองติดงานเหรอ
1: ไม่ได้ติดงาน
2: ติดไข้จากแกนั่นแหละแหมเชื้อแรงจังนะคะเราอ่ะ
1: แกเอาตัวมาติดฉันเองนะจะมาโทษฉันได้ไง
0: ฉันเล่นนิทานมือไม่เป็น
1: จะไปยากอะไรเดี๋ยวฉันส่งคลิปให้แกก่อน
2: แล้วเย็นวันนี้คุณเรนเขาก็จะเข้าไปซ้อมกับแกที่บ้านนะแค่นี้แหละ
0: เอ้ามวย
3: และถามว่าท่านลุงไปทำอะไรในบ่อนั้นหรือสุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็คิดอุบายขึ้นได้ทันทีที่ข้าลุงมาอยู่ในบ่อนี้น่ะก็เพราะว่า

คุณมั่นใจว่าตัวคุณไหวนะครับมาอย่างฉันไหวอยู่แล้ว

0: เหมือนแพะแล้ว
1: กาลละครั้งหนึ่งมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกระหายน้ำมากมันเดินหาน้ำไปทั่วจนมาถึงบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งมันก้มลงไปดื่มน้ำแต่ดันพลัดตกลงไปในบ่อและไม่สามารถปีนขึ้นมาได้ไม่ได้แปลว่าไม่ไว้ใจใครแต่คือการป

0: ร้อนร้อนใช่ไหมคะ
1: ร้อน
0: พี่หมายถึงตัวพี
1: ่สวย

ฉันกลัวมากว่าจะทำพังแต่พอเห็นเด็กๆหัวเราะฉันรู้สึกดีมาก

ทำไมไฟถึงไม่กระพริบต่อจากนี้จังหวะของผมฝากไว้ที่คุณ

จ็บมีปอดอื่นไปแล้วคุณเต้นไม่ได้คุณอาจเจ็บยิ่งกว่าพี่เลนบอกว่าแต่ไม่ว่ายังไงผมจะหาทางของผมให้ได้

0: คุณเนนบอกว่าฝันมันอาจบอกว่าเรากำลังอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ยังไม่กล้าบอกออกมา
1: ฉันเอาของมาคืนหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
2: ต้นหลิวไฮไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยตั้งแต่เธอลาออกไปอ่ะมีข่าวลือเกี่ยวกับเธอเต็มไปหมดนี่เราคงได้เป็นคู่แข่งกันแล้วสินะ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้งานเลี้ยงอาหารกลางวันสามปีก่อน
2: ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคุณได้คือคุณจะทำให้หายไปจากวงการ
3: ฟูลคอร์สของแกรนด์เมซุงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
2: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซุงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
3: 3ดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้3ดาว
4: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้3ดาวในปีนี
0: ้สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
5: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
6: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
7: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
6: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
7: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
6: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
7: เราก็ไม่หยุด
6: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
7: น.เริ่ม7กันยายนนี้
8: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็น

่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เป็นขอบผีพันมีทั้งรถกี่ตัวออกมาดิ
2: ประมาณตีหนึ่งหมามันเห่าไปเราเห็นไฟทีแรกมันก็แวบ
3: มีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆเห็นหน้าเป็นหน้าคนแก
4: ่พบกับรายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
5: กำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากต้องจับไพ่ไฮโลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็น
6: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัย
5: หัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็น
6: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร่
7: เหมือนเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
6: สามัญชนคนไทยตอนกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำวันอังคารที่8กันยายนเวลาใหม่22นาฬิกาทางไทย PBS
8: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

0: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนนี้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาคงแล้วแต่นโยบายว่าจะให้ช้างอยู่หรือไม่ให้ช้างอยู
1: ่แต่นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมที่จะได้เดินในพื้นป่าแห่งนี้รวมถึงสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่า
2: คืนสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับ
0: คืนสุดท้ายคือถ้าเราจะแก้ปัญหาช้างอันแรกเลยเนี่ยต้องรักษาพื้นที่ที่ดีที่สุดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้ให้ได้ถ้าอยากสร้างอ่างแก้ปัญหาช้างให้เสร็จก่อนไหมอ่
1: างเก็บน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 6,000 ไร่อ่างเก็บน้ำที่รัฐบาลยืนยันว่าเพื่อเกษตรกรในพื้นที่
3: ท่อไม่ต้องยาวเราไปด้านบนสุดแล้วเราท่อมันผ่านลำรางตรงไหนก็ทำหัวเปิดส่งใส่ลำรางพวกนั้นแล้วลำรางพวกนั้นมันก็ผ่านชุมชนผ่านอะไรทั้งหมดเลย
1: อ่างเก็บน้ำที่ชื่อคลองวังตะโนด
3: ระบบกระจายน้ำถามดูว่า64 หมู่บ้าน
2: ครับ
3: มีหมู่ไหนได้ใช้น้ำจากอ่างบ้างตอนนี้

0: ไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนอกจากพื้นป่าหลายหมื่นไร่ที่สมบูรณ์ก็คือช้างป่าไม่น้อยกว่า70ตัวที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำการเก็บข้อมูลและพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะที่อุทยานวังตะโหนดมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์โดยเฉพาะพืชอาหารช้างแปลงใหญ่อย่างต้นกระเพาะ
1: เราดูยังไงว่ามันลอยมันเป็นวัน2วันแล้วหรือว่า
2: ก็ดูสภาพความใหม
1: ่ความ
2: บางทีก็ต้องหากองมูลที่อยู่ในด่านคือถ้ากองมูลใหม่มันจะมีเมือกมีอะไรมีความสด
1: ครับ
2: มีแมลงวีอะไรตอมเยอะนั่นคือยังใหม่แต่ถ้าเริ่มแห้งเนี่ยอาจจะหลายวันแล
1: ้
2: ว
1: แต่ว่าลักษณะเท้ามันเนี่ยถ้าเราดูขนาดมันเนี่ยเราก็สามารถประเมินได้เลยใช่ไหม
2: ประเมิน
1: ความ
2: สูง
1: ความสูงได้
2: ก็คือเขาจะวัดรอบวงนะแล้วก็คูณด้วย2มันก็จะบอกความสูง
1: แสดงว่าในนี้ก็ต้องเห็นมัน
2: มี
0: ข้อดีของการมีแหล่งอาหารช้างสมบูรณ์ภายในอุทยานคือการที่ช้างไม่ออกไปรบกวนพืชผลของเกษตรกรสะท้อนได้จากตัวเลขการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายทรัพย์สินและพืชผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่ปี2568ถึง2569อยู่ที่หลักเพียง 20,000 บาทเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นเช่นเขาอ่างลือในประมาณ 9,600,000 บาทหรือเขาสอยดาว 1,500,000 บาทเป็นต้น
2: หลักเลยเนี่ยมันอยู่ในโซนของเขา15ชั้นกับเขาสอยดาว
1: ครับ
2: แต่ว่าตัวฝั่งเขาสอยดาวเนี่ยปัจจุบันเป็นสวนลำไยไปแล้วแล้วก็พอมามองเรื่องการกระจายช้างว่าที่อยู่ช้างดีสุดอยู่ตรงไหนผมว่าคาดคะเนโดยใช้แบบจำลองตัวเดิมเนี่ยแต่ว่าคาดคะเนโดยทั้งปุ่มป่าปรากฏว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละ
1: ก็คือที่
2: ที่ดีสุดในบ้านของเราอยู่ที่เนี่ยกับที่เขาสอยดาวซึ่งสอยดาวเนี่ยมันอยู่รอบนอกไปแล้วเป็นสวนลำไยผลไม้ไปแล้ว
1: เป็นพื้นสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับ
2: พื้นสุดท้ายคือถ้าเราจะแก้ปัญหาช้างอันแรกเลยเนี่ยต้องรักษาพื้นที่ที่ดีที่สุดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้ให้ได้อันที่สองคือพื้นที่ที่พอจะฟื้นได
1: ้
2: เราเข้าไปฟื้นตรงนั้น
1: เข้าไปฟื้นฟู
2: ใช่อันนี้สภาพปัจจุบันที่ยังไม่มี

0: ถ้าไม่มีป่าแต่มีอ่างเก็บน้ำมาแทน 6,000 ไร่จะเกิดอะไรขึ้นนักวิชาการกรมอุทยานจึงทำแบบจำลองพบว่าช้างป่าโขลงนี้จะลงไปหากินในพื้นที่ใกล้กับเขตเมืองจังหวัดจันทบุรีที่มีพืชผลของเกษตรกรมากมายโดยเฉพาะทุเรียนและอาจจะส่งผลให้ปัญหาช้างภาคตะวันออกกลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง
1: เขาจะไปอยู่ไหนต่อมันก็จะกลายว่ามันจะออกไปข้างนอกที่ไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยจะขึ้นบนก็ไม่ได้ขึ้นบนมีโขลงนึงออกขวาก็จะมีอีกโขลงนึงลงมาล่างกว่านั้นก็มีโขลงนึงยึดอยู่ว่าเขาต้องหาที่ใหม่หรือไม่ต้องไปสู้รบกับโขลงเดิมที่มีอยู
2: ่
1: ถ้าเขาชนะไอ้โขลงนี้ก็ต้องขยับไปที่อื่นอีกเหมือนกันแล้วปัญหาของช้างเนี่ยก็จะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆเราต้องคิดแล้วว่า
2: ใน
1: การสร้างอ่างเนี่ย
2: จะกลับไปสร้างผลกระทบ
1: มันจะทำให้ผลกระทบโซนเนี่ยมัน
2: หนักขึ้น
1: เพิ่มหนักขึ้นคือถ้าอยากสร้างอ่างแก้ปัญหาช้างให้เสร็จก่อนไหมถ้าสร้างอ่างนี้ปั๊บเนี่ยถามว่าไอ้ความเดือดร้อนที่ประเมินความเสียหายทุกวันนี้ช้างตายคนตายเนี่ยความเสียหายเท่าไหร่สวนทุเรียนอีกเท่าไหร
2: ่
1: ใครจะรับผิดชอบ
2: ต้องออกไปอีก 70-80 ตัว
1: ใช่มันจะไปอยู่ที่ไหนด้วย

0: ริเวณด้านหลังผมนี้นะครับก็คืออ่างเก็บน้ำคลองหางแมวครับซึ่งเป็น1ใน4อ่างเก็บน้ำโครงการของกรมชลประทานนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรและเพื่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับแต่ทว่า3อ่างเก็บน้ำที่สร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับชาวบ้านเองในพื้นที่บอกกับ Big Story ว่าแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรเลยครับและน้ำไปไม่ถึงชาวบ้านด้วยทำให้ชาวบ้านเองมีความกังวลว่าอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่กำลังจะสร้างขึ้นเป็นแห่งสุดท้ายชาวบ้านจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เช่นเคยครับ
1: มันไม่มีในแผนของอ่างอ่ะการสร้างอ่างอ่ะและการมาวางท่อทีหลังเนี่ยมันก็ต้องมาขออนุญาตทีหลังอีกไงแต่ถ้ามันการกระจายน้ำมันอยู่ใน
2: ปัญหาช้างป่าจะไม่สำคัญเท่ากับการไม่มีน้ำใช้ของเกษตรกรBig Story จึงลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มชุมชนดั้งเดิมแก่งหางแมวเพื่อถามถึงความต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรที่เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และได้คำตอบที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
1: แต่ละเส้นเนี่ยนะผมว่าไม่เกิน5จุด6จุดหรอกลำรางเล็กๆพวกนี้มันผ่านสวนชาวบ้านแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลรวมกันลงสู่คลองวังตะโหนดทั้งหมดแหละถ้าวางน้ำเข้าสวน
3: ใครเป็นคนควบคุมการกระจาย
4: คลองจากอ่างอ่ะมันมาประจบกับคลองวังตะโหนด
2: ชาวบ้านเล่าให้ฟังถึงอ่างเก็บน้ำ3แห่งก่อนหน้านี้คืออ่างคลองประแกดอ่างคลองหางแมวและอ่างคลองพวาใหญ่ว่าชาวบ้านในพื้นที่แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยโดยเฉพาะในหน้าแล้งผลกระทบที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ต้องจ่ายค่าหัวปั๊มจ่ายค่าปั๊มน้ำจ่ายค่าท่อค่าน้ำมันเพื่อดึงน้ำขึ้นจากคลองสาธารณะ
5: ได้ใช้น้ำจากอ่างประแกดไหมครับ
4: ได้ครับแต่ว่าผมเดินท่อต้องเดินท่อข้ามที่คนอื่นเพื่อไปที่คลองดูน้ำจากคลองนะครับส่งมาที่สวน
5: คือต้องวางท่อพาดผ่านที่คนอื่นไป
4: ใช่
5: ขออนุญาต
4: ใช่ครับก็ขอ
5: แล้วก็ไปวางปั๊มตรงคลอง
4: ครับ
5: ระยะทางไกลไหม
4: ไม่ไกลครับผมประมาณ200-300เมตรมันคนที่รอดคือคนติดคลองอย่างเดียวเองเลยแต่พอใกล้หน่อย
5: ใช่แล้วเขาใช้แก้ปัญหายังไง
4: ซื้อน้ำครับซื้อน้ำ
5: ซื้อเอาเลยต้องซื
4: ้อมันจะมีรถวิ่งขายน้ำอย่างเงี้ยครับเป็นเที่ยว10ล้อเงี้ยครับมันประมาณ 10,000 ลิตรก็ 1,000 ในระยะทางประมาณ 3-4 โลเงี้ยครับก็ 1,000 ต่อเที่ยว
5: ใกล้ๆไม่ไกลมาก
4: ใช่ครับ

0: านสวนของผมเนี่ยอยู่ห่างจากคลองหางแมวเนี่ยแค่อยู่ประมาณ 2-3 กิโลนะครับปีที่แล้วผมยังซื้อน้ำใช้ไป4เที่ยวรถ6ล้อนะครับแล้วก็จะกำลังจะซื้อเที่ยวที่5ฝนตกมาพอดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่อ่างสระน้ำในไร่ผมเนี่ยอยู่ประมาณ2งานปลูกทุเรียน90ต้นซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็เพียงพอแต่ว่าปีที่แล้วมันแห้งเนาะแต่ว่าคนอื่นๆหรือว่าสวนตรงข้ามเนี่ยก็คือรถน้ำเนี่ยวิ่งทั้งวันเลยที่ผ่านหน้าบ้านผมก็พูดง่ายๆว่าบริเวณรอบอ่างและแม้กระทั่งหมู่บ้านหางแมวที่อยู่รอบก็ยังไม่ได้ใช้น้ำ
1: ถ้ามีระบบกระจายน้ำไปซ้ายขวาแล้วปล่อยลงตามลำน้ำสามอ่างที่สร้างเสร็จมาแล้ว
2: ครับ
1: ไม่มีระบบกระจายน้ำให้ชาวบ้านชาวบ้านต้องไปเรียกร้องชาวบ้านต้องไปเรียกร้องอย่างอ่างปะแก่นเนาะสร้างมา6ปีแล้ว6ปีแล้วเนี่ยไม่มีระบบกระจายน้ำให้ชาวบ้านชาวบ้านต้องไปตั้งกลุ่มรวมตัวกันไปเรียกร้องขอระบบกระจายน้ำมาได้รับการสนับสนุนจากอบจ.สนับสนุนเครื่องสูบน้ำส่งท่อให้แต่ไม่มีงบต้องไปฝังกันเองใช่ไหมชาวบ้านได้เครื่องได้ท่อต้องไปถามรวมกลุ่มกันใครจะใช้น้ำจะอะไรอันนี้เรียกว่าช่วยชาวบ้านไหมครับ
2: อ
1: ันนี้ผมมองแล้วว่าอ่างสร้างเสร็จชาวบ้านต้องมาเรียกร้องแบบนี้ไม่ถือว่าช่วยชาวบ้านนะครับ
2: แต่วังตะโหนเนี่ยลำตีอะไรลงพื้นที่เขาก็พูดชัดเจนนะว่าให้ประโยชน์ชาวบ้านก่อน
1: โอ้ปีที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ชาวบ้านซื้อน้ำใช้กันเท่าไหร่ครับแล้วระบบกระจายน้ำถามดูว่า64หมู่บ้าน
2: ครับ
1: มีหมู่ไหนได้ใช้น้ำจากอ่างบ้างตอนนี้
2: ม
1: ีถึง4หมู่ไหมการใช้น้ำจากอ่างเนี่ยมี4อ่างเนี่ยโครงการเนี่ยแต่อ่างทั้ง3อ่างสร้างเสร็จมาหลายปีแล้วเนี่ยมีกี่หมู่บ้านนะ
2: ที่ได้ใช้
1: ใช่ครับนอกนั้นก็เฮ้ยกำลังจะแก้ไขหาทางวางแผนไปให
2: ้อ
1: ันนี้มันเป็นการแก้ไขมากกว่ามันไม่ใช่แผนตั้งแต่แรกอะครับ

0: และถ้าชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ำจาก3อ่างเก็บน้ำแล้วน้ำทั้งหมดไปไหนกว่า200ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
1: แก่งหางแมวเราเนี่ยมีอ่าง4ลูก
2: ครับ
1: ประชาชนเราชาวบ้านเราควรที่จะไปเค้าเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะไปเข้าไปบริหาร
2: ครับ
1: แต่ตอนเนี้ยการบริหารก็จะเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำวังตโนดซึ่งเราไม่มีสิทธิ์เลย
2: ไม่ใช่ชาวบ้านจริงๆ
1: ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่จริง
3: ๆตอนที่ระยะที่สร้างใหม่ๆเนี่ยที่ชาวบ้านเขารับทราบมาก็คือว่าสร้างเพื่อการเกษตรนะครับแต่ทีนี้พออ่างสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าท่อจะไปตรงไหน
2: ครับ
3: นะครับแล้วพวกเขาจะได้สิทธิ์ใช้น้ํานะครับชาวบ้านก็พยายามที่จะเรียกร้องกันนะฮะซึ่งถามว่าชาวบ้านรู้มั้ยว่าจะได้ใช้น้ําจากอ่างเขาได้ข่าวมาว่าจะได้ใช้แต่พอความเป็นจริงก็คือแนวท่อน้ําอยู่ตรงไหนชาวบ้านอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตลอดนะฮะก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าท่อจะไปทางไหนหรือว่าจะได้ใช้น้ําหรือไม่หรือว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับยังไม่มีความชัดเจนครับ

0: กรณีตัวอย่างเช่นอ่างคลองประแกดที่รายการ Big Story ได้เคยนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำใช้ทั้งที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำมากที่สุดจนกลายเป็นแค่เพียงคนเฝ้าอ่างกรมชลประทานก็ไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาแต่กลับเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ยื่นมือมาช่วยแทนสุดท้ายชาวบ้านก็ต้องลงทุนต่อท่อเองและได้ใช้เพียงบางหมู่บ้านเช่นหมู่8และหมู่9เท่านั้น
1: ตอนนั้นกรมชลยังไม่จะมีแผนอะไรที่จะมาวางแผนกระจายน้ำให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยไปขอจากอบจ.เข้ามาคือหมู่แรกคือหมู่8แล้วก็หมู่ที่2คือหมู่9
2: ที่ผมไปทำข่าว
1: ใช่ครับที่เหลืออีก5หมู่ยังไม่ได้
2: จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช
1: ้ยังไม่ได้ใช้
2: ทั้งที่อยู่ติดอ่าง
1: ใช่ครับก็มีแค่แผนของอบจ.ว่าจะช่วยแต่ชาวบ้านเองก็เข้าใจแหละว่างบอบจ.ก็ทยอยเพราะมันน้อยมาก
0: ชาวบ้านชุมชนนั่งเดิมเชื่อว่ากรมชลประทานไม่เคยวางแผนและทำระบบกระจายน้ำให้กับชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง3อ่างเก็บน้ำที่ผ่านมาเพราะเป็นการเดินท่อระบบปิดทั้งหมดเพื่อส่งน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECในกรณีอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดล่าสุดชาวบ้านจึงไม่เชื่อว่าจะได้ใช้น้ำและได้ทำหนังสือถึงกรมอุทยานผ่านไปยังกรมชลประทานตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้ชาวบ้านตัวจริงได้มีส่วนร่วมในการทำแผนกระจายน้ำและมีงบประมาณที่ชัดเจน
3: ไปดูรายงานของบริษัทที่จัดการน้ำนะ
2: ครับ
3: ผันไปมีแผนว่าผัน140ลูกบาศก์เมตรไอ้140ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งอ่างวังตะโหนดเนี่ยมันก็อยู่ที่90กว่าลูกบาศก์เมตรผันไปสัก70มันก็เลยแทบไม่เหลือให้ชาวบ้านใช้แล้วนั่นหมายความว่าถ้าอ่างเสร็จปุ๊บแล้วเกิดผันไปตามที่แผนทางบริษัทที่เขารับผิดชอบน้ำเนี่ยชาวบ้านน่าถ้าไม่มาคุยกันตรงนี้น่าจะเกิดปัญหานะครับน่าจะเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อให้อ่างเสร็จก็ไม่เพียงพอดังนั้นผมว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือตัวแทนชาวบ้านนะครับตัวแทนภาคอุตสาหกรรมตัวแทนบริษัทจัดการน้ำนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยน่าจะต้องมาคุยกันแล้วก็มาดูว่าน้ำเราจะแบ่งแต่ละส่วนเท่าไหร่ให้เป็นธรรมที่สุด
1: สำนักงานกรมชลที่9ควรที่จะมาทำ MOU กับชาวบ้านก่อนผมเห็นแต่มีคำพูดลอยๆว่ามีแผนแล้วมีแผนแล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นก็จริงๆแล้วกรมชลเองน่าจะลงมาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ทำ MOU มันก็จะได้ไม่ขัดแย้งกัน
4: พี่เอ๋คุณติด
2: ชาวบ้านเองมีข้อเสนออะไรยังไงบ้าง
5: คืออย่างทางเราอ่ะก็ได้ทำหนังสือไปแล้วอย่างว่าแต่ก็ยังไม่เห็นตอบเราเลยนะครับผมก็ยังไม่เห็นตอบมาเลยเราขอแค่ระบบการกระจายน้ำแล้วก็ขอให้ลดขนาดลงนี่แหละก็ยังไม่มีการตอบดังนั้นทางเราก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่าจะมีให้เราอ่ะ
2: วันนี้เราเชื่อว่าเขามีแผนเรื่องระบบกระจายน้ำให้ชาวบ้านอยู่ไหมพี่
5: ผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อก็สามอ่างก็เห็นแล้วอ่ะสามอ่างก็พูดคำเดียวแหละครับมีแผนกระจายน้ำให้ชาวบ้านถ้ามีแผนกระจายให้ชาวบ้านเนี่ยอ่างประแกดเนี่ย6ปีที่สร้างมาเนี่ยเพิ่งจะมีหมู่เดียวที่ไปเรียกร้องซึ่งไปเรียกร้องก็อบจ.เป็นผู้สนับสนุนทำไมกรมชลไม่ทำให้หน่วยงานคุณสังกัดกระทรวงเกษตรจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรแต
2: ่ไม่ยอม
5: ใช่ครับเราก็ต้องเรียกร้องครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยคืออะไ
2: ร
5: เราไม่ต้องการให้ชาวบ้านจะต้องไปจ่ายเงินค่าหัวน้ำอะไรแพงๆทั้งที่ว่าการผันน้ำไปนิคมเนี่ยครับไป EC เนี่ยเขาก็มีการตอบแทนนะครับ
2: จ่ายเงิน
5: ใช่มีนะครับมีการจ่ายแต่ทีนี้เราไม่สนใจเรื่องการจ่ายพวกนี้หรอกเพียงแต่ว่าขอให้มาดูแลพื้นที่ผมก็อยากให้มีทีมกรรมการคณะ กรรมการที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่จริงๆเนี่ยครับร่วมอยู่ในการจัดการน้ำนี้ด้วย
2: อ
5: ย่างก่อนที่สผ.จะมีการอนุมัตินะครับ
2: ตั้งกรรมการขึ้นมาจริงๆเลย
5: ใช่ครับซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยครับได้มาอยู่ร่วมในการพิจารณาวางแผนบริหารจัดการ
0: กลับมาดูที่ผืนป่า 6,000 ไร่ที่จะถูกแทนด้วยอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดที่มีการทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือที่เรียกว่า EHIA ปรากฏว่ามีความผิดปกติอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในหลายประเด็นเช่นการระบุประเภทของป่าที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงโดยรายงาน EHIA ระบุว่าป่าเป็นป่าเบญจพรรณและพื้นที่ป่ารอการฟื้นฟูแต่ข้อที่จริงแล้วคือ

0: ป่าดิบแล้งที่ราบต่ำการประเมินต้นไม้ที่ต่ำกว่าความจริงมากถึง15เท่ารายงาน EHIA ระบุว่าจำนวนต้นไม้ขนาดใหญ่มีเพียง 21,982 ต้นแต่ผลสำรวจของศูนย์วิจัยพบว่าไม้ขนาดใหญ่มีมากถึง 346,081 ต้นไม่รวมกับไม้หนุ่มและลูกไม้รวมถึงกล้าไม้อีกกว่า20ล้านต้นขณะที่รายงานระบุว่าบริษัทจัดทำ EHIA ใช้เวลาการสำรวจพืชเพียง2สัปดาห์กับพื้นที่ป่า 6,000 ไร่นอกจากนี้ยังมีการสำรวจสัตว์ป่าที่ไม่ครอบคลุมตามหลักวิชาการทำให้ข้อมูลสัตว์ป่าถูกลดความสำคัญทั้งชนิดและปริมาณเช่นในรายงานของ EHIA ระบุว่ามีช้างป่าเพียง 20-30 ตัวแต่ข้อเท็จจริงมีช้างป่ามากถึง 70-80 ตัวยิ่งไปกว่านั้นยังมีการระบุชนิดของสัตว์ป่าผิดประเภทเช่นชนีมือขาวแต่ข้อเท็จจริงคือชนีมงกุฎที่สำคัญคือกรมอุทยานแห่งชาติได้ยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ให้ปลูกป่าทดแทนและมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน EHIA ก็ไม่สามารถทำได้จริง
1: ประเด็นแรกจริงๆเราเป็นประเด็นของสัตว์ป่าค่ะที่เรามองในเรื่องของช่วงระยะเวลาในการสำรวจ
2: ครับ
1: พวกเรามีคำถามว่ามันเพียงพอแล้วหรือไม่ในการสำรวจแต่ละฤดูกาลฤดูแล้ง5วันฤดูฝน5วันอะไรเงี้ยในการสำรวจโครงการที่มันต้องลงทุนขนาดใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าการที่คุณใช้สถานภาพสัตว์ที่มันเป็นเล่มรายงานเก่าที่มันไม่ได้เป็นสถานภาพปัจจุบันที่มันอาจจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่าเดิมแล้วแต่ทำไมคุณยังเลือกไปใช้ตัวรายงานเล่มเก่าอยู่ที่มันทำให้ตัวสถานภาพสัตว์มันดูอาจจะไม่ได้น่าแบบดูมีคุณค่ามากเท่าไหร่นักหรือว่าน่าจะต้องรักษาต้องเก็บไว้หรืออะไรเงี้ยแต่มันดูแบบว่าโอเคทำอ่างเก็บน้ำเพื่อแลกกับเศรษฐกิจมันอาจจะดูคุ้มหรือเปล่ามันก็ไล่ไปหมดอะค่ะพอฐานข้อมูลผิดคาดเคลื่อนมันก็นำไปสู่ว่าการประเมินมูลค่าความเสียหายผิดการใส่มูลค่าทดแทนที่จะต้องเกิดขึ้นสมมุติเราจะต้องปลูกป่าให้ได้เท่านี้มันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะมากกว่านั้นแต่คุณมูลค่ามันต่ำกว่า มันก็จะนำไปสู่มาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ป่าที่จะปลูกมันอยู่ตรงไหนหรือสัตว์ที่จะต้องสูญหายไปจากการมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมันจะยังไงต่อแล้วก็กรมอุทยานข้อมูลชัดเจนในการจัดทำเวทีปี2569ค่ะชัดเจนว่า 1. ไม่มีพื้นที่ในการปลูกป่าทดแทน 2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกระบุไว้ในรายงาน EHIA ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

0: สิ่งที่มูลนิธิสืบนาคาเสถียรนำเสนอไม่ใช่การยกเลิกโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดแต่เสนอให้มีการลดขนาดสันอ่างเก็บน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าซึ่งก็สอดคล้องกับชาวบ้านชุมชนดั้งเดิมแก่งหางแมวที่อยู่อาศัยติดพื้นป่าเห็นด้วยว่าต้องมีการลดขนาดลงสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นกัน
1: แต่บางคนเขามองว่าทำไมถึงไม่ขานบางคนเขาก็มองคือเราดูแล้วอ่ะเพราะเราเคยไปคุยแล้วไปนี่แล้วว่าถ้าสร้างอ่างเนี่ยคันสูงที่ 65.7 เมตรเนี่ยมันจะกินพื้นที่อุทยานประมาณสัก 6,000 ไร่เราก็ได้ทำหนังสือเนาะถึงกรมอุทยานแล้วก็ถ้าจะสร้างให้มีการลดขนาดลงมาลดขนาดลงมาก็ถ้าลดลงมาสัก 55.7 เนี่ยมันก็จะเข้าไปประมาณสัก600ไร
2: ่
1: 600ไร
2: ่
1: ซึ่งน้อยมากแล้วก็มีประโยชน์ถ้าลดขันอ่างลงมามันมีประโยชน์เพราะว่าน้ำมันท่วมเข้าไปบริเวณป่ามีความชุ่มชื้นในป่ามันก็ทำให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารมีความชุ่มชื้นในป่านะฮะแล้วชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำนะฮะคืออ่างตรงนี้ถ้าลดขนาดลงมาแบบนี้โอเคมีประโยชน์ที่สุดในบรรดาสี่อ่าง
3: ขอมติคณะกรรมการมูลนิธิสืบอะค่ะว่าขอเป็นครั้งที่อยากจะประกาศให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ค่ะได้รู้ว่า

0: พวกเราจะไม่ยอมให้เกิดโครงการที่มันมีผลกระทบต่อพื้นป่าสัตว์ป่าโดยที่มี EIA หรือ ESIA ที่มันผิดพลาดคาดเคลื่อนแบบนี้อีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปตามกลไกของกระบวนการรัฐคัดค้านไปเรื่อยๆส่งไปยังหน่วยงานเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนบางทีมันเหมือนเราตามเขาไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่การที่เลือกที่จะฟ้องในครั้งนี้คือเราตั้งใจอย่างแรกเลยต้องการประกาศให้รัฐรู้ว่าเราจะไม่ยอมรับกระบวนการแบบนี้อีกแล้วเราเลยตั้งใจว่าฟ้องอย่างน้อยมันจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายในอนาคตค่ะ
1: บิ๊กสตอรี่ได้ข้อสรุปจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดคือ 1. มูลค่าความเสียหายของทรัพยากรผืนป่าที่ไม่อาจจะทดแทนได้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ในอนาคตประโยชน์ที่ชาวบ้านเกษตรกรจะได้รับจากการใช้น้ำจริงตามคำกล่าวอ้างของนักการเมืองยังคงไม่มีหลักประกันใดๆการอ้างชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการสร้างแอ่งเก็บน้ำท้ายที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงได้รู้ว่าใครจะได้ใช้ประโยชน์แต่เมื่อถึงเวลานั้นก็คงอาจจะสายเสียแล้วและนี่คือบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสในสัปดาห์นี้ครับ

กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7 กันยายนนี้

0: จักค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: บรรยากาศการเล่าข่าวมันเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
0: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:05
0: ทุกช่องทางของไทย PBS

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึง2จุดนะครับจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนย่านเจริญกรุงส่วนอีกจุดนั้นเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บนชั้น4ของอาคารเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องพักครูบนชั้น4นะครับก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องเรียน2ห้องที่อยู่ติดกันส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ40ตารางเมตรครูที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยนะครับว่าได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเรียนจึงได้วิ่งขึ้นไปดูและก็เปิดประตูห้องที่เกิดเพลิงไหม้พบว่ามีกลุ่มควันจำนวนมากนะครับโดยไฟนั้นเริ่มปะทุจากพื้นจึงได้นำเอาถังดับเพลิงพยายามที่จะฉีดพ่นแต่ว่าก็ไม่เป็นผลทำให้ต้องวิ่งหลบออกมาด้านล่างโดยในห้องที่เกิดเหตุพบว่ามีเอกสารเป็นกระดาษจำนวนมากจึงอาจเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับ
1: ไฟอ่ะมันเริ่มจากพื้นค่ะเห็นพื้นแล้วก็ถังดับเพลิงไปพ่นแต่เอาไม่อยู่สองคนเอาไม่อยู่ก็เลยพาลง
2: ห้องนี้เป็นห้องอะไรอะคะ
1: ห้องพักครูครับ
2: ห้องพักคุณครูในนั้นมีแบบเชื้อเพลิง
1: น่าจะมีพวกกระดาษพวกไม้พวกอะไรเยอะอยู่เพราะว่าเป็นห้องจะมีงานนักเรียนครับต้อง
0: เบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟอาสาสมัครนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายจำนวน2ห้องส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับอีกจุดเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่อาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนนะครับเป็นตึกแถวเก่าตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง13เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 14:42 นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยเหตุการณ์นี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบและพบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารเก่าไม่มีผู้พักอาศัยนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการรอการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรั้วไว้แล้วเหตุการณ์นี้ไม่มีประชาชนหรือว่าผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อปพร.ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาด1คนครับเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งขึ้นไปค้างอยู่บนแนวเบรีเออร์บริเวณโค้ง S1 เส้นทางลงภูทับเบิกนะครับเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2คนครับสภาพรถยนต์เก๋งที่ค้างอยู่บนแนวของเบรีเออร์บริเวณโค้ง S1 เส้นทางลงภูทับเบิกบ้านภูโปดตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนแนวเบรีเออร์นะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเบื้องต้นนั้นพบว่าสาเหตุเกิดจากรถนั้นเบรกไม่อยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับและนำตัวส่งโรงพยาบาลยุพราชหล่มเก่าส่วนรถพบว่าไม่มีประกันภัยนะครับจึงได้มีการประสานรถยกนำไปไว้ที่สภ.หล่มเก่าเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสำหรับเส้นทางลงภูทับเบิกบริเวณโค้ง S1 เป็นช่วงที่มีความลาดชันและมีโค้งต่อเนื่องนะครับผู้ใช้เส้นทางนั้นจะต้องชะลอความเร็วใช้เกียร์ต่ำและหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกค้างเป็นเวลานานเนื่องจากการใช้เบรกต่อเนื่องบนทางลาดชันอาจจะทำให้ระบบเบรกเกิดอาการร้อนจัดและประสิทธิภาพนั้นลดลงทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับพ่อและแม่ของเยาวชน

คนอายุ16ปีร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ลูกชายถูกรถชนเสียชีวิตแต่ว่าคนขับนั้นหลบหนีไปก่อนที่พนักงานสอบสวนจะพบว่าผู้ขับขี่เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทครับครอบครัวร่วมประกอบพิธีเก็บอัฐิของนายพีรณัฐระทวยอายุ16ปีนะครับที่วัดสุดสวัสดิ์ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกหลังนายพีรณัฐเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพ่อและแม่บุญธรรมของนายพีรณัฐเปิดเผยนะครับว่านายพีรณัฐเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่แยกทางกันแม่นั้นมีโรคประจำตัวหลายโรคจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับครอบครัวจึงได้รับนายพีรณัฐมาเป็นบุตรบุญธรรมคอยดูแลและส่งเสียให้ได้รับการศึกษาล่าสุดตำรวจทราบตัวผู้ที่ขับขี่รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วนะครับพบว่าเป็นข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทอายุ53ปีและขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยแจ้งว่าจะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันจันทร์นี้เบื้องต้นแม้ว่าจะโล่งใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสำคัญกับคดีและสามารถติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องได้นะครับแต่ก็ยังกังวลใจในกระบวนการหลังจากนี้เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมานานถึง5วันครอบครัวยังตั้งคำถามนะครับว่าผู้ขับขี่จะถูกดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และทะเบียนรถยนต์อย่างละเอียดหรือไม่ที่ผ่านมาผู้ขับขี่ไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดด้านนายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์สสพิษณุโลกเดินทางเข้าพบครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมกับรับปากว่าจะช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ครอบครัวได้รับความเป็นธรรมและพยายามติดตามตัวของผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีมีบุคคลส่งคลิปเสียงในลักษณะข่มขู่มาผ่านทาง Facebook ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่แต่จะมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยประเด็นสำคัญหลังจากนี้ก็คือการติดตามตัวผู้ที่ขับขี่มาดำเนินคดีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรถยนต์และทะเบียนรถรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปล่าสุดครับตำรวจที่ขับรถชนเด็กอายุ16ปีเข้ามอบตัวแล้วนะครับโดยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและพร้อมที่จะเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตตำรวจยศพันตำรวจโทผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายพีรณัฐประทวยอายุ16ปีจนเสียชีวิตก่อนที่จะมีการหลบหนีจากจุดเกิดเหตุล่าสุดนั้นเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกแล้วนะครับการเข้ามอบตัวครั้งนี้มีพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.เมืองพิษณุโลกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมติดตามการดำเนินการด้วยภายหลังผู้ต้องหาเดินทางมาถึงนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าไปภายในห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำใช้เวลาประมาณ30นาทีครับก่อนที่จะนำพ่อและแม่บุญธรรมพร้อมด้วยน้าสาวของผู้เสียชีวิตเข้ามาพบกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับโดยทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยกันในห้องสืบสวนโดยตำรวจนั้นยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่ามีการปลอมแปลงด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะครับและอยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมกับแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาผู้เสียชีวิตให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีการฝังร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน4ร่างภายในสุสานชาวต่างชาติในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุหรือไม่ครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงเรียกร้องให้มีการเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากสุสานครับ
ชาวบ้านยังกังวลและรอความชัดเจนสถานะของสุสานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและพบจุดฝังศพทั้งหมด4จุดส่วนผลกระทบเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นแล้วนะครับกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพใกล้กับสุสานโดยเฉพาะเจ้าของบ่อ กุ้งซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการจับกุ้งที่ได้ขนาดส่งขายเดิมนั้นมีการวางแผนจะจับกุ้งในช่วงกลางคืนครับแต่ว่ามีการพิจารณาปรับเวลาการทำงานในช่วงกลางวันแทนเนื่องจากคนงานนั้นมีความกังวลทำให้บรรยากาศโดยรอบประชาชนส่วนใหญ่เลือกสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนั้นน้อยลงส่วนการก่อสร้างสุสานที่พบว่าได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้นะครับนายกอบต.เสม็ดใต้นำเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ซึ่งลงวันที่21พฤศจิกายน2565มาชี้แจงกรณีการขออนุญาตตั้งสุสานซึ่งเนื้อหาในเอกสารระบุนะครับว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างห้องรับรองบ้านพักพนักงานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการดำเนินการของอบต.ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นส่วนอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสุสานเป็นส่วนของฝ่ายปกครองนอกจากนี้นะครับข้อมูลที่มีการตรวจสอบพบว่าการยื่นขอจัดตั้งสุสานและชาปนสถานโดยมีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528ลงวันที่19เมษายน2564โดยใบอนุญาตดังกล่าวนั้นมีอายุ3ปีนะครับข้อมูลจากฝ่ายปกครองระบุว่าในช่วงที่ได้รับอนุญาตมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังที่สุสาน1ศพแต่จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ Jewish Community of Thailandซึ่งมีการเผยแพร่บทความเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับสุสานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราระบุถึงการฝังศพในวันดังกล่าวว่าเป็นบุคคลรายที่3ที่ถูกฝังในสุสานแห่งใหม่ข้อมูลทั้ง2ส่วนจึงมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกันนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบช่วงเวลาที่มีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังรวมถึงสถานะของใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวครับหลังจากที่นำทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วนะครับโดยผู้บังคับการเรือขอบคุณคนไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมด้วยกองเรือโจมตีออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการแวะพักตามกำหนดการระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนโดยเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า286วันในตะวันออกกลางบรรยากาศการส่งเรือเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลบนเรือมีการโบกมือตอบกลับก่อนที่เรือจะค่อยๆแล่นออกจากท่าเรือแหลมฉบังนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณคนไทยสำหรับไมตรีจิตและการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยโดยการแวะพักครั้งนี้ช่วยให้กำลังพลฟื้นฟูร่างกายก่อนที่จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุนะครับว่าการเข้ามาพักผ่อนของกองเรือสหรัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในพื้นที่คาดว่ามีการจับจ่ายราว100ล้านบาทนะครับพร้อมกับตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยวกลางคืนแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสได้ครับรัฐบาลสนับสนุนงบกลางกว่า843ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานคลองวะคลองอุตภาและคลองร .1 นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่
พื่อรับฟังแนวทางการปรับปรุงเพิ่มความจุแก้มลิงนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย

0: ไปในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ของโครงการขุดลอกคลองอู่ตะเภาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะและงานปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบระบายน้ำในพื้นที่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปี2569สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบระบายน้ำพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวม67รายการวงเงิน843ล้านบาทนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวนะครับว่าสำหรับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดสงขลามีแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ2569จำนวน272โครงการวงเงิน 3,100 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 17,507 ไร่และมีแผนที่จะใช้งบประมาณด้านทรัพยากรน้ำตามร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จำนวน143รายการวงเงิน 2,200 ล้านบาทโดยสทนช.จะเร่งกำกับและขับเคลื่อนทุกโครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีขณะที่นายพิเชษรัตนประสาทกุลผู้แทนกรมชลประทานนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบโครงการคลองผันน้ำพร้อมด้วยอาคารประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งโครงการนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่เขตอำเภอกบิลบุรีพร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงผู้แทนกรมชลประทานกล่าวนะครับว่าแผนงานสำรวจออกแบบโครงการคลองผันน้ำจะสิ้นสุดสัญญาวันที่20กันยายนนี้หลังจากนั้นจะนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับและจะเสนอเปิดโครงการต่อคณะรัฐมนตรีจัดเตรียมเอกสารประมูลเตรียมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อไปหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จนะครับจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่รวมประมาณ 4,262 ไร่ทำให้มีน้ำขังในพื้นที่กักเก็บน้ำชั่วคราวจนถึงเดือนมกราคมรวม4ล้านลูกบาศก์เมตรและบรรเทาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่กบิลบุรีและพื้นที่พระพรงเพิ่มขึ้นครับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รัฐบาลนั้นมีแนวคิดจะยุบนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าขาดสภาพคล่องและมีหนี้สะสมกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งประธานบอร์ดอตก.ก็ออกมาระบุนะครับว่าอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อสร้างรายได้เพิ่มและก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นครับพื้นที่ให้เช่าภายในตลาดอตก.ราว600แผงค้าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับบางแผงไม่มีผู้เช่าจากการสอบถามผู้ค้าภายในตลาดระบุนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้การค้าขายไม่คึกคักประชาชนนั้นจับจ่ายน้อยลงขณะที่ค่าเช่ายังคงทรงตัวในระดับหลักหมื่นไปจนถึงหลายหมื่นบาทต่อเดือนส่วนร้านค้าที่ไม่ติดแอร์ค่าเช่าก็จะขึ้นอยู่กับทำเลผู้ค้าบอกว่าสิ่งที่กังวลในเวลานี้ก็คือกระแสข่าวการยุบอตก.ซึ่งจะกระทบต่อผู้ค้าและเกษตรกรที่อาศัยตลาดแห่งนี้เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภครองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้ข้อมูลนะครับว่ากำลังหาแนวทางฟื้นฟูกิจการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องควบคุมค่าใช้จ่ายและหารายได้ใหม่โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่สร้างรายได้เพิ่มอย่างเช่นคลังสินค้าจากปัจจุบันที่มีรายได้อยู่จากการเช่าพื้นที่ตลาดเพียงอย่างเดียวที่ประมาณ 12-15 ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้นครับ
1: เร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
0: นอกจากนี้ครับอตก.ยังมีแนวทางในการร่วมทุนหรือว่าเข้าถือหุ้นในกิจการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้มีความหลากหลายนะครับโดยบอร์ดอตก.ได้มีการสื่อสารแนวทางเหล่านี้กับพนักงานสหภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและจะนำเข้าสู่การประชุมบอร์ดในวันที่15กันยายนนี้สำหรับอัตราค่าเช่าที่ถูกมองว่ามีราคาสูงนะครับอตก.มีแผนจะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการโดยมีเงื่อนไขจะต้องไม่เคยผิดนัดชำระค่าเช่าปัจจุบันอตก.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและมีหนี้สะสมราว 1,033 ล้านบาทครับขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้มีการเร่งพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หลังจากปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 2,000 ล้านบาทครับนายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิพนมนาคานะครับข้าวหอมมะลิแท้นาปีที่เกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมเพาะปลูกปีละครั้งผลิตภัณฑ์เด่นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นครพนมจำกัดนำมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ได้ยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์แห่งเดียวในจังหวัดนครพนมและเป็นร้านคิวช็อปแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรผ่านเครือข่ายสหกรณ์ส่งกระจายทั่วไทยการกระจายสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านอกพื้นที่ที่นำมากระจายให้กับสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดนครพนมอย่างเช่นฤดูผลไม้โซนภาคตะวันออกหรือภาคใต้ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดมี1ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อช่วยในการระบายสินค้าเกษตรครับ
2: เราตั้งเป้าหมายปี69เป็นนโยบายอธิบดีเลยว่าจังหวัดอย่างน้อย1ศูนย์แต่ตอนนี้เราเกินละเราได้125ศูนย์ละบางจังหวัดก็มี2ศูนย์นะครับมี2ศูนย์วันที่ผ่านมาปี68นะครับเรายังไม่ได้ใส่หมายถึงว่างบประมาณอะไรต่างๆเราไม่ได้ตั้งงบประมาณแต่ศูนย์ CC เดิมที่ทำมาปี68ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ย 2,800 ล้าน
0: สินค้าหลักของสหกรณ์แห่งนี้เป็นข้าวนะครับข้าวหอมพนมนาคาข้าวหอมมะลิแท้ที่ปลูกกันมากในพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงนอกจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ทำนาปลูกข้าวหอมมะลิส่งให้กับสหกรณ์แล้วทางสหกรณ์ยังรับซื้อข้าวจากสหกรณ์ในเครือข่ายอื่นของจังหวัดเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายเนื่องจากเป็นสหกรณ์เดียวที่มีโรงสีขนาด80ตันในการสีข้าวเปลือกนะครับแล้วก็แปลงเป็นข้าวสารเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวก่อนจะส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของจังหวัดนครพนมครับทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับแม้ว่าความหวังจะเจอผู้รอดชีวิตอาจจะริบหรี่ก็ตามขณะที่ผู้ประสบภัยเริ่มกลับเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองแล้วครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลเข้าสำรวจความเสียหายในบ้านพักของตัวเองที่อยู่ริมแม่น้ำตรีสุรีนะครับขณะที่บางส่วนก็ใช้อุปกรณ์ที่มีตักดินโคลนที่กองทับถมอยู่จนเต็มบ้านออกไปทิ้งและขนย้ายเศษซากปรักหักพังต่างๆแม้จะยังมองไม่เห็นนะครับว่าบ้านที่เคยอาศัยอยู่จะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ภาพความเสียหายนี้ตอกย้ำถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตโดยองค์การสหประชาชาติยอมรับนะครับว่าการจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่มีการประสบภัยมีความท้าทายอย่างมากพร้อมทั้งร้องขอเงินสนับสนุน50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12หลังจากในช่วง2วันที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอย่างน้อย4คนนะครับท่ามกลางความหวังว่าจะยังคงเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอีกแม้ว่าภารกิจนี้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออำนวยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,384 คนแล้วนะครับและมีผู้สูญหายในเนปาลและทิเบตอีกมากกว่า 5,500 คน หลังจากทางการจีนประกาศปรับเพิ่มตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตเป็น43คนและมีผู้สูญหายอีก

0: 519คนครับขณะที่ทางการจีนได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยคนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับหลังจากเกิดดินถล่มในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยในมณฑลเจียงซีหลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดดินถล่มขณะที่ถนนหลายสายนั้นถูกตัดขาดและมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่วันนี้ถือเป็นวันที่2แล้วนะครับที่ทางการจีนระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า600คนลงพื้นที่ค้นหาและช่วยเหลือประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆหลังจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโซเดลทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจนเป็นเหตุให้เกิดดินถล่มในหลายจุดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำขึ้นมาอีกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายพันคนออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับขณะที่มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างน้อย3คนและสูญหายอีกประมาณ9คนครับทีมชาติไทยพ่ายอิรักในศึกฟุตบอลยู20ชิงแชมป์เอเชียนะครับแต่ยังได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่จีนในปีหน้าติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่จังหวัดชลบุรีทีมชาติไทยลงเตะนัดสุดท้ายพบกับอิรักด้วยไทยที่ชนะมา2นัดรวดก่อนหน้านี้ขอเพียงแค่เสมอก็จะผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแต่ผลปรากฏว่าแข้งช้างศึกรุ่นเล็กเล่นไม่ออกพลาดท่าแพ้อิรักไป1-3ส่งผลให้ไทยกับอิรักมี6คะแนนเท่ากันแต่อิรักคว้าแชมป์กลุ่มจากผล Head to Head ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติขณะที่ไทยผ่านเข้ารอบได้เช่นกันในฐานะอันดับ2ที่มีผลงานดีที่สุดโดยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายจะแข่งขันที่ประเทศจีนช่วงระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่10เมษายนปีหน้าต่อที่ฟุตบอลไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลไฮไลท์อยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าที่เพิ่งปลดมาร์คแจ็คสันพ้นตำแหน่งเฮดโค้ชก่อนลงเตะมีคิวบุกมาเยือนสุโขทัย FC ซึ่งนัดนี้กิลเยเม่บิโซลี่ดาวยิงชาวบราซิลของบุรีรัมย์โชว์ฟอร์มสมราคาดาวซันโมไทยลีก2ฤดูกาลหลังสุดเมื่องัดฟอร์มร่างทองทำแฮตทริกได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกก่อนที่สุโขทัยจะมาได้ประตูปลอบใจจากเนธานปาลาฟอสในช่วงครึ่งหลังจบเกมบุรีรัมย์บุกมาชนะสุโขทัย3-1ส่วนผลอีก2คู่ลำพูนวอริเออร์แพ้อุทัยธานีที่เหลือ10คนไป1-4และอยุธยาเฉือนชนะราชบุรีไป2-1ฟุตบอลเจลีก2ประจำวันอาทิตย์ไฮไลท์คู่แรกอยู่ที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านพบกับโทชิกิซิตี้ซึ่งนัดนี้เกมรับยังเป็นปัญหาใหญ่ของซัปโปโรเมื่อโดนโทชิกิบุกมาถล่มถึงถิ่น1-4ขณะที่สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2นักเตะซัปโปโรที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งซึ่งจากผลในนัดนี้ทำให้ซัปโปโรแพ้ในลีก4นัดติดต่อกันมี3คะแนนจากการลงเตะ5นัดรั้งอันดับ17ของตารางอีกคู่ที่น่าสนใจโอมิยะอาดิจาที่ส่งเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาสู่หน้าทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบุกไปเยือนบาบริสอากิตะโดยนัดนี้สุพนัทมีโอกาสทำประตูได้แต่น่าเสียดายที่ยิงไปติดเซฟและยิงไม่ตรงกรอบแต่มีส่วนทำให้นักเตะคู่แข่งโดนไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนาที66ซึ่งโอมิยะที่ตัวผู้เล่นมากกว่าเจาะแนวรับของคู่แข่งไม่เข้าจบลงด้วยการเสมอกันไป0-0แม้จะไม่ชนะคู่แข่ง2นัดติดแต่โอมิยะยังรั้งจ่าฝูงมี11คะแนนจากการลงเตะ5นัดปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFAA Youth League 2026ถึง2027ซึ่งเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนตั้งแต่รุ่นอายุ7ปีขึ้นไปจนถึง19ปีที่รวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งและไทยแท้กว่า 1,400 คนจาก102อคาเดมีทั่วเมืองไทยซึ่งรายการนี้นอกจากจะมีส่วนพัฒนาทางด้านทักษะลูกหนังยังมีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาษาที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้นักเตะไทยกล้าที่จะออกไปค้าแข้งต่างแดนในอนาคตพร้อมกับยกระดับมาตรฐานลีกด้วยการใช้ผู้ตัดสินที่มีคุณภาพโค้ชที่มีหลายเส้นรวมไปถึงมีการดึงนักจิตวิทยามาช่วยให้คำแนะนำนักเตะเยาวชน
0: ท มดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดี

0: ไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
1: ตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: อหิงสกัง
1: หลวงอาเจ้าคะหลวงอาต้องมาดูแลเจ้าต้นกล้าอย่างใกล้ชิดหน่อยนะเจ้าคะ
2: แต่ทำไมหรือโยมเมา
1: ก็หมู่เนี้ยเห็นเล่นอะไรแผลงดูรุนแรงคล้ายๆจะเป็นโจรอีฉันเนี้ยกลัวเลยเจ้าค่ะ
0: ยาย
1: กระซิบอะไรเนี่ยอุ๊ยว้าตะเถนตกกระโถนตกกระใจหมดเลยอะมาไม่อะไรสักหน่อยอีฉันกราบลาเลยนะเจ้าค่ะจะไปเกรียมครัวหลังวัดเจ้าค่ะเอาไม้กระบองนี่ไปไกลๆเลยไปเดี๋ยวจะมาแสกหน้ายายเสียโฉมหมดสวยพอดี
2: แล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ล่ะเห็นเอะอะเอะอะเรียกเจ้าโจรอะไรกัน
3: ก็เล่นปราบโจรนะสิฮะหลวงอาโจรต้นกล้าชั่วร้ายมาก
2: ทำไมชั่วร้ายก่อนแล้วถึงจะเก่งล่ะ
0: ไม่ใช่เพราะมีพลังถึงกลายเป็นคนชั่วได้เหรอฮะ
2: ไม่เสมอไปหรอกในสมัยพุทธกาลก็มีจอมโจรที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังชั่วร้ายและความหูเบาของคนบางคนด้วยนะ
4: เจ้าเด็กหนุ่มไอ้หิงสกะช่างเก่งกาจนักวันหน้าจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่ๆ
5: แบบนี้อาจารย์ต้องขายทอดวิชาให้เจ้าไอ้หิงสกะคนเดียวแน่
6: ๆขอคารวะท่านอาจารย์
4: ดีอหิงสกะด้วยความขยันเจ้าก้าวหน้าเร็วมากเลยนะเจ้าซ้อมท่องอ่านซ้อมอาวุธมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อนเถอะ
6: ได้ขอรับท่านอาจารย
5: ์เราต้องหาทางให้อาจารย์เกลียดมันท่านอาจารย์คือว่าเจ้านี่พอรับหลังท่านก็ทำเป็นเก่งทำกลางใส่เพื่อนๆแถมยัง
4: ยังอะไรหรือ
5: ยังเคยบอกว่าถ้าหากเรียนสำเร็จเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนโค่นล้มท่านอาจารย์เองแล้วเฉดหัวท่านนะ
4: เฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วแต่เจ้าหิงสกะก็อ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะ
5: ท่านลืมแล้วหรือขอรับว่าเจ้านี่เกิดมาพร้อมดวงโจร
4: ที่สุดผู้นั้นพูดมาก็มีมูลโจรก็คือโจรเอาไว้ไม่ได้ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมจัดการมันซะก่อนอหิงสกะ
6: ขอรับท่านอาจารย
4: ์อหิงสกะข้าคำนวณดูดวงชะตาของเจ้าแล้วดวงชะตาของเจ้าจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไป
6: ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนสิทธิ์จะยอมทำตามขอรับ
4: ดีเจ้าจะต้องฆ่าคนและตัดนิ้วขวามาเก็บไว้หากครบ1,000 คนเมื่อไหร่

0: เพื่อนั้นข้าจะมอบวิชาสูงสุดให้เจ้าแล้วเจ้าก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบได
1: ้ฮะให้ข้าคนตัดนิ้วหรือขอรับแต่ถ้าสิ่งที่อาจารย์สอนสั่งต้องเป็นเรื่องดีต่อเราแน่นอนขอรับข้าจะทำตามที่ท่านบอกให้สำเร็จให้จงได
2: ้จากเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาก็กลับกลายเป็นหนุ่มใหญ่ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเกินมนุษย์ด้วยความอิจฉาของเพื่อนความหูเบาของอาจารย์ที่ไม่สืบหาความจริงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้อหิงสกะต้องก้าวเข้าสู่ความเลวร้ายจากวันนั้นอหิงสกะก็ได้ชื่อว่าองคุลิมานที่แปลว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยหลวงอาลงโบสถ์ก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อนะ
3: ว้าหลวงอา
4: ต่อ In 1923 the fall of the Ottoman Empire led to the creation of the Republic of Turkey under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk. It was an important turn in the region's history. The state's official religion was removed and principles of the secular state were introduced. The Ottoman Turkish alphabet, which is based on the Arabic script, came to an end, and the Turkish alphabet was modernized into a version that was based on the Latin script.These changes represented adaptations as part of reforms that would set the country on an equal footing with the West. And among the Republic's reforms were the rights which were given to modern women, who emerged as a symbol of the accomplishment of the times. As a result of these reforms, women acquired more active roles in Turkish society.

0: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยแหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะแต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ทางไทย PBS
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพ

0: รทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับอยู่กันที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับจะพาทุกคนมารู้จักกับพืชโบราณที่มีความหวานในตัวแถมดีต่อสุขภาพและยังมีอาหารน่ากินอีกมากมายห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับถ้าจะให้ผมไปเก็บวัตถุดิบทั้งที่ท้องยังว่างอยู่ผมน่าจะเป็นลมก่อนแน่เลยครับผมเลยนัดกับพี่เล็กมาทำของอร่อยๆเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีครับพี่เล็กครับผมมาวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งใจจะมาหาพี่เล็กเพราะพี่เล็กเขาบอกว่าที่เนี่ยมีอ้อยอยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นอ้อยที่แบบมีประโยชน์และมีสรรพคุณมากเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แค่ชื่อก็แปลกแล้วเขาเรียกว่าอ้อยดำแต่ตอนนี้มาถึงไม่รู้พี่เล็กทำอะไรอยู่เมื่อก
3: ี้อ๋อตอนนี้พี่เล็กกำลังผ่าส้มจี๊ดเดี๋ยวพี่เล็กจะให้ชิมน้ำอ้อยดำใส่ส้มจี๊ดนะคะ
2: เหมือนที่เวียดนาม
3: อ
2: ้
3: าวเหรอคะ
2: คนเวียดนามเขาจะขายแบบน้ำอ้อยแล้วก็บีบมะนาวบีบส้มอะไรอย่างเงี้ยแปลกคุณผู้ชมเดี๋ยวลองแต่ผมไม่เคยกินนะแต่ผมเคยเห็นว่าที่เวียดนามมีแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมอันนี้น้ำอะไรครับพี
3: ่น้ำอ้อยดำค่ะ
2: เนี่ยเหรออ้อยดำ
3: ใช่ค่ะ
2: สีมันเข้มกว่าน้ำอ้อยปกติเน
3: า
2: ะ
3: สีจะเข้มกว่าน้ำอ้อยในท้องตลาดเขาจะเป็นสีเหลืองๆแต่อ้อยดำคือตามชื่อเขาเลยน
2: ้
3: ำเขาจะสีเข้ม
2: เทน้ำแข็งกินแบบนี้เลย
3: ค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยพี่
2: เอาให้พี่เล็กลองบีบเลยอยากรู้เหมือนกันกินแล้วมันรสเหมือนน้ำผึ้งมะนาวไปได้อะแต่ว่ามันจะหอมคนละแบบมันก็จะหอมแบบน้ำอ้อยอะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นอ้อยกับกลิ่นส้มแต่รสชาติประมาณน้ำผึ้งมะนาวเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกเปรี้ยวแบบออกมาเปรี้ยวมากนะมันแค่แบบเป็นหวานนำแล้วมีเปรี้ยวจี๊ดๆแค่ตัดเลี่ยนแต่จุดเด่นคือปรากฏว่ากลิ่นของส้มจี๊ดกับกลิ่นของอ้อยเนี่ยมันเข้ากัน
3: ค่ะแล้วพี่มีอีกเมนูหนึ่งให้คุณได้ลองกล้วยทับไซรัปอ้อยดำ
2: นี่แค่เพิ่งเปิดรายการเลยนะจัด2อันเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไซรัปอ้อยดำแปลว่าตัวนี้ไม่ได้มาจากน้ำตาลอ้อยปกติ
3: ไม่ใช่ค่ะพี่บีบน้ำจากอ้อยต้นสีดำเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็เคี่ยวแล้วก็ให้เขามีความหนืดในระดับที่เป็นน้ำเชื่อมแล้วพี่ก็เอามาใช้แทนน้ำตาล
2: น้ำมะพร้าว
3: น้ำมะพร้าวใส่ก่อนนะคะ
2: หัวกะทินะครับ
3: ใช่ค่ะคือพี่ใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะกลิ่นเขาจะหอม
2: สำคัญเลยคุณผู้ชมต้องสดเพราะว่าพวกน้ำมะพร้าวพวกกะทิสดเนี่ยถ้าแบบมันไม่ใหม่จริงอ่ะถือว่าเป็นของที่บูดง่าย
3: ใช่ค่ะ
2: ระหว่างที่รอครับกล้วยเอาไปทำอะไรมานี่ย่างแล้ว
3: พี่ใช้อบหรือย่างก็ได้นะคะ
2: อบก็ได้ย่างก็ได
3: ้ประมาณนี้
2: เวลาไปดูแม่ค้าเขาทำได้เห็นเขาทำเร็วๆไม่ต้องตกใจนะถ้าทำช้าๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นกล้วยเละ
3: ค
2: ือมันจะแป๊ดแบบนี้เวลาเขาทับเขาจะแบบปึ๊บๆแล้วเขาก็จะแบบอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเวลาจะเอากล้วยมาทำกล้วยทับหรือกล้วยปิ้งเนี่ยควรจะเลือกกล้วยสุกกล้วยหามกล้วยงอม
3: พี่เลือกกล้วยหาม
2: กล้วยหามมันก็จะออกแข็งนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องย่างให้สุกถึงข้างในจะได้นุ่ม
3: ใช่ค่ะ
2: กะทิเริ่มข้นแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับตัวนี้ให้หอมใส่หลับหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยใช่มั้ย
3: หมดเลยดีกว่าค่ะ
2: เอาหมดเลยนะเพราะว่าเขา
3: ว่าเราสามารถราดมากน้อยได
2: ้
3: ไม่จำเป็นต้องราดหมดพี่จะขูดมะพร้าวให้นะคะอร่อยพี่ชอบ
2: ใส่มะพร้าวไปแล้วเกลือตัดเค็มหน่อยมั้ย
3: นิดนึงค่ะ
2: นะอันนี้เราก็เคี่ยวมาสักพักนึงให้น้ำตาลง่วนๆหน่อยใส่หัวกะทิอีกทีนึงอ
3: ๋
2: อนี่เป็นเคล็ดลับเน
3: า
2: ะไม่รอช้าเลยนะราดเลยถ้าเกิดจะให้ดีต้องรอให้น้ำนี่เย็นนิดนึงมันจะเหนียวเนาะ
3: ใช่อ
2: ันนี้ยังร้อนๆอยู่แต่กินร้อนๆก็อร่อยยังอุ่นๆความอร่อยที่พิเศษที่สุดของไซรัปน้ำอ้อยตัวนี้คือรสเปรี้ยวแต่พอมันมีรสเปรี้ยวมาแล้วไม่ได้หวานบาดคออย่างที่เราคิดนะอีกตัวนึงที่มันดึงรสเปรี้ยวให้กลมกล่อมคือน้ำมะพร้าวไง
3: ใช่ค่ะ
2: น้ำมะพร้าวก็มีเปรี้ยวอ่อนๆเหมือนกันแปลกดีครับและอร่อยด้วยมาถึงเนี่ยชิมทั้งน้ำอ้อยดำทั้งไซรัปอ้อยดำแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าอ้อยดำมันหน้าตาเป็นยังไงผมต้องไปหาใครเนี่ย
3: พี่หมายค่ะ
2: พี่หมายเป็นใครครับ
3: คนขับรถไม่ใช่ค่ะสามี
2: คนขับรถนะครับ

0: สวัสดีครับพี่หมายครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ไปชิมน้ำอ้อยมาแล้วอร่อยมากแล้วพี่เล็กเขาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องอ้อยเนี่ยต้องมาหาพี่หมายเลย
1: ครับ
0: พี่หมายครับอ้อยเนี่ยปกติเราก็จะรู้จักกันคืออ้อยที่เอาไปทำเป็นน้ำตาลเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือไม่อีกประเภทนึงก็คืออ้อยที่เอาไปทำแห่ขันหมากอ้อยแบบพื้นบ้าน
1: พื้นบ้านครับ
0: แต่ที่เมื่อกี้พี่เล็กบอกผมเนี่ยที่เนี่ยมันมีอ้อยอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าอ้อยดำ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
1: ครับ
0: ก็คือพี่หมายจะรวมอ้อยทั้งหมดมาไว้ตรงนี้เลย
1: ครับ
0: ผมบอกเลยผมไม่มีความรู้เรื่องอ้อยเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยรู้แค่นี้แหละว่าไม่เหมือนกัน
1: อันนี้ก็เป็น
0: อันนี้คืออ้อยอะไรเอ่ย
1: เขาเรียกพันเบอร์รี่บูดาสังเกตเขาจะ
0: ลาย
1: ลายลาย
0: ราคาดีพอๆกับพวกกล้วยด่างอะไรอย่างนั้นไหมครับ
1: ราคาดีไหมข้อละ300ครับ
0: แค่นี้นะ
1: แค่นี้ครับข้อละ300ครับปกติ
0: เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไก่ตุ๋นอยู่ห่างๆเลยนะ ทำไมมันแพงจังอ่ะข้อละ300ไปทำอะไรอ่ะ
1: เป็นอ้อยประดับนะครับ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ50ข้อไอ้แท่งนี้ก็เท่าไหร่ล่ะ 15,000
1: ไม่แพงครับ ไม่แพง
0: เป็นอ้อยสายพันธุ์พื้นเมืองบ้านเราหรือมาจากไหนฮะ
1: น่าจะมาจากต่างประเทศ
0: ที่มันราคาสูงเพราะอะไรมันปลูกยากเหรอ
1: ปลูกยาก
0: ถ้ามันกินแล้วมันมีความหวานเหมือนอ้อยของเรา
1: ก็มีความหวานแต่ว่ามันจะนิ่มครับ
0: ก็คือมีรสชาติหวานในตามหลักของอ้อยแหละแต่ว่าอาจจะแบบเวลามาทำอาหารอาจจะไม่อร่อยเท่าอ้อยปกติ
1: ใช่ครับเพราะว่าข้อละ300เวลาคนทานเข้าไปนี่มันก็จะไม่ค่อยอร่อยมาก
0: ฝืดคอ
1: ฝืดครับจะฝืดนิดนึง
0: ใช่ไม่ค่อยกล้ากินไงกินไม่ค่อยลงอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้สายพันธ
1: ุ์อันนี้เป็นสายน้ำผึ้งสมัยตอนเป็นเด็กเดินไปโรงเรียนเขาก็จะปลูกไว้ตามหน้าบ้านก็ไปขอเขากินอันนี้คือเดินแทะได้เลย
0: แทะกันที่เราเห็นในหนัง
1: เมื่อก่อนเขาทำเป็นอ้อยฟัน
0: แล้วอันนี้ก็คือที่ทำน้ำตาลไหมหรือยังไม่ใช่
1: เข้าเครื่องหีบแล้วมันหักง่ายเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมส
0: ่
1: วนใหญ่ใช้นิยมแทะมากกว่าต่ออันนี้ครับเขาเรียกว่าอ้อยหลินเซียงมาจากจีนครับผ่าสายพันธุ์ที่พวกนี้มาจากจีน
0: และตัวนี้ก็ยังไม่เอาไปทำน้ำตาลเหมือนกัน
1: ยังครับมันหักง่ายอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอ้อยอายุยาวเขาปลูกปีครึ่งถึงจะเอามาใช้งานได้ครับอันนี้เป็นอ้อยขนาม RK03
0: อันนี้จะเป็นอ้อยขนามที่เราจะขับรถไปตามทางแล้วเขาคั้นขายข้างทางกันจะเป็นแบบนี
1: ้ตระกูลนี้แต่ว่าไม่ใช่อันนี้ส่วนใหญ่เขาขายกันที่สุพรรณบุรีแต่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาทานน้ำอ้อยผมก็จะชอบ1สีสวย2หอม3ต้องไม่เหม็นเขียวนะเราก็เลยพยายามปรับปรุงสายพันธุ์
0: พี่จะพูดว่าต้นนี้คือพี่เป็นคนปรับปรุงขึ้นมาเอง
1: เราปรับปรุงขึ้นมาเอง
0: พี่ผสมพันธุ์เองกับมือ
1: ครับเป็นพันธุ์ที่ก็ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่ว่าผมเปิดเผยมากไม่ได้
0: เอาไม่ได้เอาเป็นเคล็ดลับมัน
1: เป็นเคล็ดลับอันนี้ไฮไลท์วันนี
0: ้อันนี้แหละอ้อยดำที่เขาเรียกว่ามีสรรพคุณทางยา
1: ใช่ครับสังเกตนะครับซองซูมใกล้ๆนะเราจะเห็นเป็นขน
0: คล้ายๆไอ้พวกหวายอะไรเหมือนกันนะแต่ยังไม่เยอะขนาดนั้นเนาะยังไม่ถึงเป็นหนามเน
1: า
0: ะ
1: แต่อันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราผีผามจับงี้ปุ๊บเนี่ยเกาทั้งคืนเลยเวลาเราตัดเนี่ยเป็นอ้อยชนิดเดียวที่เราจะไม่ลอกกาบเราตัดก็คือเราจะจับอย่างนี้เราตัดแค่นี้เลยป้องกันการโดน
0: มันไม่เอาเลย
1: ใช่ครับไม่เอาเลย
0: แค่ตรงนี้มาใช้
1: ใช่ครับ
0: ตัดต้นนี้ไม่ได้ต้นนี้ไว้โชว
1: ์ครับ
0: ถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปตัดที่ไหนกัน
1: ในแปลงปลูกครับ
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปยังไงกันเนี
1: ่
0: ย
1: เดี๋ยวเราไปรถกอล์ฟไฟฟ้าร
0: ถกอล์ฟไฟฟ้า
1: เป็นไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะเพราะว่าศูนย์เราเนี่ยเป็นศูนย์ที่เป็นพลังงานสะอาด 100%
0: การใช้ไฟฟ้าไม่มีการใช้พลังงานที่แบบว่าทำให้เกิดคาร์บอนเลย
1: เป็นซีโร่คาร์บอน
0: ตอนที่ผมนั่งรถไปถึงปากทางผมต้องจอดแล้วเข็นนะเขาไม่ให้สตาร์ทรถเข้ามา เลยคือเข้ามาได้เข้ามาได้แต่พอ เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเขาอยากให้ใช้รถของทางพื้นที่ให้ใช้รถไฟฟ้าเราจะได้แบบว่าลดมลภาวะกัน
1: ใช่ครับ
0: แผงโซลาร์เซลล
1: ์ครับ
0: อันนี้คือพี่แบบเรียนมาด้านนี้หรือยังไงพี่หมาย
1: จริงๆแล้วผมจบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมเมอร์
0: เอาไม่ได้เกี่ยวกับอ้อยไม่ได้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: อันนี้คือความชอบส่วนตัวเลย
1: ครับคราวนี้เนี่ยผมก็มาคำนวณว่าไอ้ไร่ผมเนี่ยประมาณ10กว่าไร่เนี่ยเวลาจะใช้ไฟเนี่ยค่าไฟมันสูงมากคำนวณดูแล้วไม่เอาดีกว่าก็เอามาเป็นพลังงานผมมาทำโซลาร์เซลล์มาสักประมาณ20ปี
0: ทำเองเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: โซลาร์เซลล์มันทำเองได้ด้วยเหรอ
1: จริงๆถามว่าเราสามารถที่จะทำแผ่นพวกนี้ได้ไหมเราก็พอทำได้นะครับ
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญในการวางโซลาร์เซลล์มันต้องดูในเรื่องของแดดเรื่องของอะไร
1: เรื่องแดดเรื่องของมุมก็กระดกขึ้นทางทิศเหนือนิดนึงให้เขารับแดดนะครับ
0: ของพี่มันค่อนข้างใกล้ต้นไม้นะ
1: อันนี้เนี่ยที่มันใกล้ต้นไม้ก็เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราก็สอนให้กับชาวบ้านด้วย
0: อ๋ออันนี้คือตัวอย่างแต่ว่าของจริงจะไปอยู่บนหลังคาเลยนะ
1: ของใช้จริงจะอยู่บนหลังคาครับ
0: เวลาฟังพี่หมายเล่านะสนุกแล้วเพลินมากแต่ว่าการพัฒนานะครับในการที่แบบเอาวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแบบปกติเนี่ยแต่เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาพัฒนามัน
1: ผมเรียกว่าทำให้มันเกิดความสะดวกสบายกับ ตัวเราที่จะมาทำเกษตรมากกว่าทำง่ายขึ้น
0: ใช้คนน้อยลงดูแลง่ายอะไรง่ายขึ้นผลผลิตดีขึ้น
1: ใช่ครับประหยัดในระยะยาว
0: นี่ชัดเจนเลยโซลาร์เซลล์นี่
1: อันนี้เป็นโซลาร์เซลล์ครับ
0: ไม่ใช่หลังคารั่วนะพี่
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้ขึ้นก่อนเขาเลยดูสิขึ้นก่อนเขาเลยอะ
1: จองที่
0: อันนี้เป็นแบบรีโมซีนนะคุณผู้ชมรถมันจะยาวนิดนึงเดี๋ยวผมนั่งหลังแม่วันนี้นั่งรีโมซีนเที่ยวไล่อ้อยเขาเรื่องไล่อ้อยมาขึ้นมาเลยฝั่งนี้เลยรีโมซีนเร็วขึ้น

0: ถึงแล้วครับถึงแล้ว
1: มาแล้วไปเลยนี
0: ่ไปทำงานได้แล้ว
1: โอ้ใช่นี่อ้อยดำล้วนๆเลยอ่ะ
2: ดูโล่งๆจังเลยนะดูแบบว่าไม่แออัด
0: ปกติการดูแลรักษาอ้อยพวกนี้เวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีการลอกกาบ
1: อ๋ออันนี้คือลอกไปแล้ว
0: เราลอกไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับวิธีการลอกกาบเขาก็จะจับด้านบนเนี่ยเราจับตรงนี้ไม่ได้เพราะมันมีขนเราก็จะจับอย่างนี้ลอกลงลอกเพื่อหนึ่งก็คือไม่ให้มแมลงเขามาเจาะคือเขาจะไปฝังตัวในซอกกาบพวกนี้
1: เขาไปอยู่ในกาบถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราลอกออกเขาจะมาอยู่ไม่ได
0: ้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยใบเขาเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเป็นปุ๋ยไนโตรเจน
1: อ๋อนี่ก็คือใช้แทนปุ๋ยไปเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้ว
0: ใช่ครับพอผมลอกแล้วปั๊บเนี่ยคนงานเขาก็จะทิ้งกาบไว้ตรงกลางร่องเสร็จแล้วผมก็จะเอารถไถวิ่งเพื่อจะพรวนดินเขาก็จะกลายเป็นการให้ปุ๋ยอีกทีนึง
1: ครับครบวงจรเลย
0: ครบวงจร
1: ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแบบไหนที่พร้อมจะเอาไปทำอาหารได้แล้ว
0: ถ้าเขาสูงประมาณสัก2เมตร2เมตรครึ่งใช่ได้แล้ว
1: อ๋อดูที่ความสูงเหรอ
0: ดูที่ความสูงเป็นหลักก็ได้ครับหรือเราดูที่ใบเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 7-8 ใบจะใช้งานได้แล้วแสดงว่าเขาโตเต็มที
1: ่ถ้าใบน้อยๆแปลว่าอ่อนอยู่
0: ถ้าใบเยอะอ่อน
1: อ๋ออย่างนั้นนะอย่างนั้นคืออ่อนเนี่ยใบเต็มเลย
0: ใบเยอะครับประมาณเกือบ20ใบ
1: เพราะเหลือบนยอดประมาณ 7-8 ใบนี้ได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: ยิ่งสูงยิ่งน้อยลงยิ่งสูงยิ่งน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ปกติอ้อยทั่วไปเนี่ยเราปลูกแค่ไหนแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตได
0: ้อย่างอ้อย RK03 เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ6เดือน
1: 6เดือนแต่ถ้าเป็นอ้อยดำแบบนี้
0: อ้อยดำแบบนี้ประมาณปีถึงจะใช้ได้
1: อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่านานแต่ว่าไอ้ความที่มันนานเนี่ยมันเลยทำให้มันมีสรรพคุณนะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราลองมาเอาไปทำอาหารกันวันนี
0: ้วิธีการตัดก็อย่าให้มันโดนหน่อข้างๆครับพยายามไม่ให้โดนหน่อ
1: เพราะหน่อข้างก็คือจะเป็นต้นใหม่ขึ้นมา
0: เป็นต้นใหม่ขึ้นมาเพราะเราปลูกทีเดียวเราก็ปลูกยาวเลย
1: ที่ต้องระวังก็คืออย่าไปจับกาบมัน
0: ใช่ครับอย่าไปยุ่งกับตรงนั้นมัน
1: หมาผมสนใจแล้วชอบ
0: แล้วก็ลอกกาบ
1: โอ้ยอย่าเข้าไปใจเย็นลูกใจเย็น
0: นี่ครับ
1: พี่ครับผมขอท่อนเล็กๆข้างหน่อยได้ไหมผมจะลองให้ลูกสาวผมชิมตั้งหน่อยแบ่งครึ่งนึงได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าครึ่งนึงจะเป็นของคนครึ่งนึงจะเป็นของหมาออร์แกนิก 100% นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ได้เลยนะ
2: โคตรแข็งเลยพี
1: ่มันไม่ใช่อ้อยที่กินแบบนี
0: ้มันไม่ได้อ้อยที่ต้องเคี้ยวได
1: ้ฟันกับผักเรานึกว่าเหมือนทั่วไปมันจะอย่างเงี้ยจิ๊บแล้วก็กัดแล้วก็ดูดอันนี้ไม่เหมาะกินแบบนี้แต่ชิมนี้ได้อยู่นะ
0: ครับ
1: ดูดๆมันก็หวานนะ
0: หวานครับข้างในจะหวาน
1: แล้วผมว่าความพิเศษของมันคือรู้สึกว่ามันหอมดี
0: ใช่
1: หอมค่อนข้างหอมเลย
0: ค่อนข้างหอมครับ
1: ตุ๋นๆลองชิมหน่อยอ้อยดำโอเคไม่เป็นไรอะอย่างอ้อยดำเนี่ยปกติความหวานเขาวัดเป็นบิกถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ้อยดำนี่หวานประมาณกี่บิกครับ
0: ประมาณ20บิก
1: แล้วถ้าเป็นอ้อยที่เอาไปทำน้ำตาลนะครับ
0: โดยทั่วไปเขาก็จะหวานประมาณสัก16-17บิก
1: อ้าวทำไมมันน้อยกว่า
0: เนื่องจากว่าเขาปลูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลเหมือนเราอ้อยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการเอามาคั้นน้ำเอามาทานแล้วก็เอามาต้ม
1: ผมกินแล้วผมรู้สึกเหมือนแบบอันนี้มันหวานน้อยกว่าหรือเพราะว่ามันเป็นเพราะมันละมุนกว่ามันไม่แหลม
0: มันละมุนกว่ามันจะไม่หวานแหลม
1: แต่ถ้าวัดเป็นปริมาณบิกคือจีละอันนี
0: ้ได้มากกว่า
1: เข้มข้นกว่า
0: เข้มข้นกว่าง
1: ั้นเดี๋ยวเราลองไปชิมน้ำอ้อยดำกัน
0: ได้ครับครับปอกก็คือเอาสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่กับเปลือกอ้อยออกอะครับ
1: อันนี้คือปอกแบบเอาไปคั้นน้ำ
0: ครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันยังต้องมีเขียวๆอย่างนี้อยู่ครับเนื่องจากว่าความหอมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเปลือก
1: ที่ปอกเปลือกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เขาเรียกมีดปอกอ้อย
1: คือใบมีดมันจะเป็นโค้งแบบนี้เลยเข้ากับอ้อยเลยก็คือปอกจนหมดให้เหลือเขียวๆไว้หน่อย
0: ครับ
1: หลังจากนี้เอาจะไปคั้นน้ำ
0: คั้นน้ำได้
1: 1ลำเนี่ยมันหีบได้แค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวครับ

0: พี่หมายผมว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ย
1: นี่ชานอ้อยที่เราขีบมาแล้ว
0: หุ้ยทำไมมันแห้งขนาดนั้นอ่ะ
1: มันใช้แรงกดมหาศาลเลยอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะไปตอนต้นไม
0: ้ถ้าอย่างเงี้ยผมเอามาทำเป็นฟืนเป็นอะไรนี้มันจะหอมไหม
1: ส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะไปอบปลาช่อน
0: อบชานอ้อยอบชานอ้อย
1: นั่นแหละครับแห้งเลย
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องเอามาใช้ในอาหารของผมซะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรอบชานอ้อยดีล่ะปกติอ่ะเวลาไปกินน้ำอ้อยเจอสีนี้แต่ถ้าเป็นอ้อยดำต้องเป็นสีนี้อ๋อสดชื่นอ่ะเดี๋ยวขอลองชิมอีกอันนึงเปรียบเทียบกันตอนที่ชิมอันเดียวเนี่ยบอกตรงๆว่าแบบยังนึกไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงแต่พอชิม2อันนี้ชัดเจนเลยต่างกันมากน้ำอ้อยดำอะครับมันจะไปทางหอมมากกว่าแล้วหวานแบบละมุนจะรู้สึกสดชื่นดูดได้เรื่อยๆแต่น้ำอ้อยอันนี้กินเข้าไปจะสดชื่นแต่แป๊บนึงจะรู้สึกหวาน
1: หวาน
0: หวานแล้วต้องหยุดดูด
1: คือ
0: ดูดต่อไม่ได้อันนี้คืน
1: อันนี้คืน
2: อ้อยดำนั้นยังสามารถนำไปต้มทั้งป้องได้อีกด้วยครับจะต่างจากคั้นสดๆยังไงไปดูกันเลยครับ
3: นี่ก็จะทุบนะ
0: นะ
3: จะทุบเพื่อให้เขา
0: ครับผม
3: แตกออกประมาณนี
0: ้แบบนี้ให้มันออกรสว่างั้นแหละ
3: ออกรสใช
0: ่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไร
3: สูตรนี้อ้อยดำที่เราต้มแล้วมันจะไม่ได้หวานเหมือนคุณทานน้ำอ้อยคั้นสดคุณจะได้คุณค่าของสมุนไพร
0: แล้วสรรพคุณทางยาเขาคืออะไรอ่ะ
3: ก็มีตั้งแต่เขาบำรุงเลือดเขากินเพื่ออายุวัฒนะขับปัสสาวะบำรุงกำลัง
0: ต้มไปประมาณ20นาทีได้นะคุณผู้ชมที่เราหลอกออกมาจะเป็นสีเข้มๆเลย
3: ส
0: ี
3: เข้มๆ
0: หอมใบเตย
3: เด
0: ี๋
3: ยวพี่กองนะเดี๋ยวพี่กองเพราะว่าเขาอาจจะมีเศษเปลือก
0: อย่างนี้ทำแล้วก็แบบใส่ตู้เย็นเอาไว้กินก็ได้
3: ได้ค่ะดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็น

0: มันหวานแบบหวานธรรมชาติมากอ่ะคือมันไม่ใช่หวานแบบการใส่น้ำตาลอ่ะอร่อยครับจริงๆก็จะบอกว่าคล้ายๆน้ำกลิ่นรากบัวอารมณ์แบบสมุนไพรจีนที่แบบสดชื่นนะต่อไปเราจะมาดูอ้อยที่เป็นในรูปแบบอาหารคาวกันบ้างเดี๋ยววันนี้พี่เล็กทำไหมหรือว่ามี
1: อ๋อเป็นพี่สาวพี่เล็กชื
0: ่อมีเชฟมาทำ
1: ใช่
0: เชฟต้อยเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับเชฟต้อยกันครับวันนี้เรามาเจอเชฟตัวจริงวันนี้แม่ต้อยจะทำอะไรผมชิมครับ
2: ทำปลาตะเพียนต้มเค็ม
0: ทำไมตะเพียนแม่มันเป็นตัวยาวมันไม่เป็นตัวแบนนะ
2: เขาบอกว่าพันธุ์ใหม่ปลาตะเพียนแซมบ้า
0: ปกติผมจะเจอปลาตะเพียนตัวแบนๆ
2: ใช่
0: อันนี้เป็นตัวยาวๆอันนี้อย่างกับพวกปลายี่สงหรือว่านวลจันทร์อย่างนั้นเลยนะ
2: แต่กินอร่อยนะคะ
0: อร่อยด้วยแล้วก้างเยอะเหมือนตะเพียนปกติไหม
2: เหมือนกัน
0: แบบอย่างนี้เลยไม่ต้องมีน้ำมันเลยนะ
2: ไม่ต้องเลยค่ะ
0: น้ำตาลอ้อยดำแล้วก็นี่นะ
2: น้ำปลาค่ะ
0: ให้มันละลายเหมือนพวกน้ำตาลเคี่ยวพวกนี้ต้องไฟอ่อนเดี๋ยวมันจะใสใช่ไหมครับแม่พอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะ
2: ที่เราผัดเนี่ยคือว่ามันจะได้หอม
0: ที่เขาเรียกว่าคาราเมลหรือน้ำตาลไหมอะไรอย่างนั้นนะต้มมะขามให้ออกเปรี้ยวผมคนแล้วนะ
2: อ้อยเลียง
0: อ๋อมันเป็นขนาดที่เขาตัดมาแล้วเลียงอ้อยลงไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้คืออ้อยดำปอกเปลือกแล้วก็ฝานบางๆมาวางกันไหม้ก้นหม้อแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าอ้อยจะทำให้หอมใช่ไหม
2: ใช
0: ่อันนี้ไม่ได้ขอดเกล็ดนะคุณผู้ชมปลาตะเพียนต้มเค็มเนี่ยเกล็ดมันจะอร่อยนะครับเวลาต้มไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในนี้ใส่น้ำเปิดไฟนี่เหมือนกับล้างมันไปให้หมดไม่งั้นมันเสียดายของใช่ไหมเกลือจะช่วยให้เนื้อปลาไม่เละมากนะคุณผู้ชมแล้วก็พริกไม่ต้องไปทุบถ้าทุบเดี๋ยวมันเผ็ดเอาแค่มันหอมแล้วก็ขิงตั้งไฟได้เลยถ้าน้ำงวดเติมได้ต้องต้มนานแค่ไหนครับ
2: ถ้าคืนหนึ่งอะ
0: ประมาณ1 คืนคุณผู้ชมถึงจะอร่อยนะ

0: ทะเบียนซัมบ้าเนื้ออร่อยจริงเนื้อเขานุ่มแต่ว่ามันไม่เละมันนุ่มนุ่มแบบหนึบๆแต่ความหวานนะครับที่มันมาจากน้ำตาลอ้อยอ่ะมันเป็นหวานมันไม่หวานแหลมมันเลยเข้ากับปลาทะเบียนได้ดีแล้วก็เกล็ดจะเหมือนกับมันหนึบหนึบอ่ะอารมณ์คุณกินมันหมูหรืออะไรเงี้ยหนึบหนึบเด้งเด้งอ่ะอร่อยครับอร่อยแม่ต้อยเดี๋ยวแม่ต้อยยังไม่หมดใช่ไหมยังมีอีกใช่ไหม
1: ม
0: ีอะไรอีก
1: ต้มไข่พะโล
0: ้แต่พิเศษคือมันจะเป็นไข่พะโล้น้ำตาล

0: อ้อย
1: ใช่น้ำตาลอ้อยดำ
0: ใส่อะไรลงไปในกระทะก่อนเลย
1: น้ำตาลค่ะ
0: น้ำตาลเหมือนเดิมเลยเหมือนทำปลาเลยใช่ไหมผมเทให้แม่ผมนี่แม่เป็นคนผัดผมเป็นคนเท
1: แล้วก็น้ำปลาเอาน้ำมาช่วยสักหน่อย
0: น้ำนิดนึงให้มันละลายง่ายๆใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเราใส่น้ำเยอะไปเนี่ยมันจะกลายเป็นต้ม
1: ใช่
0: น้ำตาลมันก็จะไม่หอม
1: ไม่หอม
0: มันต้องเป็นผัดฟองแล้วใส่อะไรต่อแม
1: ่ใส่เครื่องเทศ
0: เครื่องเทศนี้ก็คือคล้ายๆเครื่องพะโล้มีอบเชยโป๊ยกั๊กกระเทียมแล้วก็พริกไทยเอาไปคั่วมาแล้ว
1: คั่วแล้ว
0: ให้หอม
1: คั่วให้หอมใส่หมูได้เลยค่ะ
0: ต่อมาใส่หมูนะครับอันนี้ใช้หมูส่วนไหนครับ
1: สันคอค
0: ่ะหมูสันคอนะครับ
1: พอหมูตึงๆเราก็เตรียมหม้อใส่ได้เลย
0: แม่เขาใช้คำว่าหมูตึงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่สุกนะสุกแค่ผิวด้านนอกประมาณนั้นใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเอาแล้วเนี่ยหมูตึงๆก็คือสุกประมาณชมพูนี่แหละนะใส่ไข่คุณผู้ชมอันนี้มันจะเป็นสูตรพะโล้แบบโบราณที่เขาไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับสีเข้มเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เขาผัดน้ำตาลตอนแรกมันจะทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆในพะโล้
1: ถ้าเราชอบดำเราก็ผัดไปอีก
0: นานไปอีก
1: ใช่
0: ระวังอย่าเลยถ้าผัดนานไปถ้าไหม้จะขมแค่นั้นเอง
1: ใช่ใส่น้ำได้เลย
0: ใส่น้ำ
1: ใบเตยรากผักชี
0: ใส่ได้เลยใบเตยรากผักชีใส่เลยคราวนี้ก็ต้มไปแล้วพอน้ำเริ่มเดือดแม่บอกใส่เต้าหู้ได้แล้วเนาะแล้วคราวนี้มันอยู่ที่ความชอบแล้วแหละใครชอบแบบเปื่อยมากๆหมูนุ่มมากก็เคี่ยวนานๆ
1: ใช่
0: ใครชอบแบบไม่เปื่อยเยอะก็เคี่ยวแป๊บเดียว
1: ใช่

ัวกลิ่นของน้ำตาลอ้อยอ่ะจะไม่ได้ออกชัดแต่ว่ามันทำให้กลิ่นของสมุนไพรที่เป็นเครื่องพะโล้ชัดเจนแต่ที่เด็ดจริงๆคือเทคนิคการเคี่ยวอย่างที่แม่บอกเอาไข่ลงไปผัดกับน้ำตาลเลยก่อนมันทำให้ตัวผิวของไข่ด้านนอกอ่ะมันเด้งแล้วมันหนึบมากเลยครับอร่อยมากต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับ2จานของแม่ต้อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆพูดน้อยแต่ฝีมือเยี่ยมครับผมวันนี้ขอบคุณแม่ต้อยมากครับขอบคุณครับมาทำพุดดิ้งกันครับวันนี้ผมจะทำพุดดิ้งแล้วก็ใช้ไซรัปแล้วก็น้ำตาลอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักนะครับต้องบอกว่ามันจะมีความคล้ายกับสังขยาในแบบไทยๆมากนะเราจะมาทำตัวเนื้อพุดดิ้งกันก่อนนะครับผมจะใช้ไข่ไก่สี่ฟองครับผมหลังจากนั้นก็น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยดำนะครับใส่ประมาณสัก150กรัมปรับได้นะครับใครชอบหวานมากหวานน้อยนะนมประมาณ2ถ้วยตวงนะครับแล้วผมก็จะขยำให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำด้วยเทคนิคเหมือนขนมไทยก็คือสังขยาปกติถ้าเป็นพุดดิ้งเขาก็จะตีเฉยๆครับถามว่าทำไมต้องใช้มือบี้ครับพวกน้ำตาลพวกนี้ถ้าเกิดเราใช้ที่คนเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่ามันละลายหมดหรือเปล่าผมพักไว้ก่อนนะครับจะมาเตรียมตัวขนมปังครับใช้ขนมปังสัก3แผ่นนะครับผมก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับไม่ต้องเล็กมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วยนะเอาละครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมเตรียมกระทะมา1ใบนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปให้ทั่วสักนิดนึงวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มเนาะผมก็เลยไม่ต้องเติมเกลือนะใส่ขนมปังลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยแล้วผมก็จะใส่ตัวพุดดิ้งลงไปนะครับน่ากินมากครับแต่งหน่อยนะคุณผู้ชมให้ขนมปังจมลงไปหน่อยจะได้ดูดซับรสชาติตัวของน้ำตาลอ้อยลงไปในเนื้อขนมปังด้วยนะครับผมจะใช้อบด้วยเตาถ่านแล้วก็จะทำเป็นไฟบนล่างเหมือนเตาอบเลยโดยเอาภาชนะที่ทนความร้อนได้นะครับมาปิดเอาไว้วันนี้เราได้ชานอ้อยมานะครับผมจะใช้ตัวชานอ้อยเนี่ยแหละเป็นการเพิ่มกลิ่นนะครับเพื่อให้กลิ่นมันหอมจากข้างหน้าของขนมลงไปด้านล่างครับผมก็จะใช้ทอดเป่าข้างบนเพื่อให้ตัวของชานอ้อยข้างบนนั้นเผาไหม้ด้วยนะครับผมก็จะเอาถ่านกับชานอ้อยที่เราเผาแล้วนะครับเพื่อให้มีความร้อนด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าพุดดิ้งเนี่ยมันต้องมีไฟบนล่างนะครับถ้าใครใช้เตาอบบ้านปกตินะครับก็ใช้อุณหภูมิประมาณ200องศานะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับผมหลังจากที่ผมอบด้วยเตาถ่านไฟบนล่างนะครับประมาณ20นาทีนะครับคุณผู้ชมว้าวสวยงามแล้วผมก็จะราดพุดดิ้งด้วยตัวนี้นะครับไซรัปน้ำอ้อยดำผมจะเพิ่มความอร่อยของไซรัปนะครับด้วยการเอาทอดเนี่ยมาทำให้มันเกิดความเกรียมความหอมมากขึ้นครับ

เราชอบคิดว่าเงินเท่ากับความสุขเท่าไหร่ก็สุขมากขึ้นแล้วก็หาเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราผ่านช่วงวัยหนึ่งสักสามสิบปลายสี่สิบต้นๆเราจะพบว่าเงินมากขึ้นความสุขไม่ได้มากขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นมาเริ่มเป็นสมการผันแปรซึ่งจริงๆอาจจะเรียกว่ามันเป็นสมการที่เป็นเท็จเลยแล้วเรามัวแต่แก้สมการที่เป็นเท็จไปตลอดชีวิตด้วยการหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับว่าเงินเพิ่มขึ้นมากแต่ความสุขเพิ่มขึ้นน้อยก็ยังดีกว่าความสุขไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่ที่ไล่เราบอกว่าการแก้สมการที่เป็นเท็จมันทุกข์แทนที่เราจะหาเงินเท่าความสุขเราทำไมเราหาตัวแปรเดียวคือเงินที่ไล่เราพบตัวแปรใหม่ๆอย่างเช่นเงินบวกมิตรภาพบวกความเข้าใจบวกคำชมบวกรอยยิ้มของเพื่อนบวกดอกไม้ที่บานในไร่เท่ากับความสุขฉะนั้นเราไม่ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นแต่เราหาตัวแปรใหม่ๆที่ไร่เราอยู่มา 5-6 ปีเราได้พบตัวแปรใหม่ๆที่มาแทนค่าเงินได้เป็นร้อยๆตัวแปรฉะนั้นสมการความสุขที่ไม่ใช่เงินเท่าความสุขต่อไปเงินบวกบลาบลาบลาเท่าความสุข

พี่เอกนะครับเอกสิทธิ์รัชตากิติสุนทรนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ทำไร่ชื่อไร่เอกเนกนะครับก็เป็นบ้านเราเองที่เราออกแบบเพื่อจะใช้ชีวิตที่นี่จริงๆแล้วพี่เอกก็เป็นคนกรุงเทพธรรมดาคนหนึ่งเรียนรามคำแหงจบมาในสายงานโฆษณาแล้วก็คิดว่าเราอยากทำงานทีวีแล้วก็ได้ทำงานในสายที่ฮัทสายนี้หนึ่งนะครับเหมือนจุดอิ่มตัวเราก็ย้ายจากช่องหนึ่งไปอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่องนั้นเราได้ทำงานในแง่ของการเป็นกลยุทธ์การตลาดโดยตรงไปทำในตำแหน่งของที่ปรึกษา MD นะครับก็เติบโตตามสายงานไปแต่ว่าด้วยการทำงานที่แข่งขันกับช่องอื่นและการแข่งขันที่สูงๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเครียดมันก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนว่ากรุงเทพไม่น่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราเราก็วางแผนว่าเราจะออกจากกรุงเทพได้ยังไงนะครับเราก็ระหว่างนั้นน่าจะประมาณปี5455นะครับเราก็เริ่มดีไซน์ชีวิตละเราคิดว่าจะมาอยู่ที่มาทำงานมาทำไร่เลยนะครับด้วยกระแสการตลาดเนอะเมื่อก่อนในยุคสมัยพี่อ่ะย้อนกลับไปสัก10ถึง15ปีก่อนเดี๋ยวเราจะได้ยินพวกเกษตรเงินล้านไผ่เงินแสนมากมายเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีที่จำนวนเยอะเนี่ยเราก็น่าจะทำให้มันมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเราได้แล้วเราก็มองที่ที่จำนวนเป็นหลักเราก็เลยเลือกซื้อที่ที่ใกล้พื้นที่ที่ใหญ่นะครับแล้วก็เรายังไม่เข้าใจเลยเรื่องของระบบน้ำระบบอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เรารู้สึกว่าที่ใหญ่ก็น่าจะได้เปรียบมากกว่าในวันนั้นแล้วก็ด้วยวิธีคิดนั้นเราก็เริ่มเลยแล้วก็พอปี55แล้วก็ลาออกจากช่องนั้นนะครับแล้วคิดว่าจะมาอยู่ที่มาทำงานมาทำไร่เลยนะครับแต่ว่าพอเราลาออกปุ๊บก็มีช่องนึงมาชวนเรา

0: วนเราไปช่วยนะครับก็ไปช่วยเขาในปี55ระหว่างนั้นเราก็เริ่มทำไร่จริงจังขึ้นโดยที่เราก็ไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ทุกวันศุกร์เราจะขึ้นรถทัวร์มาเพื่อมาทำไร่เสาร์อาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ตอนเย็นเราก็นั่งรถทัวร์กลับเข้าไปทำงานทำอยู่อย่างนั้นประมาณ 3-4 ปีในช่องใหม่ที่เราทำช่องดิจิตอลใหม่ที่เราทำก็มันก็สนุกท้าทายดีแต่พอสักพักมันก็เข้าลูปเดิมว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีก็คือเรามีทุกอย่างเจ้านายรักลูกน้องเข้าใจเรางานก้าวหน้าแต่หัวใจมันไม่ใช่มันว่างเปล่าเราเป็นอย่างนั้นแต่เราก็เลยขอลาออกว่าเราจะมาทำไร่ละก็ด้วยตอนนั้นช่องมันเฟื่องฟูมากในธุรกิจในช่วงต้นช่องเขาก็เลยเงื่อนไขให้เราว่างั้นทำงาน15วันไหมได้15วันมาทำไร่แล้วก็คุยกับภรรยาบอกว่าโอเครับดีลฉะนั้นทุก15วันเราจะเข้าออฟฟิศทุก15วันจะมาทำที่ไร่แต่ว่าพอเราทำไปสักพักเราพบว่ามันเป็น2มุมนะมุมส่วนตัวก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเรามันกระตุ้นเรากิเลสผู้คนไปเรื่อยมันก็เลยคิดว่าด้วยหนึ่งเราไม่อยากเป็นเงินเดือนสองงานนั้นเราทำได้ดีแต่ว่ามันไม่ตอบข้างในเราแล้วก็ปัจจัยของธุรกิจก็คือเรามองว่าทีวีมันเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆด้วยมีโซเชียลมีเดียเข้ามาทดแทนด้วยมันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในขณะที่ก้อนเงินของธุรกิจเนี้ยมันเท่าเดิมดังนั้นมันจะมีจุดที่มันจะต้องลงแล้วก็เห็นทั้งสองมุมนั้นว่าโดยส่วนตัวเราก็ไม่ใช่งานที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเกิดประโยชน์ตัวเราสองธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปแล้วเราก็เริ่มเฟดหาทางแล้วก็กลับไปที่ความคิดเดิมว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นเงินเดือนดังนั้นมันก็ยิ่งทำให้ฝันที่เราฝันไว้มันชัดเจนกว่าเดิม
1: ความฝันของพี่เอกในตอนแรกที่พี่วันได้ยินเรื่องราวที่พี่เอกเขาอยากจะชวนไปอยู่ต่างจังหวัดพี่วันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันคือความฝันของเขาแต่พี่วันรู้สึกว่ามันคือการบอกว่าฉันอยากจะเราเปลี่ยนชีวิตกันเถอะวันออกจากมนุษย์เงินเดือนกันเถอะเรามาจากกรุงเทพเราย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดกันเถอะพี่วันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันคือความฝันเหมือนใจเราไม่เปิดรับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีคอมฟอร์ตโซนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะสิ้นเดือนเราได้เงินเดือนเสาร์อาทิตย์เราก็ได้เจอเพื่อนเจอครอบครัวแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราออกจากงานปุ๊บเราจะมีเงินยังไงเราจะหาเงินเดือนได้ยังไงแล้วก็เราจะไปเจอใครเพราะว่าเพื่อนฝูงเราก็อยู่ที่กรุงเทพครอบครัวเราก็อยู่ที่กรุงเทพพี่รู้สึกว่ามันแบบมันพี่ต่อต้านในสิ่งนั้นเพราะว่าพี่ยังไม่รู้ว่ามันคือความฝันพี่รู้สึกว่ามันคือการแบบกระชากความรู้สึกพี่ให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันมีจุดเปลี่ยนในการที่ทำให้พี่เปิดใจก็คือว่าความมุ่งมั่นของเขาความมุ่งมั่นที่เขาคิดดูว่า3ปีอ่ะเขาไม่เลิกพูดเรื่องเนี้ยเราก็ใช้ความมั่นใจที่เราเคยมีกับเขาในเรื่องงานที่เราเห็นกับเขาเรื่องงานมาใช้กับมุมมองที่เราจะมีต่อเขาร่วมฝันกับเขาในไร่เอกนิก

ซึ่งพอเรามาจริงๆแล้วเราพบว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราอ่านจากในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเออทำนั้นทำนี่แล้วมันยิ่งทำยิ่งทุกข์มันก็เลยกลายเป็นในสภาวะนั้นมันเกิดสภาวะช็อกแบบรุนแรงของชีวิตเหมือนกันคืออยู่กรุงเทพแล้วก็ทุกข์ในเรื่องนึงมาที่นี่แล้วก็ทุกข์อีกเรื่องนึงกลายเป็นแล้วในวันที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนรอบข้างไม่เข้าใจเราบอกว่าเพ้อเจ้อไร้สาระอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วคนรอบข้างไม่เคยให้คำสนับสนุนเลยทุกคนบอกว่างานดีเงินดีเจ้านายรักทิ้งไปทำไมคิดดีแล้วหรอทุกคนมีอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นวันที่เราทุกข์ที่กรุงเทพแต่ไม่มีใครเข้าใจเราแล้วเราเข้ามาทำไร่ด้วยวิธีคิด1ไร่ได้ 100,000 เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อ่ะมันยิ่งทุกข์หนักมากๆพอทุกข์มากๆเราก็เริ่มกลับไปอยู่กับตัวเอง

0: ขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะเลิกมันไหมเราควรจะกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็จำนนต่อการใช้ชีวิตในกรุงเทพเหมือนเดิมดีกว่าไหมแต่ว่าพอถึงจุดเราพลิกวิธีคิดพอเราทำสักปีนึงปีกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เราพลิกเราเจอวิธีคิดว่าไม่ใช่เราข้ามาเปลี่ยนที่โง่ไม่ใช่มาเปลี่ยนที่ทุกข์เปลี่ยนวิธีหาเงินจากกรุงเทพมาหาที่นี่ถ้าเราต้องการหาเงินอยู่กรุงเทพเราหาเงินได้เยอะกว่านี้แน่ๆเพราะทักษะเราอยู่ที่นู่นแล้วถ้าเราได้เงินเดือน6หลักเราคิดว่ามาที่ไร่เราต้องให้ได้เงินเดือน6หลักมันบ้าหรือเปล่าแต่ขณะที่เรากว่าจะทำงานเพื่อให้ได้เงินได้6หลักเนี่ยเราเรียนมากี่ปีทำงานมากี่ปีสร้างคอนเนคชั่นมากี่ปีแต่มาทำงานที่ไร่เนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นศูนย์ใหม่เลยแต่วันแรกเราทำเราอยากได้6หลักมันเลยทำให้ทุกข์มันทำให้หลายๆคนที่คิดจะกลับบ้านเนี่ยทุกข์เพราะสิ่งนี้คิดว่าการทิ้งที่นู่นต้องมาได้ที่นี่สุดท้ายคุณแค่เปลี่ยนที่ทุกข์เปลี่ยนที่โง่ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็ทิ้งเรื่องราวของ1ได้1แสนทิ้งเรื่องราวของวิธีคิดเหล่านั้นน่ะพับมันไปเลยสุดท้ายเราพบหัวใจของมันคือการค่อยๆทำการทำอย่างมีความสุขเราเปลี่ยนวิธีคิดที่ไล่เราเริ่มต้นอะไรก็เถอะเราไม่เริ่มต้นว่าทำแล้วคุ้มไหมจะเริ่มต้นด้วยคำหนึ่งว่าคำถามที่ถามเราคือทำแล้วมีความสุขไหมถ้าทำด้วยความสุขเราจะทำดังนั้นไล่เราพอ30ไล่พอเราเริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราเห็นภาพรวมของแปลนที่ดินละเราจะไม่มีความทุกข์กับการที่30ไร่เราจะมีความสุขกับการทำพัฒนาที่3ไร่4ไร่5ไร่ในปีแรกเราพัฒนาที่อยู่3ไร่แล้วพอบันดีขึ้นผ่านมาแล้วก็เพิ่มเป็น4ไร่ฮะวันเนี้ย30ไร่อ่ะเราพัฒนาไปได้ประมาณ6ไร่กว่า7ไร่เองแต่เรามีความสุขกับ6ไร่7ไร่พอปีที่5เราก็เริ่มดีไซน์แล้วว่าที่เรามีทั้งหมดที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยเราควรจะปลูกอะไรตรงไหนยังไงสื่อสารยังไงดังนั้นสิ่งที่เราใจเราอยากทำออร์แกนิกอยู่แล้วดังนั้นพอโจทย์เราเป็นออร์แกนิกปุ๊บเราก็รู้ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงกับออร์แกนิกเราควรจะทำอะไรด้วยเซนส์ของการเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นมาการตลาดที่เราปีแล้วก็ใช้ตรงนี้มาว่าถ้านั้นสิ่งที่เราอยากทำคือเราจะปลูกผักสลัดทุกคนถามว่าทำไมต้องผักสลัดแบบว่าผักออร์แกนิกถ้าเกิดว่าเราผ่านการปรุงรสไม่ว่าจะเป็นพวกคะน้าเป็นพวกอะไรเงี้ยมันปรุงรสมันผัดทอดแล้วอะรสชาติมันไม่ต่างกับผักเคมีแต่ผักสลัดเป็นผักกินสดดังนั้นถ้าเราจะตั้งโพสิชันนิ่งของไร่เอกเนกว่าเป็นออร์แกนิกเราควรเริ่มต้นที่ผักที่เขาพิสูจน์ได้ด้วยการแค่กินคำแรกดังนั้นโจทย์เราไปที่ผักสลัดเข้าไปที่ผักสลัดปุ๊บเราก็เริ่มเรียนรู้กระบวนการปลูกว่ามันต้องปลูกยังไงใช้ยังไงอะไรเราก็รู้ว่าด้วยเราเป็นคนเมืองเราปลูกไม่ได้หรอกเราก็เริ่มเฮ้ยงั้นเราต้องหาคนมาช่วยเราปลูกละเราก็เริ่มหาคนเราก็ไปเจอคนนึงชื่อพี่อันเขาปลูกผักเก่งแล้วเราก็ได้คุยกันรู้จักกันก็ไปจีบเขาว่าพี่มาปลูกผักกับผมมะหน้าที่พี่ปลูกให้ดีเลยหน้าที่ผมขายให้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่ฝึกขุดดินอีก10ปีพี่ขุดสู้เขาไม่ได้เขาฝึกขายอย่างพี่เขาก็ขายเก่งสู้พี่ไม่ได้สองคนรวมกัน20ปีเสียเวลากันไปโดยที่ทั้งสองคนไม่ได้เก่งอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าพี่เขายังปลูกผักให้ดีแล้วเรามาขายให้ประเด็นเกิดวิธีคิดเราก็ชวนเขามาปลูกเราตั้งชื่อตำแหน่งเขาว่าพ่อแม่ผักเพราะพี่เขาดูแลผักอย่างลูกเลย
1: ก็ด้วยธรรมชาติของคนที่ทำผักก็คิดว่าอยู่ไก่อะค่ะมันจะขายได้ก่อนเนาะหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรไอ้เอกก็เล่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเปิ้นก็ยังคงบอกเปิ้นทําได้เปิ้นเป็นนักการตลาดเปิ้นสามารถทําได้แล้วก็เฮาสามารถดํารงชีพได้แล้วก็เติบโตไปแต่กันได้ค่ะ
0: คือพอเราเริ่มเจอวิธีคิดว่าการมาอยู่ที่ไร่ไม่ใช่การมาหาเงินอย่างเดียวมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วพอเราเริ่มแก้โจทย์บางโจทย์ได้จนเป็นความสุขเราก็เลยบอกพี่วันว่าทำไมเราไม่เผยแพร่วิธีคิดที่มีความสุขนี้ให้ผู้คนล่ะแต่เราคงไม่ใช้วิธีการไปบอกออกสื่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราไม่ใช้ชีวิตให้เขามาเห็นว่าเรามีชีวิตอย่างมีความสุขเราก็เริ่มดีไซน์ว่าถ้าเราอยากสื่อสารกับผู้คนเราควรจะสร้างคอนแทคพอยต์อะไรล่ะเป็นคอนแทคพอยต์ได้ร้านกาแฟไง แล้วก็พี่วานก็ยังงงว่าทำเพื่ออะไรเพื่อคนเข้ามารู้จักเราเราได้สื่อสารกับผู้คนเราได้มีแมสเสจได้มีคอนเทนต์ที่จะสื่อสารไงพี่เอกพี่วานเป็นคนไม่กินกาแฟนะแต่รู้ว่ากาแฟทำให้คนมาคุยกันถ้าเราเอาแต่ปลูกผักแล้วก็เล่าแต่ปลูกผักอ่ะมันก็เป็นเรื่องแต่ผักแต่อย่างเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์นะมันจะก้าวข้ามวิธีคิดของการเป็นเกษตรกรมันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เปิดบ้านทำร้านกาแฟเป็นคอนแทคพอยต์เราเปิดบ้านเดือนละ10วันวันที่10ถึง20เพื่อรับเพื่อนมันเลยเรียกว่า10 day cafe มันเป็นห้องรับเพื่อนจะมีเพื่อนใหม่ๆแวะเวียนมาหาเราแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เราเชื่อไหมคนมากินกาแฟกับเราไม่ได้มาเพื่อกินกาแฟคือคนจะมาหาเราอ่ะมี4กลุ่ม1เลยครับมาพิสูจน์มันจริงไหมทำ10วันแล้วมันอยู่ได้จริงไหมทุกคนมาด้วยความสงสัยมันรวยแล้วถึงจะมาทำละมั้งมันบาบาบาบามากมายเลยมาพิสูจน์ว่ามันจริงไหมมาหาแรงบันดาลใจจริงๆเขาอยากมีชีวิตอย่างนี้นะแต่เขายังไม่กล้าพี่เอกทำจากไหนเริ่มจากตรงไหนเราอยากพิสูจน์มาหาแรงพิสูจน์ความจริงหาแรงบันดาลใจมาเห็นความฝันว่าฝันคนหนึ่งอ่ะมันเดินทางมาไกลขนาดไหนได้ยังไงแล้วก็สุดท้ายมาพบความสุขเขาไม่เขาอ่านเรื่องเราจากในเฟซบุ๊กอ่ะแล้วเขาอิ่มเอมกับวิธีคิดเราเขามาพบความสุขเขามาชื่นชมในสิ่งที่เขาอ่านเรื่องราวเราผ่านเฟซบุ๊กฉะนั้นคน4กลุ่มนี้เขาไม่ได้มากินกาแฟสักคนเลยที่เราเปิดร้านกาแฟเดือนละ10วันมันมี2มุมมองที่เราจะเล่านะครับก็คือ1ถ้าเราเปิดร้านกาแฟทุกวันเราจะไม่ได้ทำเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเลย2เมทริกซ์ที่เราตั้งขึ้นเองนะเรียกว่าพลังงานอนันต์ถ้าพี่เปิดร้านกาแฟเดือนละ30วันแล้วพี่พูดคุยผู้คนที่มาจะเห็นว่าเราไม่ได้แค่ชงกาแฟแล้วต้องพูดคุยผู้คนพี่คงเหนื่อยมากและเป็นบ้ามากเชื่อไหมว่าพี่เปิดวันที่10ถึง20เนี่ยวันที่19 20พี่ก็พลังงานหมดละไม่มีแรงจะคุยผู้คนละถ้าพี่เปิดที่21พี่คงคุยกับผู้คนโดยพลังงานที่ไม่ได้บวกเท่าที่อยู่ที่10วันพี่ทำอะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันแย่ลงหรอใช่ไหมดังนั้นพลังงานนั้นเหมือนกับว่าระหว่างที่พี่พลังงานเต็มของร้านกาแฟวันที่10ถึง20พอพี่บดพลังงานกาแฟที่จะขายกาแฟที่จะชงกาแฟวันที่21พี่โพสต์ผักขายผักเอาผักไปขายเมืองไปพูดคุยผู้คนสร้างแรงบันดาลใจระหว่างที่พี่ใช้พลังงานขายผักหรือพูดคุยผู้คนเนี่ยมันลดลงแต่พี่กำลังชาร์จพลังงานกาแฟเพิ่มขึ้นพอเริ่มวันที่7 8 9พี่เริ่มรู้สึกหมั่นเคี้ยวอยากชงกาแฟละฉะนั้นพลังงานพี่มันหมุนเวียนพอเราก้าวข้ามวิธีคิดว่าเราไม่ได้เปิดบ้านเพื่อขายกาแฟเรากำลังเปิดบ้านเพื่อรับเพื่อนเดือนละ10วันเราคิดว่าถ้าการเปิดบ้านรับเพื่อนมันคงไม่ใช่แบบจ่ายตังมาชงไปเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีเราก็คิดว่าเฮ้ยงั้นเราลองวิธีของเราดีกว่า pay as you feel คือจ่ายตามความพอใจหรือจ่ายตามความรู้สึกคุณมาคุณรู้สึกไงกับเพื่อนคนนี้คุณรู้สึกไงคุณก็จ่ายบางคนไม่ได้มาพร้อมกับบอกมีเงินมาให้เราบางคนมาพร้อมลำไยบางคนมาพร้อมกับดอกไม้ pay as you feel เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเลยอ่ะมันเป็นเรื่องมิตรภาพเรื่องของบ้านวันนั้นแคปหมูมาวันนี้ฉันซื้อของมาฝากวันนี้ฉันซื้อชาใหม่มาลองชิมไหมแล้วก็ชงชาที่เขาซื้อให้เรากินสุดท้ายเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆของการใช้ชีวิตอ่ะถามว่ามันอาจจะในแง่ตัวเงินมันไม่ได้กำไรหวือหวาแต่ในแง่การใช้ชีวิตพี่ว่ามันกำไร
2: ในฐานะเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านแกพี่เอกเขาก็ชวนมาบอกว่าเอ้ยโบมาดูไล่พี่กันจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วฟังแกแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องของแกเนี่ยโอ้โหแบบคือเราก็ Amazing นะความคิดแกเนาะและก็บางทีเราเอามาปรับใช้กับของเราด้วยเรามีความมั่นใจในธุรกิจเรามากขึ้นคือแต่ก่อนอ่ะเราทำไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกเขาก็เหมือนเพิ่มความมั่นใจอ่ะให้เราด้วยเราก็เพิ่มความมั่นใจให้แกด้วยก็ต่างคนต่างเพิ่มความมั่นใจให้กันและกันไงคะ
3: พอเราได้เปิดบ้านได้ยืนหน้าบาร์ได้เห็นผู้คนที่เข้ามามันทำให้เรารู้สึกว่าความฝันพี่เอกสิ่งที่พี่เอกต้องการสร้างแรงบันดาลใจมันตอบสนองโดยที่ผู้คนที่เดินเข้ามาเป็นคน

0: บอกเราว่าสิ่งที่พี่เอกทำมันถูกมันใช่มันดีแล้วเขาได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งที่พี่เอกทำจากสิ่งที่เราทำอ่ะมันก็ทำให้สิ่งที่ผู้คนเข้ามาจนวันนี้5ปีอ่ะมันทำให้เราเชื่อมั่นในความฝันเขามากขึ้นแล้วเราก็เห็นความสุขที่เราได้จากการที่เรายืนในบ้านที่เราสร้างตรงเนี้ยขึ้นมา
1: เราเข้าคิดว่าเงินเท่ากับความสุขเท่าไหร่ก็สุขมากขึ้นแล้วก็หาเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราผ่านช่วงวัยหนึ่งซื้อสัก30ปลายๆ40ต้นๆเราจะพบว่าเงินมากขึ้นความสุขไม่ได้มากขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นมันเริ่มเป็นสมการผันแปรซึ่งจริงๆอาจจะเรียกว่ามันเป็นสมการที่เป็นเท็จเลยแล้วเรามัวแต่แก้สมการที่เป็นเท็จไปตลอดชีวิตด้วยการหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับว่าเงินเพิ่มขึ้นมากแต่ความสุขเพิ่มขึ้นน้อยก็ยังดีกว่าความสุขไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่ที่ไล่เราบอกว่าการแก้สมการที่เป็นเท็จมันทุกข์แทนที่เราจะหาเงินเท่าความสุขเราทำไมเราหาตัวแปรเดียวคือเงินที่ไล่เราพบตัวแปรใหม่ๆอย่างเช่นเงินบวกมิตรภาพบวกความเข้าใจบวกคำชมบวกรอยยิ้มของเพื่อนบวกดอกไม้ที่บานในไร่เท่ากับความสุขฉะนั้นเราไม่ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นแต่เราหาตัวแปรใหม่ๆที่ไร่เราอยู่มา 5-6 ปีเราได้พบตัวแปรใหม่ๆที่มาแทนค่าเงินได้เป็นร้อยๆตัวแปรฉะนั้นสมการความสุขพี่ไม่ใช่เงินเท่ากับความสุขอยู่ต่อไปเงินบวกบลาๆๆๆเท่ากับความสุขคือคนชอบคิดว่าเงินคือเป้าหมายในการใช้ชีวิตทำไมก็ได้ให้ได้เงินก้อนนี้แต่สิ่งที่พี่เอกกับไล่คดีทำคือเราเปลี่ยนจากเงินเป็นเป้าหมายเป็นเงินเป็นปัจจัยไปสู่เป้าหมายหนึ่งฉะนั้นเป้าหมายของการสร้างไล่คดีคือเราต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจต้องการสร้างไล่คดีให้คนเห็นว่าชีวิตมันมีความสุขได้นะครับฉะนั้นพอเงินเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งมันก็จะมีเงินความรู้เพื่อนมิตรภาพคนรอบข้างครอบครัวเป็นหลายๆปัจจัยรวมๆกันแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นเป้าหมายมันจะมีแค่เรื่องเดียวเราก็ต้องทำไปก็ให้เงินก่อนแต่พอเราลดความสำคัญของเงินจากเป้าหมายมาเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการทำสิ่งที่เราฝันมันทำให้ใช้เงินลดลงแต่มีตัวอื่นมาช่วยให้มันได้มากขึ้นคือจริงๆแล้วเรากำลังเล่าการใช้ชีวิตของคนไทยว่าจริงๆแล้วมันก็คือชื่อไร่และชื่อไร่เอกเนกเรากำลังดีไซน์สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิตเอกเนกบางทีเราใช้ชีวิตรีบเร่งแล้วก็เฝ้ารอชีวิตของเราจนเราไม่รู้สึกผ่อนชีวิตแล้วก็ได้เจอชีวิตเราไม่ต้องเฝ้ารอเราได้ใช้ชีวิตเราทุกวันฉะนั้นไร่เลยมีวิธีคิดคือ easy not lazy ก็คือผ่อนคลายแต่ไม่หย่อนยานหรือจะเรียกเอาง่ายๆหน่อยก็คือเรียบง่ายแต่ไม่เกียจคร้านชีวิตเราทำไมเราไม่หันมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยทุกคนกำลังเฝ้ารอเกษียณซึ่งทุกคนคิดว่าเกษียณคือการไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ในความหมายของพี่เกษียณมันหมายความว่าไม่ต้องทำอะไรที่เราไม่อยากทำนะครับฉะนั้นไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่เราจะไม่ต้องทำอะไรที่ไม่อยากทำอีกต่อไปแล้ว

สำหรับตัวพี่คิดว่าบ้านอ่ะมันไม่ได้ประกอบด้วยประตูหน้าต่างหลังคาบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยบ้านไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนบ้านไม่ใช่แค่ที่เรามาอยู่แล้วออกไปหาความสุขนอกบ้านไปท่องเที่ยวเปิดโลกว่าบ้านคือที่ที่เราจะใช้ชีวิตกับมันเราได้ใช้ชีวิตกับมันเราอยากอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขร่วมกับมันฉะนั้นบ้านมันไม่ได้ประกอบด้วยประตูหน้าต่างหลังคาแต่บ้านประกอบด้วยครอบครัวความอบอุ่นความเข้าใจและที่สำคัญที่ไรขเนกเนี่ยบ้านมันต้องส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้

0: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
1: คร
0: ับแล้วสบมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
0: ให้คุณวิรัตอธิบายจบก่อนได้มั้ยฮะอ
3: ย่าเพิ่งดีครับ
0: ครับเชิญครับให้คุณวิรัตอธิบาย
2: ใน
0: มุมคุณวิรัตบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปมั้ยครับอาจารย์สมมุติว่าคนกําลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จํานวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงกับพรุ่งนี้เป็นได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
4: ตอบโจทย์เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน7กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชิญสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกรีฑา
2: และผมวัตรชัยปาดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
0: เงินสะพัดถึง100ล้านบาทเลยนะครับสำหรับการเทียบท่าของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ช่วงวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เดินทางออกจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีภาพของเรือออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีครับก็นำทหารอเมริกันมาพักผ่อนที่พัทยา4วันเต็มๆนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาถอนสมอนะครับแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนและพักผ่อนฟื้นฟูกำลังพลในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีช่วงวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาครับระหว่างที่เรือเริ่มเคลื่อนตัวออกจากบริเวณท่าเรือแหลมฉบังก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับโบกไม้โบกมืออำลาและบันทึกภาพเก็บเป็นที่ระลึกซึ่งการเดินทางเยือนประเทศไทยของกองทัพสหรัฐครั้งนี้ส่งผลในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบเนี่ยต้องเรียกว่ามีสีสันมากขึ้นที่คุณผู้ชมดูสิครับนี่ช่วงเวลาที่เรือกำลังออกจากท่าเรือแหลมฉบังคือโขดหินปีนกันขึ้นไปเพื่อไปชมแล้วก็โบกมือส่งกันด้วยนะครับมีคนไปส่งกันเยอะทีเดียวทางด้านของนายปรเมศวร์ การพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาบอกว่าการเข้ามาพักผ่อนของกองเรือสหรัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในพื้นที่ได้คาดการว่าจะมีการจับจ่ายราวๆ100ล้านบาทนะครับพร้อมกับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่ไม่ได้มีแค่การเที่ยวกลางคืนเท่านั้นแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสด้วยทางนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln บอกว่าขอขอบคุณคนไทยสำหรับไมตรีจิตและการต้อนรับกำลังพลเป็นอย่างดีทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยซึ่งการแวะพักในครั้งนี้ก็ช่วยกำลังพลได้ฟื้นฟูร่างกายก่อนเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือนะครับการมาเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเทียบท่าที่ประเทศไทยของ USS Abraham Lincoln ในรอบกว่า14ปีเลยครับคุณผู้ชมโดยเรือเดินทางถึงแหลมฉบังวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องยาวนานถึง286วันการแวะเยือนครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลได้มาพักผ่อนมาฟื้นฟูกำลังและรับการส่งกำลังบำรุงด้วยนะครับซึ่งนอกจาก USS Abraham Lincoln แล้วยังมีเรือในกองเรือ

0: ที่เดินทางมายังประเทศไทยครับได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. ซึ่งเข้ามาจอดบริเวณศรีราชาด้วยแล้วก็จะมี USS Robert Smalls ซึ่งเข้ามาจอดที่มาบตาพุดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนแล้วก็พักฟื้นกำลังพลในครั้งนี้เช่นเดียวกันตลอดช่วงของการเยือนครับคุณผู้ชมเมืองพัทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลสหรัฐขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังมีการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเรือและกำลังพลนะครับดังนั้นการที่เรือ USS อับราฮัมลินคอนถอนสมรแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวานนี้เนี่ยฮะก็ถือเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยท่ามกลางภาพของเจ้าหน้าที่ไทยที่มีหลายคนไปโบกมือส่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของมิตรภาพและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มารู้สึกอย่างไรบ้างกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง100ล้านบาทนะคุณผู้ชมก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจในช่วงนี้โดยเฉพาะที่เมืองพัทยาเนี่ยกลับมาคึกคักมากขึ้นได้ด้วยนะ
1: ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าคือมีคนจองเข้าพักเต็มนะคะโดยเฉพาะทหารอเมริกันที่ได้มาพักผ่อนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ออกมาโพสต์กันในโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยว่าค้าขายดีมากเพราะว่าทหารอเมริกันรอบนี้เนี่ยค่ะมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็หลายคนเนี่ยถือถุงเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะ
2: ใช่หลายคนบอกร้านอาหารก็คึกคักร้านสปาก็คึกคักนี่คุณจำปาบอกว่า100ล้านไม่ใช่น้อยๆนะเยอะมากๆแล้วคุณจำปาก็บอกด้วยบอกว่าเขาน่าจะซื้อของฝากกลับไปกันเยอะด้วยหรือเปล่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะ
0: นายกเมืองพัทยาท่านให้ของฝากซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วอย่างเช่นนะฮะทุเรียนทอดกล้วยฉาบอะไรเงี้ยคือสามารถเอาไปกินบนเรือได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินกล้วยฉาบแล้วติดใจเนี่ยต้องมาที่ไทยเท่านั้น
1: ใช่
0: ไหมไปแวะที่อื่นไม่แน่ใจมีหรือเปล่าเผื่อติดใจไงกล้วยเบรกแตกกินแล้วหยุดไม่ได้ก็ต้องกลับมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มาซื้อได
1: ้นี่ธุรกิจหนึ่งที่คึกคักเหมือนกันก็คือสัก
0: ครับ
1: ทหารอเมริกันคือมาต่อคิวสักกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะขึ้นเหนือกันหน่อยค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะชาวชาติพันธุ์อาขาในอำเภอแม่ฟ้าหลวงเขาร่วมจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะร่วมกันเล่นโล้ชิงช้าที่ลานพระสยามเทวาธิราชหมู่บ้าน3แยกหมู่ที่24ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นงานประเพณีโล้ชิงช้าประจำปี2569หรือ The Aka Swing Festival 2026เป็นการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายนอกจากการละเล่นโล้ชิงช้าแล้วนะคะในงานยังมีการละเล่นม้าหมุนหรือว่ากะลาล่าเชอร์ซึ่งการแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเบาะช่องตุ๊การแสดงเดินแบบชุดอาขาการประกวดการประกอบอาหารชนเผ่าอาขาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวม7ชนเผ่าการแสดงนิทรรศการแล้วก็ตลาดกลุ่มชาติพันธุ์นะคะสำหรับประเพณีโล้ชิงช้าหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอาขาว่าแย้ขู่อาแผ่วถือว่าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวชาติพันธุ์อาขาที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบนภูเขาในเขตจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเสร็จเพื่อรำลึกถึงเทพธิดาอึ่มซายแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชผลโดยจะมีการจัดวนไปแต่ละหมู่บ้านของชาวอาขาค่ะอย่างเช่นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนมีการจัดประเพณีโล้ชิงช้าที่ดอยผาหี้ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายณลานโล้ชิงช้าบ้านผาหี้มาแล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ได้รับความสนใจจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมประชาชนยังเดินทางไปท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันไปสัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาแล้วก็ชมความสวยงามตระการตาของประเพณีโล้ชิงช้าที่เขาบอกว่าจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นนะคะนี่ยังไม่เคยไปนะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมท่านไหนเคยไปโล้ชิงช้ากันมาบ้างแล้วมันก็ดูน่าหวาดเสียวอยู่นะคุณผู้ชมดูสิคะ
0: เนาะมันก็ดูสูงแล้วมันดูใหญ่กว่าชิงช้าปกติ
1: ใช่

0: แล้วเมื่อกี้มันผมเห็นมีมุมนึงอ่ะที่แบบขึ้นไปแล้วเหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบชิงช้าสวรรค์อ่ะอันเนี้ยแล้วข้างหลังอ่ะคือเป็นแบบเหมือนเป็นแบบเป็นภูเขาใช่ไหมแล้วก็มันสูงทีเดียวใครที่กลัวความสูงนี่อาจจะมีแบบใจตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์บอกว่าสวยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะไปเล่นกันอยากจะไปดูความสวยงามแบบนี้อาจจะต้องรอปีหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วมาดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจับจ่ายใช้สอยกันหน่อยนะครับพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งสองท่านหมดหรือยังครับ
2: ยังเดือนนี้ยัง
0: ยังอยู่ยังได้อยู่ยังมีอยู่
1: เพิ่งวันที่7ยังมีเวลาในการจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่เดือนนี้คุณผู้ชมย้ำแบบนี้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้าไปเช็คเสียงในโลกออนไลน์หลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าใช้ตั้งแต่ต้นเดือนนะวันละ200หมดแล้วถ้าเกิดใช้ทุกวันใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าอ้าวตอนนี้บริหารดีอยู่ตอนนี้ยังไม่หมดนะครับและถ้าไปสอบถามผลสำรวจสำหรับคนที่ใช้โครงการนี้เนี่ยบางสำนักเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าโครงการนี้มีประชาชนเนี่ยค่อนข้างพึงพอใจกับโครงการดังกล่าวถึง 60% เลยนะครับกลุ่ม Facebook นะครับที่ใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส2569นะครับที่มีสมาชิกกว่า 390,000 คนกลุ่มนี้เนี่ยทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ไปสำรวจดูพบว่ายังคงพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้กันอย่างต่อเนื่องหลายคนออกมาโพสต์ด้วยนะคุณผู้ชมดูโพสต์นี้กันหน่อยที่เราหยิบยกตัวอย่างกันมาคนนี้เขาโพสต์บอกว่า200บาทสุดท้ายในแอปหมดจากไทยช่วยไทยสเต็ปถัดไปใครช่วยตรู
0: หมดจากไทยช่วยไทยใครช่วยตู
2: อันนี้ไม่ดูแลคุณผู้ชมเดี๋ยวรัฐบาลเขาอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเพราะว่าวิกฤตพลังงานมันยังไม่คลี่คลายนะ
1: อาจจะมีข่าวดีหรือเปล่ารอลุ้นกันด้วยพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมส่วนใครช่วยตรูอันนี้เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันสำหรับเรื่องของการใช้จับจ่ายใช้สอยนะครับขณะที่ในกลุ่มเนี่ยก็มีหลายโพสต์ในลักษณะที่สอบถามว่าใช้สิทธิ์กันหมดหรือยังเช่นโพสต์นี้มีคนมาตอบจำนวนมากคุณผู้ชมพอคนถามแล้วก็ต้องมีคนตอบคำตอบมีหลากหลายมากบางคนบอกว่ายังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์เลยเพิ่งวันที่7เพิ่งสัปดาห์แรก
0: เนี่ยผมอยู่ในกลุ่มนี้นะ
1: ยังใช่ไหมครับ
0: ยัง 1,000 เต็มอยู
1: ่
0: เก็บไว้ใช้ช่วงสิ้นเดือนเพราะทุกสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจ เก็บไว้ก่อน ครับ
2: ไม่น่าจะขนาดนั้นนะ
0: ขนาดนั้นนะคุณศิริมา
1: เดือนนี้มี5สัปดาห์ด้วยไงถ้านับตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เงินเดือนออกกันบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนใช้กลางเดือนก็มีเหมือนคุณเชอสารนะครับบางคนก็บอกว่ายังเหลืออยู่ในขณะที่อีกไม่น้อยเลยที่บอกว่าใช้สิทธิ์หมดแล้วเอามีคนใช้สิทธิ์หมดแล้วก็เยอะด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราไปดูความเคลื่อนไหวในกลุ่มก็ค่อนข้างคึกคักนะครับมีคนที่ใช้แล้วบางคนบอกยังไม่ได้ใช้ไปดูผลสำรวจกันหน่อยบ้างไหมครับสำรวจสำหรับโครงการนี้นะครับถ้าไปดูผลสำรวจจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเขาเสนอผลสำรวจเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสจำนวน 1,128 ตัวอย่างคุณผู้ชมจากการไปสำรวจเนี่ยพบว่าประชาชน 63.8% เขาบอกว่ามีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60/40 ในระดับมากที่สุดนี่เกินครึ่งนะ 63.8%
0: ครับ
1: เยอะมากคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับรออ่านคอมเมนต์กันอยู่พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับขณะที่รองลงมาอยู่ที่ 24.7% เขาบอกว่าพึงพอใจในระดับปานกลางก็ยังปานกลางอยู่ตัวเลขยังดีอยู่นะครับส่วน 11.5% เขาบอกว่าพึงพอใจน้อยถึงไม่พึงพอใจเลยคุณผู้ชมอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่าหรือยังไงก็คือพึงพอใจน้อยแต่บางคนบอกไม่พอใจเลยครับ 11.5% นะครับทีนี้มาถามถึงการลดภาระค่าครองชีพเนี่ยก็พบว่า 53.8% เขาบอกว่าเห็นด้วยว่าช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดอันนี้ก็เกินครึ่งเหมือนกันถือว่าตัวเลขอยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับส่วน 34.9% เขาบอกว่าเห็นด้วยว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ปานกลางและปิดท้ายคือ 11.3% เขาบอกว่าเห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยเหมือนกันทีนี้เมื่อถามถึงผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและร้านค้ารายย่อย ลองดูตัวเลขกันหน่อยไหมครับร้านค้าการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนร้านค้ารายย่อยเป็นอย่างไรกันบ้างคนไปใช้จ่ายกันเยอะหรือเปล่าพอไปดูสัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่า 62.7% เขาบอกว่าเห็นด้วยช่วยได้มากถึงมากที่สุดนะครับตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับส่วน 27.4% เขาบอกว่าเห็นว่าช่วยได้ปานกลางแล้วก็มี 9.9% ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลย
0: ครับคือการสำรวจตรงนี้คุณผู้ชมมีความน่าสนใจคือพอไปถามในฝั่งคนที่ใช้สิทธิ์นะครับที่บอกว่าเห็นว่ามันสามารถช่วยลดภาค่าของชีพได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่53% แต่พอไปถามฝั่งร้านค้ารายย่อยปรากฏว่าเขาบอกว่าช่วยได้มากที่สุดเนี่ยมากกว่าฝั่งคนใช้งานอีกนะคุณผู้ชม 62% แสดงว่านี้อาจจะเป็นร้านค้ารายย่อยที่มองว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ต่อเขามากๆ
2: ใช่
0: ในเรื่องของการที่กระตุ้นยอดขายได้อันนี้คือจากคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนี
2: ้ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยคุณผู้ชมโดยเฉพาะของกินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะซื้อจำกัดเฉพาะของที่ตัวเองเนี่ยอยากจะกินเท่านั้นแต่พอสมมติว่าพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมคือร้านเดิมก็ซื้ออยู่แล้วแหละแต่อาจจะซื้อเพิ่มหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะกินแบบขนมหวานอย่างเดียวแต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสกิน2 อย่างอย่างเง
0: ี้
2: ยเป็นต้นหรือซื้อไปฝากคนอื่นก็เลยทำให้คนที่เขาเป็นคนขายของเนี่ยรู้สึกว่าขายดีขึ้น
0: เป็นไปได
1: ้บางร้านไม่เคยกินเลยพอมีโครงการนี้อ่ะซื้อซะหน่อย
0: ลอง
1: เท่ากับว่าร้านค้าก็คือจะได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วย
0: ครับแต่ก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าเงินที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเงินกู้จากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมเป็นเงินกู้ที่เอามาใช้ในการที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพอันนี้คือตามจุดประสงค์ของทางรัฐบาลนะครับ
2: ค่ะซึ่งก็เป็นภาระของคนไทยทุกคนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนการสื่อสารกับประชาชนนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้มีการเปิดตัวรายการใหม่คุณผู้ชมมีใครดูไหมคะรายการใหม่เนี่ยคุยกับครม.อนุทินเดี๋ยวจะมีรายการทุกวันเสาร์ทางช่อง NBT นะคะโดยคนนี้ค่ะเป็นคนแรกเลยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเดิมตอนแรกประกาศถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาระบบราชการลดรายจ่ายประจำแล้วก็ลดจำนวนคนนายประกรณ์ระบุนะคะว่าปัจจัยสำคัญคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศที่มีรายจ่ายประจำประมาณ 73% ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 20%หากลดภาระรายจ่ายประจำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: แล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%กว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
2: ้ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลนะคะภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสได้บอกว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็นข้าราชการ2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่านะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมาตรการที่รัฐเนี่ยเตรียมจะออกมาเพื่อที่จะลดรายจ่ายประจำที่บอกว่ามีถึง 73% นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมเนี่ยดูข้อที่2มีอายุ40ถึง49ปีมีอายุราชการ10ปีขึ้นไปหมายความว่าถ้าเกิดว่าบรรจุตอนอายุ30ทำงานมาครบ10ปีและปีนี้
1: อายุ
0: 40พอดีเนี่ยก็สามารถที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดได้เลยนะครับตามมาตรการใหม่นี
1: ้ครับ
0: คุณผู้ชมครับเรามาดูความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจขับรถชนเยาวชนชายอายุ16ปีที่จังหวัดพิษณุโลกเสียชีวิตนะครับล่าสุดผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วนะครับขณะที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ก็ประกอบพิธีเก็บอัฐิของผู้เสียชีวิตครับครอบครัวร่วมประกอบพิธีเก็บอัฐินายพีรนัทรัฐวยอายุ16ปีที่วัด สุดสวัสดิ์ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับหลังนายพีรณัฐเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนรถจักรยานยนต์บริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าลูกเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่แยกทางกันคุณแม่มีโรคประจำตัวหลายโรคจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวจึงรับนายพีรณัฐเป็นบุตรบุญธรรมคอยดูแลและส่งเสียให้ได้รับการศึกษาครับเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ที่ขับขี่รถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วนะครับเป็นข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทอายุ53ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาทางคนที่ขับที่เป็นตำรวจไม่ออกมาแสดงตัวหรือแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดครับ
4: อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ชนยังไงบ้างไหมครับ
5: ก็อยากเรียกร้องไหมก็แค่เราก็ประสานพ่อแม่ทุกคนครับอยากให้มารับผิดชอบแค่นั้นครับก็คืออยากให้มารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
6: ต้องมองกลับกันเนาะพี่ถ้าเหตุการณ์วันนั้นอะเป็นลูกเขา
5: อ
6: มองกลับกันเลยถ้าคนที่นอนอยู่ตรงถนนอะเป็นลูกเขาความรู้สึกเขาอะจะเป็นยังไงก็คือเหมือนกันเลยมันก็คือแตกสลายเหมือนกันค่ะ
0: ผู้ก่อเหตุเนี่ยสรุปเป็นตำรวจจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็เดินทางเข้ามอบตัวแล้วนะครับแล้วก็มีการสารภาพทุกข้อกล่าวหาบอกว่าพร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียครับตำรวจยศพันตำรวจโทผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายพีรณัฐรัฐวยหรือน้องข้าวปั้นอายุ16ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุเดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกแล้วนะครับการเข้ามอบตัวครั้งนี้มีพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.เมืองพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6ร่วมติดตามการดำเนินการภายหลังผู้ต้องหาเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้าไปภายในห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนนำพ่อและแม่บุญธรรมแล้วก็น้าสาวผู้เสียชีวิตเข้ามาพบกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุทั้ง2ฝ่ายมีโอกาสได้คุยกันภายในห้องสอบสวนโดยทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงยังมีประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถครับซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงด้วยหรือไม่ครับ
7: ทางตำรวจภูธรพิษณุโลกเนี่ยครับก็จะให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจด้วยกันแล้วต้องมาช่วยเหลือกันไม่ครับไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยแล้วก็เป็นเรื่องการบรรเทาความเสียหายบรรเทาผลร้ายให้กับผู้เสียหายที่ต้องได้รับการบรรเทาผลร้ายอย่างเต็มที่ครับ
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องของการตรวจเลือดที่ล่าช้าจากวันเกิดเหตุประมาณ5วันคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ5วันตำรวจบอกว่าแม้การตรวจในภายหลังมันอาจจะไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แล้วแต่ตำรวจยังสามารถใช้พยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางและพยานบุคคลมาประกอบการพิจารณาได้พร้อมยืนยันนะครับว่าจะตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดหรือว่าสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไปครับ
7: ตามกฎหมายนะครับถ้าขับแล้วก็เจอก็มีปัญหาแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับเราก็ยังมีพยานแวดล้อม
8: ก่อนเกิดเหตุที่เราเก็บกล้องจอดปิดมาว่าไปที่ไหนมาเราก็สอบปากคำแวดล้อมได้นะว่าเขาไปดื่ม
7: เขาดื่ม
8: มาไม่ได้มาไม่ก็เป็นประกอบหลักฐานในการแจ้งข้อหาได้ครับ
7: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไงก็ต้องตรวจเลือดอยู่แล้วครับครับ
9: ส่วนรถคันที่ขับไปชนนะคะเป็นรถของแกเองนะ
7: เขาว่าเขาซื้อต่อมาแต่เราตรวจทางทะเบียนแล้วไม่ใช่ชื่อเขา
8: เดี๋ยวต้องตรวจรอบนึงเลยครับต้องส่งตรวจพิสูจน์ตัวดีครับ
7: ครับอย่างเงี้ยต้องตรวจทุกอย่างนะครับวันนี้ก็มีการตรวจค้นรถด้วยนะครับว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมตรวจปัสสาวะด้วยว่ามีสารเสพติดอะไรหรือเปล่านะครับทำทุกอย่างนะครับเหมือนคนทั่วไปเลยไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่มีครับ 100% ทุกอย่างครับ
0: ขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็อยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยตำรวจผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมาพบกับครอบครัวแล้วก็มาพบกับตำรวจในเช้าของวันนี้นะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าเปลี่ยนเวลาไปพบตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2กันยายนแล้วก็ตำรวจเนี่ยไปติดตามดูจากภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมท้ายที่สุดก็ไปทราบนะคะว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นใครแล้วก็รถคันก่อเหตุเป็นใครด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกคดีนึงค่ะที่จังหวัดสระบุรีนะคะเป็นคดีที่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สระบุรีเนี่ยค่ะไปขับรถชนผู้เสียหายปรากฏว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะ130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ผ่านมากว่า2สัปดาห์แล้วค่ะคดียังไม่มีความคืบหน้าครอบครัวเนี่ยมีความกังวล นะคะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมมาร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดค่ะตำรวจก็เตรียมเรียกรับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณผู้ชมลองไปดูภาพเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุก่อนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหัวค่ำวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบริเวณแยกชุมชนหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีผู้เสียหายเนี่ยขับรถกระบะชะลอความเร็วก่อนจะถึงทางแยกแล้วก็ถูกรถคันที่ตามมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นคันสีดำชนท้ายหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายอ้างว่าพยายามลงไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยค่ะไม่คุยด้วยแต่ว่าชนซ้ำนะคะเนี่ยภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมชนซ้ำแล้วก็พยายามออกจากจุดเกิดเหตุผ่านมากว่า2สัปดาห์แล้วนะคะครอบครัวเห็นว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าจึงเข้าร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าวันเกิดเหตุตำรวจไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ทันทีเนื่องจากไม่มีชุดตรวจจึงส่งตรวจเลือดภายหลังก็พบปริมาณแอลกอฮอล์130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครอบครัวยังระบุด้วยนะคะว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและมีความพยายามเสนอเงิน 100,000 บาทถึง3ครั้งเพื่อขอให้ยุติเรื่องแต่ครอบครัวปฏิเสธและต้องการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
10: ติดใจอีกเรื่องนึงคนเมาอะค่ะไม่ได้มาให้ปากคำเลยเขานั่งอยู่ในรถท่านผอ.คนนี้อดีตนะคะอดีตท่านผอ.คนนี้เขานั่งอยู่ในรถให้ตัวแทนหลานสาวอะเข้ามาคุยให้ปากคำเขาก็ให้ท่านรองอะค่ะมาพูดคุยกับเราว่านายขอมานายแบบขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดำเนินคดีไม่อะไรจบเท่านี้เท่านี้ให้เราบอกตัวเลขเขามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าหนูก็เกรงใจท่านนะแบบว่าหลายๆอย่างหนูก็คือบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจผมอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ทางนั้นน่ะเขาก็มีตัวเลขให้เราแหละแต่เราบอกเราไม่โอเคก็ขอดำเนินคดี
2: ส่วนทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ประสานงานสายไหมต้องรอดก็ระบุนะคะว่าภาพจากคลิปโดยเฉพาะการชนครั้งที่2เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะจึงขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามพยานหลักฐานแล้วก็ประสานตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีติดตามคดีล่าสุดพันตำรวจโทสมจิตสิริแสวงสารวัตรสอบสวนสภ.หนองแคก็เปิดเผยนะคะว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นัดสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมในวันพุธที่9กันยายนแล้วก็จะเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะเบื้องต้นเตรียมดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและขับรถขณะเมาสุราส่วนประเด็นอื่นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายให้ครบถ้วนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยค่ะชัดเลยว่าครั้งที่2เนี่ยถอยแล้วก็ไปชนเขา
1: ครับไม่ได้ลงไปช่วยด้วยนะคุณผู้ชมไม่ได้ลงไปดูแล้วก็ชนซ้ำตั้งใจจะหนีด้วยคุณผู้ชมบอกว่า2เคสนี้มีแต่เคสใหญ่ๆแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นข้าราชการหมดเลยนะ
2: ครับ
1: ที่พิษณุโลกก็เป็นตำรวจที่สระบุรีก็เป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
11: ครับ
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าของทั้ง2คดีก็ถือว่าเป็นอีก1คดีใหญ่ที่ต้องตามกันต่อด้วยนะครับมาดูกันที่เรื่องของการทุจริตอาหารกลางวันเด็กๆกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่มันมีข้อมูลน่าสนใจมากคุณผู้ชมเมื่อวานนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรายละเอียดมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งกล่าวหาบอกว่าน่าจะมีการเรียกรับเงินแล้วก็ผลประโยชน์ไปฟังคลิปเสียงครับ
12: แต่อยากให้ที่การเองได้เข้าใจเพราะว่าผอ.ไม่มีเงินตรงไหนเป็นบริหารต้องไม่มีเงินบริหาร ามว่าเดือนนึงเขาวางแผนต้องมีเงินเหลือเท่านี้นะมีส่วนต่างกันเท่านี้นะรวมแล้วสมมตินะไม่เป็นต้องไม่รู้ว่าหาเงินเหลือสมมติว่ามันเหลือสัก 5,000 หรือ 10,000

0: องกันแต่สุดท้ายมันไม่เหลือเอาไม่เหลือมันก็เดินไปไม่ได้เพราะมันต้องแข่งต่างรองกุ้งอยู่โรงเรียนก็มีแข่งโน่นนี่นั่นมาต้องแข่งอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้อ่ะเราก็จะพูดตรงอ่ะเราเอื้อให้กัน
1: คือขีดเส้นใต้คุณผู้ชมจากคลิปเสียงที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาส่งให้กับผู้สื่อข่าวไทย PBS ได้ฟังคือขีดเส้นใต้คำว่าผอ.พูดบอกว่าโรงเรียนก็มีแขกต้องใช้เงินพูดตรงๆคือเราต้องเอื้อกันคือทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้างแบบนี้บอกว่าเนี่ยเป็นเสียงของผอ.นะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเรื่องของการตรวจสอบคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาบอกว่านี่เป็นคลิปเสียงที่บันทึกไว้ได้นะครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปานสันเกียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนกับไทย PBS โดยให้ข้อมูลบอกว่าเป็นการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนครับไม่ได้มีแค่คลิปเสียงครับหลักฐานเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการสนทนาก็มีเหมือนกันเขาบอกเขามีหลักฐานการสนทนาทางไลน์ที่ปรากฏชื่อครูคนหนึ่งครูคนนี้เขามีหน้าที่ในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจระบุเรื่องของการส่งยอดส่วนต่างจำนวน12งวดโดยมีครูคนหนึ่งเป็นคนโอนเงินให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจนะครับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจบอกว่ามีการจัดส่งวัตถุดิบปรุงอาหารให้โรงเรียนดังกล่าวส่งมานานมากตั้งแต่ปี2558วันละ3มื้อเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้างบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีการจัดทำเอกสารซื้อขายที่มีจำนวนสินค้าแตกต่างจากจำนวนที่ส่งจริงทำให้เกิดส่วนต่างของยอดเงินก็เลยต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างและการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ครับ
2: ครับราคาผักกับซื้อขายกันตามปกติครับแต่สมมุติว่าแต่ละวันนี้มันจะมีบิน2บินครับบินที่ส่งจริงๆกับบินที่ทางโรงเรียนบอกให้กลุ่มบวกจำนวนเพื่อจะตามยอดที่แต่ละวันนะครับสมมุติว่าโรงเรียนกินจริงประมาณสัก 50,000 นะครับโรงเรียนก็จะให้กลุ่มบวกไปอีกประมาณ 20,000 เป็น 70,000 หรือ 30,000 เป็น 80,000 เนี่ยครับนั่นก็แล้วแต่ละวันนะครับซึ่งทางกลุ่มก็ลำบากใจครับพนักงานบัญชีก็ลำบากใจบอกว่าบ่าถูกต้องก็รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยครับ
1: ไปฟังเสียงของทางด้านของผู้ใหญ่บ้านสันเกียงกันบ้างนะครับผู้ใหญ่บ้านสันเกียงอำเภอแม่แจ่มบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้คือเขาอธิบายแบบนี้บอกว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของการชำระภาษีครับเพราะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของเงินส่วนต่างที่ต้องออกให้กับทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยทำให้ทางกลุ่มต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นด้วยครับ
3: ปีกลุ่มจะต้องไปเสียภาษีให้กับทางสรรพากรนะครับซึ่งท้ายสุดก็ทางกลุ่มได้ไปเช็คกับทางสรรพากรพอดีมีภาษีโผล่ขึ้นมาเยอะมากเป็นเกือบล้านกว่าบาทกลุ่มก็เลยเช็คว่าเอ๊ะมันมาจากยอดไหนนะครับก็มันมีเงินที่เป็นส่วนเกินแต่ว่าเราไม่ได้จริงเหมือนว่าเราเบิกเงินเข้าผ่านบัญชีกลุ่มแม่นะครับถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มแต่ว่าทางกลุ่มก็ไม่ได้ต้องคืนให้กับทางเรียนไป
1: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าไปดูก่อนหน้านี้ในช่วงของเดือนมีนาคมทางกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเคยร้องเรียนไปยังปปช.แล้วก็มีการส่งเอกสารเช่นใบสั่งซื้อใบส่งของแล้วก็หลักฐานการชำระเงินรวมไปถึงใบเสร็จรับเงินแล้วก็ยังมีหลักฐานบันทึกการสนทนาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับนอกจากนี้ก็ยังร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่มเรียบร้อยแล้วด้วยก็อยากให้ทางศูนย์นำรงธรรมเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เพื่อให้ได้ความชัดเจนเนี่ยทางทีมข่าวไทย PBS ก็ติดต่อไปยังโรงเรียนดังกล่าวนะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏว่าทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งแบบนี้บอกว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลครับแล้วก็บอกกับทีมข่าวไทย PBS ต่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยผอ.โรงเรียนติดภารกิจประชุมแล้วก็เดินทางไปราชการที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมเอกสารและก็พร้อมให้ข้อมูลในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงมันมีทั้งหลักฐานเรื่องของการสน

0: ธนาที่ออกขอให้ออกใบเสร็จค่าส่วนต่างแต่ว่าณเวลานี้ยังต้องรอการชี้แจงจากทางโรงเรียนนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่ทางวิสาหกิจชุมชนได้รับความเดือดร้อนนั่นก็คือเรื่องของภาษีที่จะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมอยู่ๆก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นล้านบาทเนี่ยค่ะก็เลยทำให้จะต้องมีอัตราการจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เ

0: ปลูกติดกัน50หลังคุณผู้ชมความยากและท้าทายของภารกิจของเจ้าหน้าที่ครับคือมีทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งครับมีเด็กอายุ5ขวบมีผู้สูงอายุเป็นคุณยายอายุ96มีแมวเปอร์เซียมีลูกแมวรวมอีก6ตัวต้องอพยพออกมาให้ทันก่อนที่ไฟจะมาถึงดูไฟที่ลุกไหม้นะครับเป็นทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งภายในหมู่บ้านสุภมิตรซึ่งเป็นบ้านพักที่ปลูกติดกัน50หลังคาเรือนแล้วไฟมันลามขึ้นหลังคาครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิง3คันเข้าระงับเหตุพร้อมกับเร่งฉีดน้ำสกัดไฟเอาไว้ขณะที่เพื่อนบ้านโอ้โหค่ำคืนที่ผ่านมานี่แทบไม่ได้นอนนะครับช่วยกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงนำผู้อยู่อาศัยภายในบ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยกันเร่งด่วนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเด็กหญิงอายุ14ปีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านหลังที่เกิดไฟไหม้เธอเล่าว่าขณะอยู่กับน้องชายวัย5ขวบเธอได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดก่อนจะออกมาแล้วก็พบว่าไฟมันกำลังลุกไหม้จึงรีบพาน้องชายและคุณยายอายุ96ปีออกจากบ้านพร้อมกับขอให้เพื่อนบ้านช่วยนำแมวเปอร์เซียและลูกแมวรวม6ตัวออกมาจากบ้านสุดท้ายออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนเจ้าของบ้านต้นเพลิงเนี่ยบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้มีใครอยู่ภายในบ้านครับพอทราบข่าวจึงรีบกลับมาและสามารถนำสุนัข2ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ออกมาได้สำเร็จแต่ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินอื่นๆออกมาได้เนื่องจากไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปนะครับยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดเลยนะคะทั้งบ้านเรือนอาคารร้างชุมชนหรือว่าศูนย์การค้าคือนับดูแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าไม่ต่ำกว่า5เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้2จุดค่ะคุณผู้ชมวันเดียวกันนะคะมีไหม้ตึกแถวภายในซอยเจริญกรุง13แล้วก็อีกจุดที่ไฟไหม้ก็คืออาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้อาคาร2ชั้นที่อยู่ระหว่างรื้อถอนอยู่ในซอยเจริญกรุง13ค่ะเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่าเป็นอาคารเก่าไม่มีผู้พักอาศัยเนื่องจากอยู่ในช่วงรื้อถอนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า10นาทีก่อนที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะอีกจุดค่ะคุณผู้ชมอีกจุดคือที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งใช้น้ำฉีดกลุ่มควันที่กำลังลุกไหม้ด้านบนของอาคารจากการตรวจสอบพบโครงสร้างได้รับความเสียหายซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุโรงเรียนสวนกุหลาบคุณผู้ชมต้องให้นักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์เลยนะคะเพราะว่าก็ต้องตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนค่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันเวลาประมาณ 2:30 นาทีไฟไหม้บ้านแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยสร้างจากไม้แล้วก็ติดกันได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงกว่า30นาทีวันที่2กันยายนเกิดเหตุไฟไหม้อาคารคอนกรีตสูง5ชั้นที่อยู่ระหว่างรื้อถอนในเขตพื้นที่ลาดกระบังซึ่งเป็นสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการไปแล้วนะคะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ติดค้างค่ะไม่แค่นั้นคุณผู้ชมวันที่4กันยายนค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามคำแหง39สักเวลาทุ่มหนึ่งอะค่ะไฟลุกลามไหม้ห้องพัก26ห้องลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ47คนเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดพักพิงชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้ง5เหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดเลยค่ะว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะที่เล่าไปทั้งหมดคุณผู้ชมยังไม่นับรวมกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะเป็นห่วงเวลาไล่เรียงกันค่ะ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10วันสำหรับคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุหาเพิงสาเหตุของเพิงไหม้ได้รวมไปถึงการประเมินมูลค่าความเสียหายเพราะว่าต้น

0: พิงเนี่ยค่ะยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาติดต่อกันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญย่อมมีสาเหตุนะคะแต่ว่าอาจจะมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องความประมาทในการใช้เครื่องไฟฟ้าของผู้คนสภาพความเก่าของอาคารที่ขาดการดูแลรักษาหรือด้านกายภาพพื้นที่ที่เขาบอกว่ามันเอื้อต่อการเกิดไฟไหม้เกิดอัคคีภัยรวมไปถึงระบบมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่ก็อาจจะมีช่องโหว่ได้นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้อย่างไรช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามากันหน่อยในไลฟ์ของเรานะเพราะว่าวันนี้เข้ากันยายน7วันไฟไหม้ในกรุงเทพไปแล้ว5ครั้ง
0: เกือบทุกวัน
1: เกือบทุกวันคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมันมีเหตุปัจจัยอะไรหรือว่าคือช่วงนี้กลางหน้าฝนด้วยเนาะคุณผู้ชมปกติเวลาเราอ่านข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงปลายปีช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งแล้งใช่จะมีไฟไหม้บ่อยแต่เนี้ยกลางหน้าฝนเลยครับแต่มีเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทางผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านอัคคีภัยได้วิเคราะห์สำหรับแนวทางในการแก้ไขนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครจะต้องไปตรวจสอบอาคารครับจัดกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอาคารเก่าตลาดชุมชนแออัดอาคารร้างไม่มีใครอยู่อาศัยรวมถึงอาคารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยกำหนดรอบการตรวจที่ชัดเจนไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าไปดูทั้งสายไฟตู้ไฟเบรกเกอร์อยู่เป็นประจำระบบป้องกันไฟก็สำคัญต้องใช้ได้จริงเช่นตรวจสัญญาณแจ้งเหตุระบบดับเพลิงเรื่องของทางหนีไฟแล้วก็ป้ายทางออกฉุกเฉินครับนอกจากนี้การซ้อมหนีไฟในอาคารสูงที่พักอาศัยก็จะต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนมีระบบในการติดตามเช่นใครตรวจสั่งแก้เมื่อไหร่หรือใครที่มีอำนาจในการสั่งหยุดใช้อาคารอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่คุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความเห็นกันมานะเดี๋ยวไฟไหม้บ่อยจังช่วงนี้นี่ก็เป็นที่สังเกตกันของใครหลายคนเหมือนกันบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าโอ้โหช่วงนี้กลางวันแบบอากาศร้อน
0: ใช่
1: ซึ่งก็จริงนะคุณผู้ชมช่วงนี้แบบกรุงเทพช่วงกลางวันอากาศร้อนแต่พอบ่ายเย็นๆมาเดี๋ยวฝนมาแล้ว
2: ครับ
1: นะหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นปัจจัยหรือเปล่าช่วงนี้อากาศร้อนแต่มันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม
0: ่ค่ะเอามาเตือนให้คุณผู้ชมได้ตระหนักกันนะคะคุณผู้ชมสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยค่ะหลายจุดเนี่ยยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไถในฟีดเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายคนเหมือนกันได้มีการแบบว่าโพสต์อุทาหรณ
2: ์
0: ล่าสุดเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเห็นหรือเปล่ามีเพื่อนในแวดวงสื่อมวลชนของเราคนนึงที่เขาบอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยชาร์จเหมือนกับว่าเป็นชาร์จอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ยเอาไว้แล้วปรากฏว่าชาร์จปุ๊บเนี่ยมันเกิดประกายไฟขึ้นมาแต่ว่าโชคดีที่มีคนอยู่ที่บ้านจึงเข้าไปดับได้ทันคุณผู้ชมและกรณีคุณผู้ชมถ้าหากว่าจะออกจากบ้านลองไปตรวจตาตามปลั๊กไฟดูนะคะว่าเอ๊ะเราได้มีการเสียบชาร์จอะไรไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเสียบชาร์จไว้นานๆเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะมีความร้อนและมันอาจจะเกิดประกายไฟได้เพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนด้วยนะคะ
2: ครับโดยเฉพาะ power bank นี่ต้องระวังเลยเพราะบางทีถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาแล้วสะเก็ดไฟไปโดนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าไปโดนอุปกรณ์ในบ้านต่างๆอันตรายด้วยถ้าเกิดคนไม่อยู่บ้านนะครับคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เชื่อว่าประเด็นนี้ก็ต้องตามกันต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาออกมาร้องเรียนแบบนี้เขาบอกว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่านำศพผู้เสียชีวิตจำนวน4ร่างไปฝังภายในสุสานของชาวต่างชาติในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับหลังจากใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วหรือไม่ขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่ยังคงเรียกร้องอยากให้มีการเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากสุสานในพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับชาวบ้านในพื้นที่ยังคงกังวลและก็รอความชัดเจนสถานะของสุสานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไปพบจุดฝังศพ4จุดด้วยกันผลกระทบที่น่าจะเป็นผลกระทบใหญ่แล้วก็เริ่มเห็นผลชัดเจนครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพใกล้กับสุสานโดยเฉพาะกับเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยครับพอนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วไปพูดคุยเจ้าของบ่อกุ้งบอกแบบนี้บอกว่าช่วงนี้มันอยู่ระหว่างจับกุ้งที่ได้ขนาดส่งขายเดิมเนี่ยเขาวางแผนจะจับกุ้งในช่วงกลางคืนครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วพอทราบข่าวเนี่ยเขาต้องพิจารณาปรับเวลาในการทำงานในช่วงกลางวันแทนเนื่องจากคนงานก็มีความกังวลด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้บรรยากาศโดยรอบประชาชนส่วนใหญ่เลือกสัญจร

0: ผ่านบริเวณดังกล่าวน้อยลงพอรู้แล้วว่ากำแพงที่สร้างสูงแบบนี้จุดนี้มันเป็นอะไรกันแน่กลายเป็นว่าคนก็สัญจรน้อยลงเจ้าของบ่อกุ้งเองจากเดิมที่จะไปจับกุ้งกลางคืนก็ต้องไปจับกลางวันปรับวิถีชีวิตกันใหม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของตัวอาคารกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างสุสานที่พบว่าได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้มีข้อมูลจากนายกอบต.เสม็ดใต้ครับนำเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ในเอกสารคุณผู้ชมลองดูที่เราไฮไลท์ไว้เขาลงวันที่เนี่ยก็คือ21พฤศจิกายน2565ทางด้านของนายกอบต.เนี่ยนำมาชี้แจงกรณีการขออนุญาตตั้งสุสานนะครับในเนื้อหาของเอกสารระบุแบบนี้บอกว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างห้องรับรองบ้านพักพนักงานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเอกสารดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักฐานการดำเนินการของอบต.ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นส่วนอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสุสานเนี่ยเป็นส่วนของฝ่ายปกครองนายกอบต.เสม็ดใต้แจงแบบนี้นะครับทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับจากการไปตรวจสอบเนี่ยมันไปพบข้อมูลเรื่องของการยื่นขอจัดตั้งสุสานแล้วก็ฌาปนสถานโดยมีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการขนาดนั้นผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528ในเอกสารลงวันที่19เมษายน2564โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ3ปีครับมีข้อมูลจากฝ่ายปกครองระบุว่าในช่วงที่ได้รับอนุญาตมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังที่สุสาน1ศพแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ Jewish Community of Thailand ซึ่งมีการเผยแพร่บทความเมื่อวันที่1พฤษภาคม2569เกี่ยวกับสุสานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราระบุถึงการฝังศพในวันดังกล่าวเป็นบุคคลรายที่3แล้วครับไม่ใช่รายแรกคุณผู้ชมถ้าไปดูจากข้อมูลคือรายที่3ที่ถูกฝังในสุสานแห่งใหม่ข้อมูลทั้ง2ส่วนมันก็เลยมีรายละเอียดที่ยังไม่ตรงกันอยู่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบช่วงเวลาที่มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตมาฝังรวมถึงสถานะของใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยว่าไทม์ไลน์มันตรงกันหรือไม่นะครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบต่อคุณผู้ชมไปได้ข้อมูลจากเจ้าของที่ดินบอกว่าซื้อที่ดินแปลงนี้14ปีก่อนครับตอน14ปีก่อนเขาซื้อมาในราคาไร่ละประมาณ 220,000 บาทขนาดนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่นาแล้วก็มีการให้ชาวบ้านเนี่ยเช่าเพื่อทำนาต่อมาทีนี้เขาถือครองมานานกว่า14ปีก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะขายที่ดินออกไปสุดท้ายตอนที่เขาขายเนี่ยเขาขายในราคาไร่ละ 250,000 บาทนะครับมีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ระบุบอกว่าหลังจากทางด้านของเจ้าของที่ดินรายใหม่เนี่ยซื้อที่ดินก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ถมจนระดับพื้นที่เนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับระดับถนนด้านหน้าด้วยจากนั้นเนี่ยก็มีการนำที่ดินออกมาเสนอขายต่อในราคาไร่ละประมาณ1ล้านบาทก่อนจะมีการซื้อขายต่อให้กับนายหน้าครับแล้วก็มีข้อมูลต่อมาว่านายหน้านี่แหละเขาได้ขายที่ดินให้แก่บริษัทที่มีชาวอิสราเอลเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีมูลค่ารวมทั้งแปลงเนี่ยกว่า20ล้านบาทหรือคิดเป็นราคาไร่ละประมาณ 1,500,000 บาทเลยนะครับ
1: ก็คือที่ดินเปลี่ยนมือคุณผู้ชมขายไป1สเต็ปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่ดินก็เปลี่ยนมือไปอยู่ที่ชาวอิสราเอลตามข้อมูลของเจ้าของที่ดินเดิมนะเพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคือเขาอยากลงพื้นที่ไปดูที่ดินซะหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไปไหนเนี่ยไปตลาดไปเจอใครแต่ละคนเนี่ยก็มีคนมาทักอย่างเงี้ยเนี่ยไปขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติเอาไปทำสุสานเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ละต้องไปดูพื้นที่ของตัวเองที่เคยเป็นเจ้าของเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามที่จะมาชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ขายให้กับชาวอิสราเอลโดยตรงนะคุณผู้ชมขณะที่แหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าหลังจากบริษัทดังกล่าวเข้าครอบครองที่ดินก็มีแนวคิดนำพื้นที่ไปใช้เป็นสถานที่ฝังศพของชาวยิวแล้วก็เคยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นสุสานจากทางจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นระยะเวลา3ปีนะคะแต่เมื่อครบกำหนดไม่ได้รับอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต ต่อมาจึงมีการนำที่ดินแปลงดังกล่าวค่ะประกาศขายอีกครั้งในราคาทั้งแปลงประมาณ25ล้านบาทแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่สนใจซื้อเนื่องจากราคาดังกล่าวถูกมองว่ามันสูงเมื่อเทียบกับระดับราคาที่ดินในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ภายในซอยหรือถนนสายรองของหมู่บ้านขณะที่ที่ดินบริเวณติดถนนสายหลักก็คือสาย304ฉะเชิงเซากบินบุรีมีทำเลแล้วก็ศักยภาพในการพัฒนาสูงกว่ามีการเสนอขายกันในพื้นที่ประมาณไร่ละ8ล้านบาทมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของราคาที่ดินตามทำเลแล้วก็ศักยภาพในการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่อหลายทอดเนี่ยค่ะรวมไปถึงการนำที่ดินไปใช้เป็นสุสานแล้วก็รายละเอียดการได้รับอนุญาตดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อไปนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยค่ะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรหลายคนก็เริ่มมีความกังวลแล้วนะคะคุณผู้ชมตามที่คุณพัทรชัยรายงานไปเนี่ยคุณผู้ชมอย่าง คนที่เขาจะไปตักกุ้งเนี่ยหอกุ้งเนี่ยคือกลางคืนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าที่ไม่อยากจะไปตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเขาได้ยินเสียงหมาหอนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ข้อมูลที่เขาเล่านะคุณผู้ชมคือที่ชาวบ้านเขาเล่านะว่าทำไมเขาถึงปรับเปลี่ยนเวลามาตักกุ้งกันตอนกลางวันเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจะจับตอนกลางคืน
0: ครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ชัดเจนเลยนะคะ
0: เดือดร้อนกันไปหมดนะครับชาวบ้านในพื้นที่จะขับรถขับลาผ่านก็ลำบากส่วนคนที่เขาทำอาชีพจะจับกุ้งขายตอนนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลากันไปนะครับ
2: ครับดูเรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมเรานำเสนอว่ามีกรณีพบปลาหมอคางดำต้องสงสัยที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏว่ากระแสครับคุณผู้ชมจากสังคมในโซเชียลตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่เป็นการเอาปลาหมอคางดำไปปล่อยทำคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่ยอมนะครับเขาก็เฝ้าระวังกันเต็มที่ล่าสุดจับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวดูกันชัดๆใช่หรือไม่ใช่
3: นี่นะครับชัดเจนชัดเจนนี่ครับปลาตัวที่ได้แตกต่างจากปลานิ่นน่าจะใช่เลยนะตัวนี้แต่เป็นตัวนี้ตัวเล็กครับ
2: คางดำชัดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตอนเรานำเสนอข่าวเนี่ยจำได้ว่ายังมีคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเป็นปานหรือเปล่า
0: ใช่หรือเปล่า
2: เอ้าปานปานที่คอปลาอะไรอย่างเงี้ยนี่จับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเป็นปลาต้องสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ชาวประมงกลุ่มเดิมในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีเนี่ยเขาจับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกำลังจะส่งให้ทางกรมประมงตรวจสอบยืนยันได้ชัดๆเลยในวันนี้นะครับชาวประมงในพื้นที่บอกว่าหลังพบปลาตัวแรกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ช่วยกันเฝ้าระวังและพอจับได้อีกครั้งจึงรีบนำส่งตรวจเพื่อยืนยันชนิดปลาและคลายข้อสงสัยหลังจากที่มีกระแสจากสังคมตั้งคำถามว่าอาจจะมีการนำปลามาปล่อยเพื่อสร้างกระแสหรือทำคอนเทนต์หรือไม่ครับ
3: ไม่ได้ปลาปลาเจ้าปัญหาได้นั่งหนาในห้องแอร์วะเนี่ยที่นั่งพิเศษขนาดเมียจะคล้องยังบ่ได้นั่งนะพูดนะได้ที่นั่งพิเศษครับโอ้ตามเจอตัวแล้วครับเดี๋ยวรอยืนยันจากกรมประมงว่าเป็นปลาหมอข้างดำบ่รอรุ่นกันเลยพิสูจน์จะได้หายข้อสงสัย
2: นี่คุณผู้ชมทางบ้านถามมาทำไมไม่ใช้ Thailand Fish AI ของกรมประมงลองส่องล่ะ
1: ตรวจ
2: ส
1: อ
2: บจำได้ไหม
1: จำได
2: ้แอปพลิเคชันของกรมประมงไง
0: เออ
2: ดาวน์โหลดแล้วก็ส่องเลย
0: นะจะได้คำตอบเลยว่าใช่
1: หร
0: ือ
1: เปล่า
2: จำได้ไหมค่ะโอ้เคยแอปนี้เคยเป็นข่าวช่วงหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ C4ครับภาพปลาที่ชาวบ้านเขาจับได้ที่บริเวณตอนบนของเขื่อนลำปาวอำเภอหนองกรุงศรีเช่นกันก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากลักษณะบริเวณคางแล้วก็ปลายปากที่มีสีดำซึ่งแตกต่างจากปลานิลทั่วไปนี่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณผู้ชมมันดูแปลกๆหรือเปล่าทีนี้คำถามคือใครล่ะที่จะแบบช่วยฟันธงได้นอกจากกรมประมงใครที่จะช่วยฟันธงได้ว่าเอ๊ะมันใช่ปลาหมอคางดำหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าใครชาวจังหวัดสมุทรสงครามเ ราะเขาอยู่กับปลาหมอคางดำมาตลอดเป็นผู้ได้รับผลกระทบเจอหน้ามันตลอดในคลองอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นก็เลยเอาไปดูให้หน่อยว่ามันใช่หรือเปล่าปรากฏว่าพอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยก็บอก

0: าจากประสบการณ์ที่คุกคลีอยู่กับปลาชนิดนี้มั่นใจปลาหมอคางดำแน่ๆนะครับแต่ผลการยืนยันชนิดปลาอันนี้ยังคงต้องรอผลตรวจจากทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงและบทเรียนจากพื้นที่ที่เคยพบการระบาดก็ทำให้มีข้อเสนอว่าไม่ควรจะรอให้พบปลาเป็นจำนวนมากก่อนที่จะเริ่มจัดการเพราะมันอาจจะควบคุมได้ยากยิ่งขึ้นครับ
1: เพราะมันหลุดลงไปแล้วเนี่ยมันยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรบอกคงเลยว่ายากมากมันเหมือนที่ตาเจอตัวเดียวนั่นแหละทีนี้ถามว่าจริงๆมันต้องตรวจสอบเพื่อเป็นบทเรียนตรวจสอบว่าปลาเนี่ยมาอย่างไรใครเอามันความเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยว่าลองไปสืบถามฟาร์มเนี่ยใครเอาปลาที่ไหนมาปล่อยบ้างสืบย้อนกลับอะตรวจสอบย้อนกลับหน่อยว่าปลาเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยทำไมมันมาถึงนี่ได้เพื่อเป็นบทเรียนกับพื้นที่อื่นด้วยถูกไหมฮะเราก็ไม่ใช่นิ่งๆเงียบๆมันต้องทำให้ชาวบ้านตื่นรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปอื่นอย่าลืมนะมันไปที่ลำน้ำเปล่าเนี่ยแล้วถ้าลงแม่ลำน้ำมูลแล้วลงแม่น้ำโขงถูกไหมมันไปถึงโขงอะไปถึงเวียดนามเลยนะคราวนี้มันก็เหมือนอย่างมาเลเซียที่ไปมาเลเซียแล้วอะเพราะฉะนั้นมันไม่ช้าเลยที่มันจะไปอะ
0: นักวิชาการด้านการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามบอกว่ากาฬสินธุ์ไม่ใช่พื้นที่ที่ปลาหมอคางดำจะเดินทางข้ามภูมิภาคมาถึงได้ง่ายเออก็จริงเนาะคุณผู้ชมปลาหมอมันก็ไม่ได้มีปีกใช่ไหมมันจะบินข้ามไปกาฬสินธุ์ยังไงมันอาจจะต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไปเจอที่นั่นได้จึงควรจะเร่งตรวจสอบย้อนกลับเลยครับทั้งการนำพันธุ์ปลามาปล่อยแหล่งเพาะพันธุ์การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำมีหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาเพราะการไปพบต้นทางอาจจะช่วยตอบได้ว่าปลามันเข้ามาในเขื่อนลำปาวได้ยังไงแล้วจะช่วยวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้โดยเฉพาะเขื่อนลำปาวที่เชื่อมโยงทั้งแหล่งน้ำระบบชลประทานและวิถีประมงของคนในพื้นที่ครับ
2: มันต้องตรวจสอบย้อนกลับนะครับว่าปลาหมอคางดำที่ลำเปาเนี่ยมันมาโผล่ที่นี่ได้อย่างไรมันมาจากไหนคือผมคิดว่ามันก็น่าจะมาจากต้นตอเดียวกันคือสมุทรสงครามนั่นแหละนะครับแต่ว่าใครเอามาอันนี้คือคำถามนะครับถ้ามีความจงใจก็ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ถ้ามาทางติดจากลูกปลามาอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ากรมประมงก็ต้องตรวจสอบให้ได
0: ้ณเวลานี้ต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการนะครับว่าปลาที่ชาวบ้านจับได้ทั้ง3ตัวในเวลานี้สรุปแล้วเป็นปลาหมอคางดำจริงหรือไม่ครับวันนี้ส่งกรมประมงตรวจครับ
3: ครับตอบคำถามคุณประภาสนิดนึงนะคุณประภาสเนี่ยถามมาบอกว่าเอ๊ะปลาหมอคางดำมันกินได้ใช่ไหมถ้าเกิดกินได้มันก็ปลอดภัยต้องบอกว่ากินได้นะคุณผู้ชมปลาหมอกินได้ปลอดภัยแต่ปัญหาคือว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวนะครับที่สำคัญมันมีอัตราการรอดชีวิตสูงและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือมันทำลายระบบนิเวศเนี่ยแหละมันคือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรเขาก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เหลือเวลาอีก10วันเท่านั้นนะคะที่เยาวชนทีมชาติไทยเนี่ยค่ะที่เขาจะไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือว่า World Skill เซี่ยงไฮ้ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยซุ่มซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วก็จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาประเทศไทยให้ได้ค่ะอย่างคนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาเตรียมกระเบื้องให้พร้อมใช้งานค่ะศึกษาแบบเพื่อวางแผนแล้วก็ก่อนลงมือทำจริงๆนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะคะน้องตะเป็นเยาวชนทีมชาติไทยในสาขาการปลูกกระเบื้องน้องบอกว่าการได้ไปแข่งขันเนี่ยค่ะเหมือนกับการไปเจอโลกใบใหม่ที่ได้พัฒนาทักษะแล้วก็ความสามารถของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะคว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทยให้ได้ค่ะ
5: ได้แบบเหมือนมาเปิดโลกใหม่ครับอีกโลกนึงครับก็ได้มาเจอผู้คนมากมายที่แบบในสายนี้ครับจากที่ไม่เคยเจอก็มาเจอผู้คนใหม่ๆได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําในชีวิตครับก็มาทําให้มีแบบระเบียบวินัยมากขึ้นครับ
4: ส่วนอีกหนึ่งสาขาอาชีพค่ะก็การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยค่ะนี่เป็นภาพที่น้องทอฝันนะคะเขาทดลองดูแลผู้ป่วยจำลองซึ่งก็เป็นเยาวชนทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมมานานกว่า1ปีการก้าวเข้าสู่วงการการแข่งขันเนี่ยค่ะทำให้เธอได้พัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าเธอ

0: เธอจะกดดันรุ่นพี่ที่เคยคว้าเหรียญทองการแข่งขันมาแล้วที่ลียงฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนแต่เธอก็บอกนะคะว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะ
1: การแข่งขันรอบเอเชียใช่ไหมคะก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะที่หนูอยากจะพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการจัดการเวลาค่ะเพราะว่าเวลารอบนี้ค่อนข้างที่จะจำกัดใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลที่เราต้องพรอไวให้กับคนไข้มันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วก็น่าจะเป็นพวกของ knowledge ค่ะแล้วก็ skill เพราะว่าตอนไปไต้หวันใช่ไหมคะก็จะมีบางอย่างหรือว่าบางโมดูลค่ะที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าบางอุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้เนี่ยค่ะก็เลยต้องกลับมาฝึกฝนตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อเราจะได้คล่องตัวมากขึ้นค่ะ
0: การแข่งขันนะคะคุณผู้ชมได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนค่ะโดยทางผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าอยากจะขอให้คนไทยเนี่ยค่ะช่วยส่งแรงใจเชียร์เยาวชนทั้ง22สาขาอาชีพที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: นี่เป็นโอกาสหนึ่งของเยาวชนไทยนะครับซึ่งเราต้องส่งแรงเชียร์ไปช่วยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเราได้วอลเลย์บอลมาแล้วนะครับครั้งนี้นะครับประเทศไทยในเรื่องของการส่งเยาวชนไปแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาตินะครับครั้งนี้ก็ขอแรงใจจากท่านประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับช่วยส่งแรงเชียร์ไปให้น้องด้วยนะครับ
0: สำหรับปีนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48 World Skill เซี่ยงไฮ้2026จำนวน27คน22สาขาอาชีพนะคะทั้งด้านการบริการเทคโนโลยีระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็เพื่อสะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทักษะซึ่งกันและกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะไปเกาะติดด้วยนะคะติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS ค่ะ
3: ครับส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับถ้าไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราเจอฝนตกหนักทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่7กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนนี้ครับ2ปัจจัยหลักๆมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านเลื่อนลงมาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้นนะครับนอกจากนี้ในประเทศไทยก็ยังมีอีก1ปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นเหมือนกัน2ปัจจัยนี้ก็จะส่งผลทำให้ทั่วทุกภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเราดูกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองคาดการว่าจะเจอฝนตกหนักถึง160ของพื้นที่เลยนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเจอฝนตกหนักก็คือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพิษณุโลกพิจิตรและก็รวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยคาดการว่าวันนี้จะเจอกับฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ33ถึง35องศาเซลเซียสครับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดและยโสธรครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางที่วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือสระบุรีกาญจนบุรีเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับ และถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง3จังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือนครนายก

0: จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็รวมไปถึงอ่าวไทยมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือระนองพังงาตรังและก็สตูลส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง36องศาเซลเซียสครับส่วนเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา7นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศกันครับตามกันต่อกับเพจภูเขาไฟปะทุที่ประเทศอินโดนีเซียครับก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้ต้องมีการระงับการให้บริการในสนามบินถึง8แห่งแล้วก็กระทบเที่ยวบินมากกว่า 1,500 ไฟล์นะครับและมีผู้โดยสารตกค้างมากกว่า 100,000 คนเลยนะครับคุณจารุพร
2: อีกหนึ่งความกังวลก็คือเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นควันแล้วก็เท่าฐานของภูเขาไฟนะคะหลังทางการอินโดนีเซียก็มีการร้องขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยค่ะภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์แสดงให้เห็นการปะทุของภูเขาไฟอานักคาคาตาวอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็พ่นลาวาออกมาเป็นลักษณะเหมือนน้ำพุค่ะและส่งเสียงดังกึกก้องไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ได้เริ่มปะทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของคืนวันศุกร์และมีรายงานการปะทุซ้ำอีก2ครั้งในช่วงเช้าวันอาทิตย์เช่นเดียวกับกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซียที่มีการเผยภาพซึ่งแสดงให้เห็นภาพของภูเขาอานักคาคาตาวปะทุขึ้นเช่นเดียวกันค่ะการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟลูกนี้ส่งกลุ่มควันและเท่าฐานลอยเข้าใกล้สนามบินนะคะโดยสนามบินนานาชาติสุการโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียค่ะเป็นสนามบินแห่งแรกที่มีการประกาศระงับการให้บริการและจะระงับไปจนถึงเวลาประมาณ 8:59 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยด้านกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่าทางการได้สั่งระงับการให้บริการที่สนามบินรวมทั้งหมด8แห่งซึ่งจนถึงขณะนี้มีเที่ยวบินล่าช้าประมาณ 1,558 เที่ยวบินทั้งใน8สนามบินค่ะและทำให้ผู้โดยสารตกค้าง 170,000 คนซึ่งการระงับการให้บริการส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินไปและกลับจากสิงคโปร์รวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆเช่นโดฮาซิดนีย์และกัวลาลัมเปอร์ค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียก็ระบุนะคะว่าทางการตัดสินใจระงับการให้บริการที่สนามบินเพิ่มเติมชั่วคราวมีขึ้นหลังจากพบว่าเท่าภูเขาไฟได้กระจายไปถึงชวาตะวันตกพร้อมทั้งเรียกร้องให้สายการบินเร่งกระบวนการคืนเงินค่าตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินค่ะส่วนบรรยากาศในเมืองบันดาลำปุงนะคะประชาชนพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นควันและเท่าฐานของภูเขาไฟโดยก็จะมีอาสาสมัครนะคะคอยเดินแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเมืองที่เท่าฐานก็ลอยปกคลุมทั้งถนนยานพาหนะตลอดจนสิ่งของต่างๆค่ะหลังจากการปะทุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ส่งกลุ่มควันและเท่าฐานลอยขึ้นสูง 6,000 เมตรในฝั่งชวาขณะที่ในฝั่งสุมาตราเท่าฐานจากการปะทุลอยสูงถึง 15,000 เมตรโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียก็ร้องขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยและยังร้องขอให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจดวงตาและผิวหนังค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่าโรงเรียนหลายแห่งได้มีการยกเลิกกิจกรรมในวันเสาร์หลังจากมีรายงานว่านักเรียนและประชาชนบางส่วนมีอาการระคายเคืองตาจากเท่าภูเขาไฟขณะที่ชาวประมงบางส่วนเองก็มีการยกเลิกการออกทะเลนะคะโดยรายงานว่ามีอาการระคายเคืองตาเช่นเดียวกันค่ะทิ้งท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับ ุบัติเหตุทางการบินนะคะหลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon ลำหนึ่งค่ะวิ่งเลยรันเวย์ขณะพยายามลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่ของสหรัฐเมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะส่งผลให้เครื่องบินชนวิ่งเลยรันเวย์แล้วก็ไปชนกับรถยนต์หลายคันใกล้สนามบินและเกิดไฟไหม้ด้วยค่ะเครื่องบินลำดังกล่าวออกเดินทางมาจากสนามบินในปาโตริโกโดยหลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุและทางสนามบินก็ได้มีการสั่งปิดรันเวย์ทั้งหมดด้วยค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอยู่ในอาการวิกฤตและถูกนำตัวส่งศูนย์รักษาผู้บาดเจ็บสาหัสในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีอีก2คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนด้วยกันค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไมอามี่ก็มีรายงานจากสื่อเหมือนกันนะคะว่าในขณะเกิดเหตุเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็มีรายงานประเมินว่าเที่ยวบินที่ออกจากไมอามี่เนี่ยน่าจะล่าช้าประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็มีคลิปจากวงจรปิดคลิปจากคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คือตอนที่เครื่องพยายามจะลงจอดเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่า floating หรือว่าการที่ล้อไม่ได้แตะพื้นรันเวย์ในจุดที่ควรจะแตะพื้นรันเวย์นะครับทำให้การแตะรันเวย์นั้นไกลกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ทำให้หลุดออกจากรันเวย์ไปแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเช่นนั้นยังคงต้องติดตามกันต่อไปส่วนกรณีที่อินโดนีเซียวันนี้ล่าสุดการบินไทยก็แจ้งยกเลิกเที่ยวบินต่ออีก1วันแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีสายการบินอื่นๆที่ยกเลิกเที่ยวบินอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าสนามบินสุการโนฮัตตาที่จาการ์ตายังต้องปิดต่ออีก1วันนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะไปกันที่เนปาล นะคะตอนนี้ทีมกู้ภัยเนปาลแล้วก็จีนยังเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ประสบภัยต่อเนื่องค่ะท่ามกลางตัวเลขความสูญเสียที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้ง2ประเทศเนี่ยค่ะเพิ่มเป็นกว่า 1,380 คนแล้วนะคะ
2: ส่วนตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 5,500 คนด้วยกันนะคะในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า800คนค่ะท่ามกลางความหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอีกหลังจากนับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะพบผู้รอดชีวิตในเนปาลอย่างน้อย4คนค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลทยอยกลับเข้าสำรวจความเสียหายภายในบ้านพักของตัวเองที่อยู่ริมแม่น้ำตรีสุรีขณะที่บางส่วนก็ใช้อุปกรณ์ที่มีค่ะค่อยๆตักดินโคลนที่กองทับถมอยู่จนเต็มบ้านออกไปรวมถึงขนย้ายเศษซากปรักหักพังต่างๆและล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่ยังพอหลงเหลืออยู่หลายชีวิตแม้ว่าจะรอดมาได้แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรเช่นเดียวกับนาบิงมากาชาวบ้านในเขตนัวก๊อตที่บ้านซึ่งเพิ่งกู้เงินมาสร้างได้เพียงปีเดียวต้องจมอยู่ใต้กองโคลนสัตว์เลี้ยงตายทั้งหมดและแปลงปลูกถั่วที่เป็นอาชีพหลักก็ถูกทำลายจนสิ้นค่ะเธอบอกนะคะว่ายากเหลือเกินยากเกินกว่าที่จะยอมรับได้ที่ต้องเห็นบ้านแล้วก็อาชีพที่ครอบครัวช่วยกันสร้างมากับมือถูกทำลายลงไปในพริบตาภาพความเสียหายนี้ก็ตอกย้ำถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตนะคะโดยองค์การสหประชาชาติยอมรับว่าการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยมีความท้าทายอย่างมากพร้อมทั้งร้องขอเงินสนับสนุน50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1,600 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันทีมกู้ภัยในปานเองก็ยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ตำรวจในปานนายนี้ก็เล่าถึงนาทีชีวิตขณะที่ไปพบหญิงเนปาลวัย64ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยระบุว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบนำอุปกรณ์เข้าขุดแหวกชั้นดินโคลนแล้วก็เศษซากบ้านเรือนจนสามารถช่วยชีวิตเธอออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งหญิงคนดังกล่าวเนี่ยรอดชีวิตมาได้หลังจากติดอยู่ใต้ซากบ้านถึง10วันด้วยกันค่ะในวันเดียวกันเองทีมกู้ภัยเนปาลก็ช่วยชาวจีนออกมาจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรี1ในเขตราสุวาได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยพบตัวในจุดที่ลึกเข้าไปในอุโมงค์225เมตรนับเป็นข่าวดีต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวันศุกร์พบผู้รอดชีวิต2คนจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งอื่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายเดียวกันท่ามกลางความหวังว่าจะยังคงเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอีกค่ะโดยเจ้าหน้าที่คาดว่านะคะว่าน่าจะยังมีคนงานอีกหลายร้อยคนติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย6แห่งในพื้นที่ประสบภัยค่ะ ขณะที่ปัจจุบันตามผนังอาคารของโรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดุก็ยังคงเต็มไปด้วยภาพถ่ายและประกาศคนหายที่ญาติผู้ประสบภัยนำมาติดเอาไว้ค่ะด้วยความหวังว่าจะได้รับข่าวคราวของบุคคลนั้นเป็นที่รักขณะที่ประชาชนก็ร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและความสูญเสียจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,342 คนแล้วและมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ589คนขณะที่ความช่วยเหลือก็ยังคงหลั่งไหลเข้าไปยังเนปาล นะคะโดยล่าสุดรัฐบาลปากีสถานส่งมอบความช่วยเหลือหนัก100ตันไปให้เพิ่มซึ่งประกอบไปด้วยเต็นท์ผ้าห่มชุดสุขอนามัยและยารักษาโรคค่ะส่วนในฝั่งทิเบตนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนก็นำคณะสื่อมวลชนต่างชาติลงพื้นที่ด่านพรมแดนจีหลงในทิเบตเป็นครั้งแรกหลังจากประสบเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนก่อนค่ะซึ่งมีผู้สื่อข่าวจากหลากหลายประเทศรวมถึงจากสหรัฐอังกฤษรัสเซียอินเดียปากีสถานสิงคโปร์แล้วก็บราซิลเข้าไปติดตามสถานการณ์รวมถึงความคืบหน้าของปฏิบัติการกู้ภัยด้วยค่ะทีมกู้ภัยจีนเองก็ยังคงระดมกำลังทั้งเครื่องจักรหนักและเครื่องสแกนเข้าสำรวจใต้ดินเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพพื้นที่ซึ่งในเวลานี้ไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยของอาคารสูง5ชั้นที่เคยตั้งเด่นอยู่ก่อนเกิดภัยพิบัติล่าสุดทางการจีนก็มีการปรับเพิ่มตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตเป็น43คนแล้วนะคะและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ519คนด้วยกันค่ะตอนนี้สิ่งที่เป็นภารกิจต่อไปแล้วก็ค่อนข้างอาจจะยากนิดนึงก็คือเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเมืองนะคะยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปดินโคลนต่างๆที่ตอนแรกเนี่ยมันพัดถล่มเข้าบ้านเมืองเวลาผ่านไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่รีบเข้าไปเคลียร์ไม่รีบเข้าไปสางความเสียหายดินโคลนเหล่านี้อาจจะเกิดการแข็งตัวได้ซึ่งนี่อาจจะทำให้ภารกิจการฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะ
1: แล้วความยากเนี่ยก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ล้นเกินที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลและส่งคืนให้กับญาติได้ครบทุกคนนะครับในเวลานี้ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเก็บอัตลักษณ์บุคคลเอาไว้นำร่างผู้เสียชีวิตไปฝังเอาไว้ก่อนแล้วก็มีการระบุเอาไว้ว่า DNA ของร่างนี้อยู่ที่หลุมแห่งนี้ถ้าวันหนึ่งญาติมาตามหาถึงอาจจะไปมีการไปขุดแล้วก็นำส่งให้ญาติไปประกอบพิธีตามความเชื่อกันต่อไปด้วยนะ
4: ครับนี่ยังไม่รวมผู้สูญหายอีก 5,000 กว่าคนด้วยนะครับที่ยังคงต้องค้นหากันต่อเนื่องด้วยนะครับ
2: คุณ
4: ผู้ชมยังอยู่ที่เอเชียนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่อินเดียกันหน่อยเกิดเหตุใหญ่เหมือนกันที่อินเดียเป็นเหตุอาคารที่พักอาศัยใกล้กับสถานศึกษาในเมืองหลวงของอินเดียพังถล่มลงมาเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนแต่ประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือนักศึกษาที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ในอาคารน่าจะเยอะมากเลยนะครับ
2: ก็อาคารที่เกิดเหตุนี้ก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมชั้นใต้ดินด้วยนะคะตอนนี้ช่วยออกมาได้เพียงแค่ประมาณ8คนเท่านั้นเองจากจำนวนผู้อาศัยที่คาดว่าน่าจะมีมากถึง50คนค่ะโดยด้านของสหภาพนักศึกษาแห่งชาติอินเดียก็ได้ร้องให้รัฐบาลสอบสวนและหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุไปยังรถพยาบาลค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายหลังจากเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ 13:30 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะตำรวจกรุงนิวเดลีระบุนะคะว่าอาคารที่เกิดเหตุมีอายุประมาณ 40-50 ปีค่ะประกอบไปด้วยชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นบนอีก5ชั้นซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังมีการซ่อมแซมที่ชั้นใต้ดินอยู่โดยหอพักนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเดลีทำให้คาดว่าน่าจะมีนักศึกษาหลายสิบคนติดอยู่ในซากอาคารที่พังถล่มลงมาเนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าความรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนและอีก3คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอย่างน้อย8คนด้วยกันค่ะขณะที่ด้านของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกกับสื่อท้องถิ่นนะคะว่าภายในอาคารดังกล่าวเนี่ยมีผู้อาศัยอยู่มากถึง50คนนอกจากนี้อาคารอีกหลังที่อยู่ติดกับหอพักก็พังถล่มลงมาด้วยซึ่งอาคารอีกหลังนั้นก็เป็นหอพักเช่นเดียวกันค่ะด้านของมุขมนตรีแห่งเดลีก็ระบุนะคะว่าได้มีการอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารที่อยู่ติดกันออกไปเพื่อความปลอดภัยและกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในอย่างปลอดภัยค่ะขณะที่เจ้าของ ร้านค้าใกล้เคียงก็เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นเช่นเดียวกันว่าเจ้าของอาคารเนี่ยได้มีการขุดดินในชั้นใต้ดินเพื่อขยายหอพักเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ซึ่งว่าเขาเนี่ยพยายามเสริมความแข็งแรงให้กับอาคารด้านบนแต่เสาด้านล่างเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอพร้อมกับระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าน่าจะมีคนงานก่อสร้างติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยค่ะด้านของสหภาพนักศึกษาแห่งชาติอินเดียก็เรียกร้องให้รัฐบาลสอบสวนสาเหตุของการพังถล่มและดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบซึ่งในแถลงการระบุว่าจะไม่ยอมให้มีการละเลยความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ Times of India ก็รายงานว่าขณะนี้ตำรวจกำลังตามหาเจ้าของอาคารหลังนี้อยู่นะคะโดยบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุเองก็เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นนะคะมีนักศึกษาอาศัยอยู่จำนวนมากเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยมีหอพักนักศึกษาหลายแห่งในละแวกนั้นเลยค่ะส่วนเหตุการณ์อาคารถล่มค่อนข้างเกิดขึ้นได้บ่อยในเดลีนะคะโดยสักช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานมากกว่า 1,000 ครั้งด้วยกันสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่ารากฐานเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงวัสดุที่ใช้ก็ไม่ได้มาตรฐานบางครั้งเองคนงานที่เข้าไปช่วยก่อสร้างต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่ถนัดมากพอด้วยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุอาคารถล่มแบบนี้อยู่บ่อยครั้งค่ะ
1: ครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในวงการวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับแต่น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ในแบบที่แปลกแหวกแนวไปจากที่เราคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะครับเพราะจะพาคุณผู้ชมไปดูงานประกาศรางวัลอีกโนเบลประจำปี2026เห็นว่ามีงานวิจัยน่าทึ่งมาฝากหลายอย่างจริงๆผมแอบอ่านเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณจารุพรก็มีหลายอันที่ผมคิดว่าไม่แปลกแต่ว่ามันอาจจะมีประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์
2: เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสาขาฟิสิกส์คืออะไรแต่หลายอย่างเห็นแล้วบอกได้เลยว่าทำมาทำไมคิดได้ยังไงนะคะตรงตามคอนเซปต์ของรางวัลนี้ที่เขาบอกว่าจะเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้หัวเราะแล้วก็ค่อยคิดตามกันไปนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
5: 2 1 launch of the Bay Brand please
2: แค่เปิดงานก็ไม่เหมือนวิธีประกาศรางวัลทั่วไปแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชมเนี่ยจะได้พับเครื่องบินกระดาษคว้างไปยังเวทีแบบนี้ถือเป็นธรรมเนียมของวิธีประกาศรางวัลอีกโนเบลนะคะรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์สุดแหวกแนวที่ปีนี้เนี่ยเขาย้ายมาจัดที่นครซูริกของสวิตเซอร์แลนด์จากที่ปกติจะจัดที่สหรัฐค่ะเพราะว่าทางผู้จัดงานกังวลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของผู้เข้าร่วมงานอาจจะประสบปัญหาได้เปิดมารางวัลแรกเป็นรางวัลสาขาเคมีนะคะตกเป็นของทีมวิจัยจากสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและฝรั่งเศสจริงๆหลายคนเห็นตุ๊กตาแมลงสาบบนหัวทีมวิจัยก็อยากจะเป็นลมแล้วนะคะแต่งานวิจัยของเขาเนี่ยค่อนข้างทึ่งก็คือเขาไปค้นพบว่าโปรตีนในน้ำนมจากแมลงสาบสายพันธุ์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยจะมีพลังงานมากกว่าโปรตีนในน้ำนมของวัวถึง3เท่าทีมวิจัยบอกว่างานชิ้นนี้จะทำให้เราได้เข้าใจนะคะว่าทำไมแมลงสาบถึงไม่หมดไปจากโลกสักทีรางวัลต่อไปเป็นของสาขาฟิสิกส์นะคะที่คุณเชอสารบอกว่าค่อนข้างสนใจตกเป็นของทีมวิจัยจากสหรัฐจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียค่ะที่เขาทดลองออกแบบโถปัสสาวะที่ไม่ทำให้กระเด็นอันนี้คุณผู้ชายน่าจะชอบกันเป็นพิเศษเพราะเขาบอกว่าจะออกแบบโถที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่เว้นแม้กระทั่งตอนเมาเลย
1: จริงอันนี้มีประโยชน
2: ์
1: จริงเพราะว่าถ้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าบางที่คือถ้าไม่ได้มีแม่บ้านหรือว่าใครที่ไปทำความสะอาดเนี่ยมันเลอะเทอะ
2: ใช่
1: นอนแล้วมันจะมีกลิ่นตามม
2: า
1: ดังนั้นถ้ามีโถปัสสาวะแบบนี้มันน่าจะช่วยตอบโจทย์ได้ไม่ให้กระเด็นคุณผู้ชมเอาจริงผมเคยไปเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารร้านหนึ่งอ่ะเคยไปเจอป้ายขออภัยนะเขาใช้คำนี้เลยยืนให้ชิดอย่าคิดว่าใหญ่แสดงว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เจอกันแบบทั่วไปดังนั้นไม่แน่ใจว่าคือนวัตกรรมนี้มันอาจจะเอาไปต่อยอดได้จริงนะ
2: อาจจะตอบจบจริงๆนะคะ
4: อาจจะไม่ใช่แค่คนใช้บริการนะแต่ว่าแม่บ้านก็อาจจะถูกใจสิ่งนี้ด้วยไง
2: ถูกต้องค่ะพาไปดูอีกสักรางวัลค่ะไปดูด้านเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะคะเป็นของทีมวิจัยจากสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกค่ะที่เขาค้นพบว่าคนชนชั้นสูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขโมยขนมจากเด็กและกระทำการที่ไม่เหมาะสมอื่นๆมากกว่าซึ่งทีมวิจัยบอกว่าใช้เวลารวบรวมข้อมูล20ปีแล้วก็พบว่าความมั่งคั่งและเงินทองที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นแก่ตัวมากขึ้นด้วยค่ะจริงๆยังมีอีกหลายรางวัลที่ยังไม่ทันได้กล่าวถึงนะคะทั้งการศึกษาทางอากาศพลศาสตร์เพื่อสั่งน้ำมูกอย่างมีประสิทธิภาพการประดิษฐ์หัวฉีดของเครื่องพิมพ์3มิติโดยใช้ส่วนปากของยุง หรือแม้กระทั่งการศึกษาว่าเหยียบร่างกายส่วนไหนของงูพิษแล้วงูจะกัดหรือไม่กัดถ้าสนใจก็อาจจะไปลองติดตามอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมกันได้นะคะดิฉันพอได้ยินเรื่องของสั่งน้ำมูกอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แอบสนใจเพราะว่าอย่างบางทีเวลาเราเป็นหวัดแล้วน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสั่งไม่ดีบางทีเนี่ยปี๊ดขึ้นหัวก็มีเหมือนกันนะแสบจมูกไปนานก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้รู้วิธีก็อาจจะดีมากขึ้นก็ได้
4: เหมาะสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ด้วยเนาะนี่คุณผู้ชมที่ดูใน TikTok นี่ค่อนข้างสนใจหลายรางวัลเลยนะคุณผู้ชมบอกค่อนข้างที่จะว้าวมากๆเลยนะครับบางคนก็บอกโอ้น่าสนใจถ้าเกิดมีจริงๆทำผลิตขายจริงๆก็น่าสนใจเลยนะ
1: ครับก็เป็นไอเดียให้ดูกันแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
2: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเราถามคุณผู้ชมและทั้งสองท่านนะเคยไปเดินอตก.หรือเปล่าตลาดอตก.
4: เมื่อก่อนไปบ่อยมาก
3: แล้วตอนนี้อ่ะ
4: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้ว
3: ค่ะต้องไปแล้วนะคุณผู้ชมคุณพัทรชัยเพราะว่าตอนนี้อตก.เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็รัฐเนี่ยมีแนวคิดที่จะยุบเพราะว่าขาดสภาพคล่องมีหนี้สะสมกว่าพันล้านบาทนะคะประธานบอร์ดอตก.ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟูกิจการสร้างรายได้เพิ่มค่ะพื้นที่ให้เช่าภายในตลาดอตก.สักประมาณ600แผงค้าเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนนี้จากการสำรวจนะคะบอกว่าเงียบเหงาบางแผงไม่มีผู้เช่าจากการสอบถามผู้ค้าภายในตลาดระบุว่าปัญหาเศรษฐกิจนะคะส่งผลทำให้การค้าขายไม่คึกคักประชาชนจับจ่ายน้อยลงขณะที่ค่าเช่าทรงตัวในระดับหลักหมื่นไปจนถึงหลายหมื่นบาทต่อเดือนส่วนร้านค้าที่ไม่ติดแอร์ค่าเช่าขึ้นอยู่กับทำเลค่ะผู้ค้าบอกว่าสิ่งที่กังวลในเวลานี้ก็คือกระแสข่าวการยุบอตก.ซึ่งจะกระทบกับผู้ค้าแล้วก็เกษตรกรที่อาศัยที่ตลาดแห่งนี้เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์กรการตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.ก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังหาแนวทางฟื้นฟูกิจการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็หารายได้ใหม่ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่สร้างรายได้เพิ่มยกตัวอย่างเช่นคลังสินค้าจากปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีรายได้หลักๆมาจากค่าเช่าพื้นที่ตลาดเพียงอย่างเดียวที่12ถึง15ล้านบาทต่อเดือนค่ะ
6: เร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์ภายใน1ปีข้างหน้าครับ
3: นอกจากนี้อตก.ยังมีแนวทางในการร่วมทุนหรือว่าเข้าถือหุ้นในกิจการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้มีความหลากหลายนะคะโดยบอร์ดอตก.ได้มีการสื่อสารแนวทางเหล่านี้กับพนักงานสหภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะนำเข้าสู่การประชุมบอร์ดในวันที่15กันยายนค่ะสำหรับอัตราค่าเช่าที่ถูกมองว่ามีราคาสูงทางอตก.มีแผนจะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการโดยมีเงื่อนไขต้องไม่เคยผิดนัดชำระค่าเช่าและปัจจุบันอตก.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องแล้วก็มีหนี้สะสมสักประมาณ 1,033 ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมต้องถามคุณผู้ชมว่าไปเดินล่าสุดเมื่อไหร่ในชั้นนี้จำไม่ได้เลยนะคะ
4: นานเหมือนกันใช่ไหม
3: ซึ่งถ้าไปอตก.เนี่ยหลายคนบอกว่าเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าอุ่นใจได้เลยเพราะว่าคุณภาพดีแน่ๆแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่ง
4: ครับ
3: แต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็รู้จักอตก.เพราะว่าอตก.เนี่ยมีทุเรียนที่ราคากิโลนึงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูง
4: หลักหมื่น
3: หลักหมื่นแต่สภาพตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบางส่วนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าจตุจักรเนี่ยตลาดนัดจตุจักรเนี่ยมันเงียบเหงามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่พอจตุจักรเหงาคนไปจตุจักรน้อยอตก.ก็เลยเงียบเหงาตามไปด้วย
4: ครับ
3: หรือว่าคุณผู้ชมว่ายังไงมันมีปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยอะไรเลยเหร
4: อ
3: ที่อตก.เนี่ยก็ต้องมีร้านที่เข้าโครงการบ้างแหละแต่ทำไมตอนนี้บรรยากาศมันอาจจะไม่ได้ค่อยเหมือนเดิมอ่ะบางคนอาจจะบอกมันเหงาอ่ะ
4: ครับ คือเมื่อวานเนี่ยคุยกับเพื่อนประเด็นนี้คือเพื่อนเขาไปเดินตลาดนี้บ่อยแล้วพอเราไม่ค่อยได้ไปก็เลยสอบถามเพื่อนบอกว่ายอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือหลายๆคนไม่กล้าไปเพราะทุกคนก็จะเข้าใจว่าราคาของมันสูงเหมือนที่คุณสิริมาบอกคุณผู้ชมคือบางคนบอกว่าคุณภาพเนี่ยเข้าใจได้ว่าคุณภาพดีแต่บางทีราคามันอาจจะสูงแต่ล่าสุดเพื่อนไปบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะ

0: ายของคือราคาดีมากคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่าไปได้ทุเรียนมาถาดนึงเนี่ยคือหลายเม็ดเลยประมาณสัก3ภูใหญ่ๆ200กว่าบาทก็มี
1: ครับ
0: คืออยากให้ไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่กันเยอะๆเพราะว่าสินค้าต่างๆไม่ใช่แค่ผลไม้นะคุณผู้ชมของสดผักต่างๆราคาดีมากจริง
1: ๆครับจะเป็นภาพว่าอาจจะต้องหาวิธีในการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดด้วยเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะแต่ของในตลาดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คุณผู้ชมมาจากเกษตรกร
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของซบเซาไม่ได้มีแค่ที่ตลาดนะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานไปมีภาพที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับที่มีการแชร์กันก็คือฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ที่จังหวัดสมุทรปราการพอมีการแสดงช้างปรากฏว่าแผ่นกล้องมาคนดู1คนท้วนทีนี้พอโลกออนไลน์มีการพูดถึงแล้วก็แชร์คลิปกันเป็นผลนะครับเพราะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาปรากฏว่าคนเนี่ยไปดูการแสดงช้างกันเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้สวนสัตว์แห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งคึกคักแค่ไหนให้คุณผู้ชมไปดูภาพครับคนเยอะแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูมาไปดูบรรยากาศที่ฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการตอนนี้บรรยากาศเขาบอกว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ครับที่มีการแชร์คลิปการแสดงช้างช้างเนี่ยแสดงตามปกติกับควานช้างแต่ปรากฏว่าคนนั่งดูบนอัฐจันทร์มีเพียง1คนเท่านั้นนะครับทั้งช้างแล้วก็ควานช้างเนี่ยแม้ว่าคนดูจะน้อยแต่ก็ยังคงแสดงอย่างเต็มที่ครับคลิปนี้คนในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะมากสุดท้ายช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาช้างกับควานช้างไม่ได้เหงาแล้วครับ
2: ค่ะ
0: ดูคนมาอัศจรรย์สิคุณผู้ชมเยอะมากเลยอ่ะกลับมาเยอะอีกแล้วกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปให้กำลังใจทั้งช้างแล้วก็ควานช้างกันจำนวนมากครับหลายคนบอกว่าตั้งใจมาช่วยอุดหนุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าอาหารและการดูแลสัตว์ครับขณะที่คนในพื้นที่ก็มองว่ากระแสครั้งนี้ก็ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของจังหวัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับ
3: คนนี้นี่ครับมาเที่ยวแต่เด็กแล้วนี่นี่
4: เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้คนจากโลกดาราพี่ดาราเข้ามาเที่ยวแล้วก็กระแสโซเชียลที
3: ่โอ้ยผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ฟาร์มจระเข้ของเราได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสมกับคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการของเราเลยครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับ
4: วันนี้เป็นไงบรรยากาศเข้าไปเที่ยวแล้วเป็นไง
3: โอ้หลังจากที่เข้าไปชมการแสดงจระเข้นะครับรู้สึกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมบรรยากาศเก่าๆนี่กลับมาอีกครั้งนึงครับ
4: ย้อนวัยเด็กเลย
3: ใช่เลยครับฟาร์มจระเข้ใหญ
0: ่คอนเฟิร์มโดยนักท่องเที่ยวที่เที่ยวตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้ก็ยังไปอยู่นะครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมน่าไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับนายณัฐนนท์อ่อนนิ่มครับควานช้างและก็นักแสดงจับจระเข้บอกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยเนี่ยบางรอบมีผู้ชมเพียงคนเดียวนะครับหรือบางรอบไม่มีคนดูเลยครับแต่ทุกคนก็ยังคงทำหน้าที่ทำงานตามปกติพอวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาเยอะก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับ
5: มาวันนี้รู้สึกดีใจมากครับก็เห็นลูกค้ามาให้กำลังใจเห็นพี่ๆมาให้กำลังใจก็ดีใจมากครับ
4: แล้วเราเชิญชวนหน่อยแล้วกันนะ
5: ครับผมก็เชิญชวนครับลูกค้าท่านใดครับแขกผู้เกียรติท่านใดไม่รู้จะไปเที่ยวไหนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับยินดีต้อนรับครับค่าเข้าผู้ใหญ่แค่100บาทเด็ก50บาทเองแค่นั้นครับชมโชว์ฟรีครับผมทุกอย่างครับ
0: ด้านผู้บริหารฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการออกมาขอบคุณพลังโซเชียลนะครับแล้วก็รวมไปถึงศิลปินดารายูทูบเบอร์ที่เข้ามาช่วยทำคอนเทนต์ต่างๆพร้อมกับระบุว่าทางฟาร์มตอนนี้เตรียมพัฒนาพื้นที่แล้วก็เพิ่มแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวต่อไปด้วยครับ
2: ฟาร์มจระเข้เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็มี
6: วันนี้มากันแน่นมากนะครับเราก็จัดสถานที่ไว้รองรับแล้วแต่ไม่คาดว่าวันนี้จะมามากขนาดนี
4: ้
6: นะครับก็เลยเกรงว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขออภัยจริงๆนะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็อยากให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อยืนอยู่คู่ประเทศไทยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS เผื่อสนใจอยากจะไปดูนะครับฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเปิดให้บริการทุกวันครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 18:00 น.จบรายการดูรายการของเราแล้วก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ 8:00 น.ถึง 18:00 น.

0: บัตรคนไทยเนี่ยผู้ใหญ่อยู่ที่ราคา100บาทส่วนเด็ก50บาทรวมชมการแสดงจระเข้แล้วก็ช้างแสนรู้จ่ายทีเดียวได้ดูหลายการแสดงเลยนะครับ
1: คือไม่ใช่แค่จระเข้อย่างเดียวคุณผู้ชมเมื่อกี้ช้างก็มีใช่ไหมคะคาปิ

0: ขวัญนี้ไม่ได้เหมือนแบบในอดีตแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่อำเภอนามื่นจังหวัดน่านมีเกษตรกรคนหนึ่งเขาลองผิดลองถูกคือต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าการปลูกทุเรียนในปกติคือภาคตะวันออกภาคใต้ของไทยใช่ไหมครับแต่เขาเอาทุเรียนไปปลูกที่จังหวัดน่านครับดูแลด้วยเกษตรแบบอินทรีย์มานานกว่า8ปีสุดท้ายได้ผลผลิตที่ดีครับเป็นทุเรียนที่มีเนื้อดีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับท่ามกลางพื้นที่ที่เป็นดอยสูงอากาศดีในอำเภอนามื่นจังหวัดน่านมีสวนทุเรียนซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับชื่อว่าสวนสองนามีนายเสริมศักดิ์ปัตริยะหรือว่าลุงเสริมผู้ริเริ่มต้นปลูกต้นทุเรียนแล้วก็ดูแลมานานกว่า8ปีครับปัจจุบันทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองมีประมาณ120ต้นให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนอกจากนี้ทางสวนยังขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนอีกเพิ่มกว่า 1,000 ต้นพร้อมกับปลูกผลไม้อื่นๆเสริมเข้าไปด้วยเพื่อลดการทำเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวครับ
1: คนลุงปลูกเขาให้ข้าวโพดครับพอดีไปแอวจันเนาะพอดีลูกเปล่าเฮียนพูดตุ้ยญาติพูดตุ้ยไปเขาป้าไปแอวสวนทุเรียนเขาสวนเงาะทุเรียนกับไปโลพอเงาะนึงชื่อกล้ามาปลูกร้องพอยนะอากาศดีไหลครับบ่ได้ไปถางป่าเนี้ยเขาปลูกเรียนร้อยนะครับนี่เนี้ยนี่สบายใจคนทั้งหลายเขาไปหันใส่กะเขากลับมาปลูกตุ้ยบ้านนี่บ่มีกันให้เขาปลูกนะครับปลูกสวนเป็นผลยางผลไม้นะครับเขาเลิกตัดไม้ทำลายป่าครับก็เลยไม่ปลูกที่เนี้ย
0: การปลูกทุเรียนของลุงเสริมใช้วิธีลองผิดลองถูกนะครับศึกษาการปลูกด้วยตัวเองเน้นวิธีการดูแลด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นหลักใช้มูลไก่ผสมแกลบในการบำรุงดินและบำรุงต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยส่วนการให้น้ำทางสวนเนี่ยก็จะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับและจะให้ในช่วงที่ทุเรียนออกดอกหลังจากนั้นจะงดการให้น้ำเลยครับ
2: พอดีเรื่องการให้น้ำนะครับพอดีเรามีบ่อพวงนะครับในที่สูงนะครับพอดีได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่โครงการหลวงนะครับจากบ้านแข่งนะครับพอดีรอกปล่อยจากบ่อพวงนะครับให้เป็นสปริงเกอร์ครับปล่อยมาทางสปริงเกอร์ครับแต่ก่อนก็เคยมีบ่อน้ำของชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็ปั๊มขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้พอดีได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงนะครับการให้น้ำก็ช่วงให้สำคัญในการให้น้ำก็ช่วงติดดอกครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการให้น้ำนะครับให้วันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะครับตอนติดดอกสำคัญสุดครับถ้าให้มากก็ร่วงนะครับ
0: คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าคือด้วยสภาพที่เป็นดอยสูงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นผลดีนะครับมันมีความแตกต่างของอุณหภูมิกลางวันอากาศร้อนกลางคืนอากาศเย็นครับทำให้ทุเรียนสะสมน้ำตาลดีมากรสชาติเนี่ยจะหวานนำเลยแล้วเปลือกก็จะบางด้วยครับ
2: จะบางครับเนื้อจะละเอียดเป็นครีมมี่นะครับแตกต่างจากส่วนอื่นนะครับ
0: ส่วนการทำการตลาดครับที่สวนแห่งนี้ขายออนไลน์ด้วยใครสนใจสั่งกันได้แล้วก็จะขายให้กับโรงด้วยบางส่วนแล้วก็นอกจากนั้นยังเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวสามารถบันเดินสัมผัสธรรมชาติใต้ต้นทุเรียนด้วยแต่อาจจะต้องมองข้างบนนิดนึงนะคุณผู้ชมมัวแต่ถ่ายรูปเพลินไม่ได้นะเดี๋ยวอะไรร่วงลงมานะครับพร้อมกับสามารถไปชิมเลือกทุเรียนสดๆจากสวนได้เลยเลือกได้เองจากต้นครับ
2: ไม่ครับพอดีลงเราขายแบ่งไปแล้วครับข้างล่างจะขายลงนะครับข้างบนนี้ก็ส่งให้ลูกค้าขาประจำที่เขาจองนะครับแล้วก็ส่งตัดส่งให้เขาครับหรือว่าลูกค้าเขามาเที่ยวสวนแบบเป็นทัวร์อะไรมาเที่ยวครับมาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับมาตัดกินจากสวนนะครับ
0: คือด้วยรสชาติที่หอมหวานนุ่มละมุนนะครับก็ทำให้ทุเรียนจากสวนสองนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตอนนี้ยอดจองล่วงหน้าจากลูกค้าแน่นทุกปีครับและปีนี้สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ราวๆ4ตันช่วยสร้างรายได้เสริมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสร้างแรงบันดาลใจที่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่ชื่นชอบที่สะสมก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพได้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองคิดตามไปด้วยนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีอะไรที่ชอบแล้วต่อยอดเป็นรายได้ได้บ้างนะคะตัวอย่างหนึ่งค่ะที่นครราชสีมาค่ะมีชายคนหนึ่งเขาชอบสะสมรถจิ๋วนำมาดัดแปลงทำเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อยอดนำรถของตัวเองเนี่ยค่ะไปตระเวนขายปลาหมึกสร้างรายได้จากสิ่งที่เขารักอะค่ะ

0: รถจิ๋วที่ว่านี่คือมันจิ๋วจริง
1: ๆครับ
0: มันเหมือนเป็นรถของเล่นเด็กอ่ะคุณผู้ชม
1: รถเด็กเลยแหละคันเล็กๆเลยอ่ะ
0: แต่มันขี่ได้จริงๆนี่เป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้าจิ๋วนะคะคุณผู้ชมมองเผินๆก็อาจจะดูเป็นแบบรถสะสมของคนที่ชอบรถทั่วไปแต่พอดูด้านหลังรถคันนี้คุณผู้ชมมันไม่เหมือนรถคันอื่นๆนะคะเขาดัดแปลงให้เป็นแผงปลาหมึกบดเคลื่อนที่ค่ะรถคันนี้เป็นของนายจิตติพรอุ่นจิตติหรือว่าช่างนุ้ยวัย41ปีเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์อยู่ที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะช่างนุ้ยบอกว่าตนเองเนี่ยชื่นชอบสะสมรถจิ๋วเรียนรู้วิธีการดัดแปลงเครื่องยนต์จากรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วเอาไว้ให้เด็กเล่นแล้วก็แปลงโฉมให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจิ๋วสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิมค่ะและหลังจากที่ช่างนุ้ยเนี่ยค่ะได้มีการดัดแปลงแล้วเขายังเกิดไอเดียต่อยอดให้รถสามารถทำอาชีพได้ด้วยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจดัดแปลงให้รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถจิ๋วเนี่ยติดตั้งเตาแล้วก็เครื่องบดปลาหมึกแล้วก็ทดลองขี่ตะเวนขายปลาหมึกบดตามร้านหมูกระทะร้านอาหารในพื้นที่จนได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งซื้อปลาหมึกบดแล้วก็รถที่ขี่จำนวนมากค่ะ
2: ขายแค่ในหมู่บ้านนี้แหละครับไม่ได้ไปไกลครับผม
3: พออยู่ได้เป็นหลักก็
2: รถจิ๋วใช่รถจิ๋วทีนี้พอผมทำเป็นเครื่องตัดหญ้าคันแรกเนาะก็ยุคนี้มันน้ำมันมันแพงอะไรเงี้ยครับเลยอยากลองทำไฟฟ้าด้วยครับผมแล้วก็สะสมความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นู่นนี่นั่นครับได้มาทำเป็นรถจิ๋วครับคันเล็กเป็นไฟฟ้า
3: เราเพิ่มเติมยังไงบ้าง
2: เพิ่มเติมในรถจิ๋วใช่ไหมครับก็คือเราต้องสร้างโครงเหล็กยัดเข้าไปครับเพราะว่ารถที่มีมาเนี่ยเราขันน็อตแหวกมันออกแล้วนะมันก็เป็นเหล็กนิดเดียวเองครับเหล็กเด็กเล็กๆขี่แค่นั้นใช่ทีนี้เราก็มาสร้างปุ๊บเหล็กยัดเข้าไปเปลี่ยนล้อใหม่แพ็คแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ลิเธียมอะไรเงี้ยให้มันขี่ได้นาน
0: หมึกบดรถจิ๋วใบช่างนุ้ยนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้วันละ400ถึง500บาทแล้วก็กลายเป็น1อาชีพหลักไปแล้วนะคะตอนแรกไม่ใช่คนขายหมึกบดนะ
1: ครับเป็นช่างซ่อมรถช่างซ่อมเคร
0: ื่อง เปลี่ยนละ ทำได้ทั้ง2อย่างเลยถ้าไปตามร้านเนี่ยคนไม่ได้ซื้อหมึกบดละถามซื้อรถ
1: อ๋อเออจริงอยากได้
0: มีหลายคันนี่ก็ยังอยากได้นะคุณผู้ชมฉันก็อยากได้ถ้ามันขี่ได้จริงอ่ะ
1: ครับ
0: ช่างหนูยังบอกอีกนะคะว่าหลังจากขี่รถไฟฟ้าจิ๋วขายหมึกบดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ลูกค้าสนใจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจิ๋วจำนวนมากจึงตัดสินใจทำขายแล้วก็มาตั้งโชว์ที่ร้านหมูกระทะนะคะลูกค้าก็มาสอบถามต่อเนื่องราคาขายรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วขึ้นอยู่กับออปชันของรถแต่ละคันพลังงานเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถชาร์จไฟได้รองรับน้ำหนักโดยสารได้ประมาณคุณผู้ชม
1: รุ่นนะ
0: 100กิโลกรัมสบายสบาย
1: ได้อยู่
0: สบายสบายความเร็วเนี่ย 30-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาเริ่มต้นอยู่ที่คันละเท่าไหร่
1: เดาไม่ถูกเลย
0: เดาสิคะ 18,000 บาท อันนี้เริ่มต้นนะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook จิตติพรอุ่นจิตติหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคุณผู้ชม0856332010นะคะนี่เชื่อว่าน่าจะมีคนสนใจบ้างแหละเพราะว่ามันขี่ได้จริงๆแต่แนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะคะขี่ใกล้ๆอย่าไปขี่ออกถนนใหญ
1: ่เนาะ
0: เพราะว่ามันเป็นรถคันเล็กอะค่ะ
1: ครับนี่ไงเหมือนช่างนุ้ยบอกว่าก็ขับอยู่ในขี่อยู่ในชุมชนนั่นแหละไม่ออกไปไหนใกล้อะไรแบบนี้คุณผู้ชมเราสงสัยจะเป็นสายกินนะบอกว่ารถก็สนใจแต่สนใจปลาหมึกบดนี่แหละสนใจหมึกบดนี่แหละน่ากินเชียวนะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิริยะตันทุกุลกิจเริ่มกันที่ไทยลีกกันก่อนโอ้โหดุเดือดเลยนะครับสำหรับเปิดฤดูกาลไทยลีกก็บุรีรัมย์ชนะสุโขทัยนะครับ
4: ใช่ครับบุรีรัมย์เนี่ยมีดราม่าก่อนที่จะแข่งขันเพราะว่าไปปลดเฮดโค้ชมาร์กเก็กซันออกนะครับก็แต่พอสุดท้ายบุรีรัมย์ก็คือบุรีรัมย์นะครับถล่มมาชนะสุโขทัยไปค่อนข้างขาดนะครับ3ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังโชว์ฟอร์มได้สมราคาแชมป์เก่านะครับเกมนัดเบอร์3ไทยลีกเนี่ยก็บุกถล่มเอาชนะสุโขทัย FC ไปขาดลอย 3-1 ครับได้แฮตทริกของกีเม่บิสโซลี่กองหน้าชาวบราซิลครับ
5: ามยูไนเต็ดนะครับ
4: ฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของฤดูกาลสุโขทัย FC เปิดบ้านเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งประกาศแยกทางกับมาร์กเก็กซันอดีตเฮดโค้ชแล้วก็แต่งตั้งให้โซรันมิจานูวิชกับเอมเมอร์สันเปเรล่าดาซินวาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมกันชั่วคราวไปก่อนนะครับ14นาทีบุรีรัมย์ได้ลูกจุดโทษสุภชัยใจเด็ดเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษคือบอลไปโดนแขนของยานวิกเตอร์นะครับกองหลังของสุโขทัย
6: มาเท้าขวาแล้วก็ซัดตรงน
4: ี้และบิโซลี่ครับก็สังหารเข้าไปไม่พลาดบุรีรัมย์นำ 1-0 ครับจากนั้นนาที40บุรีรัมย์ก็หนีเป็น 2-0 นะครับ 2-0 ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเป็นการยิงอย่างเฉียบคมของกิโยเม่บิโซลี่คนเดิมครับพอเข้าเท้าทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับสำหรับบิโซลี่เมื่อคืนนี้ครับและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกบุรีรัมย์ก็มาได้ประตูที่3ศาสลักไขประโคนนะครับจ่ายถวายพานมาให้บิสโซลี่เหมือนกันครับยิงเข้าไปง่ายๆและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้สมราคาเจ้าของตำแหน่งดาวซันโบไทยลีก2ฤดูกาลติดต่อกันครับแต่ว่าเจ้าถิ่นได้ประตูปลอบใจนะครับนาทีที่78จากการทำประตูของเนธานบาลฟอสครับจบเกมบุรีรัมย์บุกชนะสุโขทัยไป 3-1 ประเดิม3คะแนนแรกได้สำเร็จคราวนี้เรามาดูมุมมองของบับเบิ้ลยิ่งลักษณ์ลักษณ์สุวรรณนะครับผู้บรรยายฟุตบอลไทยก็มองว่าเต็งแชมป์ไทยลีกปีนี้ก็ยังเป็นของบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากคุณภาพผู้เล่นต่างชาติยังเหนือกว่าทุกทีม
7: โอ้โหใครจะไปสู้ตัวผู้เล่นขนาดนี้แบ่งได้2ทีมทีมอื่นปวดหัวหานักเตะต่างชาติบุรีรัมย์ปวดหัวว่าจะเอาใครลงเล่นรายการไหนนะครับแล้วแต่ละคนของบุรีรัมย์ปีนี้ของแท้หมดเลยปีนี้หนักมากถ้าดูจากพรีซีซั่นน่ะพี่ว่ามันก็ไม่หนีจากทีมเดิมท่าเรือนะครับแล้วก็ราชบุรีพี่ดูว่า2ทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่สู้กับบุรีรัมย์ได้สนุกที่สุดนะครับแบงคอกดูเงียบๆไปละปีนี้ BG เองก็ยังเฉยๆเพราะฉะนั้นพี่ว่าท็อป3เนี่ยมันยังจะลุ้นกันเหมือนเดิมบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีคือ3ทีมนี้มันต้องเล่นหลายรายการพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบริหารจัดการตัวผู้เล่นยังไงขนาดทีมบุรีรัมย์ใหญ่กว่าเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่ทีมอื่นด้วยว่าเป็นยังไงนะครับคือเอาตรงๆก็ต้องอาศัยตอนบุรีรัมย์ล้าถ้าตัวเองไหวช่วงนั้นก็ต้องพยายามอัดเก็บให้ได
4: ้ก็อย่างที่พี่บับเบิ้ลบอกนะครับคือบุรีรัมย์เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ทีมแล้วก็ยังเหนือกว่าด้วยเพราะว่าเตะทุกถ้วยแล้วก็หวังแชมป์ทุกถ้วยได้อยู่แล้วนะครับโดยหลังจากนี้บุรีรัมย์ก็เตรียมเปิดตัวเฮดโค้ชคนใหม่เขาไปดึงทางด้านของมาริโอซินวานะครับชาวโปรตุเกสเพราะว่ามาริโอซินวาเนี่ยเคยคุมทีมในยุโรปอย่างปอร์โตอเมริกาแล้วก็บาวิสต้าด้วยครับโหคราวนี้มายกระดับการเล่นใน ACL Elite ได้อย่างแน่นอนครับส่วนผลอีก2คู่อยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี FC ไป 2-1 แล้วก็อุทัยธานีนะครับบุกชนะลำพูนไป4-1นะครับซึ่งจบวีคแรกนะครับแหมขอชื่นชมทางอุทัยธานีนำเป็นจ่าฝูงหน่อยนะครับนัดแรกก็โอเคนะส่วนที่2เป็นของแบงคอกที่3ก็เป็นของบุรีรัมย์ครับณเวลานี
8: ้ครับดูความเคลื่อนไหวของช้างศึก U20 นะครับไม่ว่าจะแพ้อิรักแต่ว่าก็ได้ตั๋วไปเอเชียนคัพนะ
4: โหแฟนฟุตบอลบอกเล่นไม่ดีนะครับคือแพ้นะครับแต่ว่าดวงยังดีครับเพราะก่อนหน้านั้นทำมาดีนะครับและทางด้านของ UAE ก็แพ้ด้วยมันก็เลยทำให้ทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยลอยลำเข้าสู่รอบสุดท้ายได้นะครับทีมชาติไทย U20 นะครับแพ้อิรักไป1-3ในเกมนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียแต่ยังเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มคว้าตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย2027ที่จีนครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดสุดท้ายเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมครับคือก่อนเกมทีมชาติไทย U20 เก็บชนะมา2นัดรวดด้วยการชนะ UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานก็ได้รับข่าวดีนะครับหลังจากผ่านเข้ารอบแน่นอนเพราะว่า UAE นะครับไปแซงชนะเติร์กเมนิสถาน3-2ครึ่งแรกผ่านไป10นาทีครับอิรักนำ 1-0 จากจังหวะที่อับบาสโอกาอิลีครับจ่ายเข้ากลางให้โมอาเมลอัลซาวีดึงด้วยซ้ายเข้าไปนาที19หนี 2-0 เลยนะครับอาซานอัลตาเลบียิงด้วยซ้ายเบียกเสาเข้าไปส่วนช่วงท้ายครึ่งแรกนาที45ครับอิรักมาได้ประตูที่3คือวิชัยเอราม จ่ายบอลขึ้นหลังพลาดนะครับแล้วก็ทำให้อัลชาวียิงไกลเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับดูครับลูกนี้สื่อสารกันผิดพลาดจริงๆครับ
9: เกี่ยวบอลได้ครับปวริศ
4: ครึ่งหลังนาที86ใครมาได้ประตูตีไข่แตกแล้วมาเป็น 1-3 นะครับจากฉันทวัฒน์กาติปจบเกมทีมชาติไทยแพ้อิรักไป 1-3 ส่งผลให้ไทยจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศจีนนะครับก็จะเตะระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายนปีหน้าโดยศึกชิงแชมป์เอเชีย เขาจะคัดเลือก4ชาตินะครับไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานแล้วก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับซึ่งกระแสแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับคือยินดีแต่ครึ่งแรกเนี่ยเสียไป3ลูกแล้วก็ลูกสุดท้ายที่วิชั่นพลาดเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปนะครับซึ่งโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นไปยอมรับว่าคือก่อนหน้านี้น้องๆพอรู้ว่าเข้ารอบแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความกระหายชัยชนะมันลดลงไปนะครับต่อจากนี้เล่นรอบสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นเจอของพักการบวกหัวทีมใหญ่ๆถ้ามาเล่นแบบนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวไปไม่ถึงรอบลึกๆครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียซึ่งไทยเนี่ยจะเจอกับเกาหลีใต้นะคะ
4: ใช่ครับคือตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้วอลเลย์บอลหญิงก็ทำให้เห็นแล้ววอลเลย์บอลชายก็หวังจะตามรอยเหมือนกันเพราะว่าเราเจอเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเบอร์3ของเอเชียแต่ว่าเกมแรกเนี่ยเราชนะกาตาร์มาขาดลอย3เซตรวดมันก็เลยทำให้เกมนี้ดูมีความหวังขึ้นนะครับเอาไปดูนะครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยครับเตรียมปะทะเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแรกเกมที่2เย็นนี้นะครับซึ่งมีตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นเดิมพันครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียเกมที่2กลุ่ม4ทีมชาติไทยก็มีคิวลงสนามเจอกับเกาหลีใต้อันดับที่3ของเอเชียนะครับส่วนเราเนี่ยอันดับที่11ของเอเชียทั้ง2ทีมเก็บชนะนัดแรกมาด้วยกันทั้งคู่ความพร้อมตอนนี้ไทยมีจุดแข็งที่3แนวรุกนะครับนภาเดชชัยวัฒน์แล้วก็ธนัทที่ตบรวมกัน36คะแนนพร้อมเกมเสิร์ฟอีก 6S แล้วก็ขุดบอลที่แน่นถึง39ครั้งเล่นด้วยความละเอียดเสียแค่15แต้มด้วยนะครับในเกมที่เอาชนะกาตาร์มาแต่ว่าจุดที่ต้องรีบปรับจูนตอนนี้ครับก็คือเกมบล็อกครับและการรับบอลแรกให้เข้าจุดเซตเตอร์โซนเพื่อเปิดทางให้กับตาลบุรีฤทธิ์เล่นบอลสูตรตามแผนของโค้ชพักกีวอนครับเรามาดูเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา 3-1 นะครับ3จุดเด่นที่เราต้องระวังครับก็คือกำแพงบล็อกนะครับเพราะว่าเกมกับไต้หวันเนี่ยเขาบล็อกไปถึง16แต้มโดยเฉพาะคิมชางซองนะครับบอลเร็วเบอร์12เรื่องที่2ก็คือเรื่องเกมรุกนะครับของฮอซูบงหัวสาวที่กดทับสกอร์ไป19แต้มแล้วก็ยังมีอิมดงฮยอกนะครับมีหลังที่ทำไป18แต้มแล้วก็ยังมีลูกเสิร์ฟพลังช้างของฮิมดงฮยอกนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเสิร์ฟเอสไปคนเดียวถึง3ลูกทำลายบอลแรกคู่แข่งได้อย่างเด็ดขาดจริงๆนะครับซึ่งกุญแจสำคัญที่หนุ่มไทยจะใช้สยบเกาหลีใต้เย็นนี้ก็ต้องใช้สปีดบอลลุกหลากหลายและบอลบุกของฮัมนภาเดชกับชัยวัฒน์นะครับฉีกหนีบล็อกใหญ่คู่กับการเสิร์ฟจี้จุดอ่อนบอลแรกของเกาหลีใต้เพื่อตัดเกมลุกให้ได้นะครับส่วนการฝึกซ้อมมื้อล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับปาร์คอีวอนนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเน้นเกมล็อกและการเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสปีดการตีบอลเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งตอนนี้สภาพร่างกายไม่มีใครบาดเจ็บนะครับสภาพจิตใจก็ยอดเยี่ยมโดยนัดนี้ทีมชนะจะการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทันทีครับเพราะว่าผลก่อนหน้านี้ไทเปเอาทางด้านของไต้หวันเนี่ยเอาชนะกาตาร์มา3เซตรวดนะครับซึ่ง2บอลเร็วของไทยทั้งอนุชิตปักดีแก้วแล้วก็ทูปดิพพุทธเปิดเผยว่าโค้ชปาร์คติวเข้มเรื่องการเสิร์ฟและเกมล็อกเป็นพิเศษเพราะว่าเกาหลีใต้เล่นสปีดบอลเร็วยอมรับว่ามีความกดดันแต่พร้อมสู้เต็มที่ครับ
5: วันนี้ก็เสิร์ฟเหมือนเดิมครับแล้วก็เกมบล็อกครับเพราะว่าเกาหลีเขาเล่นเร็วมากครับเราต้องปรับเปลี่ยนในการบล็อกใหม่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้เขาเล่นบอลที่แบบว่าเร็วมากเราต้องกลับซ้อมบล็อกแบบเยอะมากครับก็มีความกดดันครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับ
9: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างกันตอนนั้นเราค่อนข้างแบบอ่านเกมเขาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราเสียน้อยกว่าครับประมาณนั้นรับเสิร์ฟได้ดีกว่าด้วยผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับครับ
4: มาดูสถิติ5นัดหลังสุดนะครับเราชนะได้1ครับเกาหลีใต้ชนะได้4แต่ว่าเกมล่าสุดมันน่าสนใจครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในศึก AVC Men's Cup ไทยเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะครับ3-2เซตแมตช์นี้แข่งขันวันนี้นะครับจันทร์ที่7กันยายนในเวลา15นาฬิกานะครับโอ้โหอันดับก็ต่างกันนะครับคือเกาหลีเนี่ยเบอร์3เอเชีย25ของโลกไทยอันดับที่11เอเชียอันดับที่52ของโลกแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่ากำลังใจจากทีมหญิงอ่ะที่คว่ำทีมเกาหลีเข้าคว่ำญี่ปุ่นนะ
10: เกาหลีจีน
4: เกาหลีจีนตบมาหมดแล้วก็มองว่าอ่ะสิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลไปที่ทีมชายแบบเดียวกันนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของทีมชายแชมป์ได้ไปโอลิมปิก

0: 3ทีม1 2 3เนี่ยได้ไปชิงแชมป์โลกครับ
1: ครับรอลุ้นกันว่าจะคว้าตั๋วเข้ารอบ8ทีมสำเร็จหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: ดูสีสันกีฬากันหน่อยพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวนักกีฬานะคร
0: ับ วันนี้ลองเอาใจคุณสิริมาเผื่ออยากจะแต่งแบบนาโอมิโอซากะบ้างเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงฮะไปดูสีสันชุดแข่งนะครับในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับที่เริ่มมีคนตามรอยแฟชั่นของนาโอมิโอซากะนักเทนนิสสาวชาวญี่ปุ่นแล้วครับมาดูครับเทเลอร์เทาเซ่นนะครับนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันตามรอยนาโอมิโอซากะสร้างความมือฮาชุดแฟชั่นสุดเปรี้ยวจี๊ดแบบนี้เลยครับเดินลงสนามแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายนะครับใน US Open เจอกับแชมป์เก่าและก็มือวางอันดับ1ก็คืออารีนาซาบาเลนกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเทาเซ่นสวมชุดสีดำมีฮูดประดับขนนกนะครับสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผู้ชมในนิวยอร์กและก็โซเชียลมีเดียด้วยคือเทาเซ่นเนี่ยมีความสนใจด้านแฟชั่นตลอดเวลาที่เธออยู่ในนิวยอร์กอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็แต่งตัวชุดแฟชั่นมาแล้วและเธอก็ยังมีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้าและเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองในย่านบรุกลินด้วยครับนี่พอประกบกันแล้วก็ไปเจอกับมือหนึ่งเข้าไปฮะแน่นอนครับแพ้ให้กับซาบาเลนกาไป2เซตรวดกระเด็นตกรอบไปแต่ว่าสร้างความจดจำครับคราวนี้เรามาดูตัวแม่อย่างนาโอมิโอซากะนะครับแชมป์ US Open 2สมัยก็สร้างสีสันด้วยการปรากฏตัวในฮูดดี้ดีไซเนอร์เซอร์ครับก่อนลงแข่งขันรอบแรกเจอกับอนาสตาเซียซาคาโรวาใน US Open เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือชุดของโอซากะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งตัวของอเลนไอเวอร์สันครับอดีตพอยต์การ์ดในศึกบาสเกตบอล NBAด้วยการใส่ผ้าคาดหัวและข้อศอกสีแดงถักผมนะครับและยังใส่เสื้อกล้ามสีดำคล้ายเสื้อแข่งของซิกเซอร์ในยุค2000ครับรวมถึงกางเกงกึ่งกระโปรงที่โอเวอร์ไซส์ในสไตล์ฮิปฮอปทำเอาตัวไอเวอร์สันเนี่ยก็ต้องออกมาโพสต์ข้อความแสดงความประทับใจการแต่งตัวของโอซากะด้วยนะครับคือแพ้ชนะอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้สนามเทนนิสกลายเป็นรันเวย์ไปแล้วนะครับไม่มีใครยอมใครดูครับสวยๆทั้งนั้นนะครับต้องดูว่ารอบลึกๆเนี่ยจะมีใครเดินออกมาสวยๆแบบนี้อีกหรือเปล่าครับ
2: ค่ะเหมือนมาเดินแบบมากกว่านะแบบว่าต้องดึงหน้านิดๆ
0: ใช่
2: ใช่ไหม
0: แล้วมาดูเท่ไงคือช็อตเปิดตัวเนี่ยมันมีผลกับนักกีฬานะไม่ใช่เดินจ่องๆมาโอ้เห็นแล้วไอ้นี่หน่วยก้านไม่ดีจะแพ้เอาไอ้นี่มาแบบนางพญาเลยขนาดแพ้คนยังจบจำอ่ะเฮ้ยคนนี้โอ้ใส่ชุด
2: คนนั้นไงคนที่ใส่ชุด
0: ใส่ชุดมาเอามือหนึ่งของโลกกลายเป็นแบบโอ้จำฉันไม่ได้เลยฉันก็ใส่ชุดส้มมาแล้วชนะเขาด้วยนะ
1: โลกออนไลน์ก็พูดถึงแล้ว
0: ใช่
2: ค่ะเดี๋ยวเผื่อวันนึงฉันใส่ชุดขนนกมาแล้วก
0: ็ลอง
2: ปิยะบอกว่าคุณพี่คะผิดชุดหรือเปล่าเราจะได้ไม่ตกใจนะ
3: คุณผู้ชมน้องปิยะเนี่ยเป็นเวทีเป็นสตูดิโอของเรา
2: น้องปิยะบอกเอาอีกแล้ว
3: พูดถึงเรื่องอยู่แล้วครับแซวเล่นเฉยๆนะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เราสี่คนทำงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงเช้าหลังเคารพธงชาติ
3: ทางไทย TBS ชมสดกด